0: ด้านความปลอดภัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจผลจากการที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งจะทำให้ภาพรวมการลงทุนและเศรษฐกิจไทยมีทิศทางดีขึ้น
1: รองประธานาธิบดีสหรัฐไม่พอใจที่อิสราเอลวิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านย้ำว่าพันธมิตรเพียงหนึ่งเดียวของอิสราเอลมีแค่ผู้นำสหรัฐวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ทีมชาติไทยชนะบัลแกเรีย3-0เซตเก็บชัยชนะนัดแรกได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: นายกรัฐมนตรีห่วงคนไทยในรัสเซียจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กรุงมอสโกพร้อมขอให้เพิ่มความระมัดระวังและปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กรุงมอสโกสหพันธรัฐรัสเซียว่าเป็นห่วงความปลอดภัยของคนไทยทุกคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งไม่ใช่เฉพาะรัสเซียเท่านั้นยังรวมถึงประเทศอื่นที่มีความเสี่ยงแต่เชื่อมั่นว่าทุกประเทศมีมาตรการป้องกันการคุกคามเป็นอย่างดีขณะเดียวกันหากประชาชนทุกคนปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยของแต่ละประเทศก็เชื่อมั่นว่าจะได้รับความปลอดภัยพร้อมขอให้ระมัดระวังหากมีความเสี่ยงสามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลในพื้นที่ได้ส่วนการพบกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษได้มีโอกาสพูดคุยทำความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์ในต่างประเทศทั้งหมดและระบุตรงกันว่าจะทำหน้าที่ปกป้องประเทศของตนเองโดยขอให้ประชาชนคนไทยไม่ต้องกังวลเพราะทุกการพูดคุยเป็นการหาแนวทางแก้ปัญหาประกอบกับไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านไปได้ตลอดกาลดังนั้นสิ่งใดที่ทำแล้วไม่เกิดความเสียหายหรือทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางให้บรรลุผลสำเร็จให้มากที่สุด
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมั่นใจผลจากการที่สหรัฐอเมริกาและอิหร่านลงนามยุติความขัดแย้งจะทำให้ภาพรวมการลงทุนและเศรษฐกิจไทยมีทิศทางที่ดีขึ้น
2: นายศิรศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมองว่าการที่สหรัฐอเมริกาและสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านบรรลุข้อตกลงระหว่างกันเพื่อยุติความขัดแย้งถือเป็นข่าวดีและเป็นผลประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายที่จะคลี่คลายสถานการณ์นำไปสู่สันติภาพและที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยคือการเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้เดินเรืออย่างเสรีอีกครั้งซึ่งถือเป็นสิ่งที่รอคอยมานานเพราะยังมีเรือไทยที่ค้างอยู่รวมถึงจะทำให้สถานการพลังงานดีขึ้นแต่เมื่อทิศทางดีขึ้นแล้วจำเป็นต้องหาแหล่งพลังงานสำรองเพื่อให้มีทางเลือกมากขึ้นโดยเฉพาะแหล่งพลังงานจากที่อื่นเช่นแอฟริกาลาตินอเมริกาและรัสเซีย
3: ที่สำคัญที่สุดสำหรับประเทศไทยก็คือการที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้มีการเดินเรือโดยเสรีอีกครั้งหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็ระบุว่า3 วันตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เรารอคอยมานานเพราะว่ายังมีเรือไทยที่ค้างอยู่นะครับแล้วก็เรือสัญชาติอื่นๆเนี่ยที่ค้างอยู่จำนวนมากมันก็คงจะทำให้สถานการณ์เรื่องพลังงานดีขึ้น
2: ขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเมินว่าการลงนามข้อตกลงยุติสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาและอิหร่านจะทำให้ภาพรวมของบรรยากาศการลงทุนและเศรษฐกิจมีทิศทางที่ดีขึ้นแต่จากการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นพบว่าโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งเป็นแหล่งผลิตใหญ่ได้ถูกทำลายไปเป็นจำนวนมากผลกระทบดังกล่าวอาจทำให้ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงได้ในระยะสั้นแต่จะไม่ลดลงไปมากเท่ากับระดับเดิมเนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบน้ำมันและก๊าซธรรมชาติที่เสียหายนั้นคาดว่าจะต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูอีกประมาณ 2-3 ปีซึ่งไทยยังต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
4: ในภาพรวมน่าจะได้บรรยากาศที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าผลกระทบในเชิงพื้นฐานต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสำหรับในเรื่องของผลกระทบราคาน้ำมันก็อาจจะมีปรับลงในระยะสั้นแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลงไปเยอะเท่าเหมือนเดิมเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานทั้งน้ำมันก๊าซธรรมชาติถูกทำลายไปเยอะกว่าจะฟื้นมาได้ก็อกใช้เวลาอีก 2-3 ปีเพราะฉะนั้นก็ในเชิงเศรษฐกิจเราต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับ
2: เช่นเดียวกับนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ที่มองว่าการคลี่คลายความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางจะช่วยลดแรงกดดันต่อเศรษฐกิจโลกได้ในระดับหนึ่งแต่ยังต้องติดตามรายละเอียดและผลการดำเนินการตามข้อตกลงอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วง60วันข้างหน้าซึ่งเป็นกรอบเวลาที่ทั้งสองฝ่ายต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ขณะที่ไทยยังคงต้องขับเคลื่อนมาตรการเศรษฐกิจภายในประเทศควบคู่กันไปโดยกระทรวงพาณิชย์จะยังคงเดินหน้ามาตรการดูแลเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างต่อเนื่องทั้งการกำกับดูแลราคาสินค้าและค่าครองชีพการสนับสนุนเกษตรกรและการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME เพื่อเสริมความพร้อมในการรับมือความผันผวนจากปัจจัยภายนอกชวิสาประทุมมารายงาน
0: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเห็นชอบผลรับฟังความเห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570พร้อมเตรียมโอนงบปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทสมทบงบกลางเพื่อรับมือภาวะวิกฤตนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าในการประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษมีมติเห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงบประมาณหลังจากที่ได้ผ่านกรอบวงเงินงบประมาณปี2570จำนวน 3.788 ล้านล้านบาทโดยในสัปดาห์หน้าจะมีการนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนจะนำส่งให้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามลำดับนอกจากนี้ที่ประชุมได้พิจารณาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี2569ที่สำนักงบประมาณได้สรุปตัวเลขการโอนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาทเศษลดลงจากที่เคยคาดการไว้ที่ประมาณ 100,000 ล้านบาทเนื่องจากหน่วยงานต่างๆมีการเร่งใช้งบประมาณในไตรมาสที่3เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดโดยหน่วยงานที่มีการโอนงบประมาณกลับคืนมาสูงสุดในระดับหลักหลายพันล้านบาทอาทิกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เม็ดเงินนี้จะถูกนำมาโอนเข้าสมทบในงบกลางที่เหลืออยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาทเพื่อพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นของคำขอจากแต่ละหน่วยงานตามข้อกฎหมายรวมถึงเพื่อเตรียมไว้เป็นเงินสำรองสำหรับการแก้ไขปัญหาในกรณีที่เกิดภัยพิบัติเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิดหรือวิกฤตการณ์ในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ
1: คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1วงเงินลงทุนกว่า 2,000 ล้านบาทนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ดำเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเพื่อรองรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษระยะที่1ภายในวงเงินลงทุน 2,150 ล้านบาทเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นการลงทุนใหม่และการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านโครงการดังกล่าวครอบคลุมเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารโดยมีระยะเวลาดำเนินการประมาณ4ปีคาดว่าแล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม2572ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่แม่สอดและมุกดาหารซึ่งเป็นประตูเศรษฐกิจสำคัญในการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนและโลจิสติกส์กับประเทศเพื่อนบ้าน
0: นอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนหรือ AFTA ปี2569สำหรับผู้นำเข้าทั่วไปจากเดิมระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง30มิถุนายน2569เป็นระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31สิงหาคม2569 พื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์วัตถุดิบอาหารสัตว์ในประเทศซึ่งช่วยบรรเทาปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบอาหารสัตว์ลดแรงกดดันด้านราคาวัตถุดิบลดผลกระทบต่อต้นทุนการผลิตอาหารสัตว์และต้นทุนการเลี้ยงสัตว์รวมทั้งช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์และความมั่นคงทางอาหารของประเทศ
1: กระทรวงพาณิชย์เดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวยกระดับมาตรฐานสินค้าส่งตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวภายหลังได้รับข้อมูลจากภาคอุตสาหกรรมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์น้ำมะพร้าวบรรจุขวดบางส่วนที่มีราคาจำหน่ายต่ำผิดปกติและอาจมีการแสดงฉลากไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงโดยได้กำหนดมาตรการกำกับดูแลอาทิการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มาของวัตถุดิบการตรวจสอบความสมดุลของวัตถุดิบกับผลผลิตการกำกับดูแลฉลากสินค้าและการบังคับใช้กฎหมายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคซึ่งจากการลงพื้นที่ตรวจสอบกลุ่มพัฒนาธุรกิจการค้าตรวจพบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายในพื้นที่จังหวัดราชบุรีสมุทรสาครนครปฐมและสมุทรสงครามโดยได้ส่งข้อมูลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง9แห่งตรวจสอบซึ่งยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงทั้งนี้แม้มาตรการดังกล่าวจะไม่ส่งผลต่อราคามะพร้าวโดยตรงแต่จะช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้าสร้างความเป็นธรรมทางการค้าและเพิ่มความเชื่อมั่นต่อสินค้ามะพร้าวไทยในระยะยาว
5: เรื่องแรกเลยก็คือว่าต้องกำกับดูแลเรื่องมาตรฐานสินค้าต้องสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ด้วยเกณฑ์ในการตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ว่าอันไหนที่แท้ไหนที่ไม่แท้อันไหนคือน้ำเปล่ามาผสมอีกอันนึงที่สำคัญมากๆก็คือฉลากถ้าฉลากเนี่ยเขียนว่า 100% แล้วไม่ 100% นี่ถือว่าหลอกลวงเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุกจุดเนี่ยเราก็ต้องเข้าไปดูว่าจุดไหนที่ทำให้เกิดปัญหา
0: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตที่หมู่4อบต.กำมะลาตำบลกำมะลาอำเภอกระทู้จังหวัดอุดรธานีที่โรงเรียนทุ่งฝนวิทยาคารตำบลทุ่งฝนอำเภอทุ่งฝนจังหวัดสุรินทร์ที่โรงเรียนบ้านสนูตำบลนรงอำเภอศรีนรงจังหวัดเชียงรายที่หมู่3บ้านหนองปาโกตำบลหนองปาโกอำเภอดอยหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัดชะอวดตำบลบ้านชะอวดอำเภอจุฬาภรณ์จึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลขอประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินค่ะขณะนี้กพท.ออกข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการนำ power bank ขึ้นเครื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลของ ICAO โดย power bank สามารถนำขึ้นเครื่องได้เฉพาะในสัมภาระติดตัวเท่านั้นห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องห้ามชาร์จ power bank หรือใช้ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆระหว่างเที่ยวบินและห้ามเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะต้องเก็บไว้ในจุดที่เข้าถึงง่ายเท่านั้นนอกจากนี้ power bank ต้องมีการระบุความจุชัดเจนไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อกำหนดของสายการบินก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของตนเองผู้โดยสารทุกคนและการเดินทางทางอากาศโดยรวมค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลินวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
9: ์แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าและสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
10: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทมและสกร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวต เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
9: Bangkok Vote มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
0: 7นาฬิกา15นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวเมื่อวานนี้โดยวิพากษ์วิจารณ์คณะรัฐมนตรีของอิสราเอลต่อกรณีที่วิพากษ์วิจารณ์ข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อยุติสงครามในตะวันออกกลางและพยายามกล่าวโจมตีประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งถือเป็นผู้นำประเทศเพียงคนเดียวที่มีความเห็นอกเห็นใจอิสราเอลและหากว่าตัวเขาเป็นหนึ่งในคณะรัฐมนตรีอิสราเอลจะไม่กล่าวโจมตีพันธมิตรที่เหลืออยู่เพียงหนึ่งเดียวนายเจดีแวนส์ยังเน้นย้ำว่าอาวุธยุทโธปกรณ์กว่า2ใน3ที่ใช้ในการป้องกันประเทศของอิสราเอลล้วนถูกสร้างขึ้นด้วยฝีมือของชาวอเมริกันและเป็นเงินภาษีประชาชนชาวอเมริกาทั้งสิ้นซึ่งสหรัฐจัดสรรความช่วยเหลือทางทหารแก่อิสราเอลคิดเป็นมูลค่าราว 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีอย่างไรก็ตามทางการอิสราเอลยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นต่อถ้อยแถลงดังกล่าว
1: สำนักข่าว KCNA ของทางการเกาหลีเหนือรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางคิมโยจองสมาชิกคณะกรรมการกิจการแห่งรัฐของเกาหลีเหนือและเป็นน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือที่ประณามบรรดาผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ได้แก่ญี่ปุ่นอังกฤษและสหรัฐสำหรับข้อเรียกร้องที่ให้เกาหลีเหนือปลดอาวุธนิวเคลียร์โดยสมบูรณ์ซึ่งถือเป็นวาระที่ไม่อาจย้อนกลับคืนและไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงนางคิมโยจองยังกล่าวเพิ่มเติมว่าอาวุธนิวเคลียร์ถือเป็นเครื่องมืออันทรงพลังในการปกป้องอธิปไตยและเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสันติภาพตามกฎหมายของเกาหลีเหนือที่มีไว้เพื่อป้องกันตนเองเท่านั้นพร้อมเตือนว่าใครก็ตามที่พยายามจะละเมิดผลประโยชน์หลักของประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครองจะถือเป็นการตัดสินใจที่ผิดพลาดและจะชักนำหายนะมาสู่ตนเอง
0: ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาหรือแอฟริกา CDC รายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย202รายและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันแล้ว875รายซึ่งคิดเป็นอัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ23ทางด้านนายแพทย์เวสซัมมันคูลาแห่งแอฟริกา CDC กล่าวว่าสถานการณ์ที่น่ากังวลในเวลานี้คือการติดตามผู้ที่สัมผัสกับเชื้อไวรัสอีโบลาอย่างใกล้ชิดเนื่องจากหลายจังหวัดทางตะวันออกเฉียงเหนือของ DR คองโกอาทิอิตูรีนอร์ทคิวูและเซาคิวูกำลังเผชิญกับความขัดแย้งและการพลัดถิ่นครั้งใหญ่จนทำให้การตอบสนองต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นไปอย่างยากลำบากทั้งนี้การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวซึ่งยังไม่มีวัคซีนป้องกันและไม่มีกระบวนการรักษาโดยเฉพาะแพร่ระบาดไปยังประเทศเพื่อนบ้านอย่างยูกันดาซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาประมาณ1ปีถึงจะสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้
1: องค์การอาหารและเกษตรหรือ FAO และโครงการอาหารโลกแห่งสหประชาชาติ WFP ออกแถลงการร่วมเมื่อวานนี้โดยร้องของเงินสนับสนุนจำนวน202ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนกว่า8ล้าน8แสนคนใน22ประเทศอาทิเคนยาซูดานและยูกันดาประเทศเหล่านี้กำลังตกอยู่ในความเสี่ยงของผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญที่กำลังทวีความรุนแรงขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดภัยแล้งอุทกภัยและพายุรุนแรงในหลายพื้นที่ของทวีปแอฟริกาเอเชียภูมิภาคแปซิฟิกละตินอเมริกาและแคริบเบียนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม A สาธารณรัฐเช็กเสมอกับแอฟริกาใต้1ประตูต่อ1ส่วนกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์ชนะบอสเนีย4ประตูต่อ1สำหรับวันนี้กลุ่ม A เม็กซิโกเจอกับเกาหลีใต้เวลา8นาฬิกาและกลุ่ม D สหรัฐอเมริกาเจอกับออสเตรเลียเวลา2นาฬิกาวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกที่สนามนี้แพ้ยูเครนมาในเกมแรก2-3เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่2พบกับบัลการียทีมอันดับ20ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไป3-0เซต25 22 25-20 25-17เก็บชัยชนะเป็นนัดแรกพร้อมคว้าอีก3แต้มมีรวมเป็น6แต้มขยับขึ้นมาอยู่อันดับ14สำหรับนัดต่อไปวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 น.แบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบ2ชายเดี่ยวกัจจพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไคเฮินฮวนจากมาเลเซียไปแบบขาดลอย2-0เกม21-10 21-9มาเข้ารอบปั่นรองชนะเลิศไปพบกับหวงยู่ไคมืออันดับ67ของโลกจากไต้หวันขณะที่หญิงเดี่ยวต้นรักแซ่เหงมืออันดับ76ของโลกแพ้ให้กับคิมกาอึนมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ18ของโลกจากเกาหลีใต้0-2เกม13-21 20-22อยู่เส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกคนชนะคู่รุ่นพี่อย่างรุชนะพักอูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตน์คู่มือ2ของรายการและมืออันดับ13ของโลก2-0เกม21-15 21-19สุภักกับออนิชาไปเข้ารอบ8คู่ไปเจอกับชานยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มือวางอันดับ5จากฮ่องกงที่เอาชนะคู่ของไทยอย่างภูวนัทหอบรรลือกิจกับฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจมาได้2-0เกม21-15 21-17พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้รับเชิญไปเยือนสมาคมกีฬาจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ CCA ระหว่างวันที่25-30มิถุนายนนี้ที่กรุงปักกิ่งนับเป็นการสานต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างวงการกีฬาของไทยกับจีนพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนากีฬาจักรยานร่วมกันในระยะยาวและเป็นการยกระดับกีฬาจักรยานของทั้งสองชาติให้มีมาตรฐานทัดเทียมภูมิภาคอื่นของโลกต่อไปโดยจากนี้จะส่งนักปั่นประเภทลู่ชุดเอเชียนเกมไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินเพื่อปรับตัวกับสนามแข่งขันมาตรฐานเดียวกับเอเชียนเกมขณะเดียวกันยังขยายความร่วมมือสู่การพัฒนาบาลานซ์ไบค์หรือจักรยานหนูน้อยขาไถเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนจักรยานของเอเชียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด35-37 องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลอุณหภูมิสูงสุด32-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากในช่วงระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:54 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง76ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 5:20 นสูงกว่าระดับเรือปานกลาง65ซมและเวลา 16:56 นต่ำกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร12ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น
12: 1นาทีกับกปท.
13: กรมการขนส่งทางบกได้ปรับปรุงแนวทางการจดทะเบียนรถจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยให้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างที่จะนำมาจดทะเบียนต้องติดตั้งส่วนพ่วงข้างไว้ทางด้านซ้ายของตัวรถจักรยานยนต์มีความมั่นคงแข็งแรงไม่บดบังทัศนวิสัยของผู้ขับขี่และไม่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการทรงตัวหรือการควบคุมรถนอกจากนี้รถจักรยานยนต์พ่วงข้างต้องมีองค์ประกอบและอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยที่เหมาะสมกับการใช้งานเช่นจุดยึดพ่วงที่มั่นคงระบบห้ามล้อที่สามารถลดความเร็วหรือหยุดรถได้อย่างปลอดภัยรวมถึงอุปกรณ์ส่องสว่างและอุปกรณ์สะท้อนแสงที่ช่วยให้ผู้ร่วมใช้ทางสามารถสังเกตเห็นตัวรถได้ชัดเจนยิ่งขึ้นโดยเฉพาะในเวลากลางคืนหรือในสภาพแสงน้อยอันจะช่วยลดความเสี่ยงจากการเฉียวชนและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถบนท้องถนนโดยให้จดทะเบียนเป็นประเภทรถจักรยานยนต์รอย.12ลักษณะรถจักรยานยนต์พ่วงข้างโดยมีอัตราภาษีรถจักรยานยนต์พ่วงข้าง150บาทโดยเจ้าของรถสามารถยื่นคำขอต่อนายทะเบียนพร้อมทั้งนำรถเข้ารับการตรวจสภาพเพื่อให้นายทะเบียนบันทึกการแก้ไขลักษณะรถให้ถูกต้องตามแนวทางดังกล่าวได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเพื่อให้มีการกำกับควบคุมให้สอดคล้องกับบริบทการใช้ชีวิตของประชาชนส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนสามารถใช้รถเศรษฐกิจชุมชนประกอบอาชีพเลี้ยงชีพได้อย่างยั่งยืนภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยที่เหมาะสมสร้างความสุขและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในชุมชนค่ะ
12: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่าต้นปรือปรือเขียนปลอปลารอเรือสระอืออ่างปรือที่รู้จักกันทั่วไปเป็นกกชนิดหนึ่งนิยมเรียกต้นปรือเจริญเติบโตในพื้นที่ชุ่มน้ำขึ้นตามหนองน้ำทั้งน้ำจืดและน้ำกร่อยต้นสูงประมาณ 1-2 เมตรใบยาวแบนมีดอกรูปทรงกระบอกคล้ายธูปต้นปรือมีประโยชน์หลายอย่างเช่นเป็นพืชสมุนไพรรากช่วยบำบัดน้ำเสียและกันหน้าดินพังทลายหน่ออ่อนกินได้ต้นใช้ทำปุ๋ยใบใช้ทำเครื่องจักสานมุงหลังคาหรือทำจั่วเรียกว่าจั่วใบปรือแม้ในปัจจุบันใช้ไม้หรือปูนทำแทนก็ยังเรียกว่าจั่วใบปรือเยื่อของต้นปรือใช้ทำกระดาษเป็นต้นอัคราพิธานศัพท์กล่าวว่าปรือเป็นต้นไม้ใหญ่ในป่ามีใบยาวประมาณ3นิ้ว
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
16: สาระนานากับสารานุกรมไทย
0: วันนี้เสนอตอนดอนหอยหลอดตอนที่2ดอนหอยหลอดจังหวัดสมุทรสงครามเป็นแหล่งผลิตหอยหลอดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดช่วงน้ำลงของทุกวันจะมองเห็นสันดอนทรายและสัตว์น้ำหลากหลายชนิดวิธีการเก็บหอยหลอดคือการนำปูนขาวไปหยอดบริเวณรูของหอยหลอดหอยหลอดจะพุ่งตัวออกจากรูโผล่ขึ้นมาให้จับต้องรีบเก็บใส่ภาชนะมิฉะนั้นหอยหลอดจะมุดดินหนีลงไปอยู่ลึกกว่าเดิมสิ่งที่ควรระวังคือไม่ควรสาดปูนขาวลงบนสันดอนเพราะจะทำให้หอยที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นตายหมดติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและบุญมาสีมาศอ่าน
17: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
18: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
19: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
18: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
19: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
18: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
19: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมจัดโครงการวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ 99 พรรษา 26 มิถุนายน 2569 และถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มทุกเพศและทุกวัยสามารถเข้าถึงและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานรับฟังการดำเนินโครงการนี้ได้จากนายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาสัมภาษณ์โดยมาลีชัยโยครับ
20: ค่ะขณะนี้คดีฉันอยู่ในสายกับท่านชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาค่ะสวัสดีค่ะ
21: สวัสดีครับ
20: ค่ะท่านคะในส่วนของการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆราชเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาทางกรมการศาสนาเองก็ร่วมกับเครือข่ายตรงนี้จัดกิจกรรมอะไรเพื่อเฉลิมพระเกียรติบ้างคะในปีนี้ค่ะ
21: ครับเนื่องในโอกาสมหามงคลที่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกนะครับทรงเจริญพระชน 99 พรรษาในวันที่26มิถุนายนนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสุภาสมัยสำคัญยิ่งนะครับที่ทรงเจริญพระชนมายุครบเกือบ1ทศวรรษแล้วนะครับรัฐบาลก็ได้จัดกิจกรรมนะครับฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาถวายพระกุศลนะครับโดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมให้สมพระเกียรติอย่างสูงสุดนะครับส่วนในของกรมศาสนานะครับกระทรวงวัฒนธรรมก็ร่วมกับคณะสงฆ์องค์กรทางพุทธศาสนาหน่วยงานภาครัฐเอกชนนะครับและเครือข่ายต่างๆที่เปิดเป็นศูนย์เปิดธรรมทั่วประเทศนะครับจัดกิจกรรมที่มีชื่อว่าวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลนะครับระหว่างเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้นะครับเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชนะครับและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยนะครับซึ่งเป็นตามประกาศของเลขาสมเด็จสังฆราชเรื่องประธานท่านวิทย์ในการจัดการกิจกรรมนะครับเฉลิมเกียรติและถวายพระกุศลในครั้งนี้นะครับแล้วก็ให้มีการจัดกิจกรรมรูปแบบที่เหมาะสมนะครับในช่วงเวลาไปทุกนะครับของพระสำนักนะครับแล้วก็เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนเยาวชนประชาชนทุกช่วงวัยนะครับได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติสมาธิเจริญปัญญาอย่างถูกต้องด้วยนะครับ
20: ค่ะกิจกรรมวิปัสสนาก็มีการจัดที่ไหนนำร่องที่ไหนยังไงบ้างอะคะ
21: ครับเรียนว่าทางกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็เป็นการเรื่องของวิปัสสนานี่ครับก็มุ่งเรื่องของการพัฒนาศักยภาพมนุษย์นะผ่านการฝึกสมาธิแล้วก็สตินะครับซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญของการมีสุขภาวะทางกายและใจนะครับก็จะช่วยเสริมสร้างเรื่องความเข้มแข็งทางอารมณ์ลดความเครียดนะครับแล้วก็สามารถจะคิดวิเคราะห์ตัดสินใจและช่วยดำเนินชีวิตอย่างมีสตินะครับตลอดจนส่งเสริมที่นำหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปบุกใช้ในชีวิตประจำวันนะครับที่จะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นเข้มแข็งแล้วก็สังคุณธรรมยั่งยืนครับสำหรับกิจกรรมครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการพัฒนาทุนทางจิตวิญญาณของประเทศนะครับ ซึ่งเป็นหลักฐานในการพัฒนาคุณภาพของคนและก็สังคมด้วยนะครับก็สอดคล้องกับนโยบายของท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับท่านสาบิดาไทยเศรษฐ์นะครับไปแจ้งแนวคิดไทยๆนะครับแล้วก็ส่งเสริมเรื่องคุณมนุษย์นะครับเป็นการนำทางพลังธรรมวัฒนธรรมสร้างสุขสร้างอนาคตนะครับในการต่อยอดเป็นพลังสร้างสรรค์นะครับอย่างสมดุลด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมต่างๆนะครับที่จะขึ้นเนี่ยเราก็บูรณาการร่วมกับเครือข่ายสารประธานต้นแบบและองค์กรทางศาสนานะฮะเช่นในศูนย์กลางนี้ก็ที่กรุงเทพมหานครก็ได้แก่วัดธรรมมงคลเถาบุญนนทวิหารนะครับหรือวัดหลวงพ่อวิริยังนั่นเองนะครับวัดมหาธาตุรังสิตนะครับมันมีองค์กรต่างๆเช่นยุวพุทธิกะสมาคมแห่งประเทศไทยนะครับพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยเป็นต้นนะครับในส่วนภูมิภาคนะครับก็มีที่หอธรรมพระบารมีจังหวัดเชียงเซาวัดร่ำเปิ้งนะฮะที่เชียงใหม่วัดป่าถ้ำบัวที่แม่ฮ่องสอนครับโพธิธรรมยานสถานที่สงขลาวัดจันทารามท่าสูงที่อุทัยครับแล้วก็อย่างเช่นวัดยังมีวัดหนองป่าพงที่อุบลราชธานีด้วยนะครับก็รวมถึงสถานประกอบการต่างๆทั่วประเทศครับ
20: ก็คือความมุ่งหวังก็คืออยากให้คนไทยได้มีการเจริญสติหรือการทำสมาธิมากๆใช่ไหมคะท่านคะ
21: ครับก็ทางกรมศาสนากระทรวงธรรมก็มุ่งหวังให้เครือข่ายนะครับสถานปฏิบัติธรรมดังกล่าวเป็นกลไกสำคัญในการขยายโอกาสการเรียนรู้ด้านสมาธิและวิปัสสนากรรมฐานนะครับให้กับเยาวชนและประชาชนทั่วภาคของประเทศนะครับเพื่อที่จะยกระดับให้ประเทศไทยสู่เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านสมาธิและการพัฒนาจิตใจในระดับนานาชาตินะครับซึ่งก็ช่วยในการสร้างภาพลักษณ์ของประเทศนะครับซึ่งเนื่องจากว่ามีประจัยสำคัญนะครับจากการสำรวจของกรมศาสนานี่นะครับก็มีศูนย์ประธรรมทุกเทศเนี่ยนะครับและเป็นของวัดต่างๆนะครับทางสำนักงานพุทธศาสนาก็ดีทางองค์กรเครือข่ายมูลที่ต่างๆก็ดีนะครับมีมากถึง 2,800 แห่งนะครับก็มีทั้งนักปฏิบัติธรรมชาวไทยและชาวต่างชาตินะก็สนใจนะครับก็คือมาปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็จึงได้ทางกรมศาสนานะครับก็จึงได้ร่วมเครือข่ายทำเป็นศูนย์กลางนะครับฮับนั่นเองนะฮะเป็นศูนย์กลางเนี่ยเรื่องของศูนย์วัฒนธรรมทั่วประเทศเลยเป็นเว็บไซต์นะครับของกรมศาสนาเนี่ยนะครับก็เพื่อที่จะอำนวยสะดวกให้ผู้สนใจเนี่ยสามารถค้นหานะครับสถานที่ประทับที่เหมาะสมกับตนเองนะครับแล้วก็สามารถลงทะเบียนระบบออนไลน์ได้นะครับตามความต้องการว่าจะเป็นลักษณะของการเข้าปฏิบัติธรรมนะครับโดยมีค่าใช้จ่ายก็ดีโดยการร่วมของการนำบริจาคก็ดีหรือว่าในส่วนที่มีค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนโครงการนั้นก็ดีนะครับก็แนวโน้มนะครับในการที่พัฒนาเนี่ยก็จะมีผู้คนเนี่ยให้ส่งความสนใจเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงศาสนาอีกด้วยครับ
20: แล้วตอนนี้ถ้าผู้ที่สนใจเนี่ยก็จะสามารถเข้าไปสมัครอะไรยังไงได้บ้างอะคะ
21: ตอนนี้ทางผมก็ได้รวบรวมขึ้นนะครับทางเว็บไซต์นะครับก็เป็นข้อมูลเบื้องต้นแล้วว่าสนใจไปที่ไหนเช่นสนใจไปที่หอธรรมพระบารมีจังหวัดทางเซานะครับก็สามารถที่จะเข้าไปในส่วนของลิงก์นะครับที่เป็นฮับศูนย์ข้อมูลเนี่ยนะครับแล้วก็เข้าไปที่ลงทะเบียนได้นะครับที่ตามความวันเวลาที่เหมาะสมที่ทางหลักสูตรตรงนั้นจัดขึ้นนะเช่นหลักสูตร1วันหลักสูตร2วันหลักสูตร3วันอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งทางลงก็จะเตรียมความพร้อมให้กับผู้สนใจที่จะไปทำตามที่ต่างๆที่กล่าวมานะครับ
20: ค่ะนอกจากมีกิจกรรมนี้แล้วในส่วนของในวันที่26มิถุนาหรือว่าก่อนนี้ก็คือจะมีกิจกรรมอะไรที่เฉลิมพระเกียรติพระองค์บ้างอะคะ
21: ครับในวันที่26มิถุนายนนะครับซึ่งเป็นวันครบรอบนะครับที่จะจัดนะครับถวายพระกุศล99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชนะครับทางกรมศาสนากระทรวงธรรมก็ได้บูรณาการกับคณะสงฆ์นะครับได้จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับทำบุญตักบาตรนะครับในส่วนกลางก็จัดที่อาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมนั่นเองนะครับส่วนส่วนสุนิภาก็จะเป็นกิจกรรมตามบทของพื้นที่นะครับตามความเหมาะสมนะครับเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สาธุชนได้ร่วมกันแสดงความกตัญญูกตเวทีนะครับน้อมถวายสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชนะครับรวมทั้งเริ่มสื่อสารพุทธศาสนาเป็นการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและสร้างพลังแห่งความดีที่เกิดขึ้นในสังคมไทยโดยพร้อมเพรียงกันนะครับซึ่งจะเป็นการนำความสุขความสามัคคีและความพอสุขนะครับซึ่งเป็นการในการที่จะร่วมกันถวายนะครับอกุศลแด่สมเด็จพระราชอีกด้วยครับ
20: ในโอกาสสำคัญนี้ค่ะก็อยากให้ท่านอธิบดีเชิญชวนประชาชน ที่อยากจะเข้าร่วมกิจกรรมมาร่วมกิจกรรมของกรมการศาสนาที่จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านนะคะ
21: ครับก็ทางกรมศาสนานะครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับได้ร่วมกันเข้าร่วมกิจกรรมวิปัสสนาพุทธทั้งมวลนะครับเพื่อถวายพระกุศลนะครับพระกาพรรษาสมเด็จสังฆราชนะครับตามสถานที่ต่างๆนะที่ร่วมการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับก็ถือเป็นการส่งเสริมเรื่องของการเปิดธรรมด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของการถวายกุศลนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อผู้ปฏิบัตินะครับที่เขาร่วมโครงการในครั้งนี้ครับ
20: ค่ะเช้าวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนานะคะที่มาให้ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระสังฆ

0: บังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคริสตศักราช1982ซึ่งอาจเป็นการเสริมความได้เปรียบของไทยในเวทีการเจรจาข้อพิพาททางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
1: ข้อข่าวเล่าประเด็น
2: ประเด็นข้อพิพาทพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยและกัมพูชาซึ่งยืดเยื้อมาเป็นเวลากว่า25ปีขณะนี้กำลังก้าวเข้าสู่ช่วงสำคัญหลังรัฐบาลได้ยกระดับการแก้ไขปัญหาไปสู่กระบวนการการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลค.ศ.1982หรือ UNCLOS ซึ่งนายนพดลอินนาสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านต่างประเทศให้ความเห็นว่ากระบวนการดังกล่าวเป็นโอกาสสำคัญที่ไทยจะสามารถใช้กลไกทางกฎหมายระหว่างประเทศในการปกป้องผลประโยชน์ของชาติโดยล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งคณะเจรจาที่มีความพร้อมและความเชี่ยวชาญนำโดยนายสีหศักดิ์พวงเกียรติแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะเจรจาฝ่ายไทยสำหรับปัจจัยสำคัญที่ช่วยเสริมความได้เปรียบของไทยในกระบวนการดังกล่าวคือการเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายทะเลระหว่างประเทศเข้าสู่ระบบการประนอมได้แก่นายอัลเบิร์ตฮอฟแมนผู้พิพากษาชาวแอฟริกาใต้และนายรูดิเกอร์วอลฟรัมผู้พิพากษาชาวเยอรมนีซึ่งต่างเคยดำรงตำแหน่งประธานศาลกฎหมายทางทะเลระหว่างประเทศหรืออิดลอสมาก่อนประสบการณ์และความน่าเชื่อถือของทั้งสองจะช่วยส่งเสริมให้กระบวนการพิจารณาเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัดนอกจากนี้นายรูดิเกอร์วอลฟรัมยังเคยมีบทบาทสำคัญในกระบวนการประนอมข้อพิพาททางทะเลระหว่างติมอร์เลสเตและออสเตรเลียซึ่งถือเป็นกรณีศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ
3: ฝ่ายไทยที่เสนอไป2ท่านเนี่ยทั้งคู่มีความเชี่ยวชาญมีประสบการณ์และมีความอาวุโสทั้งคู่เพราะว่าทั้งคู่เป็นประธานศาลกฎหมายทะเลระหว่างประเทศนะครับซึ่งทั้งคู่เนี่ยถ้าอยู่ในศาลนี้เนี่ยนะครับก็จะมีความเชี่ยวชาญทางทะเลเป็นอย่างมาก
2: อีกประเด็นหนึ่งเกี่ยวกับข้อเสนอของฝ่ายกัมพูชาที่ให้มีการเจรจาแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพยากรปิโตรเลียมในพื้นที่ก่อนที่จะมีการกำหนดเขตแดนทางทะเลอย่างชัดเจนนายนพดลเห็นว่าประเทศไทยได้ดำเนินการทักท้วงผ่านกระทรวงการต่างประเทศอย่างถูกต้องแล้วเนื่องจากตามหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศการกำหนดพื้นที่ที่มีข้อพิพาทควรต้องอาศัยการปักปันเขตแดนให้ชัดเจนเสียก่อนจึงจะสามารถกำหนดขอบเขตของพื้นที่ทับซ้อนและการจัดสรรผลประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม
3: กรรมาธิการทั้ง5ท่านที่เป็นชาวต่างประเทศเหล่านี้นะครับเขาก็มีวิธีแค่ข้อเสนอแนะทั้งนั้นเองที่จะให้เกิดความเป็นธรรมดังนั้นเนี่ยการที่จะไปดำเนินการตามที่ฝ่ายกัมพูชาเสนอว่าถ้าขีดเส้นลากเส้นแบ่งเขตทางทะเลไม่สำเร็จก็ให้ทำเรื่องผลประโยชน์ไปพลางก่อนเนี่ยนะครับมันคงจะทำยากเพราะว่าเราไม่รู้ว่าถ้าไม่ลากเส้นแล้วมันจะมีเขตทับซ้อนอยู่ตรงไหนอย่างไรนะครับดังนั้นเนี่ยก็คิดว่าฝ่ายไทยคงแย้งในเรื่องนี้ไป
2: จากความคืบหน้าของบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลหรือ MOU 2544ซึ่งที่ผ่านมาเป็นไปอย่างจำกัดดังนั้นการที่ฝ่ายไทยหันมาใช้กลไกการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบของสหประชาชาติจึงถือเป็นแนวทางที่มีความเป็นระบบโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศแม้อาจต้องใช้เวลาอีกระยะหนึ่งกว่าจะได้ข้อยุติแต่ฝ่ายไทยถือว่ามีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากรผู้เชี่ยวชาญและเครื่องมือทางกฎหมายในการรักษาผลประโยชน์ของชาติรวมถึงอธิปไตยเหนือพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและทรัพยากรทางทะเลเชื่อมั่นได้ในเบื้องต้นว่ากระบวนการนี้จะช่วยนำไปสู่การแก้ไขข้อพิพาทอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลชวิสาประทุมมารายงาน
0: กรุงเทพมหานครรณรงค์ให้ประชาชนชาวกรุงเทพเดินทางใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.พร้อมกำชับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่วางตัวเป็นกลางดำเนินการทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายติดตามจากรายงานค่ะ
4: การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในปีนี้ กลายเป็นกระแสในพื้นที่สื่อมวลชนอย่างกว้างขวางในหลากหลายประเด็นซึ่งอาจดึงดูดความสนใจของประชาชนจนกลบการประชาสัมพันธ์รายละเอียดที่สำคัญเช่นสถานที่ตั้งของหน่วยเลือกตั้งหรือวันที่กำหนดให้มีการเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างเข้มข้นในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการ

0: การเลือกตั้งโดยนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครเล่าว่ากรุงเทพมหานครได้จัดกิจกรรมรวมพลังกทม.เลือกตั้งโปร่งใสบริสุทธิ์ยุติธรรมโดยมีข้าราชการที่เกี่ยวข้องการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เข้าร่วมกว่า700คนเพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการวางตัวเป็นกลางและดำเนินการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์และถูกกฎหมายสะท้อนเจตนารมณ์ของประชาชนรวมทั้งจะมีการปล่อยขบวนรถรณรงค์ประชาสัมพันธ์ Bangkok Watch ทั่วกรุงเพื่อสร้างการรับรู้ข้อมูลที่สำคัญให้ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า 4.5 แสนคนมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้อย่างทั่วถึง
1: ก็เน้นย้ำในเรื่องที่จะให้ทางเจ้าที่เราเนี่ยในการที่ดำเนินการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์โปร่งใสยุติธรรมวางตัวเป็นกลางดำเนินการให้การเลือกตั้งในครั้งนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์และถูกต้องตามกฎหมาย
0: ขณะเดียวกันผู้บริหารกรุงเทพมหานครก็ได้มีการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานเขตต่างๆอย่างต่อเนื่องซึ่งนายธนิตตันบัวคลี่รองปลัดกรุงเทพมหานครเล่าถึงการลงพื้นที่ติดตามการเตรียมพร้อมของสำนักงานเขตพญาไทว่าได้ย้ำและกำชับถึงการวางตัวเป็นกลางของเจ้าหน้าที่รวมถึงจะนำแนวทางที่ดีของสำนักงานเขตพญาไทที่มีการเผยแพร่ QR code ให้ประชาชนในเขตสามารถสแกนตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่ต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้อย่างสะดวกและรวดเร็วเพื่อไปปรับใช้กับเขตอื่นๆด้วย
2: ท่านก็เพิ่ม QR code ไปเฉพาะของเขตพญาไทที่มีในเรื่องการเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้งจำนวน32หน่วยเนี่ยประชาชนสามารถเช็คได้ด้วยว่าไอ้ที่เลือกตั้งที่เขาเปลี่ยนไปเนี่ยมันอยู่ตรงบริเวณไหนแล้วก็อยู่ที่ใหม่อยู่ตรงไหน
0: ในระยะเวลาที่เหลืออีกประมาณ9วันก่อนจัดการเลือกตั้งครั้งนี้เชื่อมั่นว่ากรุงเทพมหานครจะมีการประชาสัมพันธ์เน้นย้ำสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องและเข้มข้นยิ่งขึ้นเพื่อให้ประชาชนตื่นตัวในการไปใช้สิทธิ์ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้เพราะการเลือกผู้แทนของประชาชนกรุงเทพมหานคร1วาระหรือ4ปีต่อจากนี้จะนำไปสู่การกำหนดนโยบายหรือแนวทางพัฒนาเมืองไปอีกระยะใหญ่ซึ่งผลจะออกมาเป็นอย่างไรย่อมอยู่ที่ประชาชนกรุงเทพมหานครเป็นผู้กำหนดผ่านการลงคะแนนในครั้งนี้ปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
3: ปิดท้ายที่กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกและเร่งรัดแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญติดตามได้จากรายงานค่ะ
4: จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาแม้ปัจจุบันสภาวะแปรปรวนของกระแสน้ำและชั้นบรรยากาศหรือเอนโซจะอยู่ในสถานะเป็นกลางแต่ช่วงครึ่งหลังของปีนี้มีสัญญาณชัดเจนว่าประเทศไทยเริ่มเข้าสู่ปรากฏการณ์เอลนีโญจะส่งผลให้ปริมาณฝนโดยรวมน้อยกว่าปกติและอาจเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงขณะที่อุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงขึ้นกว่าปกติประมาณ 1.3 ถึง 2.2 องศาเซลเซียสโดยเดือนพฤศจิกายน2569ถึงมกราคม2570คาดว่าสภาวะเอลนีโญจะมีความรุนแรงมากที่สุดและแนวโน้มดังกล่าวสอดคล้องกับผลการประเมินจากแบบจำลองพยากรณ์ของศูนย์พยากรณ์อากาศระยะกลางแห่งยุโรประบุมีโอกาสสูงมากที่โลกจะเข้าสู่สภาวะเอลนีโญช่วงเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคมพร้อมคาดการณ์ว่าปรากฏการณ์เอลนีโญนี้จะคงอยู่ต่อเนื่องตลอดช่วงที่เหลือของปีนี้ต่อเนื่องถึงช่วงต้นปี2570สอดคล้องกับข้อมูลจากแบบจำลองการคาดการณ์ภูมิอากาศระยะยาวของกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมพบปริมาณฝนของประเทศไทยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม2569ถึง2571มีแนวโน้มลดลงสำหรับความเสี่ยงและผลกระทบจากปรากฏการณ์ดังกล่าวทั้งการขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคของประชาชนและภาคส่วนต่างๆคือภาคการเกษตรภาคอุตสาหกรรมภาคการท่องเที่ยวและบริการและภาคเมืองซึ่งผลกระทบจากความแห้งแล้งจะเป็นตัวเร่งโอกาสของการเกิดไฟป่าที่มีความรุนแรงมากขึ้นอุณหภูมิที่สูงขึ้นมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ที่ทำงานกลางแจ้งและผลกระทบต่อการเกิดปะการังฟอกขาวที่ผ่านมานายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มอบหมายให้กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุกและเร่งรัดแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติเพื่อลดความสูญเสียและความเสียหายและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ประเทศรวมทั้งให้หน่วยงานในสังกัดดำเนินการรับมือกับความท้าทายดังกล่าวประกอบด้วยการรับมือภัยแล้งและภาวะฝนทิ้งช่วงการรับมือฝุ่นควันและไฟป่าตั้งเป้าลดพื้นที่เผาไหม้ในป่าอย่างจริงจังจัดเตรียมเฮลิคอปเตอร์ติดตั้งอุปกรณ์ตักน้ำ พร้อมขึ้นบินดับไฟป่าทางอากาศทันทีเมื่อเกิดเหตุการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเตรียมบังคับใช้กฎหมายคุมการท่องเที่ยวทางทะเลหลังสถานการณ์ทะเลไทยเข้าสู่ภาวะเสี่ยงวิกฤตจากผลกระทบสภาพภูมิอากาศการเสริมความแข็งแรงให้ปะการังและหญ้าทะเลสามารถฟื้นตัวได้เองการจัดทำแผนที่ความเสี่ยงการกัดเซาะชายฝั่งการพัฒนาศูนย์ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะเป็นแพลตฟอร์มกลางที่เผยแพร่ข้อมูลด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศทั้งข้อมูลการลดก๊าซเรือนกระจกข้อมูลความเสี่ยงและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศข้อมูลการคาดการณ์ภูมิอากาศในระยะยาว
5: ต้องยอมรับว่าเราต้องมีการตื่นรู้ตื่นตัวแล้วก็มีการวางแผนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอาจจะมีผลกระทบกับกาลังความร้อนของน้ำทะเลหรือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศทำให้มีปัญหากับทางพื้นผิวทะเลได้หรือชายหาดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเราไม่ช่วยกันตื่นตัวในเรื่องของโลกร้อนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนั้นอะไรจะเกิดขึ้นบ้างนะครับผมต้องยอมรับว่าหลายๆอย่างสังเกตจากการเกิดน้ำท่วมพื้นที่ไม่เคยท่วมก็ท่วมเป็นการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศซึ่งเราไม่สามารถที่จะคำนวณได้แม่นยำในอดีตที่ผ่านมา
4: ส่วนข้อเสนอแนะเชิงนโยบายรับมือกับปรากฏการณ์เอลนิโญใน6สาขาความเสี่ยงภายใต้แผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติประกอบด้วยการจัดการทรัพยากรน้ำเกษตรและความมั่นคงทางอาหารการท่องเที่ยวที่ยืดหยุ่นสาธารณสุขการจัดการทรัพยากรธรรมชาติการตั้งถิ่นฐานและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมพัฒนาระบบเตือนภัยล่วงหน้าแบบหลายภัยเพื่อลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนปิยาพันยังเทียนรายงาน
6: ตำแหน่งหน้าที่คือความรับผิดชอบไม่ใช่สิทธิพิเศษและไม่ใช่เครื่องมือเอื้อประโยชน์ให้ใคร
7: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลนักอาชีววิทยาครับงานที่มุ่งไปเพื่อประโยชน์สาธารณะตรงนี้จะมีความสำคัญมากๆที่ว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ต้องทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดแย้งผลประโยชน์ถ้ามีอำนาจหน้าที่แล้วไปเชื่อในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อพรรคพวกพ้องแน่นอนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้การโอประมูลเนี่ยจริงแล้วหน่วยงานภาครัฐหลายที่นะครับทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นก็ไปดูตรงนี้ว่าทำไมยังมีช่องโหว่ช่องว่างให้คนหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถจะรับการประมูลว่าจ้างงานได้โดยง่ายเป็นสันทัดโครงการ
6: ตำแหน่งมีไว้เพื่อทำงานเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
8: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
10: ปัญหาชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันจำนวนไม่น้อยมีมูลเหตุจากความมักง่ายใคร่ได้ในทางลัดปรารถนาจะประสบผลสำเร็จโดยเร็วทั้งที่ไม่ประกอบความภาคเพียรในกิจอันสุจริตมักท้อถอยเพิกถอนตนออกจากการศึกษาหรือภารกิจการงานอันดีเพราะไม่มีความเพียรเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งตนให้อดทนสู้จนบรรลุสำฤทธิ์ผลท้ายที่สุดจึงเป็นคนหลักลอยไม่จริงจังกับกิจการใดเป็นหลักฐานได้นานจนอาจหลงพลาดไปสู่ทางผิดทั้งในระดับศีลธรรมและระดับกฎหมายบ้านเมืองบุคคลจึงควรฝึกหัดตนให้ถึงพร้อมด้วยความเพียรชอบเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดทั้งคดีโลกและคดีธรรม สามารถประคับประคองตนให้สำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้ในเบื้องปลายสมกับความรู้และคุณธรรมที่แต่ละคนได้รับการอบรมบ่มเพาะมาแล้วพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปีการศึกษา2561วันที่3ธันวาคม2562

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์นะครับวันนี้วันศุกร์ที่19มิถุนายน2569ขึ้น5ค่ำเดือน8ปีมะเมียครับอยู่กับผมณัฐพงษ์สารบุตรและคุณปณิศราพานแก้วครับสวัสดีครับสายปานครับ
2: สวัสดีค่ะพี่โดนัทสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ค่ะ
1: ครับ
2: เช้าวันศุกร์แล้วนะคะสุดสัปดาห์พรุ่งนี้ก็เป็นวันหยุดแล้วนะคะ
1: ครับ
2: ซึ่งรายการบันทึกสถานการณ์ของเรานะคะเจอกันค่ะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:00 น.หลังจากเคารพธงชาติจนถึง 9:00 น.ค่ะทางวิทยุ FM 92.5 AM 891นะคะแล้วก็เครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศค่ะอีกหนึ่งช่องทางนะคะที่ติดตามเราทั้ง2คนได้ค่ะทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
1: ครับ
2: นอกจากเรา2คนวันนี้แล้วนะคะยังมีทีมงานเบื้องหลังนะคะทีมช่างเทคนิคควบคุมเสียงโดยคุณสายชนนีสังและคุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีค่ะวันนี้ประสานงานโดยคุณนพพันธ์สมหมายและดูแลการออกอากาศผ่านทาง Facebook Live โดยว่าที่ร้อยตรีคุณากรสิงห์พิทักษ์ค่ะ
1: ครับวันนี้ข่าวสารมากมายนะครับมาฝากคุณผู้ฟังเราจะต้องมาเริ่มต้นด้วยข่าวดีกันก่อนนะครับข่าวดีที่นี้คือในเรื่องของปากท้องของประชาชนนะครับ
2: ค่ะ
1: คือหลังจากที่ในส่วนของตอนออกกลางนะครับมีการเรียกว่าทำข้อตกลงในการหยุดยิงนะครับทั้งทางฝั่งสหรัฐอเมริกาเองรวมถึงอิหร่านนะครับก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับลดลงนะครับจริงๆเนี่ยปรับลดลงมาหลายวันแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงของวันพุธที่ผ่านมาซึ่งวันนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าปรับลดเป็นประวัติการคือลดลงมาเยอะกว่าทุกวันนะครับอย่างวันพุธเนี่ยลดประมาณ1บาท20สตางค์นะครับพอมาเมื่อวานนี้ประมาณ50สตางค์นะครับและวันนี้ครับล่าสุดเมื่อเช้านี้ตั้งแต่ตี5ที่ผ่านมานะครับในส่วนของปั๊มปตท.นะครับแล้วก็บางจากมีการปรับลดราคาน้ำมันนะครับดีเซลลดลงมา1บาท30สตางค์นะครับส่วนเบนซินไม่ว่าจะเป็นแก๊สโซฮอล์95แก๊สโซฮอล์91แก๊สโซฮอล์20รวมถึงแก๊สโซฮอล์ E85 นะครับลดลง1บาท50สตางค์นะครับเรื่องจากในส่วนของพอเหตุการณ์สงบลงนะครับมีในเรื่องของสัญญาณที่ดีเกิดขึ้นนะครับราคาน้ำมันก็มีการปรับตัวลดลงนะครับวันนี้ดีเซลถ้าในส่วนของราคากลางของประเทศไทยนะครับตอนนี้อยู่ที่37บาท50สตางค์นะครับถ้าบวกภาษีปั๊มในแต่ละพื้นที่ก็อาจจะต้องมีการปรับขึ้นเล็กน้อยนะครับส่วนในส่วนของแก๊สโซฮอล์95ครับวันนี้อยู่ที่38บาท85สตางค์แก๊สโซฮอล์ E20 33บาท85สตางค์นะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีต้อนรับในช่วงหยุดยาวนะครับเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี้เดี๋ยวต้องมารอดูว่าในวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมีการปรับหรือว่าจะมีการดูในเรื่องของการขึ้นราคาไหมหรือว่าลดลงไหมเดี๋ยวต้องมาติดตามแต่ว่าวันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีนะครับสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนครับ
2: ค่ะซึ่งก็จะเห็นการปรับตัวของราคาน้ำมันที่ลดลงมาเรื่อยๆนะคะเป็นระยะระยะจากหลังจากที่อย่างที่บอกนะคือสถานการณ์ตอนออกกลางนะคะทำให้ราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นนะคะก็อย่างที่พี่ธนัทบอกคือถือเป็นข่าวดีที่ราคาค่อยๆลงมาเรื่อยๆเพราะว่าก็หมายถึงค่าครองชีพของพี่น้องประชาชนเนี่ยลดลงด้วย
1: ถูกต้องก็อย่างที่บอกนะในส่วนของพอน้ำมันลดลงมาแล้วเนี่ยคือจากราคาที่เมื่อกี้เราทำเสนอไปคือเทียบกับก่อนที่จะเกิดสงครามเลยก็ว่าได้นะครับเกือบจะเป็นราคาที่ปกติแล้วเพราะว่าในราคาตรงนี้เนี่ยคือไม่ได้มีการอุดหนุนจากกองทุนน้ำมันด้วยน
2: ะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นราคาที่เราปรับลงตามเศรษฐกิจจริ
2: ง
1: ๆนะครับแล้วก็ตรงนี้อยากจะฝากถึงพ่อค้าแม่ค้านะครับถ้าในช่วงที่น้ำมันแพงนะอาจจะมีในเรื่องของต้นทุนที่ปรับสูงขึ้นพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้น้ำมันลดลงมาแล้วสินค้าเราจะปรับลงหรือเปล่า
2: ถูกต้อง
1: คำนวณให้ดีๆนะครับแต่ว่าหวังว่าก็อาจจะต้องมีการปรับลงแหละเพื่อเป็นการให้สอดคล้องไปกับสภาพเศรษฐกิจนะครับก็ยังไงก็ต้องดูในเรื่องของต้นทุนตรงนี้ด้วยนะครับในส่วนของการขนส่งเนี่ยคาดว่าตรงนี้ก็เริ่ม มีทิศทางที่ดีขึ้น
2: ถูกต้องค่ะ
1: ครับ
2: ค่ะติดตามภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะในห่วงวันที่16ถึง19นะคะท่านก็เดินทางนะคะเยือนต่างประเทศนะคะไปที่รัสเซียนะคะไปประชุมนะแล้วก็หารือร่วมกันนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีค่ะร่วมหารือเวทีเชื่อมโยงอาเซียนและภูมิภาคยูเรเชียผลักดันการเจรจาการค้าสนับสนุน FTA ไทยและยูเรเชียนะคะรวมถึงการสร้างสันติภาพและเสถียรภาพค่ะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะท่านนายกนะคะก็ไปร่วมรับประทานอาหารกลางวันนะคะเมื่อวานนี้ก็มีทางนายวลาดิเมียร์ปูตินนะคะประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียประมุขและผู้นำของประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะเลขาธิการอาเซียนเลขาธิการองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเชียสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียนะคะแล้วก็ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเข้าร่วมนะคะท่านนายกค่ะท่านก็กล่าวถ้อยแถลงนะคะถึงความรุ่งเรืองของภูมิภาคยูเรเชียในอนาคตที่จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคเศรษฐกิจและประชาชนค่ะเชื่อมั่นว่าสันติภาพและเสถียรภาพคือรากฐานสำคัญของบูรณาการการเศรษฐกิจนะคะพร้อมเสนอ3ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับภูมิภาคยูเรเชียค่ะซึ่งก็คือการส่งเสริมความเชื่อมโยงนะคะเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจการสร้างความเชื่อมั่นผ่านการค้าการลงทุนและความร่วมมือระยะยาวโดยเฉพาะในช่วงที่เวลาที่เศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญความไม่แน่นอนค่ะหวังว่าข้อเสนอการเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยและสหภาพเศรษฐกิจยูเรเชียหรือว่า FTA นะคะก็จะได้รับการพิจารณาในทางที่ดีเพื่อที่จะสนับสนุนการขยายการค้าและการลงทุนค่ะรวมไปถึงการยกระดับความร่วมมือด้านดิจิทัลค่ะโดยเสนอให้ขยายความร่วมมือด้านการค้าดิจิทัลพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นะคะแล้วก็เรื่องของ AI รวมไปถึงการป้องกันการปราบปรามภัยคุกคามทางดิจิทัลรูปแบบใหม่ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะท่านนายกก็ยังได้แสดงความห่วงใยนะคะถึงคนไทยในรัสเซียค่ะถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียนะคะก็ท่านก็บอกเป็นห่วงความปลอดภัยของคนไทยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นะคะซึ่งไม่ใช่เฉพาะแค่รัสเซียเท่านั้นแต่รวมถึงประเทศอื่นๆที่มีความเสี่ยงด้วยเชื่อมั่นว่าทุกประเทศเนี่ยมีมาตรการในการป้องกันภัยคุกคามเป็นอย่างดีนะคะในขณะเดียวกันก็ฝากถึงพี่น้องประชาชนทุกคนนะคะให้ปฏิบัติตามหลักการความปลอดภัยของแต่ละประเทศก็เชื่อมั่นว่าจะได้รับความปลอดภัยพร้อมกับขอให้ระมัดระวังถ้าหากมีความเสี่ยงนะคะสามารถติดต่อทางสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลในพื้นที่ได้นะคะ
1: ครับก็เป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับที่มีการไปลงในพื้นที่ของรัสเซียในครั้งนี้นะครับไม่ได้ไปแค่ฝั่งประเทศไทยอย่างเดียวนะครับครั้งนี้เนี่ยคือไปในมุมมองของอาเซียนนะครับภูมิภาคอาเซียนไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของที่เห็นข่าวออกมาก็อย่างบรูไนดารุสซาลามนะครับในส่วนของเวียดนามและก็มีมาเลเซียไปร่วมในครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับหลังจากเกิดข่าวมีข่าวออกมานะครับว่าทางยูเครนเนี่ยมีการเปิดฉากโจมตีด้วยการใช้โดรนในการโจมตีที่กรุงมอสโกอย่างที่น้องป่านเล่าไปเมื่อสักครู่นะครับก็นายกรัฐมนตรีเราปลอดภัยดีนะ
2: ค่ะ
1: นะครับนายกรัฐมนตรีปลอดภัยดีตอนนี้ก็มีการบินกลับไทยเรียบร้อยนะครับตามกำหนดเดิมซึ่งก็อย่างที่บอกนะครับตอนนี้ท่านนายกก็เป็นกำลังใจให้กับคนไทยที่อยู่ในกรุงมอสโกนะครับกรุงมอสโกก็คือเมืองหลวงของรัสเซียแต่ว่านายกเนี่ยจะไปอีกเมืองนึงนะครับก็ถือว่าตรงนี้นะครับท่านนายกยืนยันนะว่าปลอดภัยดีนะครับแล้วก็ตอนนี้กำลังเดินทางกลับมายังประเทศไทยนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับสำหรับในเรื่องของพลังงานแล้วก็ปุ๋ยนะครับในส่วนของอาเซียนเนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับหลังจากในการที่พออิหร่านมีการปิดช่องแคบฮอร์มูซนะก็ทำให้มีผลกระทบนะครับในเรื่องของการเกิดวิกฤตพลังงานแล้วก็ในส่วนของราคาปุ๋ยนะครับซึ่งต้องบอกว่าในเรื่องนี้เนี่ยรัสเซียก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่ถือว่าก็เป็นที่พึ่งพาให้กับประเทศไทยรวมถึงสมาชิกอาเซียนเนี่ยได้เรียกว่า รักษาในเรื่องของการหาสิ่งของมาทดแทนได้นะครับซึ่งเมื่อวานนี้ครับคุณศิหศักดิ์ปวนเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะครับได้กล่าวถึงการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษว่าเป็นการเฉลิมฉลองนะครับครบรอบ35ปีความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและรัสเซียซึ่งรัสเซียเนี่ยเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญต่อความมั่นคงในภูมิภาคและด้านเศรษฐกิจด้วยประเทศไทยก็ยังดำเนินการตรงนี้นะครับที่อันเนื่องมาจากเป็นผลของมาตรการกีดกันทางการค้าแต่หากสถานการณ์ระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยคลี่คลายลงนะครับเชื่อว่าจะมีช่องทางที่ทำให้ทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันในเรื่องของการทูตเชิงรุกการทูตเชิงรุกนะครับด้านการค้าก็จะมีการลงทุนมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าขณะนี้การค้าระหว่างไทยรัสเซียเนี่ยอยู่ที่ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างที่จะอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถที่จะพัฒนาเติบโตขึ้นได้นะครับนอกจากนี้เองนะครับไทยยังอยากให้ความร่วมมือกับรัสเซียมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของพลังงานเชื่อว่าการที่ระดับผู้นำมาเจอกันในครั้งนี้เนี่ยรวมถึงการที่ไม่ว่าจะเป็นทั้งการพบปะภาคเอกชนเองจะนำไปสู่การเยือนแล้วก็พบปะกันในระดับต่างๆตามมาอีกด้วยแล้วก็เกิดความร่วมมือในเรื่องของการค้าการลงทุนมากยิ่งขึ้นนะครับขณะเดียวกันนะครับในเรื่องของพลังงานรัสเซียก็มีความสนใจที่จะขายพลังงานไม่ว่าจะเป็นทั้งน้ำมันแก๊สปุ๋ยนะครับให้กับประเทศในอาเซียนมากยิ่งขึ้นซึ่งไทยเนี่ยมีความต้องการที่จะซื้อกับรัสเซียสูงแต่ก็ต้องคำนึงถึงในเรื่องของการกีดกันทางการค้าด้วยนะครับก็เป็นข่าวสารเศรษฐกิจนะในเรื่องของการทูตตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกคือรัสเซียเนี่ยมีพื้นที่ในภูมิประเทศเนี่ยค่อนข้างที่จะเรียกว่าใหญ่โตนะครับก็ในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นทั้งพลังงานแก๊สหรือว่าการผลิตปุ๋ยต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นเจ้าใหญ่ในตลาดนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยการทำการค้ากับไทยเนี่ยมียอดอยู่ประมาณ 1,000 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับแต่ว่าในความเติบโตเนี่ยสามารถไปได้มากกว่านี้อีกนะครับยังไงก็ต้องรอติดตามการคิดว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นผลพวงที่ดีนะครับทำให้ในส่วนของรัสเซียแล้วก็ในส่วนของประเทศไทยรวมถึงสมาชิกอาเซียนทั้งหมดมีความก้าวหน้าในเรื่องเศรษฐกิจที่ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับไปติดตามในเรื่องของการประชุมกันหน่อยนะครับ IMF นะจะมีการจัดขึ้นในช่วงของเดือนตุลาคม2569นี้นะครับซึ่งสิ่งที่พิเศษในครั้งนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าเป็นครั้งที่2ของประเทศไทยนะครับครบรอบ35ปีตั้งแต่ปี2534ที่เป็นเจ้าภาพนะครับเวียนมาบรรจบกันอีกครั้งนะครับไทยได้เป็นเจ้าภาพในปี2569นะครับกว่า35ปีที่มีโอกาสในครั้งนี้นะครับซึ่งในเรื่องของการประชุมครั้งนี้ก็จะเป็นเรียกว่าการประชุมในเรื่องของธนาคารนะครับแล้วก็เศรษฐกิจการเงินที่เรียกว่าเป็นใหญ่ระดับโลกเลยทีเดียวนะครับก็เป็นความภาคภูมิใจของประเทศไทยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งหน้าที่ที่รับผิดชอบของทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็คือการเปิดบ้านต้อนรับตัวแทน IMF เข้าร่วมหารือแล้วก็เตรียมพร้อมการสื่อสารนะครับเวทีเศรษฐกิจระดับโลกที่ไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคมนี้นะครับเมื่อวานนี้เองนะครับผู้แทนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF มีการเข้าหารือร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศแล้วก็กลุ่มธนาคารโลกในปี2569นะครับหรือว่าที่มีชื่อว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meetingนะครับซึ่งก็จะมีการจัดขึ้นที่ประเทศไทยและก็ครั้งนี้เนี่ยไทยเป็นเจ้าภาพนะครับในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับเมื่อวานนี้ก็มีการหารือครอบคลุมทั้งในเรื่องของการเรียกว่าเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนะครับสนับสนุนข้อมูลแก่สื่อมวลชนนะครับไม่ใช่แค่กรมประชาสัมพันธ์อย่างเดียวแต่ว่ามีสื่อมวลชนหลากหลายในส่วนหลากหลายสำนักนะที่มาร่วมในครั้งนี้และก็เป็นการสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนทั้งในและก็ต่างประเทศด้วยเกี่ยวกับความสำคัญของการประชุมดังกล่าวนะครับโดยเมื่อวานนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้ง NBT2HD สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย NBD Connect รวมถึงหน่วยงานต่างๆในกรมประชาสัมพันธ์นะครับก็ได้มีการเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนการเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารบนเวทีเศรษฐกิจสำคัญระดับโลกที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยเร็วๆนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าการประชุม IMS นี้นะครับ IMFWorld Bank ก็ถือว่าเป็นเวทีเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกที่รวบรวมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับและก็ในส่วนของผู้ว่าการธนาคารกลาง ผู้กำหนดนโยบายภาคเอกชนรวมถึงนักวิชาการและก็สื่อมวลชนจากทั่วโลกเนี่ยมาร่วมหารือในประเด็นของเศรษฐกิจโลกนะครับในเรื่องของเสถียรภาพทางการเงินและก็ในส่วนของการพัฒนาการเติบโตอย่างยั่งยืนด้วยนะครับประเทศไทยก็ถือว่าได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งสำคัญครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะครับอย่างที่เราเกิดไปคือ2534ก็คือตั้งแต่ช่วงน้องป่านน่าจะยังไม่ได้เกิด นะครับครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกนะที่น้องป่านก็จะได้เห็นการประชุม IMF ด้วยนะครับถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่ได้แสดงศักยภาพของประเทศไทยนะครับแล้วก็เชื่อว่าเมื่อวานนี้นะครับก็จะมีการทิศทางต่างๆที่เรียกว่าเป็นการชี้ช่องนะครับว่าทำอย่างไรเนี่ยจะให้การประชาสัมพันธ์ครั้งนี้เนี่ยรู้ทั้งคนในประเทศแล้วก็สู่วงกว้างไปถึงคนทั่วโลกนะครับซึ่งตอนนี้ประเทศไทยก็มีการเตรียมความพร้อมอย่างเข้มข้นนะครับสำหรับการประชุมใหญ่ที่จะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ก็ต้องรอติดตามกันต่อเมื่อวานนี้มีการเตรียมความพร้อมแล้วเชื่อว่านี่แค่จุดเริ่มต้นแต่ว่าในเรื่องของภาคส่วนอื่นๆก็ยังมีการเตรียมพร้อมแล้วก็จะมีการอัปเดตข่าวสารแบบนี้ให้กับคุณผู้ฟังได้รับฟังกันต่อเนื่องนะครับ
2: ค่ะซึ่งการประชุม IMF ครั้งนี้นะคะที่ไทยเราเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะคือหลายคนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วเราได้อะไรจากการประชุมในครั้งนี้บ้างอย่าลืมนะคะว่าผู้ที่มาประชุมเนี่ยคือส่วนใหญ่จะเป็นผู้ว่าการธนาคารนะคะของแต่ละประเทศต่างๆรวมไปถึงผู้ติดตามด้วยในแง่มุมนึงที่เราได้ผลประโยชน์จากการเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้นะคะก็คือการกระตุ้นเศรษฐกิจ
1: ค
2: ือเวลาที่เขามาในประเทศไทยเราเนี่ยแน่นอนโรงแรมที่พักนะคะการใช้จ่ายต่างๆนะคะมันก็ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยในมุมนึงนะคะแล้วก็เรื่องของการแลกเปลี่ยนมุมมองนะคะทัศนคติความรู้หรือการกำหนดนโยบายเรื่องของเศรษฐกิจต่างๆเราก็จะได้ประโยชน์นะคะจากการเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม IMF World Bank ครั้งนี้ด้วยนะคะฉะนั้นนะคะในช่วงตุลาคมนี้นะก็เชิญชวนทุกคนนะคะเป็นเจ้าภาพที่ดีนะคะเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนะคะต้องเป็นแขกบ้านแขกเมืองนะที่เขามาเยี่ยมเยียนนะคะแล้วก็ถือเป็นความภาคภูมิใจนะคะอย่างที่พี่รัตน์เล่าให้ฟังของประเทศไทยเราซึ่งครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วสำหรับการเป็นเจ้าภาพนะคะการประชุม IMF World Bank 2026
1: เกือบ200ประเทศนะน้องป่านนะครับก็ต้องบอกว่าครั้งนี้คือเราต้องเป็นเจ้าบ้านที่ดีแล้วก็อย่างที่บอกคือเบื้องต้นเนี่ยแม้ว่าเศรษฐกิจเราเนี่ยอาจจะต้องมีการวางแผนต่างๆจากการประชุมหลังจากการประชุมแล้วเสร็จนะครับแต่ว่าที่เห็นได้ชัดเจนเลยคือในช่วงของการประชุมนะครับเราจะเห็นว่าจากทุกทั่วภูมิภาคนะครับมาที่ประเทศไทยกระตุ้นแน่นอนในเรื่องของเศรษฐกิจนะครับผลพลอยได้ของเรียกว่ากลุ่มพ่อค้าแม่ขายแล้วก็ในช่วงนั้นเราก็ต้องมีการส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์หรือว่าในเรื่องของด้านต่างๆที่จะทำให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นที่จดจำแล้วก็คนที่ได้มาอยู่ในประเทศไทยในครั้งนั้นน่ะถือว่าเป็นโอกาสทองนะครับที่จะ represent Thailand เนี่ยให้กับทุกภาคเนี่ยได้ทุกภูมิภาคได้เห็นถึงความสำคัญแล้วก็มาลงทุนที่ไทย
2: ถูกต้อง
1: ครับ
2: ค่ะส่วนเมื่อวานนี้นะคะติดตามกันหน่อยเมื่อวานนี้มีการประชุมครม.นัดพิเศษนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ท่านนายกยังติดภารกิจนะคะอยู่ที่รัสเซียท่านรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมคุณพิพัฒน์รัชกิจประการค่ะเป็นประธานในการประชุมครม.นะคะนัดพิเศษแทนท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งอย่างที่บอกท่านอยู่ระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียในสมัยพิเศษนะคะซึ่งเมื่อเช้านี้น่าจะเดินทางกลับสู่ประเทศไทยแล้วนะคะเมื่อวานมีหลายมติในที่ประชุมออกมาเหมือนกันแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยมติเมื่อวานนะคะก็คือที่ประชุมครม.นัดพิเศษมีการเห็นชอบรับฟังผลความเห็นนะคะร่างพรบ.งบประมาณปี67นะคะปีขออภัยค่ะปี70พร้อมกับเตรียมโอนงบนะคะปี2569กว่า 1,300 ล้านบาทนะคะสมทบงบกลางรับมือวิกฤตค่ะเมื่อวานนี้คุณพรดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ออกมาเปิดเผยหลังจากการประชุมนะคะว่าทางคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเนี่ยมีมติเห็นชอบผลการรับฟังความคิดเห็นของสำนักงบประมาณหลังจากที่ผ่านกรอบวงเงินงบประมาณปี2570นะคะกว่า 3.788 ล้านล้านบาทไปแล้วโดยในสัปดาห์หน้าค่ะจะมีการนำร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีก่อนที่จะส่งไปที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาตามลำดับนะคะนอกจากนี้ค่ะที่ประชุมยังมีการพิจารณาพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569ที่สำนักงบประมาณเนี่ยมีการสรุปตัวเลขการโอนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 1,300 ล้านบาทเศษนะคะลดลงจากที่เคยคาดการเอาไว้ประมาณ 100,000 ล้านบาทก็เนื่องจากหน่วยงานต่างๆเนี่ยมีการเร่ง งใช้งบประมาณในไตรมาสที่3เพิ่มขึ้นค่ะโดยหน่วยงานมีการโอนงบประมาณกลับคืนมาสูงสุดในระดับหลักหลายพันล้านนะคะก็จะมีหลายหน่วยงานด้วยกันอย่างกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยนะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งเงินตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาจะโอนเข้าไปสมทบในงบกลางนะคะที่ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ 20,000 ล้านบาทพิจารณาจัดสรรตามความจำเป็นนะคะตามคำขอของหน่วยงานต่างๆนะคะหรือว่าเตรียมเอาไว้เป็นเงินสำรองในเวลาที่บ้านเมืองเราเจอวิกฤตต่างๆนะคะหรือว่าประสบอุทกภัยอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะเอาเงินก้อนนี้เนี่ยมาเยียวยาพี่น้องประชาชนนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดวิกฤตการณ์อะไรต่างๆในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีงบประมาณก็จะมีงบกลางนะคะเอาไว้ใช้ตรงนี้สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้นะคะจะมีการรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานต่างๆ3วันก่อนจะเสนอท่านนายกนะคะในวันจันทร์ที่22มิถุนายนเพื่อที่จะบรรจุเป็นร่างพระราชบัญญัติให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันอังคารสัปดาห์หน้าที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรีกันนะแล้วก็ถ้าหากคณะรัฐมนตรีมีความเห็นชอบนะคะก็จะส่งร่างพรบนี้เนี่ยไปที่สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อในวันที่25มิถุนายนก็คือพฤหัสหน้านะคะ
1: ครับก็ถือว่าเป็นการประชุมครม.พิเศษคือตอนนี้เนี่ยมีการเรียกว่าเคาะสรุปประเด็นออกมาแล้วแต่ว่าในเรื่องของการอนุมัติเนี่ยต้องรอเข้าที่ประชุมก่อนก็คือในช่วงของวันอังคารที่จะถึงอย่างที่น้องป่านเล่าให้ฟังนะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวรอติดตามนะครับเชื่อว่าการบริหารจัดการงบเนี่ยแน่นอนใช้ให้ครบทุกบาททุกสตางค์และก็เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดอย่างแน่นอนนะครับส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับในเรื่องนี้นะครับในช่วงวันอังคารที่ผ่านมานะครับประชุมครม.นัดปกตินะครับมีการไฟเขียวในเรื่องของการขยายเวลานำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับหรือว่าในส่วนของการเจรจา AFTA นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยปกติเนี่ยการนำเข้าข้าวโพดตรงนี้เนี่ยอย่างที่บอกครับสิ้นสุดในสิ้นเดือนนี
2: ้
1: 30มิถุนายน2569นะครับแต่ในเรื่องของความเศรษฐกิจต่างๆนะครับในเรื่องของเศรษฐกิจที่มีภาวะต่างๆที่เกิดผลกระทบจากตะวันออกกลางนะครับก็เลยมีความจำเป็นนะครับว่าในส่วนของการไฟเขียวที่จะขยายระยะเวลาในการสิ้นสุดออกไปนะครับเป็นวันที่31สิงหาคม2569นั่นเองนะครับเพื่อเป็นการที่ตอนนี้คือวัตถุดิบเราขาดแคลนถ้าสมมติว่าเราเรียกว่าสิ้นสุดกันตอนนี้เนี่ยอาจจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่เลี้ยงสัตว์ได้นะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับคุณลลิดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและในส่วนของทางคณะรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการเปิดเผยในส่วนของการประชุมที่ผ่านมานะครับว่าการที่ครม.เนี่ยมีการเห็นชอบการขยายระยะเวลานำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ภายใต้เขตการค้าเสรีอาเซียนนะครับหรือว่า AFTA ปี2569นะครับสำหรับผู้นำเข้าทั่วไปจากเดิมเนี่ยคือเรามีการกำหนดไว้นะครับสำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยคือตั้งแต่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมายาวมาจนถึง30มิถุนายน2569นะครับตอนนี้มีการปรับยาวขึ้นนะครับเป็นวันที่31สิงหาคม2569ตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับซึ่งในข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเดิมมีการสิ้นสุดในเดือนมิถุนายนก็เพื่อป้องกันผลกระทบต่อราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศของเราแต่ว่าจากฤดูกาลการผลิตต่างๆนะครับเราจะเห็นผลผลิตคือเราต้องมาเปรียบเทียบกันนะว่าผลผลิตที่ได้มาเนี่ยมันคุ้มหรือเปล่ากับการที่เราถ้าสมมติว่าผลผลิตเราเหลือแน่นอนเราหยุดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยพอมีการวิเคราะห์ต่างๆดูผลผลิตต่างๆแล้วเนี่ยจำเป็นที่จะต้องขยายในส่วนนี้นะครับเพื่อที่จะเรียกว่ามีการคิดเป็นผลผลิตส่วนใหญ่นะครับออกสู่ตลาดในช่วงเดือนกันยายนถึงธันวาคมก็จำเป็นที่จะต้องทำให้สอดคล้องกับเศรษฐกิจที่เป็นอยู่นะครับปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยมีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ประมาณ5ล้านบาทต่อปีนะครับแต่ว่ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการในการใช้งานอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ก็อย่างที่บอกนะครับพอไม่พอแบบนี้เกิดค่าเฉลี่ยต่อปีเนี่ยต้องการอยู่ที่1ล้าน 570,000 ตันนะครับในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนที่ผ่านมานะครับการนำเข้าเนี่ยมีนำเข้าเพียง 420,000 ตันก็ลดลงจากช่วงเดียวของปีก่อนนะครับที่นำเข้าเรียกว่า 830,000 ตันเลยก็ถือว่าลดลงมาเกือบครึ่งเลยนะครับ 49% เป็นผลพวงจากการควบคุมการนำเข้าข้าวโพดที่ต้องไม่มีการเผาพอเราเรียกว่าอะไรอ่ะให้โฟกัสในเรื่องนี้อ่ะคอนเซนเทรตในเรื่องนี้นะครับก็ทำให้พอมีข้าวโพดที่มีการเผามาเราก็ไม่รับเลยนะคร
2: ับ
1: ทำให้ข้าวโพดเนี่ย ไม่เพียงพอในการนำมาเลี้ยงสัตว์นะครับจริงๆเนี่ยการทำแบบนี้ถือว่าดีนะเพราะว่าเป็นการป้องกัน PM 2.5 ลดปัญหาคือถ้าเกิดการเผาเกิดขึ้นนะประเทศไทยเราไม่รับนะครับแล้วก็มีผลบังคับใช้ตั้งแต่1มกราคม2569ที่ผ่านมาด้วยนะครับแต่ว่าในส่วนนี้การที่เราจะรับไปจนถึงสิงหาเนี่ยแน่นอนคัดเกณฑ์ในการคัดกรองก็ต้องเป็นข้าวโพดที่ไม่มีการเผาเหมือนเดิม
2: ถูกต้อง
1: นะครับแล้วก็จะต้องเป็นข้าวโพดที่ได้มาตรฐานอย่างที่ทางครม.ได้เห็นชอบไปด้วยนะครับซึ่งการขยายเวลานี้ก็จะนำเข้าในเรื่องของการช่วยบรรเทาวัตถุดิบที่ขาดแคลนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอาหารสัตว์แรงกดดันต่างๆนะครับรวมถึงการลดต้นทุนการผลิตของผู้ประกอบการและก็เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รวมถึงช่วยรักษาเสถียรภาพภาคปศุสัตว์ด้วยนะครับครม.ก็มีการเห็นชอบแล้วหลังจากนี้นะครับกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ก็จะมีการออกระเบียบออกมาและก็เรียกว่าดำเนินการกันต่อเนื่องนะครับ
2: ค่ะไปดูเรื่องของการที่ก่อนหน้านี้นะที่เขามีกระแสข่าวว่าเดี๋ยวเขาจะมีการควบรวมบางกระทรวงบางกระทรวงจะแยกกันก็คือกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก่อนหน้านี้เนี่ยแนวคิดก็คือแยกเอาการท่องเที่ยวเนี่ยจะไปรวมกับวัฒนธรรมเพราะว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวโยงกันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกันส่วนกีฬาเนี่ยก็แยกออกมาอีกหนึ่งกระทรวง
1: กระทรวงกีฬาไปเลย
2: ถูกต้องนะคะเรื่องนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะทางด้านคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะคะก็หลังจากที่เข้าประชุมเสร็จท่านก็ให้สัมภาษณ์เรื่องของความคืบหน้าในการปรับโครงสร้างที่จะแยกกระทรวงการท่องเที่ยวออกจากกีฬานะคะท่านบอกตอนนี้เนี่ยร่างการจัดตั้งกระทรวงเป็นการควบรวมกระทรวงแล้วก็จัดตั้งกระทรวงโดยนำหมวดการท่องเที่ยวไปอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรมนะคะแล้วก็กระทรวงที่จะเกิดขึ้นมาใหม่เนี่ยก็คือกระทรวงกีฬาส่วนรายละเอียดโครงสร้างทั้งเรื่องสินทรัพย์หรือว่าบุคลากรอัตรากำลังอะไรต่างๆรวมไปถึงสำนักงานนะคะแล้วก็หน่วยงานภายใต้กระทรวงเนี่ยจะไปอยู่ตรงไหนส่วนไหนนะคะหรือว่ารวมไปถึงรายชื่อหน่วยงานใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นหรือภารกิจที่ต้องเติมเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวจะต้องรับฟังความคิดเห็นของข้าราชการนะคะที่เกี่ยวข้องด้วยโดยขั้นตอนกระบวนการขนาดนี้นะคะอยู่ที่คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.ค่ะก็มีการดำเนินการนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีการเสนอร่างดังกล่าวให้ที่ประชุมครม.เนี่ยคาดว่าในช่วงเดือนนี้แหละหรืออาจจะต้นเดือนหน้านะคะที่จะเสนอเข้าไปให้ครม.เห็นชอบแล้วก็หลังจากที่ครม.เห็นชอบเรียบร้อยแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรนะคะต่อไปซึ่งผู้สื่อข่าวถามค่ะว่าขั้นตอนทั้งหมดเนี่ยคาดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะคะ
1: คุ
2: ณสุรศักดิ์บอกไทม์ไลน์ของกพร.เนี่ยตามที่เป็นข่าวน่าจะสิ้นปีนี้นะคะเสร็จสิ้นแล้วก็คงเริ่มต้นในโครงสร้างใหม่เนี่ย
1: ค
2: ืออาจจะมีการควบรวมกระทรวงท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมแล้วก็แยกกีฬาออกมาเนี่ยอาจจะเป็นสิ้นปีนี้หรืออาจจะเป็นต้นปีหน้านะคะ
1: ครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็อยู่ในส่วนของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาด้วยก็อาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนนะครับให้ไปอยู่ในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับชื่อใหม่ที่มีการพูดเผยๆออกมาเนี่ยคือกระทรวงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวถูกต้องใช่ไหมครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูอีกทีว่าจะเคาะเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยคือเข้ามาดูข้อมูลในส่วนราชการของทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับก็จะมีในส่วนของหลายกรมนะแล้วก็เรียกว่าสำนักงานต่างๆครับที่เทียบเท่าระดับกรมเนี่ยอยู่ประมาณ5เรียกว่าเป็น5กรมนะ5หน่วยงานก็จะมีสำนักงานรัฐมนตรีนะครับแล้วก็สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาอันนี้คือมีทุกในส่วนของกระทรวงอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในส่วนของกรมที่เรียกว่าน่าจะเป็นกรมที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนคือกรมการท่องเที่ยวนี่แหละนะครับอาจจะต้องมีการโยกย้ายไปที่กระทรวงวัฒนธรร
2: ม
1: นะครับแล้วก็ในส่วนของกรมพลศึกษาเนี่ยน่าจะอยู่ที่เดิม
2: ถูกต้อง
1: กรมพลศึกษาเนี่ยเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารเกี่ยวกับกีฬานะครับเราจะเห็นว่าอย่างที่แถวๆสนามกีฬาแห่งชาติเนี่ยเราจะเห็นเป็นกรมอยู่ตรงนั้นนะซึ่งผมก็มีโอกาสได้ไปบ่อยแล้วก็อีกหนึ่งที่ก็คือมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ
2: คร
1: ับคือจริงๆเนี่ยมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติเนี่ยสมัยก่อนคือวิทยาลัยพละเดิมวิทยาลัยพละเดิมนะครับตอนนี้มีการยกระดับนะครับให้มาเป็นมหาวิทยาลัยแล้วก็อยู่ในสังกัดของทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับจริงๆหลายๆคนเข้าใจว่าอยู่ในกระทรวงอวหรือเปล่าไม่ใช่นะครับอยู่ในการบริหารของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลากหลายหน่วยงานนะครับอย่างที่เรานำเสนอไปเมื่อสักครู่รัฐวิสาหกิจก็จะเป็นการกีฬาแห่งประเทศ ศไทยแล้วก็การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในส่วนขององค์การมหาชนก็จะมีองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนอันนี้เป็นองค์การมหาชนนะครับแล้วก็ในส่วนราชการประจำจังหวัดก็จะมีสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอันนี้จะต้องมีการปรับโครงสร้างแน่นอนนะเพราะว่าอย่างที่อยู่ตามสารกลางจังหวัดแต่ละพื้นที่หรือว่ามีอาจจะมีส่วนที่แยกออกไปเนี่ยแต่ละประจำจังหวัดเนี่ยก็จะเป็นเรียกว่าหัวจะเป็นคนเดียวกันซีเก้าจะเป็นคนเดียวกันก็คือท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดต้องมาดูนะครับว่าหลังจากมีการปรับโครงสร้างต่างๆแล้วนะครับในเรื่องของแต่ละกระทรวงจะมีการแบ่งแยกอย่างไรให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นแล้วก็เชื่อว่าแน่นอนนะครับในการแบ่งแยกอย่างนี้การทำงานก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยกีฬาก็คือบริหารไปเลยนะพัฒนาต่อยอดให้ดีที่สุดส่วนในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วก็ในเรื่องของวัฒนธรรมคือเชื่อมโยงกันทั้งไปอ
2: ยู่แล้ว
1: การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมถ้าสมมติว่ามาอยู่ในหมู่เดียวกันน่าจะไปในทิศทางที่ดีขึ้น
2: ถูกต้องแล้วการส่งเสริมการท่องเที่ยวก็จะง่ายเพราะว่าอย่างประเทศไทยเราเนี่ยคือปฏิเสธไม่ได้เลยนะว่าการท่องเที่ยวกับวัฒนธรรมแยกกันไม่ออกเพราะว่าชาวต่างชาติหรือว่านักท่องเที่ยวที่เขาเดินทางมาประเทศไทยเนี่ยคือเพราะว่าวัฒนธรรม
1: ถูกต้อง
2: ซึ่งวัฒนธรรมของเราเนี่ยไม่ได้มีแค่วิถีชีวิตความเป็นอยู
1: ่
2: รวมไปถึงอาหารการกินนะคะผู้คนประวัติศาสตร์สถานที่ต่างๆ
1: ก็จะส่งผลไปเรื่องการท่องเที่ยวด้วย
2: ถูกต้อง
1: เป็นลินเดียวกันเลย
2: ใช่
1: ครับเชื่อว่าการปรับเปลี่ยนในเรื่องของโครงสร้างกระทรวงตรงนี้นี่แหละ จะทำให้การบริหารจัดการในเรื่องราวต่างๆเนี่ยชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับต้องรอติดตามกันเชื่อว่าช่วงปลายปีนี้นะหร
2: ือ
1: ว่าต้นปีหน้านะครับน่าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนนะครับช่วงหน้ามาติดตามข่าวสารกันต่อในบันทึกสถานการณ์ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
3: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
5: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21 มิถุนายน 2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
1: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
2: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
1: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณหลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์ช่วงที่2ของบันทึกสถานการณ์ค่ะช่วงนี้ติดตามข่าวสารกันต่อนะคะไปดูที่เรื่องราวของการเมืองกันบ้างเมื่อวานนี้มีประเด็นร้อนหลายประเด็นด้วยกันนะคะทางเรื่องของหัวนะคะคดี
4: หัวสวมีการเอามากระทุ้งกันอีกรอบ
3: ถูกต้องแล้วก็เรื่องของ GHAI Passport เมื่อวานนี้กรรมธิการมีการประชุมกันนะคะ
4: ค
3: เดี๋ยวเริ่มกันที่เรื่องของคดีหัวนะคะสวซึ่งเมื่อวานนี้นะคะที่รัฐสภาค่ะคุณพฤทธิ์วัชรศิลป์นะคะสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะคะในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือว่าวิปฝ่ายค้านนะคะเมื่อวานมีการรับมอบเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมจากกลุ่มสวสำรองนะคะนำโดยคุณอัครวัฒน์พงธนาชิตกุลนะคะคุณณัฐนันทองดีวงศ์คุณมนัสนครศรีนะคะอดีตผู้ตรวจการการเลือกตั้งแล้วก็ในการรับเอกสารครั้งนี้เนี่ยคือเพื่อประกอบการตรวจสอบคดีหัวเลือกสมาชิกสวก็คือในปี67นะคะ
4: ค
3: ุณอัครวัฒน์บอกว่าหลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปบรรยากาศการเลือกสวนะคะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ทำให้เกิดข้อสงสัยในสังคมเกี่ยวกับกระบวนการเลือกตั้งรวมไปถึงที่มาของคลิปดังกล่าวนะคะยืนยันคุณอัครวัฒน์บอกว่าคือมันไม่ได้อยู่ที่ประเด็นว่าใครเป็นคนเปิดคลิปนะแต่มันอยู่ที่ประเด็นที่คลิปเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการจัดการเลือกตั้งหรือว่าการลงคะแนนเนี่ยอาจจะไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมายหรือเปล่านะคะคือในคลิปเนี่ยเหมือนมันมีการปรากฏออกมาว่ามันมีเสียงออกมาจากคลิปว่าคือเหมือนโตๆกันแล้วเนี่ยอยากจะให้จะเป็นสวกันอยู่แล้วอยากให้การเลือกตั้งมันโปร่งใสหน่อยประมาณนี้นะคะ
4: คือที่กล่าวถึง
3: ถูกต้องนะคะก็เหมือนเป็นการสะท้อนว่าเอ๊ในการลงคะแนนเนี่ยมันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพากลหรือเปล่านะคะทั้งนี้กลุ่มสวสำรองเนี่ยเขาก็นำหลักฐานที่บอกว่ารวบรวมมาตลอดทั้ง2ปีนะคะมอบให้กับคุณพฤทธิ์ประกอบด้วยข้อมูลจากทั้งเรื่องของสถานที่เลือกตั้งโรงแรมที่พักพื้นที่ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการเลือกสวนะคะเชื่อว่ามีการดำเนินการเป็นขบวนการจนทำให้มีผู้ได้รับเลือกเป็นสวประมาณ138คนแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือมีความพยายามที่จะทำให้คดีดังกล่าวยุติลงแล้วก็เรียกร้องให้ทางกกต.ตรวจสอบอย่างตรงไปตรงมานะคะ
4: ค
3: นอกจากนี้คุณอัครวัฒน์ยังพูดถึงเอกสารสว.3หรือว่าโพยรายชื่อผู้สมัครที่ถูกนำเข้าไปลงคะแนนในระดับจังหวัดก็ตั้งคำถามต่อกรณีที่กกต.เนี่ยเคยระบุว่าสามารถนำเอกสารดังกล่าวเข้าคูหาลงคะแนนได้พร้อมกับเห็นว่าการตีความดังกล่าวอาจสร้างความสับสนแก่ประชาชนเนื่องจากมีการพบพฤติการเข้าข่ายการชี้นำการลงคะแนนอย่างเป็นระบบเพราะว่าถ้าจำกันได้เนี่ย รอบที่แล้วที่เลือกสว.เนี่ยคือเขามีการเลือกไข่นะคะ
4: ค
3: ือมันกระบวนการมันอาจจะซับซ้อนนะแล้วก็เอกสารที่เข้าไปเนี่ยบางคนเขาก็บอกว่าก็จำชื่อไม่ได้อะ อยากเลือกคนนี้จำชื่อไม่ได้ก็เลยจดโพยเข้าไปอะไรแบบนี้นะคะ
4: ค
3: นอกจากนี้กลุ่มสว.สำรองเนี่ยยังนำเอกสารที่อ้างว่าเป็นใบสั่งเลือกสว.มอบให้ตรวจสอบด้วยนะคะโดยระบุว่ามีรายชื่อแล้วก็หมายเลขของผู้สมัครที่ถูกกำหนดให้ได้รับเลือกจำนวน138คนรวม ไปถึงรายชื่อบุคคลสำคัญที่ปรากฏอยู่ในเอกสารด้วยพร้อมข้อมูลคะแนนที่ได้รับในแต่ละกลุ่มเลือกตั้งนะคะซึ่งลักษณะใกล้เคียงกันแล้วก็ซ้ำกันอย่างมีนัยสำคัญค่ะก็เห็นว่าเป็นประเด็นที่ควรได้รับคำอธิบายต่อสาธารณะว่าคะแนนดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรมีความเชื่อมโยงกับการจัดตั้งเครือข่ายการลงคะแนนหรือไม่นะคะซึ่งคุณอัครวัฒน์เรียกร้องให้กกต.เนี่ยเร่งสรุปสำนวนคณะไต่สวนชุดที่26แล้วก็ส่งเรื่องต่อศาลฎีกาโดยเร็วค่ะให้กระบวนการยุติธรรมสามารถดำเนินการไปได้อย่างโปร่งใสแล้วก็ตรวจสอบได้นะคะในขณะที่ทางคุณพฤทธิ์ก็ขอบคุณทางกลุ่มสว.สำรองค่ะที่นำเอกสารหลักฐานเนี่ยมามอบให้เพิ่มเติมพร้อมระบุว่าเดี๋ยวจะเอาเอกสารทั้งหมดนี้ไปประกอบคำพิจารณาของคณะกรรมการศาลนะคะแล้วก็องค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้อย่างใกล้ชิดค่ะซึ่งคุณพฤทธิ์บอกตอนนี้ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญของคดีเลยเนื่องจากว่ากกต.เนี่ยอยู่ระหว่างการพิจารณาว่าจะยกคำร้องหรือยื่นฟ้องผู้ถูกกล่าวหารวม229คนต่อศาลฎีกาภายในกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนะคะโดยจากการชี้แจงของผู้แทนกกต.ต่อคณะกรรมการพบว่าปัจจุบันมีการตรวจสอบจากคณะทำงาน2ชุดที่ให้ข้อสรุปที่แตกต่างกันนะคะสำหรับชุดไต่สวนที่26เนี่ยเป็นการทำงานร่วมระหว่างกกต.กับ DSI ใช้เวลาตรวจสอบนาน120วันสำนวนเอกสารเนี่ยกว่า 90,000 หน้าแล้วก็ความเห็นทางคดีอีก 1,000 กว่าหน้ารวมถึงการสอบพยานบุคคลอีก100กว่าปากนะคะก็มีข้อสรุปให้ดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหาในขณะที่คณะอนุวินิจฉัยชุดที่36เนี่ยความเห็นคือตรงข้ามกันเลยให้ยกคำร้องนะคะคุณพเดชก็ตั้งข้อสังเกตว่าคณะอนุวินิจฉัยชุดที่36เนี่ยเป็นคณะทำงานที่ถูกจัดตั้งเป็นกรณีพิเศษหรือเปล่านะคะไม่ได้ใช้โครงสร้างอนุกรรมการปกติที่มีอยู่เดิมแล้วก็ยังไม่มีคำชี้แจงชัดเจนเกี่ยวกับกรอบเวลาพิเศษนะคะจำนวนครั้งการประชุมหรือว่าเหตุผลในการให้ยกคำร้องนั่นเองนะคะในส่วนกรณีที่ทางคุณแสวงบุญมีนะคะเตรียมดำเนินคดีกับผู้เผยแพร่คลิปบรรยากาศการเลือกสว.เรื่องนี้คุณพฤทธิ์บอกว่าในช่วงเวลานี้เนี่ยกกต.ควรจะให้ความสำคัญกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเต็มที่แล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าหน่วยงานที่มีหน้าที่บันทึกภาพการเลือกตั้งอยู่แล้วเนี่ยคือถ้าหากมีข้อสงสัยจากสังคมการนำคลิปบางส่วนมาเผยแพร่เพื่อที่จะชี้แจงข้อเท็จจริงสามารถทำได้หรือเปล่าเพื่อความโปร่งใสหรือว่าเชื่อมั่นต่อกระบวนการตรวจสอบให้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะแต่ไง

0: ครับ
1: คดีนี้เนี่ยจะไปในทิศทางไหนหรือ
0: ย
1: ื
0: ดเย
1: ื้
0: อมานาน
1: ครับ
0: ยืดเยื้อมายาวนานสำหรับในส่วนของหัวสวคือ2ปีแล้วนะครับต
1: ้
0: องบอกว่า2ปีเนี่ยคือเกือบครึ่งหนึ่งของการดำรงวาระของสมาชิกวุฒิสภาคณะนี
1: ้
0: นะคร
1: ับ
0: ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าคดีที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีข้อสรุปอย่างไรนะเพราะว่าอย่างที่บอกหายไปช่วงหนึ่งนะครับในช่วงการเลือกตั้งเงียบเลยนะ
1: ะ
0: นะครับพอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นนะตอนนี้ฝ่ายค้านก็เริ่มกันมาจับตากันอีกครั้งนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นการกระทุ้งนะให้ทางในส่วนของผู้ที่ดำเนินการเนี่ยได้ดูแลในเรื่องนี้ให้มีการที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
1: ะ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นฝั่งพรรคประชาชนโดยทางคุณผลิตนะเป็นผู้ที่เรียกว่าแกนนำในเรื่องนี
1: ้
0: นะครับอีกหนึ่งฝั่งครับในเรื่องของโครงการ THAI Passportนะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของคุณไอรัชนกศรีนอกนะคร
1: ับ
0: ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการศึกษาการจัดทำติดตามงบประมาณสภาผู้แทนราษฎรนะครับมากับคุณรังสิมันโรมนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานกรรมการการกฎหมายนะครับและก็การยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรมีการให้สัมภาษณ์นะครับก่อนที่จะมีการเข้าร่วมการประชุมของทั้งคณะสองคณะนี
1: ้
0: นะครับมาดำเนินการเพื่อติดตามโครงการ THAI Passport ซ
1: ึ
0: ่งได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาชี้แจงข้อมูลด้วยนะครับจริงๆงบประมาณของโครงการนี้เนี่ยไม่ได้มากนะหมายถึงว่าไม่ได้เป็นโครงการที่ใหญ่ถึงขั้นว่าจะต้อง
1: เป็นเมกะโปรเจกต์
0: แต่ว่าคือ1,600ล้านบาทนะครับแล้วผู้ใช้ทั้งหมดเนี่ยคือประมาณ5 ล้านคนแต่ว่าสิ่งประเด็นที่หลายๆคนเนี่ยให้ความสนใจแล้วก็เป็นที่จับตาของสังคมนั่นก็คือในเรื่องของ TOR นะครับในเรื่องของการเลือกผู้ที่จะมาเป็นตัวแทนในการจัดทำในครั้งนี
1: ้
0: ว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับในเรื่องของทางคุณชัยชนกชิดชอบหรือเปล่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีหรือว่าครอบครัวของทางตระกูลชิดชอบหรือไม
1: ่
0: นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อย่างที่บอกนะครับทางคณะกรรมการก็มีข้อสังเกตเกี่ยวกับกระบวนการในการดำเนินโครงการและก็การใช้งบประมาณโดยเฉพาะการจัดกิจกรรมรับฟังความคิดเห็นแล้วก็เปิดตัวโครงการไปเมื่อสัปดาห์ก่อนนะคร
1: ับ
0: ซึ่งก็มีการตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมแล้วก็หลังจากการประชุมคณะกรรมการก็จะมีการรวบรวมข้อมูลรวมถึงพยานหลักฐานที่ได้รับนำส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในส่วนของสตง.นะครับสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินนะครับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ให้มีการพิจารณาดำเนินการตามหน้าที่นะครับแล้วก็ย้ำว่าจุดยืนของพรรคประชาชนเนี่ยคือเรียกร้องให้ทบทวนหรือว่ายุติโครงการนะครับให้ทบทวนหรือว่ายุติโครงการนะครับหากพบว่ากระบวนการดำเนินงานเนี่ยไม่เป็นไปตามหลักที่โปร่งใสแล้วก็หากหน่วยงานของรัฐเนี่ยประสงค์จะดำเนินโครงการนี้ต่อก็ควรจะทำโครงการใหม่แล้วก็งบประมาณใหม่ให้ถูกต้องตามขั้นตอนนะครับแล้วก็ในส่วนของทางคุณโรมนะครับก็มีการกล่าวถึงว่าการตรวจสอบโครงการ THAI Passport ยังไม่ได้จำกัดอยู่เพียงประเด็นการใช้งบประมาณหรือว่าข้อสงสัยเรื่องความโปร่งใสเท่านั้นนะครับแต่ยังรวมไปถึงข้อร้องเรียนแล้วก็ข้อมูลที่อาจจะไม่เชื่อมโยงกับธุรกรรมทางการเงินหรือว่าการดำเนินงานของภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องซึ่งคณะกรรมการเนี่ยก็จะเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้ชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรมพร้อมยืนยันว่าจะดำเนินการตรวจสอบตามที่พยานหลักฐานที่ปรากฏนะครับแล้วก็ไม่ด่วนสรุปหรือว่ากล่าวหาผู้ใดนะครับคือในเรื่องของโครงการเนี่ยแม้ว่าอยากจะให้มีการยุติหรือว่าทบทวนในเรื่องนี้เนี่ยแต่ว่าในเรื่องของ AI ทางในส่วนของฝ่ายค้านเนี่ยไม่ได้มีการปฏิเสธว่าไม่สนับสนุนนะครับแต่ว่าในเรื่องของความโปร่งใสมากกว่าที่อยากจะให้โครงการนี้มีความโปร่งใสและก็มีความชัดเจนนะครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้ขัดขวางในเรื่องของการพัฒนา AI หรือก็แล้วแต่ว่าให้ทำให้ถูกต้องนะครับถ้าสมมติว่ามีการยกเลิกโครงการนี้หรือว่ายุติขึ้นมานะครับก็อยากทางฝ่ายค้านเนี่ยก็บอกว่าก็ไปตั้งโครงการขึ้นมาใหม
1: ่
0: ให้มันชัดเจนจะได้แบบโปร่งใสแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบในเรื่องอื่นๆตามมา
1: ถูกต้องอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่ก็มีการออกมาพูดกันก็คือทำไมมันเร่งจังเลยไอ้โครงการนี้เนี่ยค
0: ือ
1: ก่อนหน้านี้นะที่มีการถ้าจำกันได้เมื่อช่วงประมาณสัปดาห์สองสัปดาห์ที่แล้วเนี่ย
0: ค
1: ือเขาเปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องของ THAI Passport เนี่ยแหละที่มีการเชิญหน่วยงานต่างๆนะคะเข้าร่วมทีนี้คนก็ถามว่าเอ๊ะแล้วทำไม เพิ่งมาเปิดรับฟังความคิดเห็นหลังจากที่มีการเซ็นสัญญาไปแล้วนะคะก็มีการออกมาชี้แจงนะจากทางรัฐบาลนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยที่มีการประชุมกันนะคะทางท่านปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะหรือว่าดีอีเนี่ยคุณพัชระอนันตสินนะคะก็มีการชี้แจงต่อที่ประชุมของคณะกรรมการด้วยในเรื่องของ

0: ก็สงสัยนะคะว่าทําไมมีความเร่งรีบในการดําเนินโครงการนี้นะคะ คุณพัชราบอกว่าโครงการนี้มีการวางแผนแล้วก็ดําเนินงานต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี65นะคะภายใต้แผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติไม่ใช่นโยบายที่เพิ่งเริ่มดําเนินการในรัฐบาลปัจจุบันค่ะซึ่งคุณพัชรายังบอกอีกว่าในปี68ที่ผ่านมาเนี่ยมีการกําหนดเป้าหมายให้ประชาชนเข้าถึงหรือว่ารู้จัก AI จํานวน20ล้านคนนะคะในปี70ก่อนที่ DEจะผลักดันการจัดตั้งคณะกรรมการ AI ระดับชาติแบบถาวรในปี69ก็คือปีนี้สร้างความต่อเนื่องในการดำเนินนโยบายพร้อมกำหนดมาตรการเร่งด่วนเพื่อขยายการเข้าถึงเทคโนโลยี AI ของประชาชนด้วยนะคะส่วนการใช้งบนะคะจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากองทุน DE นะคะคุณพัชราบอกก็ผ่านกระบวนการการกรองการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมายทุกขั้นตอนแล้วโดยโครงการนี้เนี่ยมีการศึกษาออกแบบแล้วก็เตรียมการมาอย่างต่อเนื่องก่อนที่จะลงนามสัญญาเมื่อวันที่14เมษายนที่ผ่านมานะคะใช้เวลาดำเนินการรวมๆเนี่ย1ปีไม่ใช่31วันตามที่มีการเผยแพร่ในสังคมออนไลน์แต่ว่าการที่มีการรับฟังข้อคิดเห็นเนี่ยที่เกิดขึ้นนะคะล่าสุดเนี่ยคือเขาบอกว่าทำไมเพิ่งจะมารับฟังข้อคิดเห็นแล้วทำไมถึงเซ็นในสัญญาไปก่อนนะคะคือ
1: มันแก้ไม่ได้ไง
0: ใช่นะแล้วก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขามีการทำประชามติมาก่อนแล้วนะก่อนครั้งนึงก่อนที่จะมีการเซ็นเนี่ยแต่ว่าเขาบอกว่าประชาชนเนี่ยอาจจะไม่ได้รับทราบว่ามีการทำประชามติ
1: ค
0: ือตรงนี้รัฐบาลก็อาจจะต้องเพิ่มเรื่องของการประชาสัมพันธ์นะคะเวลาที่มีการขอความคิดเห็นจากทางประชาชนเนี่ยให้มันเข้าถึงประชาชนให้มากขึ้นนะเพราะบางทีเนี่ยพอข่าวออกมาแล้วเนี่ยเราเพิ่งมารู้ว่าเอ๊ะมันมีโครงการนี้ขึ้นมาด้วยหรออะไรเงี้ยประชาชนก็เลยอาจจะแคลงใจตรงนี้แต่ถามว่าในตัวจุดประสงค์ของโครงการเนี่ยก็ถือว่าเป็นจุดประสงค์ที่ดีเพราะว่าปัจจุบันเราต้องยอมรับเลยว่าเราใช้ AI ในการเข้ามาช่วยทำงานช่วยเรียนเนี่ยค่อนข้างเยอะนะคะ
1: จริงเพราะว่าอย่างผมเนี่ยคือก็ใช้ AI แทบทุกวันเรียกว่าเป็นเพื่อนคนหนึ่งเลยนะนะคร
0: ับ
1: แล้วก็จริงๆแล้วสมัยก่อนเนี่ยคือเรามีความคิดมุมมองนึงว่าใช้ AI เนี่ยจะดูไม่เก่งหรือเปล่าจะดูไม่มีความคิดหรือเปล่าตอนนี้ไม่ใช่แล้วนะครับถ้าใครที่มองแบบนี้เนี่ยคือคุณไม่ได้หมุนตามโลกเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเราจะเห็นได้ว่าหลายพื้นที่หน่วยงานต่างๆใช้ AI มาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาระบบงานแต่ว่าไม่ได้ใช้เป็นต้องเรียกว่าใช้เป็นตัวช่วยไม
0: ่
1: ได้ใช้เป็นหลักนะครับอย่างโครงการ THAI Passport เนี่ยอย่างที่บอกนะครับกระทรวง DE ก็มีเป้าหมายในการแจกสิทธิ์ให้เข้าถึงประชาชนเพื่อเป็นการ Generative AI คือปกติเรา Gen AI เนี่ยมันจะมีถ้าสมมติเราใช้ระบบฟรีนะในฟังก์ชันที่เป็นฟรีเนี่ยก็จะมีการจำกัดในเรื่องของการใช้ AI คือบางทีก็ต้องรออีกประมาณ1วันถึงจะสามารถกลับมาใช้ได้แต่ว่าโครงการนี้นี่แหละจะมาช่วยแก้ปัญหาในส่วนนี้สำหรับผู้ที่จำเป็นที่จะต้องใช้อย่างสมมติใครที่ทำภาพหรือว่าจะต้องมีการวิเคราะห์เรื่องราวต่างๆนะครับความเรียกว่าอะไรความฉลาดของ AI เนี่ยจะมีในเรื่องของการมากกว่าที่จะใช้แบบฟรีนะครับแล้วก็ที่สำคัญไม่ใช่แค่ในส่วนของ AI บางชนิดเท่านั้นคือเราไม่ได้เจาะจงว่าจะต้องเป็น ChatGPT Gemini หรืออะไรก็แล้วแต่การจัดทำโครงการ THAI Passport เนี่ยมีการเลือกหลายๆแบรนด์นะครับมาร่วมในโครงการนี้นะครับแล้วก็จะมีการแจกในส่วนนี้แหละเพื่อประโยชน์ของประชาชนในการพัฒนาขีดความสามารถของคนนะครับรวมถึงการเสริมศักยภาพคือถ้าสมมุติว่าเรามีโปรแกรมที่ดีในการต่อยอดตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้ความภาพลักษณ์ของประเทศหรือว่าการทำงานของในส่วนของตัวของผู้ทำงานหรือว่านักเรียนเนี่ยอาจจะได้มีความมีมุมมองที่ดีขึ้นนะครับตรงนี้ก็ต้องติดตามกันนะสำหรับ THAI Passport แน่นอนตอนนี้เดินหน้าต่อแล้วนะครับแต่ว่าในเรื่องของฝ่ายค้านก็ต้องตรวจสอบกันต่อไป
0: เป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วที่จะต้องดูเรื่องของความโปร่งใสความเป็นมาเป็นไปของโครงการว่าการนำงบก้อนนี้เนี่ยไปใช้ในโครงการนี้เนี่ยจะคุ้มค่าไหมจะเข้าถึงพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มไหมหรือจะได้ประโยชน์กับกลุ่มไหนเป็นหน้าที่ที่ทางฝ่ายค้านและคณะกรรมการจะต้องตรวจสอบนะคะเพื่อที่จะให้การทำงานเนี่ยมันมีการทวงดุลกันแล้วก็ทำให้เกิดความโปร่งใสในโครงการนี้อย่างมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได
1: ้ถูกต้องนะครับเราติดตามกันต่อในเรื่องของโครงการนี้แน่นอนเราก็หวังว่าจะได้ใช้เหมือนกันสำหรับ THAI Passport นะครับแล้วก็อยากจะให้ผู้ที่ได้ใช้เนี่ยได้ประโยชน์จากโครงการนี้อย่างเต็มที
0: ่
1: นะครับ ไปติดตามในเรื่องของคดีอีกหนึ่งคดีนะครับอันนี้เป็นคดีที่มีมายาวนานแล้วนะนะครับ Forex นะคดี Forex คือต้องบอกว่าอย่างที่บอกคือยืดเยื้อมานานนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ทาง DSI นะครับก็ได้มีการติดตามในส่วนของคดีนี้ต่อเพราะว่าพอในส่วนของการแถลงของ DSI เนี่ยคือจะแถลงวันนี้ก็จริงแต่ว่าแหล่งข่าวมีการเปิดเผยออกมาแล้วนะครับเกี่ยวกับผังผู้เกี่ยวข้องแล้วก็อาจจะมีส่วนเกี่ยวพันนะครับอาจจะนะใช้คำว่าอาจจะมีส่วนเกี่ยวข้องนะครับสำหรับคดี Forex นี้นะครับจับตานะครับมีนักการเมืองแล้วก็คนในวงการบันเทิงด้วยนะครับเมื่อวานนี้นะครับผู้สื่อข่าวมีการรายงานความคืบหน้าจากทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะครับมีการบูรณาการร่วมกับ4หน่วยงานประกอบไปด้วยบช.สอท.นะครับทางตำรวจนะแล้วก็มีส่วนสถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็กระทรวงยุติธรรมรวมถึงธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับเปิดปฏิบัติการชัตดาวน์ดอนเนลลิงนะครับตรวจค้นเครือชักชวนลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศโดยไม่รับอนุญาตในพื้นที่เป้าหมาย24จุดนะครับทั้งกรุงเทพเองนนทบุรีรวมถึงปริมณฑลต่างๆนะครับก็24จุดด้วยกันคาดว่าจะมีการที่นักการเมืองแล้วก็บุคคลในวงการบันเทิงเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ด้วยนะครับจากการปฏิบัติการการตรวจค้นนะครับสามารถตรวจยึดทรัพย์สินมีมูลค่าได้มากเป็นจำนวนเงินกว่า65ล้านบาท มีรถยนต์ซุปเปอร์คาร์5คันนะครับมีทองคำแท่งโลหะเงินแท่งเครื่องประดับแล้วก็สินค้าแบรนด์เนมอาวุธปืนต่างๆนะครับรวมถึงฮาร์ดแวร์วอลเล็ตนะคอมพิวเตอร์ต่างๆที่เป็นส่วนเกี่ยวข้องในการที่เกี่ยวกับคดีดังกล่าวนะครับแล้วก็เอกสารสำคัญเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ได้มีการอายัดบัญชีที่เกี่ยวข้องกว่า7-10บัญชีนะครับแล้วก็ในส่วนของคณะพนักงานสอบสวนก็อยู่ระหว่างการทยอยสอบสวนพยานปากสำคัญนะครับซึ่งต้องบอกว่าผู้เสียหายมากนะคดี Forex นี้นะครับแล้วก็เร่งรวบรวมพยานหลักฐานสำคัญที่ได้จากการตรวจครบในครั้งนี้นะครับซึ่งกระแสข่าวนะมีบอกว่าพฤติกรรมความเกี่ยวพันก็มีส่วนของนักการเมืองที่เกี่ยวข้องของคดีซื้อขายเงินตราต่างประเทศนะครับหรือว่า Forex ตรงนี้เนี่ยก็มีบทบาทไม่ได้มีบทบาทเป็นเจ้าของกระเป๋าเงินในวอลเล็ตแต่อย่างใดแต่ว่าพนักงานสอบสวนเนี่ยพบว่าเส้นทางการเงินหลายบัญชีของธนาคารเนี่ยมีในเรื่องของการซื้อขายเงินตราต่างประเทศนี้อยู่นะครับถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารของนักการเมืองชายลักษณะคล้ายๆว่าจะได้รับผลประโยชน์จากในส่วนของเรื่องนี้นะครับแล้วก็กลายเป็นหลักฐานบ่งชี้ว่านักการเมืองรายนี้อาจจะมีส่วนตกเป็นผู้ต้องสงสัยหรือไม่นะครับสำหรับฟอร์เร็กในครั้งนี้แล้วก็ในส่วนของนักแสดงด้วยนะครับนักแสดงฟอร์ฟันย้ำเลยก็มีข่าวออกมาแล้วว่าคุณฟิล์มมัธภูม
0: ิน
1: ะครับต้องมีการเมื่อวานนี้คุณฟิล์มก็ออกมาแถลงชี้แจงว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับรวมถึงนักการเมืองก็คือในส่วนของสสพรร
0: ค
1: ส้มนะครับคุณ
0: ภาวุฒ
1: ิภาวุฒินะครับตรงนี้ก็มีการออกมาแถลงว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องไปนะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวรอดูความชัดเจนจากทางกระทรวงกระทรวงยุติธรรมนะครับนั่นก็คือในส่วนของ DSI นะครับว่าจะมีการแถลงออกมาอย่างไรในช่วง10โมงของวันนี
0: ้
1: นะครับก็จะมีทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมคุณรุทธพลนวรัตน์นะครับพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์มาร่วมแถลงในครั้งนี้ด้วยนะครับมีการตั้งโต๊ะแถลงแล้วก็รายงานสรุปผลต่างๆซึ่งแน่นอนนะครับต้องติดตามกันต่อตอนนี้ยังไม่ได้มีการยืนยันว่าทั้ง2คนเนี่ยเป็นผู้ต้องหาหรืออะไรแต่ว่ามีการเรียกว่าม
0: ีชื่อเข้าไปเก
1: ี่
0: ยวข
1: ้
0: อง
1: หรือไม่หรือไม่นะเพราะว่าตรงนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการสรุปออกมาต้องรอว่าทางกระทรวงยุติธรรมเนี่ยจะสรุปอย่างไรในช่วงเช้าวันนี้นะครับสายๆน่าจะมี
0: 10โมง
1: คำตอบที่ชัดเจนมากขึ้น
0: ถูกต้องนะคะ
1: ครับ
0: อ่ะเตือนกันหน่อยนะคะก่อนที่จะจากกันไปวันนี้ใครที่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะลงทะเบียนเรื่องของรับส่วนลดค่าไฟเนี่ยวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะ19มิถุนายนนะคะเพื่อรับสิทธิ์ให้ทันรอบบินเดือนกรกฎาคมนะคะจากที่ทางกรมบัญชีกลางเนี่ยมีการประกาศแจ้งเตือนผู้ที่มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะเรื่องของการลงทะเบียนรับสิทธิ์ค่าไฟฟ้าค่าน้ำประปานะคะสำหรับผู้มีสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี65ลงทะเบียนรับส่วนลดนะคะวันนี้วันสุดท้ายแล้วก่อน4โมงครึ่งนะสำหรับการลงทะเบียนรอบนี้นะคะจะเป็นการรับสิทธิ์สำหรับการใช้ไฟฟ้าแล้วก็น้ำประปานะคะในเดือนกรกฎาคมค่ะซึ่งใบแจ้งหนี้ที่จะนำมาใช้รับสิทธิ์ในเดือนสุดท้ายก็คือรอบบินเดือนสิงหาคมนั่นเอง คนที่จะต้องลงทะเบียนนะคะก็คือ กลุ่มนึงเนี่ยก็คือกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมของปี65นะที่เคยลงทะเบียนรับส่วนลดไปแล้วนะคะอันนี้กลุ่มนี้กลุ่มเดิมที่เคยลงไปปี65ไม่ต้องลงใหม่นะ
1: ครับ
0: ชื่อยังมีอยู่ในระบบนะคะ
1: ค
0: แต่ว่าคนที่ถือบัตรรายใหม่เนี่ยคนที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมที่ยังไม่เคยลงทะเบียนนะคะก็คือกลุ่มที่ลงทะเบียนแล้วไม่ต้องลงใหม
1: ่
0: กลุ่มที่ยังไม่ต้องลงทะเบียนเนี่ย
1: ใครที่ไม่เคยต้องไปลง
0: ถูกต้องนะคะก็สามารถลงได้วันนี้วันสุดท้ายนะคะถึง 4:30 เท่านั้นนะเงื่อนไขเนี่ยก็คือจะมีการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้านะคะอุดหนุนค่าไฟฟ้าจำนวน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะในกรณีที่ใช้ไฟฟ้าเกินวงเงินที่กำหนดนะคะก็จะเป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าก็คือจ่ายเองนั่นแหละส่วนช่องทางในการลงทะเบียนนะคะก็มีทั้งเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือเลือกเข้าไปลงทะเบียนได้เลยนะคะตามเว็บไซต์เสิร์ชเข้าไปได้เลยแต่ว่าวันนี้วันสุดท้ายแล้วนะ
1: ชื่อก็ต้องตรงกับหมายเลข
0: ถูกต้อง
1: มาตรวัดด้วยนะครับใครที่ลงไปแล้วไม่ต้องไปลงอีกนะครับอย่าลงซ้ำเพราะว่ามีค่าเท่าเดิม
0: ถูกต้อง
1: ครับส่วนใครที่ยังไม่ลงไปลงซะนะครับก่อน 4:30 วันนี้แล้วก็ที่สำคัญนะครับสำหรับกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิ
0: ม
1: อย่าลืมไปลงทะเบียนยืนยันตัวตนด้วยนะ
0: ถูกต้อง
1: นะครับเพราะว่าถึงวันที่21มิถุนายนก็คือวันอาทิตย์นี
0: ้
1: นะครับใครที่ยังไม่ลงทะเบียนไปยืนยันหน่อยเพราะว่าตอนนี้มีการสำรวจอยู่นะครับสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะใครที่ถือบัตรอยู่ไปยืนยันตัวตนผ
0: ่
1: านทางเว็บไซต์จะได้มีการคัดกรองระบบใหม่ในปี2569นี้นะครับส่วนทางในส่วนของผู้ที่ตกหล่นกลุ่มตกหล่นที่คาดว่าตัวเองเนี่ยจะอยู่ในกลุ่มของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปแจ้งหน่อยนะใครที่อยู่ในชุมชนมีผู้ใหญ่บ้านมีกำนันไปแจ้งเลยนะกรมการปกครองหรือว่าถ้าสมมติว่ามีในส่วนของไม่สามารถแจ้งได้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ติดตามที่อำเภอได้นะครับไปแจ้งเรื่องให้ทางกรมการปกครองเนี่ยได้ตรวจสอบข้อมูลของตนเองพร้อมหลักฐานยังมีเวลาอยู่นะครับจนถึง21มิถุนายนก็คือวันอาทิตย์นี
0: ้
1: แต่เบื้องต้นเนี่ยไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านเถอะเพราะว่าจะได้ประสานงานให้กับเราด้วย
0: ง่ายๆนะ
1: ครับหรือว่าใครที่อย่างมีพ่อมีลูกหลานที่สามารถยืนยันตัวตนได้สำหรับผู้ที่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมก็ให้ลูกหลานนำบัตรประชาชนแล้วก็เลขหลังบัตรไปลงทะเบียนได้นะครับที่เว็บไซต์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th หรือว่าช่องทางอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ
0: ค่ะรักษาสิทธิ์กันด้วยนะคะ
1: ครับ
0: สำหรับวันนี้นะคะก็เป็นทั้งหมดของบันทึกสถานการณ์ค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะเราและทีมงานนะคะเดี๋ยวต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะวันนี้ดิฉันปณิศราผ่านแก้วค่ะ
1: และผมณัฐพงศ์สารบุตรลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
2: บันทึกสถานการณ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับกรมการศาสนาจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
5: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์กรมการศาสนาร่วมกับคณะสงฆ์และภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษามุ่งส่งเสริมการเจริญสติภาวนายกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสมาธิในระดับนานาชาติน
8: ายชัยพลสุขเอี่ยมอธิบดีกรมการศาสนาเปิดเผยว่าเนื่องในสุภสมัยอันเป็นมหามงคลกรมการศาสนาได้ร่วมกับทุกภาคส่วนจัดกิจกรรมถวายพระกุศลอย่างสมพระเกียรติสูงสุดโดยเปิดตัวโครงการวิปัสสนาเพื่อคนทั้งมวลตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมนี้เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชและถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาโดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพมนุษย์ด้วยการฝึกสมาธิซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในการนำพลังบวรและมิติทางศาสนาสร้างสุขให้แก่ประชาชนนอกจากนี้ในวันที่26มิถุนายนซึ่งเป็นวันคล้ายวันประสูติในส่วนกลางจะมีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรณอาคารวัฒนธรรมวิสิตกระทรวงวัฒนธรรมส่วนภูมิภาคจัดตามสถานที่ที่เหมาะสมจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันเจริญจิตตภาวนาทำความดีโดยพร้อมเพรียงกันศักดิ์สิทธิ์ประดับเสียงรายงาน
3: จังหวัดพะเยาขับเคลื่อนการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เชิงรุกให้ครบถ้วนเพื่อช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางไม่ให้ตกหล่นจากระบบ
9: นางสาวอนาภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทุกอำเภอบูรณาการร่วมกับภาคีเครือข่ายลงพื้นที่เชิงรุกขับเคลื่อนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยตั้งแต่เริ่มเปิดลงทะเบียนถึงล่าสุดสามารถช่วยเหลือผู้ถือบัตรรายเดิมให้ยืนยันสิทธิ์ได้แล้วกว่า 12,891 รายขณะที่กลุ่มเป้าหมายที่ตกหล่นจากฐานข้อมูลเดิมสามารถจัดเก็บและลงทะเบียนได้ครบถ้วนร้อยละ100นอกจากนี้ยังมีประชาชนยื่นความประสงค์ลงทะเบียนเพิ่มเติมอีกกว่า 39,000 รายทั้งนี้จังหวัดพะเยาได้สั่งการให้ทุกอำเภอเร่งจัดประชุมสอบทานความถูกต้องของข้อมูลให้เสร็จสิ้นภายในวันที่21มิถุนายนนี้ก่อนส่งต่อให้กระทรวงการคลังพิจารณาสิทธิ์ตามขั้นตอนเพื่อสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมวินัยใจกว้างสวทพะเยารายงาน
3: จังหวัดตรังเร่งรัดลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมาย
10: พันจ่าโทอนันต์บุญสำราญรองผู้ว่าราชการจังหวัดตรังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ว่าจังหวัดตรังมีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมกว่า 140,000 รายซึ่งจังหวัดได้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ให้แล้วเสร็จภายในวันที่21มิถุนายน2569ภายในเวลา 23:00 น.และขอให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลให้เรียบร้อยขณะที่กลุ่มตกหล่นกว่า 11,000 รายขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จกว่าร้อยละ90โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆในพื้นที่ได้เร่งลงพื้นที่และเปิดรับแจ้งข้อมูลจนถึงวันที่21มิถุนายน2569นี้เช่นกันเพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีคุณสมบัติตรงตามกลุ่มเป้าหมายให้ได้รับสิทธิสวัสดิการพื้นฐานของภาครัฐและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นยศพรนะคะไกลศรีสวทตรังรายงาน
3: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาครับ
11: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: Everyday English
1: กับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ดำเนินรายการโดยอาจารย์ทัศนีทัศน์ระเบียบ

ดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการ Everyday English ค่ะรายการของเราค่ะมุ่งนำเสนอคำศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันหรือคำศัพท์ที่มีความหมายคล้ายคลึงกันค่ะเรายังคงอยู่ในกลุ่มคำที่มีความหมายว่าความกระตือรือร้นหรือความเร่าร้อนนะคะหนึ่งคำของเรานี้ค่ะก็มีความหมายคำนองเดียวกันนะคะคำนั้นก็คือคำว่าเฟอร์บังซีนเฟอร์บังซีนสะกด F E R V E N C Y เฟอร์บังซีนคำว่าเฟอร์บังซีนค่ะคุณผู้ฟังคะมีความหมายว่าความกระตือรือร้นหรือความเร่าร้อนและมีความหมายว่าความมีศรัทธาสูงมากนะคะนอกจากนี้Fervorness หรือ fervor แทนคำนี้ก็ได้นะคะตัวอย่างประโยคนะคะ She longed for him with all the fervency of love อีกครั้งนะคะ

ก็เลยเกิดเป็นความรู้สึกเช่นนี้นะคะนอกจากนั้นค่ะจากคำว่า fervency ยังมีคำ adjective หรือคุณศัพท์ค่ะก็คือคำว่า fervent นั่นเองตัวอย่างประโยคเช่น Sunthorn is one of Injai's fervent admirers นะคะความหมายของประโยคนี้ก็คือ Sunthorn เป็นคนหนึ่งในจำนวนผู้ที่ชื่นชมปิ่นใจอย่างสุดจิตสุดใจก็คือชื่นชมมากนะคะนอกจากนี้ยังมีคำว่า a fervent prayer a fervent prayer หมายถึงการสวดมนต์ภาวนาอย่างทุ่มเทจิตใจก็คือเอาจริงเอาจังมากนะคะในการสวดมนต์นอกจากนี้ยังมี a fervent speech นะคะ a fervent speech นะคะ speech ในที่นี้ก็คือความการปราศัยหรือว่าคำปราศัยนั่นเองซึ่งเป็นคำปราศัยในลักษณะไหนนะคะก็คือคำปราศัยที่ร้อนแรงด้วยอารมณ์นั่นเองก็คือพูดไปใส่อารมณ์ไปทำตรงนี้นะคะนอกจากนี้นะคะยังมี a fervent hatred นะคะ a fervent hatred ความเกลียดอย่างสุดจิตสุดใจก็คือเกลียดมากนะคะก็ใช้คำนี้ได้เช่นกันนอกจากนี้ยังมี adverb หรือกริยาวิเศษค่ะก็คือ fervently นะคะตัวอย่างประโยคเช่น the farmers fervently prayed for rain the farmers fervently prayed for rainชาวนานะคะหรือว่าเกษตรกรเนี่ยสวดมนต์ภาวนาอย่างสุดจิตสุดใจขอให้ฝนตกนะคะทำไมต้องทำแบบนี้ล่ะถ้าฝนไม่ตกเนี่ยนะคะแย่แน่นะคะกับพืชผลทางการเกษตรที่ได้ลงมือปลูกไปแล้วทำตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ต้องเอาจริงเอาจังกับการสวดภาวนานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเรามีอีกหนึ่งคำที่แสดงถึงความหมายของคำว่าความกระปรือรือร้นหรือว่าความเร่าร้อนหรือว่าความมีศรัทธาสูงมากก็คือได้แก่คำว่า fervency นั่นเอง fervency คุณผู้ฟังคะรายการ Everyday English ของเราค่ะยินดีเป็นอย่างยิ่งหากคุณผู้ฟังจะมีข้อแนะนำหรือติชมรายการของเราโดยคุณผู้ฟังสามารถติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์075-672-093หรือที่ email address ค่ะ thassanee.th@wu.ac.thขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเราค่ะสวัสดีค่ะ Everyday English

ธอกำลังกลับแล้วดื่มแต่ดื่มไปนิดเดียวก็เพื่อนมันชวนไม่เป็นไรไม่ต้องมารับไม่เมาไม่เมาเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะเดี๋ยวขอขับรถก่อนแล้วเจอกันที่บ้านจ้า

0: ากสถิติพบว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการเมาแล้วขับผู้ขับไม่คิดว่าตัวเองเมาดื่มแล้วขับนอกจากจะสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวเองแล้วยังสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นอีกด้วยอย่าประมาทจนทำให้ใครต้องกลายเป็นผู้สูญเสียดื่มแล้วขับอาจดับไม่รู้ตัวด้วยความปรารถนาดีจากกปท.กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนสำนักงานขนส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีกรมการขนส่งทางบก
1: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยข่าว9โมงโดยพานิภักษ์แก่นแก้วค่ะ
2: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสงFM 97 MHz และสวท.สุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
3: สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าว9โมงนะครับสวัสดีไป

0: สปอคไลฟ์ก็เป็นน้องเหนือน้องใบบัวจากวิทยาลัยสารพัดช่างนะครับโดยก่อนที่เราจะไปเริ่มกันที่ข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงเช้าวันนี้ไปเริ่มกันที่พยากรณ์อากาศกันก่อนนะครับโดยทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมมีการพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่19มิถุนายน2569ออกอากาศเมื่อเวลา 5:00 นที่ผ่านมานะครับลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่นะครับแล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญก็จะมีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักในบางแห่งและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือก็ควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองครับพยากรณ์อากาศสำหรับภาคใต้ตั้งแต่เวลา6:00 นของวันนี้ไปถึงเวลา6:00 นของวันพรุ่งนี้นะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักในบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับไปดูกันที่รายจังหวัดกันบ้างนะครับเริ่มที่จังหวัดชุมพรมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอท่าแซะสวีและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนั้นคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่36องศาเซลเซียสและต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสครับดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:47 นแล้วก็ขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลา 6:03 นครับน้ำทะเลวันพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา1:51 แล้วก็ลงเต็มที่เวลา12:43 ครับไปต่อกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีอากาศร้อนตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากจะเป็นบริเวณอำเภอคีรีรัฐนิคมพนมเขียนซาพระแสงและชัยบุรีนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่36องศาเซลเซียสต่ำสุดจะอยู่ที่24องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:44 พรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:05 นะครับน้ำทะเลวันพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 3:01 และลงเต็มที่เวลา 11:53 นะครับสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำหรับที่เกาะสมุยก็มีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่เช่นเดียวกันลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเซลเซียสและต่ำที่สุดจะอยู่ที่27องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:41 แล้วก็ขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลา 6:01 ครับน้ำทะเลในวันพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 2:23 แล้วก็ลงเต็มที่เวลา 11:44 ครับปิดท้ายกันด้วยจังหวัดนครศรีธรรมราชมีอากาศร้อนในตอนกลางวันก็มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ครับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณอำเภอพิปูนฉวางถ้ำพันนราทุ่งใหญ่นาบอนช้างกลางลาสกาบางขันทุ่งสงร่อนพิบูลจุฬาภรและชะอวดนะครับลมตอนตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดจะอยู่ที่35องศาเซลเซียสและก็ต่ำที่สุดจะอยู่ที่25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:40 แล้วก็ขึ้นในวันพรุ่งนี้เวลา 6:03 นะครับน้ำทะเลในวันพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 5:01 แล้วก็ลงเต็มที่เวลา 21:15 ครับก็จบกันไปกับพยากรณ์อากาศนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ในเรื่องของภารกิจของท่านนายกเมื่อวานนี้กันบ้างที่มีการได้ไปเยือนประเทศรัสเซียนะครับโดยทางนายกก็พร้อมหนุน FTA ไทยกับ EAEU ในเวทีอาเซียนยูเรเซียครับ โดยเมื่อวานนี้นะครับเวลา 12:30 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของเมืองคาซานซึ่งช้ากว่าประเทศไทย4ชั่วโมงณศูนย์การประชุมนานาชาติคาซานเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อ Integration Process in Eurasia Space โดยมีนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียประมุขและผู้นำรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนเลขาธิการอาเซียนเลขาธิการองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซียสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเข้าร่วมในการประชุมโดยภายหลังที่เสร็จสิ้นทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดีเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะครับว่าทางนายกรัฐมนตรีกล่าวขอบคุณประธานาธิบดีปูตินที่เปิดโอกาสให้ผู้นำอาเซียนได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้คณะกรรมการเศรษฐกิจยูเรเซียและภาคธุรกิจของรัสเซียพร้อมกับกล่าวถึงความรุ่งเรืองของภูมิภาคยูเรเซียในอนาคตขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคเศรษฐกิจและประชาชนโดยทางนายกรัฐมนตรีก็เชื่อมั่นนะครับว่าสันติภาพและเสถียรภาพนั้นคือรากฐานสำคัญของการบูรณาการทางเศรษฐกิจครับนายกรัฐมนตรีก็ยังได้กล่าวถึงการส่งเสริมความเชื่อมโยงเพื่อขยายโอกาสทางเศรษฐกิจซึ่งปัจจุบันก็ไม่ได้จำกัดเพียงแค่โครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมและโลจิสติกส์เท่านั้นแต่ยังครอบคลุมไปถึงห่วงโซ่อุปทานเครือข่ายโลจิสติกส์แพลตฟอร์มดิจิทัลภาคธุรกิจและการติดต่อระหว่างประชาชนโดยไทยในฐานะประตูเชื่อมระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกพร้อมมีบทบาทในการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนและประเทศหุ้นส่วนในภูมิภาคยูเรเซียให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นครับมากไปกว่านั้นทางนายกก็ได้กล่าวถึงความตั้งใจในการเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียหรือว่าไทยแลนด์EAEUFTA นะครับเพื่อสนับสนุนการค้าการขายการขยายการค้าการลงทุนและการสร้างรากฐานที่เข้มแข็งสำหรับการร่วมมือทางเศรษฐกิจในระยะยาวควบคู่กับการส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้โปร่งใสคาดการได้และเอื้อต่อการลงทุนครับในตอนท้ายทางท่านนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะครับว่าคนไทยนั้นมีความพร้อมในการทำงานร่วมกับทุกฝ่ายเพื่อส่งเสริมภูมิภาคยูเรเซียให้มีสันติภาพเชื่อมโยงถึงกันและเปิดกว้างต่อโอกาสโดยเชื่อนะครับว่าความสำเร็จในการบูรณาการระหว่างภูมิภาคจะวัดได้จากการที่ประชาชนและภาคธุรกิจนั้นมีความเชื่อมโยงมีความยืดหยุ่นและมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับในช่วงเย็นนะครับของวันเดียวกันนะห้องหารือทวิภาคี3อาคารพาวิเลียน A2 ศูนย์การประชุมนานาชาติคาซานที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียนะครับทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดีเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้เปิดเผยนะครับว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มีการหารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียในโอกาสที่ได้เข้าร่วมอาเซียนรัสเซียCommemorative Summit นะครับทั้งสองฝ่ายได้หารือด้วยบรรยากาศที่เป็นมิตรโดยทางนายกรัฐมนตรีก็รู้สึกยินดีที่พบกับประธานาธิบดีของรัสเซียและชื่นชมในการเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมในครั้งนี้นะครับแล้วก็เน้นย้ำว่ารัสเซียเนี่ยเป็นมิตรประเทศสำคัญที่มีความสัมพันธ์อันยาวนานกับไทยในทุกระดับด้านประธานาธิบดีรัสเซียก็ยินดีที่ทั้งสองฝ่ายจะมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกันและทั้งสองประเทศก็เตรียมเฉลิมฉลองครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยรัสเซียในปี2570ก็คือปีหน้านี้นะครับทั้งนี้ทางรัสเซียก็จะเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย
1: กับรัสเซียครั้งที่9ที่กรุงมอสโกในเดือนสิงหาคมนี้นะครับซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันความร่วมมือให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายก็ได้หารือถึงความร่วมมือต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในด้านของการเมืองความมั่นคงทางนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวนะครับว่าไทยนั้นมีความให้ความสำคัญกับรัสเซียซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจที่มีบทบาทสำคัญของโลกและพร้อมกระชับความสัมพันธ์ความร่วมมือในทุกระดับทั้งระดับทวิภาคีภูมิภาคและพหุภาคีนะครับโดยทั้งสองฝ่ายก็ยังมีการหารือถึงผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ส่งผลต่อความมั่นคงทางด้านพลังงานและห่วงโซ่อุปทานโดยไทยก็ขอบคุณรัสเซียที่จะมีการให้การสนับสนุนพลังงานสะอาดก๊าซ LNG และสินค้าจำเป็นไม่ว่าจะเป็นปิโตรเคมีปุ๋ยและเห็นพ้องในการขยายความร่วมมือในด้านความมั่นคงในทุกมิติซึ่งครอบคลุมในด้านของการทหารด้านสารสนเทศด้านสาธารณสุขรวมไปถึงด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการศึกษาครับในด้านที่2ที่มีการหารือกันก็จะเป็นในเรื่องของด้านเศรษฐกิจซึ่งทั้ง2ฝ่ายก็เห็นพ้องว่าไทยและรัสเซียนั้นมีศักยภาพที่จะส่งเสริมการค้าระหว่างกันได้อีกมากโดยปัจจุบันก็มีมูลค่าทางการค้าระหว่าง2ประเทศนั้นอยู่ที่ 1.5 พันล้านเหรียญสหรัฐถือว่ายังไม่สะท้อนถึงโอกาสธุรกิจที่ควรจะเป็นนะครับทางนี้ทางสภาธุรกิจไทยรัสเซียก็สนใจขยายการค้าการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคและแสวงหาโอกาสความร่วมมือใหม่ๆสำหรับในส่วนของรัฐบาลก็จะเดินหน้าการเจรจาจัดทำ FTA ไทยกับสหพันธ์สหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียหรือ EAEU นะครับเพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนและการเข้าถึงตลาดของระหว่างไทยแล้วก็รัสเซียแล้วก็ประเทศสมาชิกของสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนะครับนอกจากนี้ทางนายกรัฐมนตรีก็ยังได้กล่าวถึงผลสำเร็จของการประชุม Russian Thai Investment Forum ที่มีผู้แทนไทยจากทั้งภาครัฐภาคธุรกิจได้เข้าร่วมเมื่อปีที่แล้วเนี่ยแล้วก็มีการจัดขึ้นที่กรุงเทพเมื่อจะมีการจัดขึ้นที่กรุงเทพในเดือนตุลาคมปีนี้นะครับซึ่งช่วยเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจของทั้งสองฝ่ายได้สร้างเครือข่ายและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมครับในด้านที่3ที่มีการหารือกันก็เป็นเรื่องของความร่วมมือในเวทีพหุภาคีซึ่งทางนายกรัฐมนตรีก็ได้ขอบคุณรัสเซียที่มีการสนับสนุนการทำงานของอาเซียนและชื่นชมบทบาทที่สร้างสรรค์ของรัสเซียในกรอบความร่วมมือเอเปกโดยเฉพาะการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลนวัตกรรมและความมั่นคงทางอาหารและพลังงานตลอดจนการพัฒนาที่ยั่งยืนครอบคลุมนะครับทางนี้ไทยก็พร้อมให้ความร่วมมือกับรัสเซียในประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจอาเซียนเศรษฐกิจดิจิทัลAI ความมั่นคงด้านและความปลอดภัยทางไซเบอร์และการต่อต้านสแกมเมอร์รวมไปถึงการร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอีกด้วยนะครับแล้วก็ด้านสุดท้ายในด้านที่4คือด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรมทั้งสองประเทศก็เห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวให้ใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะโอกาสในการเฉลิมฉลองครบรอบ130ปีความสัมพันธ์ไทยรัสเซียในปี2570ก็คือปีหน้านะครับเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระดับประชาชนและเสริมสร้างความมั่นใจความเข้าใจอันดีกันระหว่างกันในทุกมิตินะครับทางนายกรัฐมนตรีก็ยังได้กล่าวยินดีที่ในปี2568มีนักท่องเที่ยวรัสเซียเดินทางมายังประเทศไทยเกือบ2ล้านคนนับเป็นนักท่องเที่ยวจากยุโรปกลุ่มใหญ่ที่สุดของไทยแสดงถึงความประทับใจของชาวรัสเซียที่มีต่อประเทศไทยนะครับแล้วก็เพื่อเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนต่อประชาชนจะได้มีการเผยแพร่วัฒนธรรมรัสเซียอาทิเพลงภาพยนตร์และศิลปะการแสดงในโอกาสต่อไปด้วยนั่นเองครับโอกาสนี้ทางนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวขอบคุณประธานาธิบดีรัสเซียสำหรับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและก็ยืนยันนะครับว่าความมุ่งมั่นของไทยในการส่งเสริมความร่วมมือกับรัสเซียอย่างรอบด้านนั้นเป็นเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและโอกาสทางเศรษฐกิจร่วมกันของทั้งสองประเทศพร้อมกับแสดงความหวังว่าจะได้พบหารือกับทางประธานาธิบดีของรัสเซียอีกครั้งในโอกาสในการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่33ในช่วงปลายปีนี้นั่นเองครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งข่าวของส่วนกลางกับเรื่องของทาง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับว่าเชื่อว่าทางสหรัฐและอิหร่านที่มีการลงนามยุติสงครามกันเนี่ยจะส่งผลดีต่อบรรยากาศการลงทุนและภาพรวมของเศรษฐกิจพร้อมกับช่วยหนุนราคาน้ำมันให้ลดลงนั่นเองนะครับทางด้านของนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้มีการกล่าวถึงกรณีที่ทางนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาแล้วก็ทางประธานนาธิบดีมาซูดเปเอสเคียนผู้นำของอิหร่านเนี่ยมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ MOU เพื่อยุติสงครามส่งผลต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรว่ารัฐบาลนั้นต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแต่ช่วงที่ผ่านมาเศรษฐกิจโลกยังมีความผันผวนอยู่ตลอดเวลาจึงยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดแต่เชื่อว่าเมื่อสงครามนั้นยุติลงบรรยากาศของการลงทุนและเศรษฐกิจก็น่าจะดีขึ้นครับทางด้านของนายเอกนิติก็ได้กล่าวต่ออีกนะครับว่าจากการวิเคราะห์โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในตะวันออกกลางในส่วนแหล่งผลิตใหญ่นั้นถูกทำลายไปเยอะแต่คิดว่าในภาพรวมของบรรยากาศทางเศรษฐกิจก็จะน่าจะดีขึ้นแล้วก็เป็นผลกระทบเชิงพื้นฐานต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามทางนายเอกนิติก็ได้ระบุนะครับว่าสำหรับผลกระทบในเรื่องของราคาน้ำมันก็อาจจะปรับลงในระยะสั้นแต่อาจจะไม่ลงไปเยอะเท่าเหมือนเดิมเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันแล้วก็ก๊าซธรรมชาตินั้นถูกทำลายไปเยอะกว่าจะฟื้นมาได้ก็คงใช้เวลา 2-3 ปีเพราะฉะนั้นในเชิงเศรษฐกิจก็ยังต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดต่อไปนั่นเองนะครับแต่ในช่วงรู้สึกว่าในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาตัวราคาน้ำมันก็ยังมีการขยับลงอยู่นะครับสักประมาณบาท30ก็ล่าสุดก็มีลงไปอีกแล้วนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะครับสำหรับราคาพลังงานณตอนนี้นะครับเวลา 9:30 นาทีเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ไปฟัง3นาทีกับอัยการแผ่นดินกันก่อนนะครับช่วงหน้ากลับมาฟังข่าวสารในพื้นที่ครับ
2: พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 นาที

0: สวัสดีครับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้ขอนำเสนอความรู้ทางกฎหมายเรื่องการมอบอำนาจมีผลทางกฎหมายอย่างไรการมอบอำนาจเป็นเรื่องที่เราสามารถพบเจอได้อยู่เป็นประจำไม่ว่าจะเป็นการติดต่อหน่วยงานราชการการทำธุรกรรมทางการเงินการซื้อขายทรัพย์สินหรือแม้แต่การดำเนินคดีในศาลการมอบอำนาจหมายถึงการที่ผู้มอบอำนาจหรือตัวการแสดงเจตนาให้ผู้รับมอบอำนาจหรือตัวแทนกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนตนโดยการกระทำของผู้รับมอบอำนาจภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมีผลผูกพันผู้มอบอำนาจเสมือนว่าผู้มอบอำนาจได้กระทำการนั้นด้วยตนเองในชีวิตประจำวันเราพบเห็นการมอบอำนาจอยู่เป็นประจำเช่นการมอบอำนาจให้ญาติไปรับเอกสารราชการแทนการมอบอำนาจให้บุคคลอื่นทำการซื้อขายที่ดินแทนหรือการมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปถอนเงินหรือรับเงินแทนการมอบอำนาจในทางแพ่งเช่นการมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปทำสัญญาซื้อขายที่ดินหรือทรัพย์สินแทนกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าจะต้องทำเป็นหนังสือทุกกรณีแต่ในทางปฏิบัติแล้วการทำเป็นหนังสือถือเป็นสิ่งสำคัญเพราะช่วยให้สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีการมอบอำนาจในเรื่องนั้นจริงและสามารถระบุขอบเขตของผู้รับมอบอำนาจได้อย่างชัดเจนเมื่อได้รับมอบอำนาจแล้วผู้รับมอบอำนาจต้องกระทำภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับหากกระทำเกินกว่าขอบเขตอำนาจการกระทำนั้นอาจไม่มีผลผูกพันผู้มอบอำนาจและอาจทำให้ผู้รับมอบอำนาจต้องรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นสำหรับในคดีอาญาการมอบอำนาจมีลักษณะพิเศษและต้องระบุถ้อยคำชัดเจนเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้เสียหายและการดำเนินคดีอาญาเช่นในคดีความผิดอันยอมความได้ผู้เสียหายสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นไปร้องทุกข์แทนได้แต่ในหนังสือมอบอำนาจต้องระบุข้อความที่เกี่ยวกับอำนาจการร้องทุกข์ไว้ให้ชัดเจนไม่อย่างนั้นแล้วการร้องทุกข์ของผู้รับมอบอำนาจอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายในลักษณะเดียวกันกับการถอนคำร้องทุกข์การยอมความหรือการดำเนินการที่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้เสียหายก็มักมีการมอบอำนาจโดยชัดเจนเช่นเดียวกันเมื่อมีการมอบอำนาจแล้วอำนาจของผู้รับมอบอำนาจหรือตัวแทนก็อาจสิ้นสุดลงได้เช่นผู้มอบอำนาจเพิกถอนการมอบอำนาจหรือผู้รับมอบอำนาจบอกเลิกกันเป็นตัวแทนการเสร็จสิ้นภารกิจที่ได้รับมอบหมายหรือในบางกรณีเมื่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถึงแก่ความตายข้อควรระวังคือเราไม่ควรลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจที่ยังกรอกข้อความไม่ครบถ้วนไม่ควรส่งมอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารสำคัญให้ผู้อื่นโดยไม่มีเหตุจำเป็นและควรระบุขอบเขตอำนาจระยะเวลาวัตถุประสงค์ของการมอบอำนาจให้ชัดเจนเพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลอื่นนำเอกสารของเราไปใช้ในทางที่ผิดการมอบอำนาจถือเป็นกลไกทางกฎหมายที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้เราสามารถดำเนินกิจการต่างๆผ่านบุคคลอื่นได้แต่การมอบอำนาจนั้นต้องกระทำอย่างชัดเจนถูกต้องและรอบคอบเพราะการกระทำของผู้รับมอบอำนาจอาจก่อให้เกิดสิทธิหน้าที่และความรับผิดผูกพันผู้มอบอำนาจได้โดยตรงหากเราเข้าใจหลักการเหล่านี้ก็จะสามารถใช้การมอบอำนาจได้อย่างถูกต้องและก่อให้เกิดผลทางกฎหมาย
1: ครับกลับเข้าสู่ในรายการคุยข่าว9โมงนะครับในช่วงนี้ก็จะเป็นข่าวในพื้นที่นะครับไปเริ่มกันที่จังหวัดชุมพรนะครับโดยทางจังหวัดชุมพรก็มีพิธีมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานแก่นักศึกษาวิชาทหารเสริมสร้างจิตสำนึกรักชาติและจิตสาธารณะครับโดยเมื่อวานนี้นะครับวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาในเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานได้แก่หมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานให้แก่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่3เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สร้างความภูมิใจในการเป็นจิตอาสาพร้อมเสียสละอุทิศตนทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยมีทางด้านของพันโทอาทิตย์เรืองธาราผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่44ข้าราชการทหารผู้บริหารคณะครูอาจารย์ครูฝึก จิตอาสา904แล้วก็นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่3เข้าร่วมในพิธีนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อให้ประชาชนชาวไทยนั้นมีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนโดยพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของความเป็นนักการทหารทรงเป็นนักพัฒนาและโปรดที่จะศึกษาหาความรู้ต่างๆอย่างจริงจังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในด้านทางทหารโดยพระวิริยะอุตสาหะทรงปฏิบัติอิจอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและอาณาประชาราษฎร์เป็นอเนกประการสำหรับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่44ก็ได้จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักศึกษาวิชาทหารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานไว้ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดีและการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาได้อย่างถูกต้องตามระเบียบทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารนั้นเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการเสียสละมีจิตสาธารณะและเป็นกำลังสำคัญในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมอันเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาตนเองควบคู่กับการสร้างประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืนนั่นเองครับข่าวต่อไปของทางจังหวัดชุมพรเป็นเรื่องของทางจังหวัดชุมพรนั้นมีการประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวเพื่อการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับทางด้านของนายจีรศักดิ์แสงหอยปลัดกระทรวงปลัดจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานการประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าวเพื่อการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อเป็นการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดและติดตามสถานการณ์ยาเสพติดในพื้นที่ภาคใต้และในพื้นที่จังหวัดชุมพรพร้อมกับมีการประสานการปฏิบัติงานในพื้นที่นะครับโดยมีทางหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมในครั้งนี้นะครับเรื่องต่อไปของทางจังหวัดชุมพรจังหวัดชุมพรมีการจัดประชุมชี้แจงงานประกันสังคมปี2569สร้างเครือข่ายแรงงานในพื้นที่นะครับทางด้านของนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงความรู้งานประกันสังคมประจำปี2569โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพรจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการระเบียบข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติต่างๆตามพระราชบัญญัติประกันสังคมพุทธศักราช2533และพระราชบัญญัติเงินทดแทนพุทธศักราช2537โดยมีหัวหน้าส่วนราชการวิทยากรนายจ้างและผู้ประกันตนเข้าร่วมงานนะครับโครงการประชุมชี้แจงความรู้งานประกันสังคมประจำปี2569นั้นเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการประกันสังคมและกฎหมายเงินทดแทนรวมไปถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้รับตามกฎหมายทั้งยังเป็นการพัฒนาประสานงานระหว่างสำนักงานประกันสังคมนายจ้างสถานประกอบการลูกจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดและนโยบายของทางสำนักงานประกันสังคมครับทางด้านของนางธาราทิพย์ธนูทองประกันสังคมจังหวัดชุมพรก็ได้มีการเปิดเผยนะครับว่าทางสำนักงานประกันสังคมมีภารกิจหลักในการให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างและผู้ประกันตนทั้งในกรณีที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยทุพพลภาพหรือเสียชีวิตทั้งเนื่องมาจากการทำงานและก็ไม่ได้เนื่องมาจากการทำงานรวมทั้งการคลอดบุตรส่งเคราะห์บุตรชราภาพและการว่างงานเพื่อสร้างหลักประกันและความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชนภายใต้หลักเกณฑ์เฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขร่วมกันโดยการประชุมครั้งนี้ก็เป็นการรับการจัดสรรเงินกองทุนประกันสังคมจากคณะกรรมการประกันสังคมเพื่อสนับสนุนความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคมระยะ5ปีนะครับในการสร้างพลังแห่งการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเชื่อมั่นความไว้วางใจและความมีธรรมาภิบาลนะครับ สำหรับข้อมูลสถานการณ์ประกันสังคมจังหวัดชุมพรปัจจุบันมีนายจ้างและสถานประกอบการในระบบจำนวนทั้งสิ้น 1,950 แห่งมีลูกจ้างและผู้ประกันตนมาตรา 33 อยู่ที่ 34,882 คนด้วยกันสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพรก็ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างการรับรู้และสร้างเครือข่ายพลเมืองเพื่อประสานงานระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจึงหวังว่าการประชุมในครั้งนี้ก็จะเป็นการช่วยให้วัยแรงงานนั้นได้รับสิทธิประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วนและร่วมกันขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพรต่อไปนะครับไปต่อกันที่ข่าวในจังหวัดนครศรีธรรมราชกันบ้างนะครับโดยทางจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อให้เกษตรกรที่มีปัญหาด้านการเกษตรในพื้นที่ห่างไกลสามารถเข้าถึงบริการทางวิชาการและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านเกษตรการเกษตรอย่างครบวงจรนั่นเองนะครับทางด้านของนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้มอบ

จจากประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะครับโดยทางกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการถ่ายทอดความรู้เพื่อแก้ไขปัญหาในการที่เกษตรกรในพื้นที่ได้รับแบบบริการแบบครบวงจรทั้งในด้านพืชปศุสัตว์ประมงการพัฒนาที่ดินสหกรณ์บัญชีครัวเรือนชลประทานและรูปการปฏิรูปที่ดินเป็นการนำบุคลากรอุปกรณ์และองค์กรองค์ความรู้ด้านการเกษตรมาสู่พี่น้องประชาชนเกษตรกรในพื้นที่เป็นการสร้างแรงจูงใจให้แก่เกษตรกรในพื้นที่เป้าหมายนะครับกระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวและยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดย เข้ารับบริการหรือปรึกษากับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆที่มาให้บริการนั่นเองนะครับเรื่องต่อไปของทางจังหวัดนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชมีการประชุมคณะกรรมการบริหารจัดบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดและติดตามงบประมาณประจำปี2569นะครับทางด้านของนายสมชายลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนภาคเอกชนและผู้แทนภาคประชาสังคมเข้าร่วมการประชุมอย่างพร้อมเพรียงนะครับโอกาสนี้ในที่ประชุมก็ได้มีการแจ้งการครบวาระของคณะกรรมการบริหารจัดงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครศรีธรรมราชชุดเดิมและแจ้งคำสั่งจังหวัดนครศรีธรรมราชแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดนครศรีธรรมราชชุดใหม่ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการพุทธศักราช2565เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาจังหวัดอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของการพัฒนาประเทศพร้อมกับรายงานความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณและการดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดโดยจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ได้ดำเนินโครงการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยววัฒนธรรมและเศรษฐกิจชุมชนอย่างต่อเนื่องพร้อมกับติดตามผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตามที่ตั้งเป้าไว้นะครับสำหรับวาระเพื่อพิจารณาที่ประชุมก็ได้มีการพิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสำคัญได้แก่คณะอนุกรรมการจัดทำเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช20ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2566ไปจนถึงปี2585คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราชและคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลการบริหารโครงการภายใต้แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการติดตามการพัฒนาจังหวัดในทุกมิติจังหวัดนครศรีธรรมราชก็ยังคงมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการนะครับโดยการบูรณาการความร่วมมือในทุกๆภาคส่วนเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพร้อมทั้งยังส่งเสริมเศรษฐกิจสังคมและการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เติบโตไปอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไปนั่นเองนะครับไปต่อกันที่ข่าวของจังหวัดนครขออภัยครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรากันบ้างกับทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาครับณวัดธรรมบูชาพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับทางด้านของนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการมอบหมายให้นายบรรดาลสถิราชวานรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการสารทหารตำรวจผู้แทนหน่วยงานและก็ประสบนิกรชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเข้าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพรียงนะครับพิธีก็ประกอบไปด้วยการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายสักการะเบื้องหน้าพระรูปการอาราธนาศีลพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และสวดพระอภิธรรมจากนั้นประธานในพิธีและผู้แทนหน่วยงานก็ร่วมกันทอดผ้าไตรบังสุกุลถวายจตุปัจจัยไทยธรรมและเครื่องไทยธรรมแด่พระสงฆ์ก่อนจะกรวดน้ำรับพรและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปตามลำดับพิธีท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอาลัยและความสำนึกในพระกรุณา

ธิคุณนั่นเองนะครับทางนี้ทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็กำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรมเพื่ออุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาระหว่างวันที่18ถึง22มิถุนายนนี้ณวัดธรรมบูชาพระอารามหลวงเพื่อเปิดโอกาสให้ข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าได้แสดงความอาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและอุทิศถวายเป็นพระกุศลโดยพร้อมเพรียงกันนั่นเองนะครับข่าวต่อไปของทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นเรื่องของการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุนะครับโดยทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีการบูรณาการทุกภาคส่วนฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเต็มรูปแบบท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานียกระดับมาตรฐานความปลอดภัยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ที่จะมาใช้บริการนะครับทางด้านของนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการมอบหมายให้นายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุแบบเต็มรูปแบบหรือ Full Scale Exercise ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีประจำปีงบประมาณ2569โดยมีทางนางปรีดาช่วยคงผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีกล่าวรายงานพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการฝึกซ้อมอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับโดยการฝึกซ้อมดังกล่าวก็มีการจัดขึ้นที่โรงแรมไดมอนด์พลาซ่าแล้วก็จะมีอีกหนึ่งรอบคือรอบค่ำเนี่ยที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากทุนหมุนเวียนของกรมท่าอากาศยานประจำปีงบประมาณ2569นะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินตามมาตรการการบินสากลรวมทั้งทดสอบประสิทธิภาพของแผนฉุกเฉินแผนเผชิญเหตุระบบสื่อสารการอำนวยการและการบูรณาการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพเมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงๆนะครับอย่างที่บอกไปข้างต้นการฝึกซ้อมก็จะมี2ช่วงหลักๆก็คือในช่วงเช้าของเมื่อวานนี้เวลา 8:30 นก็จะเป็นการฝึกซ้อมบนโต๊ะจำลองสถานการณ์หรือว่า Tabletop Exercise ที่โรงแรม Diamond Plaza นะครับเพื่อทดสอบกระบวนการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินการสั่งการและการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ในช่วงค่ำเนี่ยมีการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินเผชิญเหตุแบบเต็มรูปแบบที่ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีโดยมีการจำลองสถานการณ์เสมือนจริงเพื่อทดสอบความพร้อมของบุคลากรอุปกรณ์และระบบการตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินก่อนเข้าสู่การประเมินและสรุปผลของการฝึกซ้อมต่อไปนั่นเองนะครับโดยการดำเนินการดังกล่าวก็เป็นไปตามข้อกำหนดของทางสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและแผนรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนแห่งชาติซึ่งกำหนดให้ท่าอากาศยานจะต้องมีการจัดการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและการรักษาความปลอดภัยด้านการบินอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของสนามบินและการระบบการบินของประเทศนะครับโครงการฝึกซ้อมครั้งนี้ก็นับเป็นการส่งเสริมการความพร้อมในเรื่องของการบริหารจัดการเหตุฉุกเฉินลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้โดยสารสายการบินและประชาชนที่มาใช้บริการว่าท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีนะมีศักยภาพพร้อมในการรับมือกับสถานการณ์วิกฤตได้อย่างมีประสิทธิภาพอันจะส่งผลต่อการคมนาคมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในจังหวัดสุราษฎร์ธานีในระยะยาวนั่นเองนะครับไปดูกันหน่อยนะครับว่าในช่วงเย็นของการฝึกซ้อมมีอะไรกันบ้างนะครับโดยทางของนายจุพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการมอบหมายให้นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นประธานในพิธีฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบ Full Scale Exercise ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนางปรีดาช่วยคงผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีนายสงบสโตนผู้หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนางสาวธนวรรณชุมแสงประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีหัวหน้าส่วนราชการทหารตำรวจคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้ครับสำหรับการฝึกซ้อมในช่วงเย็นนี้เป็นการฝึกซ้อมแผนฉุกเฉินและแผนเผชิญเหตุเต็มรูปแบบ Full Scale Exercise ท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีจัดขึ้นภายใต้รหัส URT Connect 26
ในสถานการณ์จำลองนะครับโดยมีการขู่วางระเบิดภายในอาคารผู้โดยสารโดยมีวัตถุต้องสงสัยเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นกับอากาศยานโดยเน้นการประสานงานระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกสนามบินอาทิหน่วยแพทย์ฉุกเฉินหน่วยดับเพลิงตำรวจทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานด้านการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อเข้าควบคุมสถานการณ์เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความเสียหายและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนแล้วก็ผู้โดยสารครับโดยในการฝึกซ้อมช่วงเย็นนี้ก็จะมีการตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องมืออุปกรณ์กู้ภัยต่างๆเพื่อเข้าพื้นที่ควบคุมเพลิงและการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บออกจากพื้นที่เกิดเหตุและนำตัวส่งโรงพยาบาลตลอดจนการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินหรือ EOC แล้วก็ศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมหรือว่า JIC ในการแถลงข่าวรายงานสถานการณ์เพื่อลดความตื่นตระหนกต่อพี่น้องประชาชนนะครับเท่านี้การฝึกซ้อมดังกล่าวก็มีเป้าหมายสำคัญเพื่อลดผลกระทบจากการเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นจริงโดยเฉพาะการช่วยชีวิตและการรักษาการปฏิบัติการของอากาศยานตลอดจนหน่วยงานที่เข้าร่วมการฝึกซ้อมก็เข้าใจในบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินและหลังจากมีการฝึกก็จะมีการสรุปถอดบทเรียนเพื่อหาปัญหาอุปสรรคข้อบกพร่องและนำไปสู่การแก้ไขเพื่อให้มีการปฏิบัติงานหากเกิดสถานการณ์ขึ้นจริงๆนะครับให้มีประสิทธิภาพที่ดีมากยิ่งขึ้นเพื่อลดศูนย์ความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่จะมาใช้บริการท่าอากาศยานสุราษฎร์ธานีนะครับเรื่องต่อไปของทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีมีการผนึกกำลังกับภาคีเครือข่ายลงนาม MOU ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยกระดับสินค้าและการท่องเที่ยวชุมชนคลอง3คลองร้อยสายลุ่มน้ำตาปีครับทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วัฒนารัตนพรหมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีก็ได้มีการมอบหมายให้รองศาสตราจารย์ดร.ณัฐวุฒิสุวรรณทิพย์รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นประธานในการร่วมกันลงนามในเรื่องของความร่วมมือกับเครือข่ายต่างๆนะครับลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันหรือว่า MOU โครงการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาตราสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามวิถีชุมชนคลองร้อยสายแห่งลุ่มน้ำตาปีจังหวัดสุราษฎร์ธานีมุ่งสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆให้กับชุมชนพัฒนาตราสินค้าให้โดดเด่นพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวพร้อมกับส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ขับเคลื่อนควบคู่กับการรักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับสำหรับพิธีลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ก็เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ซึ่งเป็นนโยบายของประเทศนะครับที่ได้รับการสนับสนุนจากทางกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมมุ่งหวังให้พัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการรักษาอัตลักษณ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมกับสร้างงานสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงนะครับโดยทางมหาวิทยาลัยก็ได้มีการบูรณาการความร่วมมือกับองค์กรบริหารส่วนตำบลทั้ง6ตำบลด้วยกันในพื้นที่ของชุมชนคลองร้อยสายได้แก่ตำบลบางใบไม้ตำบลบางไทรตำบลบางโคตำบลบางชนะตำบลคลองน้อยและตำบลคลองชนะซึ่งตลอดระยะเวลาตั้งแต่ปี2562จนถึงปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยก็ได้ดำเนินโครงการร่วมกับชุมชนคลองร้อยสายมาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยในการลงนามในครั้งนี้ก็สะท้อนถึงพลังความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่ในการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนไปพร้อมกับการสนับสนุนการท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและเมนการพัฒนาตราสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศต่อไปนั่นเองนะครับขณะนี้เวลา 9:57 ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับกับรายการคุยข่าว 9:00 วันนี้นะครับขอบคุณไปยังเครือข่ายที่ร่วมรับสัญญาณกันด้วยจากทั้งสวท.ชุมพรสวท.นครศรีธรรมราชสวท.ทุ่งสงแล้วก็สวท.เกาะสมุยนะครับสำหรับวันนี้ผมพัชรพลมาละแย้มขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วพร้อมเปิดเผยผลการหารือกับประธานาธิบดีรัสเซียเห็นพ้องกระชับความร่วมมือรอบด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วพร้อมเปิดเผยถึงการหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีรัสเซียเห็นพ้องกระชับความร่วมมือรอบด้านกับรัสเซียพร้อมเร่งเจรจา FTA กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและความมั่นคง
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาหลังเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณสหพันธรัฐรัสเซียช่วงวันที่16ถึง19มิถุนายนโดยในระหว่างการประชุมนายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายวลาดิมีร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทุกมิติทั้งทหารสาธารณสุขและเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบพลังงานและห่วงโซ่อุปทานจากสถานการณ์ตะวันออกกลางโดยรัสเซียพร้อมสนับสนุนพลังงานสะอาดก๊าซ LNG ปุ๋ยและเคมีพันให้แก่ไทยส่วนในด้านเศรษฐกิจผู้นำทั้งสองตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าจากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยรัฐบาลไทยเร่งเดินหน้าเจรจาจัดทำ FTA กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อเปิดการตลาดการค้าและการลงทุนนอกจากนี้ไทยยังพร้อมร่วมมือกับรัสเซียในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกันผมธีราทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมประมงสำรวจบ่อเลี้ยงกุ้งเร่งเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำและเตรียมเสนองบกลางกว่า70ล้านบาทแก้ไขปัญหาน
7: ายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำหลังเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหลายรายได้รับผลกระทบอย่างหนักรวมถึงราคารับซื้อจากภาคเอกชนเพื่อการกำจัดและการใช้ประโยชน์ปรับลดลงเหลือเพียง8บาทต่อกิโลกรัมว่าทราบเรื่องดังกล่าวแล้วพร้อมได้หารือกับคณะทำงานของนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

0: เพื่อวางแนวทางการจัดทำคำขอใช้งบประมาณวงเงินประมาณ 70-90 ล้านบาทเพื่อนำมาเร่งกำจัดและควบคุมความชุกชุมของปลาหมอคางดำให้อยู่ในวงจำกัดโดยที่ผ่านมากรมประมงได้รายงานสถานการณ์ของปลาหมอคางดำให้รับทราบในทุกวันซึ่งขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดและความชุกชุมในแหล่งน้ำธรรมชาติถือว่าอยู่ในระดับทรงตัวแต่สำหรับในบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบได้สั่งการให้ประมงจังหวัดเข้าสำรวจความเสียหายเป็นการเร่งด่วนเพื่อหามาตรการเยียวยาและสนับสนุนปัจจัยที่จำเป็นในการกำจัดปลาหมอคางดำให้แก่เกษตรกรต่อไปชาวนันมารีรายงาน
1: เกิดเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่442ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูในพื้นที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลา
2: ได้เกิดเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนตชด.กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่442ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูบริเวณพื้นที่ใกล้กับโรงเรียนบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลาแต่เบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน6นายในจำนวนนี้มีอาการสาหัส2นายส่วนที่เหลือได้รับบาดเจ็บในระดับต่างๆโดยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เร่งนำตัวผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดส่งเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลทานโตจังหวัดยะลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วและขณะนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดอัมรันเมหะสวท.ยะลารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชนบาปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวง

0: รายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามาเจอกันในวันศุกร์ที่19มิถุนายน2569นะคะพบกับดิฉันอีกเช่นเคยค่ะมาชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการค่ะแล้วนอกจากดิฉันแล้วนะคะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live เชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่วิทย์ประวิทย์ยังอมรนะคะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะในส่วนของคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz และในส่วนของพื้นที่เกาะสมุยนะคะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 MHz ค่ะในส่วนของคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz ค่ะแล้วนอกจากนี้นะคะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามผ่านทางระบบ AM ได้ด้วยนะคะผ่านทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 kHz ค่ะแล้วนอกจากนี้ก็ยังสามารถติดตามผ่านทาง Facebook Live ได้ด้วยนะในเพจของสวทชุมพรค่ะโดยพิมพ์ใน Facebook ว่าสวทจุดชุมพรนะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์ www.prde.go.th นะคะซึ่งรายการของเราก็จะมีข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังนะคะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นั่นเองค่ะซึ่งสำหรับวันนี้นะคะมีประเด็นสำหรับทางด้านของนายกรัฐมนตรีค่ะได้ประชุมเวทีอาเซียนรัสเซียนะคะในการวางทิศทางร่วมมือรับความท้าทายโลกค่ะสร้างความมั่นคงแล้วก็โอกาสแห่งอนาคตเพื่อประชาชนนั่นเองค่ะและยังมีประเด็นข่าวสารนะคะสำหรับกระทรวงมหาดไทยกำชับทุกจังหวัดติดตามกลุ่มเป้าหมายนะคะในการยืนยันตัวตนรักษาสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายในวันที่21มิถุนายนนี้นะคะและรวมไปถึงเรื่องราวข่าวสารทางด้านนางสุปจีค่ะเดินหน้าปราบน้ำมะพร้าวปลอมปนนะคะที่ส่งตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายแล้วนะคะพร้อมเร่งแก้ปัญหามะพร้าวแกงตกต่ำนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นข่าวสารทั้ง3เรื่องราวนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นั่นเองค่ะแต่ช่วงนี้คุณผู้ฟังคะมาติดตามบทความพิเศษกันนะคะสำหรับบทความพระราชกรณียกิจด้านการเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศนะคะสายสัมพันธ์ไทยสหรัฐอเมริกาผ่านการเสด็จเยือนอย่างเป็นทางการนั่นเองค่ะพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยค่ะทั้งทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการศึกษาและการเกษตรนะคะตลอดไปจนการเสริมสร้างสัมพันธ์ความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศไทยกับนานาประเทศนะคะซึ่งนับว่าเป็นพระราชภารกิจสำคัญที่ทรงดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตลอดรัชสมัยนะคะการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศอย่างเป็นทางการในช่วงต้นรัชกาลค่ะถือว่าเป็นส่วนสำคัญเลยนะคะในการสร้างความเข้าใจอันดีและความร่วมมือระหว่างประเทศกับประเทศมิตรทั่วโลกนะคะโดยเฉพาะการเสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อปีพุทธศักราช2503นะคะซึ่งเป็นการเสด็จที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง2ประเทศเลยค่ะซึ่งภายหลังการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในรัฐฮาวายนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินออกจากโรงแรมรอยัลฮาวายเอียนไปยังฐานทัพอากาศฮิกกัมนะคะ พื่อเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังท่าอากาศยานนานาชาติออนแทริโอนครลอสแองเจลิสนะคะโดยเครื่องบินของกองทัพอากาศสหรัฐอเมริกาซึ่งทางการสหรัฐค่ะก็ได้จัดถวายเพื่ออำนวยความสะดวกในการเสด็จพระราชดำเนินนั่นเองค่ะในโอกาสดังกล่าวนะคะทางของรัฐบาลและกองทัพสหรัฐอเมริกาได้จัดพิธีส่งเสด็จอย่างสมพระเกียรติค่ะโดยมีทหารกองเกียรติยศจาก3เหล่าทัพตั้งแถวถวายความเคารพและเฝ้าส่งเสด็จนะคะแสดงถึงความเคารพนับถือและไมตรีจิตที่มีต่อพระมหากษัตริย์และพระราชินีของไทยในสมัยนั้นนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีนักเรียนไทยและนายทหารไทยนะคะที่พำนักอยู่ในสหรัฐอเมริกาเดินทางมาเข้าเฝ้านะคะส่งเสด็จด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสะท้อนเห็นถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับพระสงฆ์นิกรชาวไทยในต่างแดนนะคะและก่อนเสด็จขึ้นเครื่องบินพระที่นั่งค่ะทั้งสองพระองค์ได้ทรงอำลาคณะของวิลเลียมเอฟควินนะคะผู้ว่าการรัฐฮาวายและภริยาค่ะตลอดไปจนบุคคลสำคัญแล้วก็ผู้มีเกียรติที่มาเข้าเฝ้าส่งเสด็จนะคะบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นมิตรค่ะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกาซึ่งได้มีการสั่งสมและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศในครั้งนั้นค่ะไม่ได้เป็นเพียงการเยือนในเชิงพิธีการเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญด้วยค่ะในการเผยแพร่ภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศไทยสู่สายตาชาวโลกค่ะพระราชจริยวัตรอันงดงามและพระปรีชาสามารถและพระราชอัธยาศัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตานะคะได้สร้างความประทับใจแก่ผู้นำประเทศเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วก็ประชาชนในทุกพื้นที่ที่เสด็จพระราชดำเนินเยือนค่ะพระราชกรณียกิจด้านเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจึงเป็นส่วนที่สำคัญอย่างยิ่งเลยค่ะในการเสริมสร้างเกียรติภูมิของประเทศไทยในเวทีนานาชาตินะคะก่อให้เกิดความร่วมมืออันดีหลายหลากหลายด้านเลยนะคะทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจการศึกษาและวัฒนธรรมนะคะซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญเลยค่ะของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่ดำรงอยู่มาจนถึงปัจจุบันนะคะถึงแม้ว่าเวลานะคะจะผ่านมากว่าครึ่งศตวรรษแล้วนะคะแต่ว่าภาพแห่งการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2503ก็ยังคงเป็นหลักฐานสำคัญค่ะที่สะท้อนให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระราชปณิธานในการทำรงรักษาผลประโยชน์ของชาตินะคะตลอดจนการสร้างมิตรภาพและความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยกับนานาชาตินะคะอันเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ปวงชนชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นบทความพิเศษนะคะสำหรับบทความพระราชกรณียกิจด้านเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศสายสัมพันธ์ไทยสหรัฐอเมริกาผ่านการเสด็จเยือนอย่างเป็นทางการนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับประเด็นข่าวของนายกรัฐมนตรีประชุมเวทีอาเซียนรัสเซียนะคะโดยวางทิศทางร่วมมือรับความท้าทายโลกสร้างความมั่นคงและโอกาสแห่งอนาคตเพื่อประชาชนอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: ไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับท่านคนของผมทั้งนั้นเดี๋ยวผมจัดการให้ครับ
3: สวัสดีครับท่านรองท่านกำลังมองหานาฬิกาเรือนไหนอยู่ครับ
2: พอจะมีนาฬิกาตัวท็อปที่เหมาะกับผมบ้างไหม
3: เรือนนี้เลยครับเหมาะกับท่านรองเป็นอย่างมากเลยครับกระจกสามารถปรับให้มีความขุ่นมัวตัวเรือนทึบไม่มีความโปร่งใสครับส่วนด้านใต้ตัวเรือนเนี่ยมีช่องลับเล็กๆเหมือนกับท่านที่ชอบแอบรับเงินสินบนจากนายทุนสีเทาดำขาวได้ทั้งหมดเลยครับผม
2: แล้วทำไมหน้าปัดไม่มีเลข12
3: มันเป็นดีไซน์ครับเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีความเที่ยงตรงชอบเงินหัวประมูลชอบเงินต่าง
2: แต่จะว่าไปมันก็เหมาะกับผมดีเหมือนกันนะ
3: ครับ
4: ก็เป็นซะอย่างเงี้ยกองจนเหมือนเป็นเรื่องปกติ
2: ใครๆเขาก็ทำกันทั้งนั้น
3: รับสักเลยไหมครับท่าน
5: ไม่อะครับ
4: พบเบาะแสการทุจริตอย่าปล่อยเฉยเจอแจ้งจับหากมีการยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่รัฐที่ร่ำรวยผิดปกติมีสิทธิ์รับเงินรางวัลสินบนตอบแทนสูงสุด100ล้านบาทภายหลังคดีสิ้นสุดแล้วและทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินเมื่อทุจริตอย่าคิดว่ารอดรับโทษทางกฎหมายปรับ 100,000 ถึง 400,000 บาทยึดหรืออายัดทรัพย์จำคุกตลอดชีวิตและโทษสูงสุดประหารชีวิตร่วมกันตัดวงจรสินบนไม่ทนทุกการทุจริตพบเบาะแสการทุจริตแจ้ง1205
6: ไม่ได้อวดนะแต่ฉันมีเครื่องประดับทั้งทองทั้งเพชร
7: ผมมีตำแหน่งใหญ่โตใครๆก็อยากวิ่งเข้าหา
8: พวกเรามีบ้านหรูมีที่ดินมากมายกินอิ่มนอนสบาย
9: ส่วนผมมีแค่ความกลัวกลัวว่าโกงไปจะมีเครื่องประดับที่ไร้ค่ากลัวว่าโกงจะได้ตำแหน่งที่ไม่มีใครนับถือกลัวว่าโกงจะมีที่อยู่ที่สูญเสียอิสรภาพผมถึงต้องกลัวก่อนโกง

0: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฝั่งอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเรา
1: ก ลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยค่ะมาติดตามในประเด็นแรกกันก่อนเลยค่ะสำหรับประเด็นของนายกรัฐมนตรีค่ะประชุมเวทีอาเซียนรัสเซียนะคะโดยการวางทิศทางร่วมมือรับความท้าทายโลกสร้างความมั่นคงและโอกาสแห่งอนาคตเพื่อประชาชนค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษค่ะที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียนะคะเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีค่ะความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียโดยย้ำนะคะว่าการประชุมครั้งนี้เป็นช่วงเวลาสำคัญค่ะในการทบทวนแล้วก็ยกระดับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันค่ะให้สามารถตอบสนองต่อความท้าทายในโลกปัจจุบันได้ค่ะและรวมไปถึงการสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้แก่ประชาชนของทุกฝ่ายด้วยนะคะท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าความไร้เสถียรภาพในภูมิภาคหนึ่งนะคะก็จะสามารถส่งผลกระทบต่อการค้าความมั่นคงทางพลังงานอาหารแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาชนในวงกว้างได้อย่างรวดเร็วเลยค่ะพร้อมกับเสนอความร่วมมืออาเซียนรัสเซียนะคะมุ่งเน้น3ประเด็นหลักค่ะได้แก่การเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนนะคะในฐานะรากฐานสำคัญของความเป็นหุ้นส่วนแล้วก็เวทีสำหรับเจรจานะคะรวมไปถึงการเสริมสร้างความยืดหยุ่นและความพร้อมรับมือความท้าทายค่ะโดยเฉพาะด้านความมั่นคงทางอาหารแล้วก็พลังงานนะคะและสุดท้ายคือการตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนร่วมกันรับมือกับความท้าทายในรูปแบบใหม่นะคะอย่างเช่นการหลอกลวงออนไลน์อาชญากรรมไซเบอร์และรวมไปถึงเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังต้องเตรียมความพร้อมให้กับสังคมให้สามารถใช้ประโยชน์ในจากโอกาสแห่งอนาคตนะคะผ่านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทักษะแห่งอนาคตเพื่อสร้างโอกาสใหม่สำหรับคนรุ่นต่อไปค่ะและในโอกาสนี้นะคะก็จะเข้าร่วมการร่วมอาหารกลางวันนะคะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถ้อยแถลงด้วยนะคะซึ่งย้ำว่าสันติภาพและเสถียรภาพก็คือหลักฐานรากฐานสำคัญนะคะของการบูรณาการทางเศรษฐกิจโดยไทยค่ะในฐานะของประตูเชื่อมระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับทางภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะคะก็พร้อมที่จะมีบทบาทเสริมสร้างการเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับประเทศหุ้นส่วนในภูมิภาคยูเรเซียนะคะแล้วก็จะเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนะคะเพื่อเป็นการสร้างรากฐานที่เข้มแข็งสำหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระยะยาวนั่นเองค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลค่ะนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษแบบเต็มคณะเลยค่ะร่วมกับทางผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะที่ศูนย์การประชุมนานาชาติคาซานนะคะที่เมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียค่ะเพื่อร่วมกำหนดนะคะในทิศทางความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับรัสเซียนะคะในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียนะคะโดยมีนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียและรวมไปถึงนายเฟอร์ดินานด์โรมูเอลมาโคสจูเนียร์นะคะประธานาธิบดีของฟิลิปปินส์เป็นประธานการประชุมร่วมกันนะคะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีค่ะก็แสดงความซาบซึ้งต่อผู้นำประเทศต่างๆนะคะที่ได้แสดงความเสียใจต่อประเทศไทยนะคะจากการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาค่ะก็สะท้อนถึงมิตรไมตรีและการสนับสนุนจากทุกฝ่ายนะคะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีค่ะกล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญเลยนะคะในการทบทวนแล้วก็ยกระดับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันค่ะให้สามารถตอบสนองต่อความท้าทายในโลกยุคปัจจุบันนะคะและรวมไปถึงการสร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้กับประชาชนของทุกๆฝ่ายเลยนะคะโดยเฉพาะสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะคะที่มีการส่งผลกระทบต่อประชาคมโลกค่ะที่มีการสะท้อนที่เห็นว่าในโลกที่เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดนะคะความไร้เสถียรภาพของภูมิภาคหนึ่งค่ะก็จะสามารถส่งผล ต่อการค้าความมั่นคงทางพลังงานอาหารแล้วก็ความเป็นอยู่ของประชาชนได้ในวงกว้างอย่างรวดเร็วเลยนะคะซึ่งไทยค่ะเชื่อว่าความมั่นคงจะต้องอาศัยการเจรจานะคะรวมไปถึงความไว้วางใจแล้วก็ความร่วมมือระหว่างกันด้วยนะคะดังนั้นค่ะความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียนแล้วก็รัสเซียควรที่จะมีส่วนช่วยส่งเสริมสันติภาพและความมั่นคงนะคะพร้อมเสนอความร่วมมืออาเซียนรัสเซียมุ่งเน้น3ประเด็นสำคัญดังนี้ค่ะผู้ฟังขาอย่างแรกเลยก็คือการเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนนะคะโดยเฉพาะเน้นย้ำค่ะว่าอาเซียนควรจะคงเป็นรากฐานสำคัญนะคะของการเป็นหุ้นส่วนอาเซียนรัสเซียเพื่อเป็นเวทีสำหรับการเจรจานะคะรวมไปถึงการสร้างความเชื่อมั่นความร่วมมือเชิงปฏิบัติเปิดโอกาสให้ประเทศค่ะที่มีแนวคิดที่สอดคล้องกันนะคะมาร่วมขับเคลื่อนประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ร่วมกันค่ะสำหรับประเด็นต่อไปค่ะคือการเสริมสร้างความยืดหยุ่นนะคะแล้วก็พร้อมที่จะรับมือกับความท้าทายนั่นเองค่ะโดยความร่วมมือระหว่างอาเซียนรัสเซียก็ควรที่จะมุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถร่วมกันนะคะในการคาดการณ์ความเสี่ยงปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ฟื้นตัวจากวิกฤตต่างๆนะคะได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยค่ะโดยเฉพาะในด้านของความมั่นคงทางอาหารแล้วก็พลังงานนั่นเองค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะไทยในฐานะของประเทศผู้ผลิตแล้วก็ส่งออกสินค้าเกษตรรายสำคัญนะคะได้เล็งเห็นถึงศักยภาพในการขยายความร่วมมือกับทางรัสเซียโดยเฉพาะด้านห่วงโซ่อุปทานปุ๋ยนวัตกรรมการเกษตรแล้วก็การเสริมสร้างความมั่นคงของระบบอาหารด้วยนะคะรวมไปถึงความร่วมมือทางความมั่นคงด้านพลังงานนะคะแล้วก็เทคโนโลยีพลังงานสะอาดแห่งอนาคตและสุดท้ายก็คือการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรค่ะเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของภูมิภาคนะคะควบคู่ไปกับการส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนแล้วก็การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานนั่นเองค่ะและสำหรับประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือการตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนนั่นเองค่ะเป็นความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายนะคะก็ควรที่จะมุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางนะคะแล้วก็ร่วมกันรับมือกับความท้าทายในรูปแบบใหม่ที่ส่งผลโดยตรงเลยค่ะต่อความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตของประชาชนนะคะอย่างเช่นการหลอกลวงออนไลน์อาชญากรรมไซเบอร์และเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาตินะคะซึ่งมักจะเชื่อมโยงนะคะไปกับการฟอกเงินการค้ามนุษย์แล้วก็กระแสเงินผิดกฎหมายข้ามพรมแดนนะคะโดยทางไทยค่ะสนับสนุนการเสริมสร้างความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนข้อมูลการพัฒนาศักยภาพนะคะรวมไปถึงการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็ความมั่นคงทางดิจิทัลด้วยนะคะเพื่อยกระดับความคุ้มครองประชาชนและระบบเศรษฐกิจของทุกประเทศนั่นเองค่ะและนอกจากนี้ค่ะผู้ฟังค่ะมีการเตรียมความพร้อมให้กับสังคมสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสแห่งอนาคตมีความสำคัญนะคะเนื่องจากเทคโนโลยีกำลังจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตการทำงานแล้วก็การแข่งขันทางเศรษฐกิจด้วยนะคะก็จึงมีความจำเป็นที่จะต้องลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แล้วก็เสริมสร้างทักษะแห่งอนาคตนั่นเองค่ะโดยสนับสนุนนะคะให้ทางอาเซียนแล้วก็รัสเซียเนี่ยขยายความร่วมมือด้านการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล AI เทคโนโลยีใหม่ๆและการศึกษานะคะตลอดไปจนการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พัฒนาทักษะและเสริมสร้างพลังเยาวชนนะคะและสุดท้ายคือการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนนั่นเองค่ะเพื่อสร้างโอกาสใหม่ๆสำหรับคนรุ่นต่อไปนั่นเองค่ะซึ่งก็ตลอดระยะเวลา35ปีที่ผ่านมานะคะอาเซียนแล้วก็รัสเซียค่ะก็ได้ร่วมกันพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนนะคะที่สามารถปรับตัวต่อบริบทโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็สร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมให้กับประชาชนมาอย่างต่อเนื่องเลยนั่นเองค่ะซึ่งทางที่ประชุมนะคะก็ได้รับรองแล้วก็รับทราบเอกสารผลลัพธ์การประชุมนะคะจำนวน4ฉบับด้วยกันนะคะฉบับแรกค่ะคือปฏิญญาคาซานคริสต์ศักราช2026อาเซียนรัสเซียค่ะเอกภาพความหลากหลาย35ปีร่วมกันซึ่งยืนยันนะคะในจิตนารมณ์ร่วมที่จะส่งเสริมสันติภาพความมั่นคงเสถียรภาพและความร่วมมือในประเด็นสำคัญนะคะอย่างเช่นความมั่นคงทางทะเลความมั่นคงทางชีวภาพการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติการค้าการลงทุนพลังงานอาหารการท่องเที่ยววิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์นะคะฉบับที่2ค่ะแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานนะคะมุ่งเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานรับมือวิกฤตพลังงานค่ะการพัฒนาพลังงานสะอาดพลังงานหมุนเวียนไฮโดรเจนเทคโนโลยี คาร์บอนต่ำนะคะแล้วก็การเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานต่อภูมิภาคนะคะและประเด็นต่อไปค่ะสำหรับแถลงการร่วมอาเซียนรัสเซียว่าด้วยความร่วมมือทางวัฒนธรรมนะคะซึ่งก็จะมุ่งส่งเสริมความหลากหลายทางวัฒนธรรมค่ะรวมไปถึงการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและการแลกเปลี่ยนทางศิลปะวรรณกรรมภาพยนตร์ดนตรีแล้วก็การพัฒนาอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ด้วยนะคะรวมไปถึงการสนับสนุนผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพด้านวัฒนธรรมอีกด้วยค่ะและสุดท้ายคือแผนการดำเนินงานที่ครอบคลุมเพื่อปฏิบัติตามความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียนะคะในคริสตศักราช2026ถึง2030เลยค่ะซึ่งก็เป็นการกำหนดกรอบความร่วมมือใน3เสาหลักด้วยกันนะคะได้แก่การเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมนะคะซึ่งครอบคลุมประเด็นสำคัญค่ะคือการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติการค้าและการลงทุนความมั่นคงทางพลังงานและอาหารการคมนาคมการเกษตรการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการสาธารณสุขการจัดการภัยพิบัติการย้ายถิ่นฐานแล้วก็การพัฒนาเมืองอัจฉริยะนั่นเองค่ะซึ่งในโอกาสร่วมรับประทานอาหารกลางวันนะคะโดยมีนายวลาดิเมียร์ปูตินค่ะประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียประมุขแล้วก็ผู้นำรัฐบาลของประเทศสมาชิกอาเซียนนะคะและรวมไปถึงเลขาธิการอาเซียนเลขาธิการองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ประธานกรรมาธิการเศรษฐกิจยูเรเซียสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนะคะแล้วก็ประธานสภาที่ปรึกษาธุรกิจอาเซียนและสุดท้ายคือประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งสหพันธรัฐรัสเซียเข้าร่วมด้วยนะคะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถ้อยแถลงค่ะในหัวข้อIntegration process นะคะ in the Eurasian space นะคะซึ่งก็ขอบคุณประธานาธิบดีปูตินนะคะที่เปิดโอกาสให้กับทางผู้นำอาเซียนทุกคนนะคะได้มีการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นร่วมกันค่ะพร้อมกล่าวถึงความรุ่งเรืองของภูมิภาคยูเรเซียนะคะในอนาคตที่จะขึ้นอยู่กับความสามารถในการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคเศรษฐกิจแล้วก็ประชาชนนั่นเองค่ะซึ่งเชื่อมั่นนะคะว่าสันติภาพและเสรีภาพก็คือรากฐานสำคัญของการบูรณาการทางเศรษฐกิจนั่นเองค่ะซึ่งทางนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้กล่าวนะคะถึงการเชื่อมโยงส่งเสริมการเชื่อมโยงนะคะเพื่อการขยายโอกาสทางเศรษฐกิจซึ่งปัจจุบันก็ไม่ได้จำกัดอยู่แค่เพียงโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและโลจิสติกส์เท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงการครอบคลุมถึงหัวโซ่อุปทานเครือข่ายโลจิสติกส์แพลตฟอร์มดิจิทัลค่ะภาคธุรกิจแล้วก็การติดต่อระหว่างประชาชนโดยไทยนะคะในฐานะประตูเชื่อมระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะคะก็พร้อมมีบทบาทในการเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับประเทศหุ้นส่วนในภูมิภาคยูเรเชียให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นนะคะอีกทั้งทางไทยนะคะก็ยังมีความตั้งใจด้วยค่ะในการเดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนะคะเพื่อการสนับสนุนขยายการค้าการลงทุนและการสร้างรากฐานที่เข้มแข็งสำหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระยะยาวด้วยนะคะซึ่งก็จะควบคู่ไปกับการส่งเสริมสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสซึ่งคาดการณ์ได้แล้วก็เอื้อต่อการลงทุนนะคะและมีการยืนยันถึงความพร้อมของไทยด้วยนะคะในการทำงานร่วมกันกับทุกฝ่ายเพื่อส่งเสริมภูมิภาคยูเรเซียให้มีสันติภาพเชื่อมโยงถึงกันแล้วก็เปิดกว้างต่อโอกาสนะคะโดยมีความเชื่อค่ะว่าความสำเร็จของการบูรณาการระหว่างภูมิภาคเนี่ยจะวัดได้จากการที่ประชาชนแล้วก็ภาคธุรกิจนะคะมีความเชื่อมโยงมีความยืดหยุ่นและรวมไปถึงมีความมั่งคั่งร่วมกันมากขึ้นนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารแรกนะคะทางด้านนายกรัฐมนตรีได้ประชุมเวทีอาเซียนรัสเซียนะคะในการวางทิศทางร่วมมือรับความท้าทายโลกสร้างความมั่นคงและโอกาสแห่งอนาคตเพื่อประชาชนนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับประเด็นข่าวสารทางด้านกระทรวงมหาดไทยได้กำชับทุกจังหวัดติดตามกลุ่มเป้าหมายยืนยันตัวตนรักษาสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายในวันที่21มิถุนายนนี้นะคะอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: อย่าไปเศร้ากินเหล้าดีกว่า
3: ไม่เอาเลิกแล้ว
2: โถไหนบอกเป็นเพื่อนตายอ่ะทำไมไม่ตายด้วยครับตายด้วยครับตาย
4: ตื่นก่อนนะความทรงจำนี้จะฝังใจคุณไปอีกนานดื่มแล้วครับอาจเปลี่ยนคุณเป็นฆาตกรและต้องรับโทษตามกฎ
3: ปลี่ยนขยะเป็นพลังงานรักโลกดีต่อใจพลังงานทดแทนจากขยะเป็นทิศทางใหม่ของการผลิตพลังงานเพื่อคุ้มครองโลกพวกเราทราบไหมครับว่าขยะจากบ้านเรือนของเราและกิจการร้านค้าต่างๆเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูงเลยทีเดียวขยะเท่ากับพลังงานขยะที่ถูกทิ้งออกมาจากแหล่งกำเนิดยังคงมีพลังงานสะสมอยู่ภายในสามารถนำขยะมาแปรรูปเพื่อเปลี่ยนเป็นพลังงานทดแทนใช้ในรูปแบบพลังงานความร้อนพลังงานไฟฟ้าหรือน้ำมันไพโรไลซิสได้ขยะมูลฝอยเกือบทุกประเภทสามารถนำมาผลิตพลังงานได้แต่ใช้วิธีการและเทคโนโลยีไม่เหมือนกันที่สำคัญคือต้องมีการคัดแยกขยะมูลฝอยปัจจุบันเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทนจากขยะมีหลายประเภทควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับปริมาณศักยภาพและคุณลักษณะของขยะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับขยะอะไรที่เราสามารถนำมาผลิตพลังงานได้บ้างไปดูกันเลยครับ 1. ขยะอินทรีย์หรือขยะที่ย่อยสลายได้เช่นเศษผักเศษอาหารเศษผลไม้ใบไม้เป็นต้น 2. ขยะที่สามารถเผาไหม้ได้เช่นพลาสติกกระดาษเศษไม้ยางหนัง 3. ขยะรีไซเคิลหรือมูลฝอยที่ยังใช้ได้เช่นแก้วกระดาษโลหะอลูมิเนียมพลาสติกยางจะถูกนำเข้าสู่กระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่เป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอีกด้วยเรามาทำความรู้จักเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดการขยะเพื่อเปลี่ยนสภาพเป็นพลังงานทดแทนปัจจุบันมีอยู่ทั้งหมด6เทคโนโลยีคือ 1. เทคโนโลยีการฝังกลบเชื้อเพลิงจากขยะเพื่อผลิตก๊าซชีวภาพ 2. เทคโนโลยีหมักไร้อากาศ 3. เทคโนโลยีเชื้อเพลิงขยะ 4. เทคโนโลยีผลิตก๊าซเชื้อเพลิงจากขยะ5. เทคโนโลยีการผลิตน้ำมันจากขยะพลาสติก 6. เทคโนโลยีการเผาในระบบเตาเผาเราสามารถมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานได้ด้วยหลัก 3R เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะจากชุมชนได้ดังต่อไปนี้ครับ Reduce คือลดของที่จะทิ้งให้น้อยลงเพื่อลดปริมาณขยะ Reuse คือยืดอายุการใช้งานหรือใช้ประโยชน์ให้มากขึ้นโดยการใช้ซ้ำ Recycle คือคัดแยกขยะที่สามารถนำกลับไปแปรรูปใหม่เพื่อกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครับมาดูประโยชน์ของการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหมุนเวียนกันเถอะครับ 1. ลดการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิล 2. ลดการพึ่งพานำเข้าพลังงาน 3. ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน 4. เพิ่มการจ้างงาน 5. คุณภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวมของประเทศดีขึ้น 6. ลดปัญหาโลกร้อนจากการปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ 7. ลดปัญหาน้ำชักขยะสู่ใต้ดินเมื่อเราจะทิ้งขยะลองคัดแยกกันก่อนอาจได้เชื้อเพลิงขยะที่เปลี่ยนเป็นพลังงานหมุนเวียนช่วยลดปัญหาขยะอีกด้วยครับ

0: ร้อยเรื่องเมืองเราร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสารเที่ยงตรงกระชับฉับไวส่งไกลฝั่งอ่าวไทย3จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชร้อยเรื่องเมืองเรา
1: เราเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยแล้วนะคะมาติดตามในประเด็นของกระทรวงมหาดไทยค่ะกำชับทุกจังหวัดนะคะให้ติดตามกลุ่มเป้าหมายยืนยันตัวตนรักษาสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะภายในวันที่21มิถุนายนนี้นะคะโดยนายณฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยค่ะได้เร่งขับเคลื่อนการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐในปี69นี้นะคะซึ่งกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดอำเภอแล้วก็หมู่บ้านทั่วประเทศเลยนะคะให้เร่งประชาสัมพันธ์ค้นหาและติดตามประชาชนกลุ่มเป้าหมายนะคะที่ยังไม่ได้มีการยืนยันตัวตนหรือว่ารักษาสิทธิ์นะคะให้ดำเนินการภายในวันที่21มิถุนายนนี้นะคะเพื่อให้ประชาชนค่ะได้รับสวัสดิการของรัฐตามสิทธิ์ที่พึงได้รับนะคะโดยจะแบ่งเป็น3กลุ่มเป้าหมายนะคะซึ่งจากข้อมูลณวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมานะคะก็พบว่ากลุ่มที่1ค่ะก็คือเป้าหมายเดิมที่เคยได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2565นะคะจำนวนทั้งสิ้นอยู่ที่ 13,173,973 คนนะคะคงเหลือผู้ที่ยังไม่ได้ยืนยันสิทธิ์นะคะอยู่ที่ 956,501 คนก็ขอให้รีบยืนยันตัวตนผ่าน5ช่องทางนะผู้ฟังได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคเว็บไซต์นะคะของโครงการ http://welfare.mof.go.th นะคะหรือว่า http://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th ค่ะและกลุ่มที่4นะคะก็คือของเครื่องขออภัยค่ะเครื่อง ATM ของบัตรธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนและก็ธนาคาร5แห่งนะคะกลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มประชาชนที่ตกหล่นยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะจำนวนอยู่ที่ 72,796 คนด้วยกันนะคะก็ให้ทุกพื้นที่ค่ะต้องเร่งตรวจสอบแล้วก็รับรองรายสิทธิ์เลยนะคะในวันที่17มิถุนายนนี้และกลุ่มที่3นะคะก็คือกลุ่มประชาชนนอกเหนือบัญชีรายชื่อเดิมที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์มีผู้ลงทะเบียนแล้วนะคะอยู่ที่4,375,589 คนด้วยกันนะคะทางของกรมการปกครองค่ะได้กำชับทุกจังหวัดแล้วก็ทุกอำเภอด้วยนะคะในการเร่งตรวจสอบสอบทานแล้วก็ยืนยันข้อมูลของกลุ่มเป้าหมายให้ครบถ้วนนะคะพร้อมที่จะส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบภายในวันที่21มิถุนายนนี้นะคะเพื่อให้ทางกระทรวงการคลังนำไปตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์แล้วก็ทางเงื่อนไขที่กำหนดนะคะและจะประกาศผลค่ะในวันที่17กรกฎาคมและในขณะเดียวกันนะคะทางกรมการปกครองก็ได้เร่งขับเคลื่อนโครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40ตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนะคะโดยการสั่งการให้จังหวัดกำชับอำเภอแล้วก็ฝ่ายปกครองในพื้นที่นะคะให้เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแล้วก็ร้านค้าเข้าร่วมโครงการอย่างทั่วถึงเลยนะคะผ่านหอกระจายข่าวและสื่อออนไลน์ค่ะโดยมีกำหนดการนะคะก็คือร้านค้ารายเดิมสามารถยืนยันสิทธิ์ได้ผ่านแอปถุงเงินนะคะได้จนถึงวันที่30กันยายนนี้เลยนะคะส่วนร้านค้ารายใหม่ที่เปิดรับลงทะเบียนได้จนถึงวันที่31กรกฎาคมนี้ค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะกำหนดให้ทางปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านหรือว่าเจ้าหน้าที่เทศบาลนะคะเป็นผู้ที่จะตรวจสอบแล้วก็ยืนยันการประกอบกิจการจริงของร้านค้ารายใหม่นะคะเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้รับความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ของโครงการโดยไม่มีอุปสรรคทางด้านพื้นที่รับผิดชอบนั่นเองค่ะซึ่งตามที่กรมการปกครองนะคะได้มีหนังสือด่วนที่สุดเลยนะคะลงวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศเลยนะคะ

่ในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2565นะคะแต่ว่ายังไม่ได้กดยืนยันเข้าร่วมโครงการผ่าน5ช่องทางของทางกระทรวงการคลังนะคะซึ่งข้อมูลที่ให้ไว้นะคะณวันที่15มิถุนายนก็พบว่ามีจำนวน13,173,973 คนนะคะให้มีการดำเนินการยืนยันสิทธิ์แล้วนะคะอยู่ที่12,217,472 คนด้วยกันค่ะซึ่งก็คิดเป็นร้อยละ93นะคะยังคงเหลืออยู่ที่956,501 คนนะคะก็ขอให้รีบเลยนะคะรีบไปยืนยันตัวตนผ่าน5ช่องทางด้วยกันนะคะได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์ของโครงการ http://welfare.mof.go.th หรือว่า http://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th รวมไปถึงเครื่อง ATM ของบริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนและหน่วยรับลงทะเบียน5แห่งนะคะก็คือธนาคารกรุงไทยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารออมสินธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่าแจ้งทางกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนให้ช่วยเหลือในการดำเนินการครั้งนี้ได้นะคะกลุ่มต่อไปค่ะกลุ่มประชาชนตกหล่นที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งก็อยู่ในระหว่างการดำเนินการช่วยเหลือนะคะจำนวน 1,047,520 คนนะคะซึ่งตอนนี้ก็ได้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ไปแล้วนะคะอยู่ที่ 974,724 คนด้วยกันก็คิดเป็นร้อยละอยู่ที่ 93.05 นะคะแล้วก็ยังเหลืออีกอยู่ที่ 72,796 คนโดยได้กำชับนะคะให้ทุกพื้นที่จัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านชุมชนประชาคมหมู่บ้านชุมชนให้แล้วเสร็จภายในวันที่17มิถุนายนนะคะเพื่อร่วมกันตรวจสอบแล้วก็รับรองบัญชีรายชื่อให้ถูกต้องครบถ้วนด้วยนะคะและกลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มประชาชนนอกเหนือบัญชีรายชื่อเดิมนะคะโดยเป็นกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติมที่มีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์รับสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งก็พบว่ามีผู้ลงทะเบียนแล้วนะคะอยู่ที่ 4,375,589 คนด้วยกันนะคะซึ่งทางด้านของนายนฤชาค่ะก็ได้กำชับนะคะให้ทุกจังหวัดทุกอำเภอเร่งดำเนินการผ่านกลไกคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการหรือว่าทางกบอนะคะให้ตรวจสอบแล้วก็สอบทานนะคะข้อมูลในกลุ่มที่2และกลุ่มที่3ด้วยนะคะให้ครบถ้วนพร้อมกับยืนยันส่งข้อมูลเข้าสู่ระบบภายในวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนนี้นะคะเพื่อเป็นการส่งต่อให้กับทางกระทรวงการคลังไปตรวจสอบคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์แล้วก็เงื่อนไขที่กำหนดต่อไปนะคะจึงอยากขอเชิญชวนประชาชนค่ะที่มีรายชื่ออยู่ในกลุ่มเป้าหมายนะคะหรือว่าผู้ที่ยังไม่ได้ดำเนินการรักษาสิทธิ์ให้รีบติดต่อกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเร็วที่สุดนะคะเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสที่จะเข้าถึงสวัสดิการและความช่วยเหลือจากทางภาครัฐนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับการประกาศผลและการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์นะคะกระทรวงการคลังก็จะประกาศในวันที่17กรกฎาคมนะคะผ่านเว็บไซต์โครงการแอปพลิเคชันโครงการแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะแล้วก็หน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารด้วยกันนะคะและรวมไปถึงสามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการได้นะคะผ่านเว็บไซต์ http://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th นะคะและรวมไปถึง http://welfare.mof.go.th นะคะหรือว่าช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลังค่ะพร้อมทั้งเปิดให้ผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัตินะคะแต่ก็ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมาก่อนให้เข้าไปยืนยันตัวตนได้นะคะจนถึงวันที่12มกราคมปี70ผ่านทางช่องทางเดียวกันนะคะและสามารถใช้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้นะคะตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเป็นต้นไปกรณีผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติก็สามารถอุทธรณ์ผลนะคะการตรวจสอบผ่านการแอปพลิเคชันเป๋าตังนะคะและแอปพลิเคชันทางรัฐรวมไปถึงเว็บไซต์ http://welfare.mof.go.th นะคะหรือว่า http://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th และหน่วยรับบริการ5แห่งนะคะได้ตั้งแต่วันที่17มกราขออภัยค่ะ17จนถึง31กรกฎาคมนะคะโดยทางกระทรวงการคลังค่ะก็จะประกาศผลการอุทธรณ์ในวันที่14กันยายนนี้นะคะซึ่งผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติในรอบอุทธรณ์ค่ะก็จะสามารถยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่มีการประกาศผลเลยนะคะและใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนะคะได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปนะคะส่วนทางด้านความคืบหน้านะคะในโครงการไทยช่วยไทย Plus 64

0: 40ตามที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้กำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้านะคะเพื่อให้สามารถเข้าร่วมโครงการได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุมในทุกพื้นที่เลยนะคะโดยนายนฤชาโกษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองค่ะได้ลงนามถึงปลัดจังหวัดทุกทั่วประเทศเลยนะคะให้สั่งการจังหวัดกำชับอำเภอและฝ่ายปกครองในพื้นที่เร่งประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วก็ผู้ประกอบการร้านค้าในการเข้าร่วมโครงการอย่างเต็มกำลังเลยนะคะโดยให้ปลัดอำเภอกำนันผู้ใหญ่บ้านคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะให้ร่วมกันประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการผ่านทุกช่องทางเลยค่ะที่จะสื่อสารถึงประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะอย่างเช่นเว็บไซต์ของหน่วยงานหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านและสื่อสังคมออนไลน์นะคะรวมไปถึงช่องทางประชาสัมพันธ์ในพื้นที่นะคะเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์นะคะให้ได้รับทราบข้อมูลแล้วก็เข้าร่วมโครงการได้อย่างครบถ้วนเลยนะคะซึ่งสำหรับร้านค้ารายเดิมนะคะก็สามารถยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินได้นะคะจนถึงวันที่25พฤษภาคมไปจนถึง30กันยายนนะคะขณะที่ร้านค้ารายใหม่ค่ะเปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้นะคะตั้งแต่วันที่25พฤษภาคมไปจนถึง31กรกฎาคมเลยนะคะและนอกจากนี้ก็ยังกำชับให้ปลัดอำเภอกำนันแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านด้วยนะคะเป็นผู้ยืนยันการประกอบกิจการจริงของร้านค้ารายใหม่นะคะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการตามแบบฟอร์มที่ได้กำหนดให้นะคะเพื่อให้มีการดำเนินโครงการเป็นไปอย่างถูกต้องโปร่งใสและรวมไปถึงสามารถตรวจสอบได้นะคะสำหรับพื้นที่ในเขตเทศบาลที่ไม่มีกำนันหรือว่าผู้ใหญ่บ้านนะคะก็ให้จังหวัดขอความร่วมมือเทศบาลมอบหมายปลัดเทศบาลหรือว่าหัวหน้าสำนักงานสำนักปลัดเทศบาลนะคะเป็นผู้ยืนยันประกอบกิจการจริงของร้านค้ารายใหม่นะคะเพื่อให้ประชาชนและผู้ประกอบการได้รับความสะดวกในการเข้าถึงสิทธิประโยชน์จากโครงการโดยที่จะไม่เกิดอุปสรรคด้านพื้นที่รับผิดชอบนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารนะคะที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้กำชับทุกจังหวัดนะคะให้ติดตามกลุ่มเป้าหมายยืนยันตัวตนรักษาสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐภายในวันที่21มิถุนายนนี้นั่นเองค่ะและมาที่ประเด็นส่งท้ายสำหรับวันนี้นะคะทางด้านนางสุปจีได้เดินหน้าปราบมะพร้าวน้ำหอมปลอมปนนะคะส่งตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายพร้อมเร่งแก้ไขราคามะพร้าวแกงตกต่ำด้วยนะคะโดยนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมอย่างครบวงจรเลยค่ะโดยที่ผ่านมานะคะก็ได้ร่วมมือกับทางภาคเอกชนสถานีบริการน้ำมันและร้านค้าปลีกสมัยใหม่นะคะเปิดจุดรับซื้อและระบายผลผลิตออกจากตลาดนะคะซึ่งสามารถช่วยดูดซับผลผลิตได้ประมาณอยู่ที่10ล้านลูกเลยทีเดียวค่ะพร้อมกับผลักดันแนวคิดล้งชุมชนนะคะเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองให้กับเกษตรกรสร้างกลไกตลาดที่เป็นธรรมค่ะโดยเริ่มดำเนินการแล้วนะคะในจังหวัดราชบุรีและมีแผนในการขยายผลไปยังพื้นที่สำคัญอื่นๆด้วยนะคะพร้อมทั้งป้องกันและปราบปรามการปลอมปนมะพร้าวนะคะโดยได้ตรวจสอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัทกลุ่มเสี่ยง15รายด้วยกันค่ะผู้ฟังที่อาจจะเข้าข่ายใช้คนไทยเป็นนอมินีนะคะและจะยังมีการส่งข้อมูลนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายให้กับ9หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบด้วยนะคะเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศพร้อมกับพัฒนาหลักเกณฑ์ตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์นะคะเพื่อพิสูจน์ความเป็นน้ำมะพร้าวแท้ 100% นะคะในขณะเดียวกันค่ะกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ติดตามและเร่งแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวแกงตกต่ำด้วยนะคะเนื่องจากผลผลิตมีการเพิ่มขึ้นนั่นเองค่ะและได้รับผลกระทบจากภัยแล้งด้วยนะคะก็ทำให้ผลผลิตมีขนาดเล็กลงไม่เป็นที่ต้องการของตลาดนะคะต้องส่งผลิตเข้าสู่โรงงานแปรรูปและก็มีโรงงานก็มีข้อจำกัดด้านกำลังผลิตด้วยนะคะซึ่งก็จะส่งผลให้เกิดผลผลิตตกค้างและราคารับซื้อก็มีการปรับลดลงตามไปด้วยนะคะโดยยืนยันค่ะว่าการนำเข้ามะพร้าวของโรงงานเนี่ยไม่ใช่ปัจจัยหลักที่กระทบราคานะคะเนื่องจากโรงงานที่ใช้ผลผลิตในประเทศเป็นวัตถุดิบหลักถึงร้อยละ80ด้วยกันนะคะเป็นการลดการนำเข้าจากปีก่อนนะคะอยู่ที่ร้อยละ60ซึ่งทั้งนี้ค่ะกรมการค้าภายในแล้วก็กรมการค้าต่างประเทศนะคะก็ได้ร่วมค่ะกับทางผู้ประกอบการโรงงานกะทินะคะในการรับซื้อมะพร้าวคงค้างอยู่ที่ 8.8 ล้านลูกนะคะ พร้อมกับขอความร่วมมือนะคะให้มีการรับซื้อผลผลิตในประเทศเป็นอันดับแรกเลยนะคะเพื่อผลักดันให้ราคากลับเข้าสู่สภาวะปกติควบคู่ไปกับการส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเพิ่มขีดความสามารถในตลาดโลกอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะซึ่งนางสุปฏิสุธรรมพานรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะได้ออกมาเปิดเผยภายหลังการแถลงข่าวการป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวนะคะร่วมกับทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดราชบุรีและก็สมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยนะคะเมื่อวันที่18มิถุนายนค่ะว่าทางกระทรวงพาณิชย์เดินหน้าแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมอย่างครบวงจรเลยนะคะทั้งระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวนะคะครอบคลุมตั้งแต่การผลิตรวมไปถึงการรวบรวมผลผลิตการแปรรูปแล้วก็การทำตลาดด้วยนะคะเพื่อยกระดับรายได้ของเกษตรกรรักษาเสถียรภาพราคาและสร้างความเข้มแข็งให้กับอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมไทยอย่างยั่งยืนนะคะซึ่งที่ผ่านมาค่ะทางกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวน้ำหอมนะคะที่ได้รับผลกระทบจากภาวะราคาตกต่ำโดยร่วมมือกับทางภาคเอกชนนะคะรวมไปถึงสถานีบริการน้ำมันแล้วก็ร้านค้าปลีกนะคะในการเปิดจุดรับซื้อแล้วก็ระบายผลผลิตออกสู่ตลาดนะคะและมีการบังคับใช้กฎหมายนะคะเพื่อการป้องกันและปราบปรามการปลอมปนน้ำมะพร้าวด้วยนะคะทางด้านกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ตรวจพบบริษัทกลุ่มเสี่ยงนะคะ15รายใน4จังหวัดค่ะก็คือราชบุรีสมุทรสาครปทุมธานีแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะที่อาจจะเข้าข่ายใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพรางในการถือหุ้นนอมินีนะคะซึ่งส่งให้หน่วยงานต่างๆนะคะในการป้องปรามในเรื่องนี้นะคะและนอกจากนี้ก็ได้ส่งข้อมูลไปทางด้านนิติบุคคลด้วยนะคะในโรงงานกลุ่มเสี่ยงจำนวน24รายด้วยกันนะคะที่ให้ลงมาพื้นที่ในการตรวจสอบเชิงลึกนะคะทั้งในมาตรฐานโรงงานความปลอดภัยทางอาหารการแสดงฉลากสินค้าแล้วก็แหล่งที่มาของวัตถุดิบด้วยนะคะให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายนั่นเองค่ะซึ่งสำหรับประเด็นการปลอมปนน้ำมันของน้ำมะพร้าวนะคะได้รับการร้องเรียนจากผู้ประกอบการแล้วก็เกษตรกรค่ะว่าอาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยหลักที่เป็นแรงกดดันต่อราคามะพร้าวเนื่องจากที่ผลิตภัณฑ์บางชนิดมีการวางจำหน่ายในราคาที่ผิดปกติเมื่อเทียบกับต้นทุนวัตถุดิบนะคะเนื่องจากว่าผลิตภัณฑ์บางชนิดเนี่ยวางจำหน่ายต่ำกว่าปกติเมื่อเทียบกับต้นทุนทางกระทรวงพาณิชย์ก็เลยได้มีการเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ภาคเอกชนมาร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงนะคะพร้อมกับวางแนวทางอย่างเป็นระบบเลยซึ่งสิ่งสำคัญก็คือการสร้างมาตรฐานและความโปร่งใสให้ตลอดห่วงโซ่อุปทานเลยนะคะตั้งแต่วัตถุดิบผลผลิตการแปรรูปไปจนถึงการจำหน่ายเพื่อให้สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้แล้วก็สร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคทั้งในและต่างประเทศได้นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวสารนะคะที่นางสุภจีได้เดินหน้าปราบน้ำมะพร้าวปลอมปนนะคะส่งตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายพร้อมกับเร่งแก้ราคามะพร้าวแกงตกต่ำนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันมาชนกขาวทองพร้อมทีมงานสวทชุมพรนะคะต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอเชิญติดตามรับฟังรายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีหารือนายกรัฐมนตรีกัมพูชาย้ำไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนอย่างเข้มข้นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกรัฐมนตรีเปิดเผยผลการหารืออย่างไม่เป็นทางการกับนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างการประชุมอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษย้ำชัดไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนอย่างเข้มงวด
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความคืบหน้าด้านความมั่นคงบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาโดยระบุว่าได้มีการพบปะและพูดคุยในลักษณะทวิภาคีอย่างไม่เป็นทางการกับนายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาซึ่งได้เน้นย้ำถึงจุดยืนของประเทศไทยในการยึดมั่นตามกลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันครอสรวมถึงท่าทีกรอบการเจรจาชายแดนต่างทั้ง JBC และ GBC โดยหากฝ่ายกัมพูชาเลือกใช้แนวทางการประนอมทาสบังคับที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติรัฐบาลไทยก็พร้อมที่จะชะลอการเจรจาในกรอบดังกล่าวทันทีพร้อมยืนยันว่ากองทัพและฝ่ายความมั่นคงยังคงทำหน้าที่เฝ้าระวังและรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดตลอดเวลานายกรัฐมนตรียังระบุว่าทั้งสองฝ่ายต่างไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งที่กระทบต่อความรู้สึกของประชาชนทั้งสองประเทศส่วนประเด็นการเปิดด่านชายแดนยืนยันว่าจะคำนึงถึงความรู้สึกและผลประโยชน์ของประชาชนคนไทยเป็นสำคัญศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมยืนยันกรณีกัมพูชาได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกไม่มีผลกระทบต่อการเสนอขึ้นทะเบียนรายการมรดกทางวัฒนธรรมของไทย
7: นายโชติกาอัครกิจโสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากที่กัมพูชาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้คริสต์ศักราช2003ของยูเนสโกวาระปี2569ถึง2573ว่าการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นกระบวนการปกติของอนุสัญญาโดย รัฐภาคีจะเลือกผู้แทนประกอบด้วยสมาชิก24ประเทศซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในรูปแบบองค์คณะยืนยันว่าประเทศสมาชิกเพียงประเทศเดียวไม่สามารถกำหนดชี้ขาดยับยั้งหรือเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณารายการมรดกวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้ดังนั้นยืนยันผลการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะรายการมรดกวัฒนธรรมของไทยที่นำเสนอต่อยูเนสโกและไทยยังดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการบริหารยูเนสโกวาระคริสตศักราช2025ถึง2029ซึ่งเป็น1ใน58ประเทศสมาชิกที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ยูเนสโกมั่นใจว่าไทยมีความพร้อมทางด้านข้อมูลองค์ความรู้หลักฐานทางวิชาการและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการด้านมรดกวัฒนธรรมตามมาตรการขององค์การยูเนสโกมาริชโยรายงาน
1: อินโดนีเซียเตรียมระงับโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการสำหรับเด็กนักเรียนเป็นการชั่วคราวนางอากุสตินาอารุมซารีรองหัวหน้าสำนักงานโภชนาการแห่งชาติของอินโดนีเซียหรือ BGN เปิดเผยว่าอินโดนีเซียจะระงับโครงการจัดสรรมื้ออาหารฟรีตามหลักโภชนาการของประธานาธิบดีปราโบโวซูเบียนโตผู้นำอินโดนีเซียสำหรับเด็กนักเรียนเป็นการชั่วคราวตั้งแต่วันที่22มิถุนายนถึงวันที่13กรกฎาคมนี้และในอนาคตจะหยุดพักในช่วงปิดภาคเรียนอีกด้วยนางอากุสตินากล่าวเพิ่มเติมว่า BJN จะยุติการสนับสนุนอาหารสำหรับเด็กนักเรียนราว 39,000 คนในโรงเรียน76แห่งที่ประเมินแล้วว่าสามารถจัดอาหารตามหลักโภชนาการเองได้และจะโยกย้ายงบประมาณส่วนนี้ไปยังพื้นที่ห่างไกลแทนซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของการปรับปรุงโครงสร้างขององค์กรและเพิ่มประสิทธิภาพในวงกว้างภายหลังอดีตหัวหน้า BJN ถูกจับกุมในข้อหาทุจริตคอร์รัปชันเกี่ยวกับโครงการดังกล่าวปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: 1669ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดชุมพรพร้อมให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงรวดเร็วทันใจได้มาตรฐานลดการบาดเจ็บซ้ำบริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรข้อควรรู้ก่อนโทร1669เมื่อพบเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉินให้ตั้งสติและโทรแจ้ง1669บอกข้อมูลว่าเกิดเหตุอะไรสถานที่และเส้นทางจุดเกิดเหตุที่ชัดเจนจำนวนผู้ป่วยเพศช่วงอายุอาการระดับความรู้สึกตัวของผู้ป่วยชื่อผู้แจ้งเหตุเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่และรอรถกู้ชีพมารับผู้ป่วยเพื่อนำส่งโรงพยาบาลเจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุโทร1669บริหารงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
1: ความวิบัติของชาติคือผู้มีอำนาจแตกสามัคคีครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากอาคารห้องส่งหมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการอบจ.พบประชาชนจัดโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับความสุขของประชาชนคือความภาคภูมิใจของคนอบจ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเสนอรายการอบจ.พบประชาชนข่าวสาระและความบันเทิงจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร
2: ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทั้งปวงผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นผู้มีเกียรติย่อมประพฤติตนแต่ในทางที่ดีที่ถูกต้องพระโอวาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา8กุมภาพันธ์2563สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านนะคะกลับมาเจอกันเช่นเคยค่ะรายการอบจ.พบประชาชนนะคะวันนี้ดิฉันสกาวรนาคสุวรรณค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการนะคะมาพร้อมกับคุณประวิตรยังอมรค่ะวันนี้เจอกันวันศุกร์19มิถุนายน2569นะคะเช่นเคยในช่วงแรกกับรายการอบจ.พบประชาชนนะคะจริงๆแล้วเมื่อวานเนี้ย เราต้องมีนัดหมายกันกับภารกิจกองช่างนะคะแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยมีการถ่ายทอดเสียงพระราชพิธีที่สำคัญนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยขยับรายการมาเป็นวันนี้นะคะช่วงแรกของรายการค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามภารกิจกองช่างนะคะกับท่านในช่างสมพรตะเภาน้อยค่ะในช่างเครื่องกลอาวุโสกองช่างอบจ.ชุมพรตอนนี้อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับผม
2: ค่ะท่านในช่างสมพรคะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาชุดเครื่องจักรของเราเนี่ยทำงานได้เต็มที่ไหมคะ
3: ได้เต็มที่เลยครับตอนนี้มีฝนไม่ค่อยตกครับฝนแรงอยู่ครับไม่มีฝนครับ
2: ค่ะมีโครงการอะไรบ้างคะเริ่มต้นเลยค่ะโครงการที่หนึ่งค่ะ
3: มีทั้งหมด7โครงการนะครับที่ปฏิบัติงานอยู่นะครับ
2: ค่ะ
3: ครับผมแต่ว่าที่แล้วเสร็จระหว่างอาทิตย์ที่แล้วระหว่างสัปดาห์ที่แล้วครับมีสองรายการครับ
2: ค่ะ 100% แล้วมีอะไรบ้าง
3: 100%ครับก็รายการที่1นะครับโครงการที่1นะครับ
2: ค่ะ
3: เป็นการขุดลอกแหล่งน้ำและสระน้ำหมู่ที่3ตำบล2พี่น้องอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับ
2: ค่ะ
3: รายการที่2โครงการที่2นะครับเป็นการซ่อมถนนลาดยางพื้นที่หมู่ที่5ตำบลตนอำเภอสวีจังหวัดชุมพรนะครับ
2: ค่ะ
3: 100% ครับครับผม
2: ต่อไปโครงการที่กำลังดำเนินการ
3: การครับผมครับผม
2: โครงการที่1
3: นะครับ
2: จ้า
3: ก็เป็นพื้นที่หนองใหญ่นะครับเป็นหลักพื้นที่ถมดินก่อสร้างสำนักงานอบจ.ใหม่นะครับแห่งใหม่นะครับ
2: ค่ะ
3: จุดนี้เครื่องจักรที่เข้าดำเนินการก็จะมีรถขุดไฮดรอลิก1คันนะครับรถบรรทุกหกล้อเตะท้าย4คันนะครับ
2: ค่ะ
3: รถเกรดเดอร์1คันรถบดสนับสนุน1คันรถขุดตักหน้าขุดหลังเนี่ย1คันแล้วก็รถบรรทุกน้ำ1คันนะครับ
2: ค่ะที่นี่มันค่อนข้างเป็นที่ลุ่มเนาะท่านในช่างสมพรคะต้องถมเยอะไหมคะเนี่ย
3: เป็นหนองน้ำเลยครับผม
2: ค่ะ
3: ก็ถมไปประมาณเป็น300 400คันแล้วครับตัวนี
2: ้แล้วน้ำมันจะไปไหนคะเนี่ยมีทางไปไหมคะ
3: ถ้าว่ายังไม่ไปไหนไม่ระบายไปไหนผมจะสูบออกนะครับสูบออกนะครับ
2: ได้ค่ะ
3: เพื่อระบายไปทางอื่นครับ
2: ได้ค่ะโครงการต่อไป
3: ค่ะตอนนี้ก็ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 50% แล้วนะคร
2: ับ 50% แล้วนะคะ
3: ครับผม
2: โครงการที่2ค่ะ
3: เป็นการขุดลอกวัชพืชนะครับหมู่ที่2หมู่ที่6หมู่ที่9ตำบลท่ามะปลานะครับอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับ
2: ค่ะ
3: ชุดนี้เครื่องจักรที่เขาดำเนินการก็จะมีรถขุดไฮดรอลิกนะครับ1คันแล้วก็รถบรรทุกกอกล้อเทท้าย1คันครับ
2: ค่ะ
3: ชุดนี้ไปแล้วประมาณ 80% แล้วครับผม
2: ค่ะ80แล้วนะคะ
3: ครับ
2: ต่อไป
3: เป็นชุดที่3นะครับ เป็นการซ่อมถนนครับเกรดซ่อมถนนหมู่ที่6ตำบลช่องไม้แก้วนะครับตำบลทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะครับ
2: ค่ะ
3: ชุดนี้เครื่องจักรที่9ดำเนินการก็จะมีรถเกรดเดอร์นะครับ1คันรถบดแผ่นตะเกียง1คันและรถบรรทุกน้ํา6ล้อ1คันครับผม
2: ค่ะเป็นไงบ้างคะ
3: ได้ดำเนินการไปแล้วก็ประมาณ 70% แล้วครับ
2: 70แล้วค่ะ
3: เดี๋ยวนะครับ
2: ก็คืบหน้าคืบหน้าเร็วเลยนะคะชุดนี
3: ้ครับผม
2: ค่ะต่อไปชุดที่4ค่ะ
3: ชุดที่4นะครับเป็นการโครงการขุดลอกปากคลองจมูกโพรงนะครับ
2: ค่ะ
3: ที่8เชื่อมหมู่ที่10ตำบลบางมะพร้าวอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรนะครับ
2: ค่ะ
3: ชุดนี้เครื่องจักรที่เข้าดำเนินการก็จะมีรถขุดไฮดรอลิก1คันนะครับรถแท็กเตอร์1คันนะครับชุดนี้ได้ดำเนินการไปแล้วก็ประมาณ 50% แล้วครับไปครึ่งนะครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ครับผม
2: ชุดที่5ค่ะ
3: ต่อไปชุดที่5นะครับเป็นการขุดลอกคลองหมู่ที่10ตำบลชุมโคนะครับอำเภอปัตติวจังหวัดชุมพรนะครับ
2: ค่ะ
3: ชุดนี้ก็จะมีรถขุดไฮดรอลิก1คันนะครับ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ได้ดำเนินการไปแล้วประมาณ 60% ครับผม
2: 60% ค่ะ
3: ครับผม
2: ต่อไปเลยค่ะชุดที่6
3: ชุดที่6เป็นการเกรดซ่อมถนนหมู่ที่1นะครับตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะครับ
2: ค่ะ
3: ชุดนี้ก็จะมีรถเกรดเดอร์1คันรถบดแสนตะเตือน1คันนะครับ
2: ค่ะ
3: ชุดนี้เพิ่งจะเริ่มดำเนินการเมื่อสักอาทิตย์ที่แล้วนะครับได้ประมาณ 20% แล้วครับ
2: ค่ะต่อไปชุดสุดท้ายค่ะชุดที่7
3: โครงการที่7นะครับเป็นการขุดลอกหน้าฝายหมู่12ตำบลวิสัยเหนืออำเภอเมืองจังหวัดชุมพรนะครับ
2: ค่ะ
3: ชุดนี้ก็จะมีรถขุดไฮดรอลิก1คันนะครับได้ดำเนินการแล้วประมาณ 80% แล้วครับ
2: อันนี้ก็ใกล้แล้วนะคะเนี่ย
3: ครับผมอาทิตย์นี้น่าจะเสร็จครับผม
2: ค่ะแล้วชุดที่พอแล้วเสร็จนี่ก็คือว่ามีจุดต่อไปรออยู่เลยใช่ไหมคะ
3: ครับไอ้ของชุดหมู่ที่3 2พี่น้องก็เข้าไปต่อเป็นหมู่ที่2กับหมู่ที่4เลยนะครับของตำบล2พี่น้อง
2: ได้ค่ะค่ะขอบพระคุณมากค่ะมีอะไรรายงานเพิ่มเติมไหมคะ
3: ไม่มีครับผม
2: ไปเชียร์กีฬามั่งยังคะ
3: ไปครับ
2: ไปเชียร์กีฬาอะไรคะคุณ
3: เปตองครับผม
2: อ๋อถนัดในเรื่องของการโยนใช้มือแค่ข้อศอกแค่นี้นะ
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: ได้ค่ะขอบพระคุณท่านในช่างสมพรนะคะ
3: คร
2: ับ
3: ผม
2: สวัสดีค่ะ
3: ค่
2: ะท่านในช่างสมพรตะเภาน้อยนะคะในช่างเครื่องกลอาวุโสค่ะจากกองช่างอบจ.ชุมพรของเรานะคะตอนนี้เวลา 11:18 แล้วค่ะเดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่นะคะเพราะว่าวันนี้ที่ฉันมีแขกสำคัญเข้าร่วมในช่วงของสนทนาด้วยค่ะสักครู่ค่ะ

0: 11:19 นะคะดั่งเนรมิตเลยนะคะวันนี้ดิฉันมีผู้ร่วมรายการที่ถือว่าเป็นผู้บริหารที่หน้าตาดีที่สุดเลยนะคะในส่วนของสภานะคะสวัสดีนะคะท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรค่ะท่านอภิชัยอินทนาคมนะคะหรือว่าประธานต้อมโอ้โหวันนี้มาปรากฏตัวจริงนะคะตื่นเต้นไหมคะ
1: ตื่นเต้นครับ
0: นี่จริงๆแล้วไม่นะคะแกล้งใกล้ตื่นเต้นนะคะวันนี้ก็ถือได้ว่ารายการอบจพบประชาชนค่ะท่านประธานสภาของเรานะคะมานั่งพูดคุยในรายการด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือก่อนอื่นเลยเนี่ย อยากถามแบบว่าในฐานะที่มาดำรงตำแหน่งประธานสภานะตอนนี้เป็นระยะเวลาเท่าไหร่แล้วคะเนี่ย
1: ก็1ปี3เดือนนะครับ
0: 1ปี3เดือนแต่ว่าผลงานเยอะมากเลยเนาะ
1: ครับ
0: ปวดหัวบ้างไหมคะปวดหัวบ้างไหม
1: ไม่ปวดหัวครับ
0: ไม่ปวด
1: ยินดีรับใช้พี่น้องชาวจังหวัดชุมพรครับ
0: ค่ะงั้นถามท่านประธานต้องก่อนเลยว่าหลังจากที่เข้ามานั่งประมาณปีกว่าๆเนี่ยท่านมีความรู้สึกว่าผลงานที่เราอย่างน้อยเนาะเราเป็นผู้แทนประชาชนเข้ามาทำงานอ่ะมีอะไรที่เรามีความรู้สึกว่ามันภูมิใจแล้วเป็นผลงานที่เด่นแล้วมีความรู้สึกว่าแบบนี้มันใช่ตัวเรามีลักษณะงานยังไงบ้างคะ
1: ครับปกติที่ผมขอได้ตั้งตัวก่อนครับผมอภิชัยนะผมประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรครับซึ่งหลักๆก็คือดูแลพื้นที่3ตำบลครับตำบลบางหมากตำบลตากแดดแล้วก็ตำบลคุณทิงซึ่งตำบลคุณทิงนี่เราจะดูแล4หมู่บ้านก็คือหมู่ที่3หมู่ที่4หมู่ที่7แล้วก็หมู่ที่8ครับผลงานหลักๆที่ว่ารู้สึกว่าภูมิใจมากก็คือติดต่อประสานงานกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรเพื่อของบสนับสนุนในการจัดประเพณีนะครับไทยทรงดำซึ่งก็จะจัดณวัดคอเตี้ยนะครับซึ่งจะจัดทุกวันที่19ถึง20เมษายนครับทุกครั้ง
0: อ๋ออันนี้คือฟิกวันที่เลยใช่ไหมคะว่า19ถึง20เมษาย
1: นแต่ทีนี้ชาวบ้านที่ไปอยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมากลับมา
0: คงลำเนาเดิมลูกหลานกลับมา
1: ใช่ครับใช่
0: คือถ้าเป็นประเพณีอื่นนะส่วนมากเขาจะน่าเป็นสุกสุดท้ายเสาร์สัปดาห์ที่2หรืออะไรอย่างเงี้ยแต่แบบนี้ง่ายเลยนะคะเนี่ย19ถึง20เมษาย
1: นเขาก็จะลางานข้ามปีกันเลยครับผมและอย่างก็คือไม่ใช่เฉพาะชาวจังหวัดชุมพรแล้วก็ชาวบ้านคอเตี้ยนะครับก็คือจะมีหลายจังหวัดครับราชบุรีสุพรรณก็จะมาร่วมเพชรบุรีก็จะมาร่วม
0: เขาบอกว่ามีการเหมือนมีการใช้คืนแรงกันใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าพี่น้องไทยศกน้ำเนี่ยเขาจะมีความรักความสามัคคีความผูกพัน
1: ใช่ครับ
0: คือพอเวลาที่จังหวัดไหนจัดงานเนี่ยแต่ละที่ก็ต้องไปช่วยแรงก
1: ัน
0: ชุมพรเราเวลาเราจัดเนี่ยมีจังหวัดอะไรมาบ้างนะคะเมื่อกี
1: ้ก็จะมีราชบุรีเพชรบุรีสุราษฎร์แล้วก็นครปฐมแล้วก็สุพรรณบุรีหลายจังหวัดครับหลายจังหวัดครับ
0: และอย่างนี้พอจัง4 5จังหวัดนี้เขาจัดเนี่ยเราไปไหมคะ
1: ใช่เราก็ต้องไป
0: คือจริงๆแล้วเขาก็เป็นญาติกันใช่ไหมคะ
1: เป็นญาติกันคือญาติกันประสานงานติดต่อกันตลอดครับ
0: ค่ะพี่ต้องมีเชื้อไทยทรงดำด้วยไหม
1: มีครับมีครับผมแม่เป็นเชื้อไทยทรงดำครับ
0: ถ้าเต้นยังไงคะครับเด
1: ็กฟ้อนรำมีฟ้อนรำ
0: ฟ้อนรำใช่เพราะว่าของไทยทรงดำเขาจะมีพิธีเสนเรือ
1: ใช่ใช่
0: ใช่ไหมคะ
1: เมื่อเช้าเพิ่งไปมาเมื่อเช้าไปงานเสนเรือนมา
0: อ๋อค่ะมี
1: ก็คือเป็นการเหมือนกับทำบุญให้กับบรรพบุรุษครับ
0: ค่ะ
1: เสนเรือนคร
0: ับ เสนเรือนแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าจริงๆแล้วไทยทรงดำเนี่ยเขาจะมีการแต่งกายหรือที่เป็นอัตลักษณ์
1: ครับใช่ที่ว่าเขาเรียกว่าไทยทรงดำเพราะส่วนใหญ่ก็จะนุ่งสิ้นสีดำใช้เสื้อผ้าทนสีดำครับ
0: แต่เครื่องเงินแพงมากนะคะ
1: เครื่องเงินแพง
0: ที่จะมาประดับบนชุดอะไรเงี้ยแพงจริงๆ
1: ชุดก็ส่วนใหญ่ก็จะแพงก
0: ็สวยมากแต่ที่แพงคือกระดุม
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเป็นเงินแพ
1: เขาบอกว่าเขาจะดูตามฐานะบางครั้งเมื่อก่อนเขาจะดูว่ากระดุมเยอะกระดุมเงินแพเยอะก็ดูว่ามีฐานะ
0: มีหน้าล่ะว่าบางคนเนี่ยโอ้โหแบบคือกระดุมถี่เรียงตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ตุ
1: ๊ตุ๊ตุ
0: ๊ที่แท้เป็นอย่างนี้นี่เองนะคะ
1: ก็มีผลงานอีกอย่างหนึ่งก็คือของประมาณสนับสนุนในการจัดงานพิธีสมโภชนะครับแล้วก็อัญเชิญพระพุทธสถานขึ้นหอมพระปรางวัดประเดิมซึ่งก็ทำสืบเนื่องกันมาทุกเกือบทุกๆปีไม่ใช่เกือบทุกๆปีคือทุกๆ
0: ปีเลย
1: ครับที่จะในเป็นช่วงวันวิสาขบูชานะครับซึ่งพระพุทธสถานนี้ก็ได้รับจากสมเด็จพระเทพ
0: ครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ถือได้ว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนชุมพรที่เราเองเราก็ยังได้รับผ้าพระราชทานจากองค์สมเด็จพระเทพท่านนะ
1: ค
0: ะเราก็เลยจัดต่อเนื่องทุกปีเป็นการรักษาและต่อยอดงานประเพณีที่ดีงาม
1: ใช่คร
0: ับ อ๋อสองชิ้นนี้ก็เลยถือว่าเป็น
1: มี
0: ความภาคภูมิใจที่อย่างน้อยเราเป็นส่วนหนึ่งในการประสานงานของรัฐบาลกับอบจนะคะค่ะทีนี้เข้ามาถึงในส่วนของถ้าเป็นผลงานจริงๆเชื่อว่าท่านประธานต้อมอ่ะ เหมือนเป็นผู้ประสานสิทธิ์ทิศไง
1: ค
0: ือพอเป็นประธานสภาเนี่ยมันจะดูแลแค่พื้นที่ตัวเองก็ไม่ได
1: ้
0: ต้องดูทั่วไปหมดสจทุกท่านเนี่ยก็ต้องพอมีอะไรก็กลิ้งกลางแล้วท่านประธานอันนี้หน่อยอันนั้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะที่ประชาชนเดือดร้อน
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับระบบโครงสร้างพื้นฐานครับซึ่งก็ถ้าถามจริงแล้วก็คือทุกพื้นที
0: ่
1: สจทุกพื้นที่ก็คือดูแลอยู่แล้วก็คือก็ต้องประสานไปทางนายกอบต.ซึ่งนายกอบต.ก็หลังจากที่ว่าเกินกำลังความสามารถของเทศบาลก็คือ1ล้านบาทขึ้นไปก็ประสานมายังสจ.เพื่อทำโครงการเข้ามา
0: ร่วมกัน
1: ครับทำโครงการทำแผนเข้ามาเพื่อเป็นแผนพัฒนานะครับซึ่งก็ส่วนใหญ่แล้วอบต.ส่วนใหญ่ก็คือจะอยู่ในทีมงานเดียวกันคุยกันรู้เรื่อง
0: ครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะของโครงสร้างพื้นฐานเป็นหลัก
1: ใช่ครับใช่เป็นหลัก
0: ที่จริงๆแล้วชุมพรของเราเนี่ยใหญ่เยอะไหมคะในแง่ของโครงสร้างพื้นฐาน
1: ครับถือว่าเยอะยังอีกเยอะครับเพราะว่าหลายๆตำบลก็คือมันจะอยู่ในพื้นที
0: ่
1: กันดารก็เยอะนะครับอย่างเช่นเมื่อตอนก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาก็จะรู้สึกจะเป็นภัยแล้งภัยแล้งทางอบต.นายกอบต.ก็ขอความอนุเคราะห์มาว่าเป็นเครื่องจักรครับเป็นเครื่องจักรของอบจ.เราก็ประสานไปยังทางกองช่างท่านนายกก็ดูตามความเหมาะสมครับก็หลายๆที
0: ่
1: จากล่าสุดนี้ตอนนี้รู้สึกว่าจะอยู่ที่หมู่สามสองพี่น้องนะครับ
0: สองพี่น้อง
1: ซึ่งทาง
0: เมื่อกี้ที่เรารายงานไปในช่วงต้น
1: คือทางสจ.สุชนสินสมบูรณ์ครับ
0: ประสานมา
1: ครับครับผมก็ทางอบต.เขาก็สนับสนุนงบประมาณน้ำมันครับเราก็ประสานสนับสนุนไปทางเครื่องจักรไปครับ
0: อันนี้เมื่อกี้ที่รายงานนะคะก็คือของสองพี่น้องเนี่ยเสร็จแล้ว 100% ค่ะท่านประธานครับเรียบร้อยแล้ว
1: แล้วก็มีหลายๆอำเภอมีสวีมีหลายๆที
0: ่ทุ่งตะโกหลังสวนบางมะพร้าวชุมโคตะโกวิสัยเหนือครบเลยค่ะ
1: ครับผมก็ทางท่านนายกก็พิจารณาตามความเหมาะสมไปนะครับ
0: และเห็นท่านประธานเตรียมมาถนนอะไรที่ว่าจะเตรียมเอาไว้ว่าเราได้ผลักดันมีอะไรบ้างคะ
1: ครับก็เหมือนที่ว่าผมดูแล3ตำบลนะครับก็คือส่วนใหญ่ก็คืออย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นที่จับพอจำได้ครับตำบลบางหมากนะครับก็มีการก่อสร้างถนนแอตแลนติกสายคอเตี้ยหนองสมุกนะครับหมู่9ตำบลบางหมากเชื่อมกับหมู่2ตำบลทุ่งคานะครับผมก็ความยาวก็ 1,275 เมตรมีค่าก่อสร้างก็3,475,000 บาทซึ่งก็เป็นปีก็ประมาณ 2,567 นะครับแล้วก็ปี68ก็จะมีถนนสายน้ำไม้4หมู่ที่11ตำบลบางหมากเชื่อมตำบลท่ายางนะครับอันนี้ก็ประมาณ 1,859,500 บาทนะครับแต่ตอนนี้ที่ว่าที่ยังพอจำได้ก็ที่ปี66ก็มีถนนแอตแลนติกคอนกรีตนะครับสายหน้าที่23ต่อถึงกอไก่นะครับก็หมู่ที่9ตำบลบางหมากเชื่อมหมู่9ตำบลท่ายางนะครับแล้วก็ขณะนี้ที่ว่ากำลังก่อสร้างอยู่นะครับก็มีถนนสายสาธารณะที่23ถอถุงก็ไก่ก็เป็นถนนสายยายงามนะครับก็เชื่อมหมู่9เชื่อมทั้งหมดท่ายางเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ส่วนโครงการที่จะอยู่ในแผนพัฒนาปี2570นะครับที่ว่าอยู่ในแผนพัฒนาอยู่แล้วก็มีถนนคสล.สายจุฬาปาโล3หมู่2ตำบลหมากเชื่อมตำบลท่ายางนะครับก็ประมาณก่อสร้างอยู่ที่ 2,416,000 บาทแล้วก็ยังมีโครงสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอตแลนติกคอนกรีตสายประชาอุทิศแยกทัพพิริตหมู่4ตำบลบางหมากเชื่อมตำบลท่ายางก็ประมาณก่อสร้าง 2,857,000 บาทนะครับนี่ส่วนในส่วนของตำบลท่ายางเชื่อมกับตำบลบางหมากนะครับซึ่งตำบลบางหมากก็มันดูแลอยู่ตำบลท่ายางก็เป็นของสจ.จู๊ด
0: ครับ
1: สจ.มโนสวัสดิ์ศรีนะครับแล้วก็ส่วนในส่วนของตำบลจะบอกว่าเอ๊ะทำไมสจ.ประธานอยู่บางหมากดูแต่ของบางหมากนั่นไม่ใช่นะ
0: ไม่
1: คร
0: ับ
1: ผมดูแลสามตำบลนะครับตำบลตากแดดก็มีถนนสายคสล.สายเมตตาจิตนะครับ
0: ซึ่
1: งเขาจะเรียกอย่างนึงก็คือถนนสายเส้นพระเทพนะครับจะมีอยู่4ช่วงก็ช่วงที่1ถึงช่วงที่4ก็หมู่ที่5ตำบลตากแดดนะครับเชื่อมหมู่ที่6ตำบลบางหมากนะครับก็คือตามคือโดยทั่วไปก็คือถนนต้องเชื่อมระหว่างตำบลนะครับ
0: เราถึงจ
1: ะทำได้นะครับก็คือตากแดดเชื่อมกับบางหมากทีนี้ก็ค่าก่อสร้างนี้อยู่ที่ 1,297,000 บาท
0: ครับ
1: เมื่อปีก็ประมาณ 2,566 นะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็โครงการก็ปรับปรุงถนนลาดยางแอตแลนติกคอนกรีตนะครับสายเขาน้อยหมู่ที่6ตำบลตากแดดนะครับมาเชื่อมหมู่ที่10ตำบลบางหมากครับค่าก่อสร้างตรงนี้อยู่ที่ 2,990,000 บาทนะครับในปี68นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็อยู่ในส่วนโครงการแผนพัฒนาที่อยู่ในแผนพัฒนาปี2570ก็จะมีโคร ครงการก่อสร้างถนนแอตแลนติกคอนกรีตสายเพชรศรี1และสายเพชรศรี2หมู่ที่5ตำบลตากแดดนะครับมาเชื่อมหมู่ที่6และหมู่ที่10ตำบลบางหมานะครับซึ่งก็ประมาณอยู่ที่2ล้าน6แสนบาทนะครับในส่วนของตำบลขุนกระทิงนะครับมีก่อสร้างถนนคสล.สายทุ่งเบี้ย2นะครับหมู่ที่4และหมู่ที่8ตำบลขุนกระทิงอันนี้ไปเชื่อมต่อตำบลถ้ำสิงห์นะครับซึ่งก็เป็นตำบลของท่านสจ.ชยานุทัตโตนะครับตรงนี้ครับผมแล้วก็มีถนนคสล.สายในพุ1
0: ค
1: ่ะเป็นหมู่4ตำบลขุนกระทิงเชื่อมหมู่3ตำบลบ้านนาบ้านนานะครับบ้านนานี่เป็นสายสจ.มโนสุประวิทย์นะครับก็เชื่อมระหว่างตำบลนะครับ
0: ครับกุ๊กนะคะ
1: ครับผมของพี่กุ๊กสจ.กุ๊กนะครับแล้วก็ที่อยู่ในแผนพัฒนาตอนนี้ก็มีปี70ถ้ามีโครงสร้างถนนสายช่องชะอม1นะครับหมู่ที่7ตำบลขุนกระทิงเชื่อมหมู่5ตำบลถ้ำสิงห์นะครับซึ่งไอ้เส้นสายไอ้ช่องชะอม3นี่ก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วตอนนี้เป็นสายช่องชะอม1นะครับซึ่งประมาณก่อสร้างอยู่ที่ 2,795,000 บาทครับมีผลงานโดยที่ยังพอจำได้คร่าวๆนะครับ
0: เยอะมากนะคะแต่ว่าอันนี้เอาคร่าวๆอันนี้มีแอบทักทายแซวเข้ามานะคะท่านรองประธานสภาค่ะสจที่สวยที่สุดในสภาของเรานะคะท่าน
1: สจพันธนี
0: ใช่ท่านสจพันธนีมิ่งขวัญนะคะแล้วก็ยังมีคุณสุพันธ์นีโตวังจรค่ะบอกว่าสวัสดีค่ะท่านอภิชัย FC ใช่ไหมคะ
1: ครับ FC ที่บ้านครับ
0: ทักทายได้นะคะทักทายได้นะคะว่าหล่อไม่หล่อหรือต้องนั่งเอียงท่าไหนยังไงอะไรนะคะบอกมาได้นะคะโอ้ค่ะแล้วเห็นบอกว่านอกจากถนนเนี่ยยังมีโครงการอื่นๆอีกไหมคะที่ว่าจะส่งเสริมอาชีพหรือยังไงดูแลผู้เปราะบางกลุ่มเปราะบางอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับตอนนี้ก็คือเดี๋ยวจะมีโครงการอบจพบประชาชนซึ่งรอบนี้เป็
0: น
1: ของ
0: นะ
1: ครับผมตอนรอบนี้เป็นของอำเภอเมืองชุมพรนะครับซึ่งก็จัดที่เทศบาลตำบลบางหมานะครับก็ส่วนใหญ่ก็ผมเองก็ประสานไปยังนายกอปท.และก็สจ.ที่ไปพื้นที่แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับที่ว่าทางอปท.นายกอปท.แต่ละที่แต่ละเห็นที่จะมาพบปะแล้วก็พูดคุยกับของประมาณสนับสนุนจากทางอปจ.ครับผมแต่ส่วนตัวผมเองนะครับผมอยากจะเสนอให้ทางอปจ.นะครับช่วยจัดโครงการพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ครัวเรือนที่เปราะบางเพื่อจะได้มีอาชีพที่ยั่งยืนถาวรเพื่อดำรงเลี้ยงชีพได้ครับผม
0: ค่ะ
1: ครับผม
0: ซึ่งโครงการอบจพบประชาชนครั้งต่อไปเนี่ยเราจะจัดในเดือนกรกฎาคมใช่ไหม
1: ครับใช่ครับวันที่7กรกฎาคมก็ขอเชิญชวนพี่น้องนะครับที่อยู่ในอำเภอเมืองนะครับไปร่วมกันได้นะครับไปร่วมนำเสนอปัญหานะครับตอนนี้ผมก็ประสานยังผู้นำท้องถิ่นนะครับจะได้ร่วมกัน
0: ช่วยกันเสนอเน
1: า
0: ะ
1: ครับเสนอปัญหาให้ชาวให้เนี่ยให้ท่านนายกนพสิทธิ์ซึ่งนายกต้องของเราก็พร้อมที่จะรับฟังปัญหาแล้วก็พร้อมที่จะแก้ไขให้ชาวจังหวัดชุมพร
0: ค่ะคือเรียกได้ว่าไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเยาวชนเองก็ดี
1: ใช่
0: ไหมคะเยาวชนพลังสตรี
1: ใช่ครับ
0: กลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุ
1: ค
0: ือได้หมด
1: ได้หมดครับ
0: เพียงแต่ว่าขอให้ร่วมคิดแล้วก็เกิดจากความต้องการของพี่น้องประชาชนจริง
1: ๆครับผม
0: เดินเข้าไปหาผู้นำของท่านได้เลยอบต.เทศบาลของท่าน
1: ใช่ครับ
0: เข้าไปแล้วก็บอกว่าเนี่ยอยากให้ช่วยพัฒนาโน่นนี่นั่นเพราะฉะนั้นจะใช้โอกาสในวันที่7กรกฎาคมนี่แหละในการนำเสน
1: อ
0: หรือว่ามาคุยกับท่านประธานต้องก่อน
1: ได้เลยได
0: ้
1: เลยได้เลยครับได้เลย
0: ประสานก่อนได้เลยรู้สึกว่า FC ท่านจะเข้ามาเยอะเลยนะคะท่านประธานคะมีคุณเดี๋ยวนะคุณจันนนท์หนองสุดยอดครับท่านประธานต้อมดิฉันจะอ่านชื่อก็ผิดเปล่าไม่ทราบต้องขอกลับขออภัยนะคะแล้วก็มีคุณบอยตำบลตากแดดขอขอบคุณท่านประธานด้วยครับ
1: ท่านนายกครับนายกตำบลตากแดดคร
0: ับ
1: อ๋อ
0: เหรอคะค่ะสวัสดีท่านนายกค่ะสวัสดีท่านนายกตากแดดนะคะไม่ทราบฟุตบอลตากแดดนี่ยังเข้าไหมคะ
1: เข้ารอบแรกครับ
0: ไม
1: ่เข้ารอบแรกก็หายไปเลย
0: ไม่
1: เข้ารอบถัดไป
0: ค่ะค่ะค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วก็อีกหนึ่งท่านค่ะบอกว่าสุดยอดนะคะคุณอะไรนักหนาคุณวรรัตน
1: ์
0: นะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ FC ท่านประธานนะคะก็ไม่เป็นไรทีนี้ในส่วนของเรายังมีในเรื่องของกีฬาอบจครับอีกนะคะท่านประธานแวะไปทุกสนามไหมคะเนี่ยถามก่อน
1: ส่วนใหญ่ผมก็ถ้าเสร็จจากภารกิจก็จะไปที่วิไลพระคร
0: ับ อ๋อไปที่ค่ะมอกีฬานะ
1: ครับผม
0: ค่ะของบางหมากเป็นไงบ้างคะ
1: ของบางหมากตกรอบ32ทีมอ๋อ
0: เราเน้นการมีส่วนร่วมเน้นมีส่วนร่วม
1: ครับผมเน้นมีส่วนร่วม
0: เน้นมีส่วนร่วมพอแล้วเราเน้นสักสนุกสนานเฮฮากับเพื่อนนะคะเราไม่ได้เน้นหวังอะไรมากมาย
1: ครับ
0: เน้นสักออกแนวเอนเตอร์เทนใช่ไหมสายสังสรรค์
1: ครับผม
0: สายสังสรรค์นะคะ
1: ครับก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรนะครับกีฬาองค์การอบจครับนะครับอันนี้ก็ มีผู้ร่วมเข้าแข่งขันเยอะมากเลยก็คือจำนวน
0: 5,190
1: คน
0: ใช่เยอะมากปีนี้เป็นปีที่แบบคนร่วมเยอะอันนี้ไม่ใช่คนร่วมนะคะเป็นนักกีฬาน
1: ักกีฬาครับแล้ววันเปิดครับมีอปท.ส่งนักกีฬาและผู้นำเข้าร่วมในพิธีเปิด 100% เป็นปีแรกครับปีแรกครับ
0: คือท่านนายกอะเดินเข้าประตูไม่ได้อะว่างี้ดีกว่าตรงช่องอุโมงค์อะนายกต้องเดินเข้าไม่ได้เลยค่ะแบบมันติดไม่รู้ติดอะไรอะมันชื่นใจอะ
1: ชื่นใจครับชื่นใจเดินครับเดินครับ
0: แซวแซวแซวนายกค่ะแต่ว่าการนี้พิธีปิดค่ะท่านประธาน
1: พิธีปิดก็
0: เราทราบมาว่าเราจะมีผู้หลักผู้ใหญ่มาร่วมกับเราด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ค่ะเนี่ยเป็น
1: ก็จะมี
0: ท่านรัฐมนตรีช่วย
1: ท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับท่านวรสิทธิ์เสียงประสิทธิ์นะครับเราจะมีช่วยกับว่าการสมัครไทยนะมาเป็นประธานในพิธีปิดนะครับ
0: ท่านมท.4
1: ครับท่านมท.4
0: มท.4นะคะมท.4มาเป็นประธานในพิธีปิดด้วยเพราะฉะนั้นพิธีปิดของเราจะเป็นวันจันทร์ที่22ถูกไหมคะ
1: ใช่ครับถูกต้องครับ22ครับก็ขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรนะครับไปร่วมกันนะครับการแข่งขันกีฬาครั้งนี้เหมือนที่บอกว่ามีผู้ร่วมแข่งขันทั้งหมดประมาณ 5,190 คนนะครับกีฬาก็มีผู้ผิดหวังและก็ผู้สมหวังและผู้ผิดหวังกันไปแต่เนื้อสิ่งอื่นใดก็ตามที่ท่านนายกตพลสิทธิ์ท่านกล่าวไว้ว่ามิตรภาพเหนือชัยชนะ
0: ใช่อยากให้มิตรภาพเหนือชัยชนะจริงๆแต่มันจะมีอย่างนี้ค่ะจะมีพวกนึงที่เขาเน้นมามีส่วนร่วมสนุกสนานไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าก็จะมีอีกส่วนนึงเหมือนกันที่จริงจังคือจริงจังมากว่าซุ่มซ้อมแล้วก็แบบจริงจังหวังผลไงเพราะฉะนั้นก็หาบาลานซ์นิดนึงแล้วกันนะคะเราจะได้มีความสุขว่าเหมือนอย่างที่ท่านประธานบอกว่าก็เน้นมิตรภาพแล้วกันนะ
1: ครับมีผู้สมหวังแล้วก็ผิดหวังกันไปมันบอกมิตรภาพในชัยชนะแต่เหนือสิ่งอื่นใดก็คือการให้เกียรติและเคารพซึ่งกันและกันถือว่าเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ
0: ่ยิ่งใหญ่ใช่ค่ะก็แหมเป็นการตบท้ายที่สุดยอดเลยนะคะงั้นในช่วงท้ายค่ะท่านประธานค่ะมีอะไรอยากจะฝากเป็นพิเศษไหมคะหรือว่าไม่ทราบว่ามีอะไรที่จะฝากถึงเพื่อนๆที่ทำงานท้องถิ่นเพื่อเป็นแนวทางในการทำงานให้ประสบความสำเร็จอะค่ะมีอะไรบ้าง
1: ก็ขอฝากทางนายกอปท.และสมาชิกสภาสจ.ของเราทั้งหลายนะครับผมเราทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพี่น้องชาวบ้านเราก็ทำให้ดีที่สุดและผมเองอภิชัยนาคมที่เป็นประธานสภาพร้อมที่ยินดีแล้วก็ท่านนภพลสิทธิ์เองท่านก็เน้นย้ำมาตลอดว่าเราต้องทำเพื่อพี่น้องชาวบ้าน
0: คร
1: ับชาวบ้านมีความสุขเราก็มีความสุขครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วคนลงเล่นการเมืองเนี่ยอันดับหนึ่งเลยมันต้องมีใจที่แบบบริการเนาะเสียสละใช่ไหมคะทุกวันนี้วันหนึ่งอะค่ะออกกี่งานคะท่านประธานถาม
1: เราที่ก่อนหน้านี้มาก็สามงานแล้วครับ
0: โอ้โห
1: ก่อนหน้านี้มาสามงานแล้วเดี๋ยวจะมีงานแต่งที่หมู่สี่ตำบลตากแดด
0: ต้องไปด้วยใช่ไหมคะ
1: จำไปครับต้องไปร่วม
0: ไป
1: ยังกังวลอยู่ว่าตอนนี้ใส่ชุดดำจะไปร่วมงานแต่งแต่บางทีก็คิดว่าเดี๋ยวต้องเปลี่ยน
0: ก็สูตรแดงคุปก็ได้ค่ะไม่นะคะอันนี้เราเล่นแล้วแล้วแต่ท่านประธานเลยค่ะ
1: ค
0: ได้ค่ะท่านประธานมีอะไรอยากฝากเพิ่มเติมหรือไหมคะ
1: ก็ถ้าเกิดพี่น้องชาวจังหวัดชุมพรเหมือนที่มีปัญหามีอะไรเจอประธานสภาไม่ใช่ว่าเฉพาะจังหวัดบางหมากตำบลตากแดดและตำบลสุนทรีที่ผมดูแลอยู
0: ่
1: เจอที่ไหน
0: บอกได้เลย
1: ฝากข่าวได
0: ้ทักได้เข้ามาทักได้แล้วฝากเลยนะคะ
1: ได้เลยว่าตอนนี้มีปัญหาผมเองก็ได้ประสานนำเรียนท่านรัฐพลสิทธิ
0: ์ฉายาผู้ประสานสิทธิ์ทิศค่ะเพราะว่าเป็นประธานสภาด้วยต้องดูแลหมดเลยนะคะสจทุกท่านก็คือพุ่งตรงมาที่ท่านประธานสภาแหละงั้นมีอะไรก็ติดต่อท่านประธานสภาต้อมได้นะคะท่านอภิชัยอินทนาคมนะคะงั้นวันนี้ช่วงเวลาอบจผู้ประชาชนค่ะเดี๋ยวเราต้องปล่อยตัวท่านประธานก่อนนะคะเพราะว่าท่านมีภารกิจที่ต้องเดินทางไปต่อนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะที่ให้เกียรติกับรายการนะคะ
1: งั้น
0: ค่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่ค่ะเดี๋ยวยังมีช่วงท้ายรายการอีกหนึ่งช่วงค่ะ

0: 11นาฬิกา42นาทีค่ะคุณฟังขายังคงอยู่กับอบจ.พบประชาชนนะคะและอยู่กับยุ้ยค่ะสกาวรักนาคสุวรรณนะคะตอนนี้ที่ฉันเปลี่ยนผู้อีกแล้วค่ะเปลี่ยนไวมากนะคะวันนี้เจอกับน้องต้องนะคะคุณวุฒิศักดิ์ม่วงไหมทองสวัสดีค่ะน้องต้องค่ะ
1: สวัสดีค่ะพี่ค่ะสวัสดีครับ
0: ตอนนี้ดิฉันเรียกคุณว่าคุณเป็นเจ้าของตลาดแล้วได้ไหม
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับตลาดของสะพานปลาครับผมแค่ไปช่วยเขาเฉยๆคร
0: ับ ค่ะวันนี้ที่ชวนมานะคะเพราะว่าโอ้โหเพจเขาดังเหลือเกินกับตลาดปลาปันสุข
1: ครับ
0: คือคราวที่แล้วเนี่ยเราคุยกันเรื่องสตรีทอาร์ต
1: ใช่
0: ทีนี้มันก็เลยส่งต่อมันต้องบอกว่าอยากให้มีตลาดเกิดขึ้นตรงบริเวณสะพานปลา
1: ใช่
0: ตอนนี้เกิดขึ้นแล้วเล่าหน่อยสิ
1: ไม่น่าเชื่อคือที่เราคุยกันครั้งที่แล้วอ่ะ ผมก็แค่พูดเกริ่นๆว่า
0: อยากอนาคต
1: จะให้มีแต่บังเอิญที่องค์การสะพานปลาครับโดยน้องต้องน้องต้องเป็นหัวหน้าที่นั่นก็ทักมาถามผมบอกว่าพี่เนี่ยมีโครงการตลาดปลาปันสุขของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นของกระทรวงเลยเข้ามาพอดีเลยแล้วบอกอยากให้มาช่วยกันทำตลาดตรงนี้ให้กับชุมชนให้ชาวบ้านได้มาขายของแล้วก็มีพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้มาเที่ยวกันก
0: ็
1: คือเป็นการต่อยอดแบบบังเอิญมาก
0: ๆเหลือเชื่อ
1: จริงๆครับเหลือเชื่อเลย
0: รูปแบบตลาดเขายังไงเขาคุณเล่าหน่อย
1: คือเอาเป็นตลาดแบบเล็กๆแต่ว่าเน้นที่ความสดใหม่ของวัตถุดิบแล้วก็ผมก็เลยได้คอนเซ็ปต์ว่าผมเคยไปญี่ปุ่นถ้าใครเคยไปน่าจะเคยเห็นว่าตลาดปลาญี่ปุ่นเนี่ย
0: ค
1: ือสดจริง
0: คือ
1: แบบจากเรือมาเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่บ้านเราไม่เคยมีมาก่อนก็เลยคิดว่าน่าจะลองดูก็เลยไปคุยกับทางเจ้าของเรือเจ้าของแพตรงนั้นที่ตรงสะพานปลาเลยว่าถ้าสมมติว่านักท่องเที่ยวเนี่ยเขามาขอซื้อปลา
0: แล้วทำให้เลย
1: แบบ
0: สดๆ
1: พื้นปลีกอะครับเพราะปกติเขาจะขายแม่ค้าอย่างเดียวนะเขาจะไม่ขายให้คนทั่วไปเขาจะขายเนี่ยผมก็เลยไปคุยว่าอยากให้ขายให้นักท่องเที่ยวแบบมาชิมกันก็เลยเขาบอกว่าได้ถือว่าเป็นการแบบว่าซัพพอร์ตกันและกันเพราะปกติเขาจะไม่ค่อยให้เข้าไปในนั้น
0: เพราะที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีเหมือนว่าถ้าซื้อสดก็คือแพ็คลังโฟมแล้วก็ใส่ไอ้เย็นเจลเย็นอะไรครับก็ไปกับอีกส่วนหนึ่งก็คือเขาก็จะมีแบบเหมือนปิ้งย่างซาซิมิกินกันเลยอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: ใช่ครับของบ้านเราอาจจะไม่ถึงขนาดแบบไปแล่ตรงนั้นตอนนี้นะ
0: ตอนน
1: ี้แต่ว่าตอนนี้เราเป็นย่างเป
0: ็น
1: ปิ้งย่างแล้วก็เป็นนึ่งอบอะไรเงี้ยได
0: ้น้ำจงน้ำจิ้มนะคะ
1: ก็บ้านโบราณซีฟู้ดจัดให้ครับ
0: โอ้โหคุณคะสุดแล้วยังไงอีก
1: แล้วก็นั่นแหละครับ พอคุยกันเรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็เลยไปขอสปอนเซอร์มาวันนี้พิเศษจริงๆเพราะว่าวันนี้เปิดตลาดวันแรก
0: ค่ะ
1: 19มิถุนายนนะครับ
0: เป็นวันดีเลยนะ
1: เป็นวันดีเลยแล้วก็19นี่ก็เปิดตลาดตั้งแต่13นาฬิกาก็คือบ่ายโมงนะครับแล้วตอนนี้มีแม่ค้ามาตั้งร้านกันแล้วนะครับ
0: ทั้งหมดแม่ค้าเยอะไหม
1: ก็ประมาณ10กว่าล้านครับแม่ค้าเบื้องต้นนี่10กว่าล้านประมาณ15ล้านครับแล้วก็ปิดประมาณสักก็เดี๋ยวดูก่อนดูหน้างานว่าถ้าคนเริ่มซาก็อาจจะปิดก็ตีไว้ว่าประมาณสัก2 ทุ่ม 3 ทุ่มครับ
0: คุณค

0: เลี้ยวเข้าไป
1: ไม่ใช่ซอยซอยถึงแยกสีเฟสเลี้ยวซ้
0: าย
1: ไปสะพานปลาแล้วก็ไปจนสุดทางจะเห็นภาพพระพันปีหลวง
0: นั่นแหละ
1: ก็อยู่ซอยนั้นเลยครับตรงน
0: ั้
1: นเลย
0: จอดรถได้กว้างขวาง
1: มีที่จอดเพียบเลย
0: ที่จอดเพียบ
1: เพียบเลยครับแล้วก็ร้านก็ทยอยมาตั้งกันเรื่อยๆ
0: มีอะไรบ้างร้านค้าคุณนะคะส่วนมากเป็นร้านอาหารหรือเป็นอะไรยังไง
1: เป็นอาหารครับเป็นอาหารล้วนๆเลยครับเป็นอาหารพื้นบ้านบ้างเป็นอาหารทะเลบ้างนะครับเมื่อกี้ที่มาตั้งร้านแรกเลยก็เป็นเขาเรียกผัดไทยผัดไทยโบราณอ่
0: ะ
1: ที่จะมีกุ้งหวานกุ้งแบบเหมือนผัดก๋วยเตี๋ยวผัดโบราณอ่ะอร่อยมากเมื่อกี้30บาทเองแล้วก็มีลูกชิ้นกุ้ง
0: หิวอ่ะ
1: ทอดมันกุ้งอ่ะทอดมันกุ้งพูดผิดทอดมันกุ้งอ่
0: ะ
1: 4ชิ้น50บาท
0: ถ
1: ูกด้วยและอร่อยด้วยเมื่อกี้ไปลองมาแล้ว
0: เพราะว่าตอนนี้ถ้าในเมืองอ่ะมันจะมีชิ้นนึง20บาทแล้วนะ
1: ประมาณนั้น5ชิ้น100นี่4ชิ้น50บาทเอง
0: อ
1: ร่อยด้วย
0: ทำไมคุณไม่หิ้วติดมาคะเนี่ย
1: ขอโทษทีครับพี
0: ่ไม่ทันใช่ไหม
1: เดี๋ยวตอนเย็นไป
0: ข้าวหลังคุณต้องคิดให้เร็วกว่านี้นะคะเ นี่ยไม่งั้นดิฉันพร้อมเลยนะคะเนี่ยจัดสรรโชว์อาหาร
1: แล้วก็เมื่อกี้ที่ตั้งร้านอยู่นี
0: ่
1: เจ๊องุ่นมาแล้ว
0: ทอดม
1: ัน ห่อหมกมากันครบแล้วครับแล้วก็มีพวกอาหารทะเลก็จะมีปิ้งย่างวันนี้ที่บอกว่าพิเศษสุดๆก็คือว่าวันเปิดตัวตลาดเรามีแจกฟรี
0: แจกอะไรคะ
1: ปลาย่างปลาซีกุนได้สนับสนุนมาจากพี่เอกมัสซีวาเล่
0: ค
1: ่ะ30กิโลอ
0: ่ะ
1: ไปเลยครับเดินไปถึงตรงหน้างานได้เลยแล้วก็เขาย่างตรงหน้างานเลยแล้วก็ไปรับได้เลยอ่ะพูดง่ายๆไม่ต้องอะไรเลย
0: เราจะทันต่างชาติไหมคะ
1: ต่างชาติยังน่าจะยังน่าจะยังน่าจะยังเราจะเน้นไม่ให้เป็นคนไทยก่อน
0: คนไทยก
1: ่
0: อน
1: คนไทยก่อนจะให้คนไทย
0: ร้านค้าของคุณ15ร้านเนี่ย
1: ค
0: ุณเน้นเฉพาะคนในชุมชนในนั้นตรงนั้นหรือยังไง
1: ก็
0: มีคนถามเข้ามานะ
1: ก็คือแม่ค้าเนี่ยส่วนใหญ่ก็เราจะเน้นตรงชุมชนก่อนเพราะว่ามันเป็นนโยบายของตลาดอยู่แล้ว
0: ของเกษตรเขาด้วย
1: ใช่ครับว่า
0: คนชุมชนมีรายได
1: ้ใช่แล้วก็อยากให้กระตุ้นการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจในตรงนั้นละแวกนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลยเน้นที่แม่ค้าพ่อค้าในชุมชนก่อนแต่อนาคตเนี่ยก็ไม่แน่ว่าถ้าเกิดจะมีได้รับการตอบรับที่ดีเนี่ยเราอาจจะขยายเพิ่มขึ้นไปเพราะเขามีพื้นที่อีกเยอะมีสะพานปลา
0: เพราะว่าในเฟซพี่อ่ะมีคนอินบ็อกซ์เข้ามาถามนะแล้วพี่คิดว่าน่าจะเป็นตลาดโต้งนี่แหละก็ถามว่ารับบ้านลมไหมครับรับอะไร
1: ที่ไม่บ้านลม
0: อะไรเงี้ย
1: บ้านลมอาจจะยังไม่มีที่
0: เพราะว่าพี่ก็นึกอยู่ว่าเอ๊ะทำไมถึงถามพี่มาแต่เดาเอาว่าน่าจะเป็นตลาดคุณนี่แหละค่ะที่ถามมา
1: ครับก็นั่นแหละครับก็ยังตอนนี้ยังไม่ได้
0: ขอสงวนไว้ก่อน
1: ขอสงวนให้คนพื้นที่ก่อนนะคร
0: ับ ให้ตรงกับนโยบายของทางที่เกษตรเขาจัดการ
1: ใช่คร
0: ับ
1: แล้วเดี๋ยวค่อยดูก่อนครับเพราะนี่เป็นการทดลองต้องบอกว่าอันนี้ทางโครงการเนี่ยเขาบอกทดลองประมาณ 2-3 เดือนก่อนถ้ามันโอเคผลตอบรับดีเนี่ยเราก็อาจจะเพิ่มขยายเวลาออกไปหรือว่าขยายสถานที่ออกไป
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามีการทำงานร่วมกับเทศบาลปากน้ำใหม
0: ่
1: ที่เป็นอบต.เก่าย กฐานะขึ้นมาก็คือตอนนี้มันมีอีกซอยนึงใกล้ๆกันตรงซีเฟสนั่นแหละแถวนั้น
0: อ
1: ่ะซอยนึงซอยนั้นก็น่าสนใจว่าจะทำเป็นถนนคนเดินดีหรือเปล่า
0: ค่ะ
1: เพราะว่ามันสว่างสวยมากแล้วก็ถนนมันยาวเป็นเส้นตรงเลยแล้วก็ไม่ค่อยมีรถสัญจรเท่าไหร
0: ่
1: ก็เลยอาจจะเพิ่มตรงนั้นเชื่อมโยงกันเพราะมันใกล้กันนิดเดียวครับประมาณสัก200เมตร
0: พี่ถามนิดนึงเหมือนโครงการตัวนี้อย่างที่คุณบอกว่ามีหน่วยงานที่เขาสนับสนุนให้จัดถามว่าถ้าพอหน่วยงานตัวนั้นหมดงบประมาณเนี่ยประชาชนสามารถที่จะบริหารจัดการกันเองได้ไหมอย่างยั่งยืน
1: อ๋ออันนี้คำถามดีเลยครับเพราะว่าจริงๆแล้วที่หน่วยงานสนับสนุนนี่ก็คือว่าให้สถานที
0: ่แค่นั้น
1: ส่วนอย่างอื่นเนี่ยเราช่วยกันพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็รวมทั้งผมแล้วก็ชาวบ้านด้วยมาช่วยกันอย่างวันเนี้ยก็ไปช่วยกันยกโต๊ะยกอะไรมาตั้งแล้วผมก็พยายามคุยกับแม่ค้าพ่อค้าทุกคนว่าอันนี้คือตลาดของเราไม่ใช่ตลาดของใครเพราะฉะนั้นเราช่วยกันดูแลแล้วก็ถ้าเกิดมันดีก็ทำกันต่อเนื่องไปครับผม
0: อยากให้ฝากเลยค่ะเพราะว่าเราเห็นหลายที่แล้วเนาะมันเหมือนกับว่าตุ้ม
1: แล้วก็
0: หายไปเหมือนจุดพลุอ่ะปุ้งแล้วก็หมดไปทีเนี้ยคุณ
1: อ
0: ่ะเริ่มต้นมาได้ดีแล้วคือพี่น้องในเครือข่ายอ่ะเริ่มมาได้ดีแล้วตั้งแต่สตรีทอาร์ตเพราะฉะนั้นถ้าเริ่มเหมือนตลาดเนี่ยถ้าดูแลกันกฎเกณฑ์ระเบียบอะไรต่างๆอ่ะมันต้องชัดเจนตั้งแต่ต้นนะคะก็ฝากไว้ด้วยเพราะว่าอยากให้ตลาดยั่งยืนจริงๆ
1: ได้ครับผมก็อยากจะให้มันเป็นอีกจุดนึงที่แบบแตกต่างแล้วก็อย่างสร้างสรรค์น่ะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ทุกวันศุกร์ทดลองก่อนกี่เดือนคะ
1: ประมาณ3เดือนครับ
0: ก็ต้องบอกว่าเดือนนี้มันก็ปลายกลางๆมิถุนาเนาะ
1: กลางๆมิถุนาใช่
0: มิถุนากรกฎาคมสิงหา
1: ประมาณ
0: กลางสิงหา
1: ใช
0: ่
1: ก็ประมาณนั้น
0: ก็ต้องอยู่ที่พวกเราร่วมใจกัน
1: ใช่ครับก็ต้องก็นั่นแหละครับว่า อยู่หนึ่งก็อยู่ที่ว่าคุณภาพแล้วก็มาตรฐานของตลาดที่อย่างที่พี่บอก

0: เราก็ต้องเซตกันว่ายังไงอะไรยังไงแต่วันน
1: ี้มาที่นี่ต้องกินอะไรหนึ่ง
0: มาที่นี่แล้วคุณจะได้อะไรความแตกต่างตรงไหน
1: ใช่อ
0: ย่างที่บอกว่าไปซื้อปลาจากแพเนี่ย
1: สดความสดของ
0: ไม่ได้มีที่อื่นนะครับ
1: ใช่ความสดของอาหารทะเลต้องได้แน่นอน
0: นั่นคอนเซ็ปต์
1: รสชาติน้ำจิ้มจากบ้านโบราณซีฟู้ดต้องจัดจ้านแน่นอนและคุณจะให้ได้ตลอดไหมหรือหลังจากนั้นจะยังไง
0: แล้วก็ที่บอกว่าจะเชื่อมก็คือว่าเชื่อมไอ้นี่ครับเชื่อมรถซาเล้ง
1: ด้วย
0: ต่อไปก็อาจจะให้น้องเที่ยวมาขึ้นรถตรงนั้นเลยเป็นตรงนั้นเป็นที่จุดขึ้นรถลงรถแล้วก็เริ่ม
1: เพราะว่าจากเดิมมันเป็นจุดสุดท้ายใช่ไหมนี่เราโยกละ
0: โยกละมาเป็นจุดแรกแล้วก็เริ่มแต่ตรงนั้นเสร็จเที่ยวเสร็จ
1: เที่ยวฝั่งโน้น
0: เที่ยวเสร็จจบแล้วก็มาส่งที่เดิมก็ได้เดินเล่นตลาดต่
1: อ
0: ทุกวันศุกร
1: ์เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามจะตั้งโจทย์เนาะว่ามาได้กินอะไรได้เที่ยวได้ชมสถานที่ซาเล้งเองก็มีรายได้แล้วมีอะไรอีกที่เราอยากจะมาตรฐานในเรื่องของความสะอาดรสชาติแล้วก็ราคา
0: ที่
1: ค
0: ุ
1: ณต้องค
0: ุ
1: ณต้องตกลงกับแม่ค้าไปก่อนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวต้องคุยกันเพราะว่านี่ก็เป็นการเริ่มต้นนะครับผมก็ไม่เคยทำแต่ว่าก็อาศัยว่าทุกคนเนี่ยแม่ค้าส่วนใหญ่จะมีประสบการณ์มาแล้วก็คืออาจจะขายที่อื่นมาอะไรมาแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าปรับกันว่าจะเป็นยังไงดีรูปแบบไหนดีเพราะสำคัญก็คือมันไม่เสียค่าที
1: ่
0: ค่าไฟก็ไม่เสียเพราะว่าทางองค์การสะพานปลาเขาก็ให้ต่อไฟออกมาใช้ได้ครับผม
1: แล้วพี่เห็นคุณลงในกราฟิกอะเยอะมากเลยอะอะไรนักหนาคะคุณในกราฟิกคุณอะที่คุณโฆษณา
0: อ๋อนี่ไงครับเป็นการเชื่อมต่อคำระหว่างรถซาเล้งรถซาเล้งพาเที่ยวนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับตลาดปลาปันสุก
1: อ
0: ันนี้ก็จะเป็นนี่ครับปากน้ำชุมพรแลนด์ดินแดนแห่งความสุขสนุกและประทับใจ
1: อ
0: ันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ใหม่ที่ผมเพิ่งคิดได
1: ้ค่ะ
0: ก็คิดว่ามันน่าจะมีกิจกรรมอีกเยอะเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตกหมึกก็ยังมีนะมีแพอยู่กลางทะเลอยู่ตอนนี้
1: อ
0: ยู่ที่หน้าหาดพระดอนอันนี้ก็จะเดี๋ยวจะโปรโมทกันต
1: ่อ
0: ครับแล้วก็อาจจะมีตลาดที่จะอาจจะเพิ่มขึ้นมาหรือว่าอาจจะเป็นกิจกรรมอื่นๆเช่นว่าไปดูตามสวนมะพร้าวไปดูมีการฝึกลิงกังขึ้นมะพร้าวอะไรพวกเนี้ยซึ่งแบบเป็นบ้านๆเลยนั้น
1: อ่ะ
0: ซึ่งบางทีเขาก็ทำของเขาอยู่แล้วแต่บางทีเขาคิดว่ามันไม่ได้น่าสนใจอะไรแต่ว่าเราเนี่ยพอไปเห็นเนี่ยเรารู้สึกว่ามันว้าวสำหรับนักท่องเที่ยวว้าวไหม
1: ใช่พี่พูดว้าวนะ
0: นั่นแหละหลายๆอย่างเลยครับเนี่ยมีทั้งสตรีทอาร์ตนี่ก็จะกลายเป็นสตรีทอาร์ตที่แบบอัพเลเวลขึ้นมาอีกคุยกับอาจารย์เล็กแล้วว่านอกจากวาดแล้วจะมีเอาขยะทางทะเลเนี่ยมาปะแปะซึ่งมันจะกลายเป็นสร้างมิติ
1: ใช่
0: เพิ่มขึ้นมาอีก
1: ชอบมากเลยอันเนี้ยเพราะว่าพี่ไปทำที่หลังสวนมาเหมือนกัน
0: ขย
1: ะเศษอวนส่วนใหญ่เราก็มาทำเป็นแบบ
0: เป็นชิ้นงาน
1: อะไรนะตะไคร่ดักฝันมาเป็นเปลเป็นกระป๋
0: อง
1: มันเยี่ยมมากเลย
0: อันนี้ก็จะไปอยู่ในสตรีทอาร์ตครับผม
1: แล้วคุณ
0: ครับ
1: คุณอะไรนะกินอร่อยแบบโลคอล
0: ก็นี่แหละครับอาหารทะเลเนี่ยโอ้โหเพียบเลยจัดเต็ม
1: สัมผัสวิถีชุมชน
0: ครับ
1: แต่รูปก็สวยทุกมุม
0: ใช่ครับ
1: ฟังเรื่องเล่าท้องถิ่นแสดงว่าคุณมีสิ
0: ใช่
1: มีปราชชุมชนอยู่ตรงน
0: ี้มีครับมีหลายคนเลยแล้วที่สำคัญนะพี่นะไอ้คนที่ขับรถซาเล้งเนี่ย
1: เขาก็
0: ไปเราได้เลยเขาก็ไปศึกษามาเดี๋ยวนี้เขามีการไปหาข้อมูลไปอะไรแล้วก็คุยกับทางนักท่องเที่ยวได้หมดเลยครับ
1: ค่ะตอนนี้มีแล้วทั้งหมดกี่คันคะย้ำอีก
0: ตอนนี้25คันครับ
1: 25คัน
0: สมมติถ้ามาเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆอย่างเงี้ยได้สบายแล้วก็จริงๆก็มีสมัครมาเพิ่มนะครับแต่ผมบอกว่าเดี๋ยวก่อนรอให้มันมีลูกค้าเยอะกว่านี้ก่อนเพราะแค่นี้มันก็จะสลับกันเยอะแล้วไงครับมันจะรอนานงั้น
1: ค
0: ิวมันจะนานไป
1: ใช่เพราะว่าตรงนี้มันต้องวางกติกากันให้ชัดเลยเนาะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะเรากลัวว่าเราอุตส่าห์ตั้งใจทำอย่างดีอ่ะเดี๋ยวพอนานๆไปมันเริ่มแล้วเริ่มจะมี
0: ธุรกิจ
1: อะไรเงี้ย
0: มันเป็นธุรกิจ
1: จะเสียดายของเงี้ยจะทำทีนี้คุณหาถ้าสนใจติดต่อยังไงอ่ะเข้าไปที่เพจอะไรหรือติดต่อเบอร์คุณอะไรยังไงคะแจ้งหน่อยค่ะ
0: ครับเบอร์โทรผมครับ0866991832อันนี้ก็จะติดต่อได้ทั้งเรื่องตลาดปลาปันสุกรถซาเล้งรถ2แถวก็ได้นะครับ2แถวไม้2แถวอะไรพวกเนี้ยยังมีอยู
1: ่2แถวไม้คุณจะพานั่งไปไหนได้บ้าง
0: นี่ล่าสุดจะเมาหน่อย
1: ว่า
0: ศิลปินเนี่ย
1: ค่ะ
0: พี่รู้จักไม้วงไดซ์อ่ะไม่รู
1: ้อ๋อที่ก็มาวันนั้น
0: ใช่นั่งรถสองแถวผม
1: โอ้ยตกเกือบตกใจเพราะวันนั้นน้องเขาไปหน้าบ้านพี่เลยอบจ
0: ใช่
1: แล้วก็เฮ้ยเด็กมาทำอะไรกันเยอะแยะเลยเนี่ยตรงลานเทศบาลเขาทำไมคะ
0: เขามากีดาราครับกีนักร้องทีป๊อปเป็นทีป๊อปนั่นแหละเขามาเช่ารถสองแถวเพื่อโปรโมทงาน วันนั้นก็เป็นสีสันของวัดสองแถวบ้านเราก็คือยังคงเป็นเอกลักษณ
1: ์
0: ที่มันสำคัญมากครับต้องอนุรักษ์กันไว
1: ้เป็นเสน่ห์ที่ต้องเก็บนะ
0: ต้องเก็บครับผมก็พยายามหางานให้เขา
1: คือสุดยอดมากอ่ะฉันอยากจะบอกคุณนี่เป็นคนที่มีความมุกมานะพยายามและความอดทนสูงมาก
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็เมื่อวานแอบเห็นมีพี่เอด้วยนะรายการ
0: พ
1: ี
0: ่เอ
1: ว่าไงคะ
0: พี่เอชัยยามากับน้องแป้งลูกสาวเขาเป็นรายการอะไรนะมิตรรักไทยแลนด์ของช่อง7
1: ค
0: ือมาถ่ายของโรงงานของเจ๊งุ่นเจ๊งุ่นเจ๊จันนะครับท่านมันคือนั่นแหละเขาตั้งใจมาถ่ายเลยแล้วก็เลยองุ่นก็เลยแนะนำให้ลองนั่งรถซาเล้งด้วย
1: นี่
0: โอ้โหพี่
1: เ
0: อ
1: เห็นไหมเนี่ยเขาเรียกว่าส่งต่อ
0: นี่ไงนี่ไง
1: ส่งต่อกันนี่ไง
0: คือว่าส่งไม้กันโอ้โหสนุกเลยตอนนี้ทำงานกันสนุกครับ
1: เนี่ยชุมชนมันต้องอย่างนี้นะคะต้องส่งไม้ต่อกัน
0: ใช่อ
1: ย่าเอาไว้เองคนเดียวกินคนเดียวเงี้ยมันไม่ยั่งยืน
0: ใช่ครับ
1: แต่ถ้าแบบเนี้ยเราส่งต่อเอ้ยมีเรามีเพื่อนมีตรงนี้นะเรามีซาเล้งนะมีสองแถวแล้วเรากำลังจะมีตลาดมีสตรีทอาร์ตใช่ไหมคะ
0: มีก็คือว่าช่วยกันทั้งชุมชนนะมันจะไวมาก
1: คือกลายเป็นว่าสคริปต์พี่เอล้นเลยไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เทปต้องเพิ่มตอนเลยไหม
0: มีป้าคนหนึ่งอะป้าฟักอะแกจะแบบว่าอีการ์ดมากก็คือเป็น FC ตัวยงเลยวิ่งเข้าไปกอดพี่เอก็ชอบโอ้ยเมากันมันเลยครับ
1: กำหนดวันออกอากาศยังคะ
0: ยังครับยังเดี๋ยวเขาตัดต่อเสร็จแล้วเขาคงแจ้ง
1: ยังไงส่งข่าวมา
0: พว
1: กเราจะได้แจ้งกันออกอากาศแล้วจะได้ติดตามดูก
0: ันได้ครับได้
1: แล้วก็อยากฝากคุณผู้ฟังเนาะที่ดูกันอยู่เนี่ยเราต้องเป็นส่วนหนึ่งอย่างน้อยเราทุกคนมีมือถืออยู่ในมือค่ะเราสามารถที่จะสื่อได
0: ้
1: ในการกดไลค์กดแชร์แค่นั้นเองไม่ได้เสียตังค์เลย
0: ถูกต้องเลยครับ
1: แต่เราช่วยจังหวัดชุมพรของเราได้
0: ใช่ครับ
1: โอ้โห
0: อันนี้ชัดเจนเลยพี่เหมือนกันเลยคิดเหมือนกันเลยถ้าเห็นอะไรที่เกี่ยวกับบ้านเรานะแชร์ไปเถอะ
1: แชร์เลยช่วยแชร
0: ์
1: รายการอะไรก็ได้คลิปท่องเที่ยวหรืออะไรยังไงหรือเจอแบบพวกเขาเรียกอะไรอินฟูดังๆเนาะเวลามาเที่ยวที่ไหนไปกินอะไรอร่อยอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: น้องเบนก็มาแล้วนะไก่จินอะไก่จินก็มาปากน้ำแล้วนะเขามาถ่ายแบบเงียบๆอ่ะเสียดายผมไม่อยู่วันนั้นเนี่ย
1: ไม่ธรรมดาเลยครับปากน้ำชุมพรของคุณเนี่ยโหไม่ธรรมดา
0: เออนั่นแหละก็สนุกดีครับ
1: จ้ะส่งท้ายหน่อยค่ะคุณขามีอะไรที่คุณยังไม่ได้พูดอีกบ้างคะ
0: ก็เน้นย้ำเรื่องนี้แล้วครับตลาดปลาปันสุกครับทุกวันศุกร์นะครับที่สะพานปลาปากน้ำชุมพรศุกร์นี้เป็นศุกร์แรกก็คือวันนี
1: ้
0: เป็นวันแรกเปิดตลาดนะครับตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงประมาณสองสามทุ่มครับผมบ่ายโมงต้นไปก็จะมีปลาเนี่ยครับเน้นๆเลยก็คือปลาอาหารทะเลสดๆใหม่
1: ๆเป็นปลาจากเรือ
0: ประมงใช่ครับขึ้นจากเรือก็มาที่โต๊ะเลยเขาเรียกว่าboat to table นี่ฮะคำนี้เท่ไหมอ
1: ย่างนี้คุณต้องมีเชฟเชิฟอะไรมา
0: เดี๋ยวรอดูก่อน
1: ว่าจะ
0: รับสมัครอยู่นะครับถ้าชุมพรถ้าใครมีเชฟที่แล่ปลาเก่งๆหรืออะไรเงี้ย
1: ก้าวไงผู้ใหญ่ก้าวหลังสวนไง
0: โอ้โหไกลไป
1: ไม่เป็นไรอย่างเงี้ยได้อยู่พี่ก้าวเดี๋ยวถ้าพี่ก้าว
0: สะดวกมาได้นะครับ
1: มา
0: แจมๆกันมาแจมๆกันเพราะว่าจริงๆแล้วที่หลังสวนเขาก็มีสะพานปลาเหมือนกันนะ
1: ใช่เฮ้ยคุณแต่ว่าปลาของคุณน่ะมีการดีดเลือดมาจากที่ทะเลเลยหรือเปล่า
0: ไม่มีครับ
1: นั่นไง
0: ยังไม่มี
1: อ่ะอันนี้เป็นวิธีการหนึ่
0: ง
1: ถ้าจะกินเป็นซาซิมิอ่ะอันนี้เรียนภาษาจีนได้ไงเขาบอกว่ามันต้องมีวิธีการรีดเลือดปลามาจากในเรือเลย
0: แบบสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะ
1: ใช่แท้ๆเล
0: ย
1: น
0: ี
1: ่แหละค่ะเชฟก้าวนี่แหละค่ะคนนี้เลย
0: ตอนนี้ก็กินปิ้งย่างไปก่อนนะครับ
1: โอเคค่ะ
0: ปิ้งย่างจิ้มซีฟู้ดไปก่อน
1: เวลาเราจะหมดแล้วค่ะคุณโต้งคะ
0: โอ้แป๊บเดียวเอง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โห
1: กำลังเมาไม่มันเพราะฉะนั้นอย่าเดี๋ยวหมดรายการนี้แล้วไปเลยนะคะตามน้องโต้งไปได้เลยเพราะว่าวันนี้จะเป็นศุกร์แรกแล้วถ้าเกิดว่าใครไปเร็วเนี่ยทางพี่เอกมัสซีวัลเล่ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ก็มีปลาย่างมอบให้เลย
0: ใช่ครับปลาซีคุณ30 กิโล
1: โอ้เป็นรีบๆเลยนะคะ
0: รีบครับเยอะๆ
1: พี่วิทย์ไปไหมคะพี่วิทย์บอกว่าเดี๋ยวจัดรายการเสร็จแล้วเดี๋ยวไปเลยนะคะสวทเดี๋ยวเราจะเปิดเพลงยาวเลยนะคะเพราะว่าเราจะไปตลาดปลาปันสุกกันนะคะเอาล่ะวันนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะรีบไปตลาดของคุณโต้งนะคะตลาดปลาปันสุกนะคะ
0: ตลาดปลาของสะพานปลาคร
1: ับ นั่นแหละนะคะตลาดปลาปันสุกยังไงอย่าลืมนะคะฝากไว้ด้วยตั้งแต่บ่ายโมงนะคะวันนี้จนถึงประมาณ2-3 ทุ่ม
0: ใช่ครับ
1: ดูบรรยากาศมีดนตรีบ้างลืมถาม
0: มีเปิดเพลงครับเดี๋ยวจะเปิดแบบแจ๊สสบาย
1: ๆค่ะวันนี้ดิฉันสกาวรัตน์นางสุวรรณนะคะและคุณวุฒิศักดิ์ม่วงไหมทองหรือว่าน้องโต้งนะคะรวมทั้งคุณประวิตรยังอมรลาไปแล้วล่ะค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพอใจผลสำเร็จการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเชื่อมั่นไทยได้รับประโยชน์ทุกมิติพร้อมเจรจารัสเซียส่งออกพลังงานให้ไทยป้องกันการขาดแคลนน้ำมันกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดผลการปฏิบัติการ24จุดทลายเครือข่าย Forex ผิดกฎหมายพร้อมยึดทรัพย์กว่า65ล้านบาท
1: ผู้นำสูงสุดอิหร่านยืนยันว่าเป็นผู้ที่อนุมัติให้อิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจกับสหรัฐเพื่อยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางภูริพลบุญสอนนำทีมนักกรีฑาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนรีเลย์แอตเลติกแชมเปี้ยนชิพ2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ประชาชนเดินทางเข้าร่วมงานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุสมเด็จพระสังฆราช99พรรษาที่วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามวันแรกจำนวนมาก
2: บรรยากาศวันแรกของการจัดงานนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาซึ่งรัฐบาลร่วมกับวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสมหามงคลฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามโดยตลอดช่วงเช้าได้มีประชาชนนักเรียนนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่างๆเดินทางมาร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาที่นำเสนอพระประวัติและกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและนิทรรศการ99พรรษามหามงคลสกลธรรมบารมีนำเสนอเรื่องราวของสมเด็จพระบุรพามหากษัตริยาธิราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ผู้ทรงพระบรมราชูปถัมภ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประวัติวัดอดีตเจ้าอาวาสและกิตติประวัติของสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ที่20ของประเทศไทยรวมถึงการนำชมวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและสะสมตราประทับที่ได้รับความสนใจจากประชาชนรอลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เวลา10นาฬิกานางนพรัตน์บัวดิษฐ์และนางกัลยาณีโพธิสารประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมกล่าวว่าตั้งใจเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณซึ่งถือเป็นปีพิเศษที่มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพร้อมทั้งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของพระอารามหลวงที่มีความสำคัญของแผ่นดิน
3: ตั้งใจที่จะมาถวายพระพรแล้วพอดีได้เห็นข่าวว่าที่วัดมีงานเฉลิมฉลองก็รีบเข้าร่วมกิจกรรมก็ได้รอบแรกเลยเป็นการจัดงานวันแรกรอบนี้ประชาสัมพันธ์ว่ามีมัคคุเทศก์มาอธิบายในแต่ละจุด9จุดให้เราทราบเพราะปกติเรามาเนี่ยเราก็มาถ่ายรูปก็ไม่ได้ทราบประวัติความเป็นมาอะไรสักเท่าไหร่นอกจากไปอ่านไปดูมาวันนี้ก็ประทับใจมากกับโดยเฉพาะพระราชกรณียกิจน่าชื่นชมเป็นมิ่งขวัญเป็นบุญที่เราได้มาเฉลิมฉลองแล้วก็มาอวยพร
4: โอกาสที่เราจะได้เข้ามาจนถึงเข้าไปกราบพระประธานในพระโบสถ์ก็จะได้เป็นสิริมงคลของชีวิตเราด้วยที่ครั้งหนึ่งอ่ะเราได้เข้ามากราบทั้งวัดที่เป็นแบบที่ศรัทธามากแล้วก็กับองค์สมเด็จพระสังฆราชก็ท่านทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงมากๆอยู่แล้วนะคะเป็นพระองค์ที่แบบรักษาสุขภาพด้วยดีมากๆนะคะ
2: สำหรับในช่วงเย็นเวลา 17:00 นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางมาเป็นประธานเปิดงานอย่างเป็นทางการพร้อมชมการแสดงแสงสีเสียงชุดรัตนโกสินทร์ศรัทธาใต้ร่มบารมีสังฆบิดรรวมถึงกิจกรรมทางวัฒนธรรมการสาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่นการจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์จากหลากหลายพื้นที่โดยประชาชนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดขึ้นได้จนถึงวันที่21มิถุนายนระหว่างเวลา 10:00 นถึง 21:00นาฬิกาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายมาริชโยรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วหลังเยือนสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษช่วงวันที่16ถึง19มิถุนายนที่ผ่านมา นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้วเมื่อเวลา8นาฬิกาที่ผ่านมาหลังเยือนสหพันธรัฐรัสเซียเพื่อเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษช่วงวันที่16ถึง19มิถุนายนที่ผ่านมาโดยในระหว่างการประชุมนายกรัฐมนตรีได้หารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีรัสเซียซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงทุกมิติทั้งทหารสาธารณสุขและเทคโนโลยีเพื่อลดผลกระทบพลังงานและห่วงโซ่อุปทานจากสถานการณ์ตะวันออกกลางโดยรัสเซียพร้อมสนับสนุนพลังงานสะอาดก๊าซ LNGปุ๋ยและเคมีพันให้แก่ไทยส่วนในด้านเศรษฐกิจผู้นำทั้งสองตั้งเป้าเพิ่มมูลค่าการค้าจากปัจจุบันซึ่งอยู่ที่ 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐโดยรัฐบาลไทยเร่งเดินหน้าเจรจาจัดทำ FTA กับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียหรือ EAEU เพื่อเปิดตลาดการค้าและการลงทุนนอกจากนี้ไทยยังพร้อมร่วมมือกับรัสเซียในด้านเศรษฐกิจดิจิทัลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI และการปราบปรามอาชญากรรมทางไซเบอร์เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกร่วมกันส่วนภาพรวมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษนายกรัฐมนตรีพอใจผลสำเร็จและเชื่อมั่นไทยจะได้รับประโยชน์ทุกมิติพร้อมเจรจารัสเซียส่งออกพลังงานให้ไทยป้องกันการขาดแคลนน้ำมัน
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเสร็จสิ้นภารกิจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียแล้วโดยเปิดเผยว่าพอใจภาพรวมของการประชุมในครั้งนี้เนื่องจากบรรลุข้อตกลงร่วมกันและมีการรับรองปฏิญญาคาซานซึ่งเป็นผลประโยชน์ร่วมครอบคลุมตั้งแต่สิ่งแวดล้อมความมั่นคงเกษตรสมัยใหม่พลังงานและความมั่นคงทางอาหารประกอบกับไทยไม่ใช่คู่ขัดแย้งของรัสเซียดังนั้นจึงเป็นโอกาสดีที่จะขยายช่องทางการค้าการลงทุนระหว่างกันสิ่งสำคัญคือต้องหาช่องทางขยายการชำระเงินระหว่างประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำการค้ากับภูมิภาคยูเรเซียภายใต้กฎเกณฑ์ที่เหมาะสมเชื่อว่าจะเพิ่มมูลค่าการค้าได้อีกหลายเท่าตัวและเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวมาไทยด้วยส่วนผลการหารือกับประธานาธิบดีแห่งสหพันธรัฐรัสเซียบรรลุความเห็นในทุกเรื่องตามที่ไทยประสงค์คือการให้รัสเซียเป็นอีกหนึ่งประเทศในการส่งพลังงานให้กับไทยรวมถึงน้ำมันแก๊สปุ๋ยและปิโตรเคมีซึ่งรัสเซียย้ำต่อที่ประชุมว่าพร้อมที่จะสนับสนุนเพิ่มการส่งออกพลังงานให้กับประเทศในกลุ่มอาเซียน
6: ผลของการประชุมออกมาก็เป็นที่พอใจของทุกๆฝ่ายนะครับผมได้มีโอกาสพูดคุยหารือกับบรรดาผู้นำในประเทศสมาชิกอาเซียนในช่วงที่รอเข้าที่ประชุมหรือว่าช่วงระหว่างพักการประชุมทุกคนก็มีความพึงพอใจกับสิ่งที่ได้มีการบรรลุมีการรับรองปฏิญญาคาซานซึ่งก็มีทุกๆเรื่องอยู่ในนี้ในเรื่องของโลกสีเขียวเรื่องของความมั่นคงเรื่องของเกษตรสมัยใหม่เกษตรไฮเทคเรื่องของพลังงานเราก็ต้องหาวิธีเพราะเราไม่ใช่ประเทศคู่ขัดแย้ง
5: นอกจากนี้ยังหารือเรื่องการค้าภายใต้กรอบความตกลงไทยและยูเรเซียผลักดันกรอบเจรจาการค้า FTA และอื่นๆสิ่งสำคัญคือการพูดคุยเกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ในอนาคตที่จะต้องพึ่งพาแหล่งพลังงานโรงไฟฟ้าขนาดเล็กที่ใช้นิวเคลียร์ผลิตกระแสไฟฟ้าซึ่งทราบดีว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่จำเป็นต้องศึกษาให้มากที่สุดเพราะด้วยสถานการณ์ที่ผันผวนของโลกหากพึ่งพาพลังงานเพียงแหล่งเดียวก็อาจจะทำให้เกิดวิกฤตได้แต่ทั้งนี้ต้องรอจนกว่าจะมั่นใจว่าคนไทยคลายความกังวลในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามการเจรจานำเข้าพลังงานยังไม่ได้กำหนดกรอบเวลาที่ชัดเจนขึ้นอยู่กับว่าไทยพร้อมรับข้อเสนอของรัสเซียหรือไม่ซึ่งขณะนี้รัสเซียได้ทำข้อเสนอมาแล้วแต่จำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบเพราะต้องการกระจายซัพพลายให้มากที่สุดไม่อยากพึ่งพาพลังงานเพียงแหล่งใดแหล่งหนึ่งเท่านั้นเนื่องจากเมื่อเกิดวิกฤตจะเกิดปัญหาการส่งออกที่ทำให้เกิดความขาดแคลนน้ำมันในประเทศไทยได
6: ้อยู่ที่เราคิดว่าเรารับข้อเสนอของเขาได้หรือไม่จริงๆเขาทำข้อเสนอมาแล้วนะครับอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าบางทีเราไปยึดติดกับไปกฎเกณฑ์ของเขาทุกอย่างจะต้องเท่ากันหมดทุกอย่างจะต้องซื้อในราคาที่ต่ำที่สุดทั้งหมดแต่ว่าเราไม่ได้คิดถึงว่าถ้าวันที่มันขาดแคลนถ้าวันที่มันหาไม่ได้ในโลกนี้แล้วเนี่ยในประเทศที่เราซื้อขายกันอยู่เป็นประจำเนี่ยเราก็จะประสบความเสี่ยงเป็นอันมากเพราะนั้นเราก็ต้องมีการกระจายซัพพลายเบสออกไปให้มากที่สุดถ้ากำลังซื้อของเรายังสามารถทำได้อยู่อย่างทุกวันนี้ถ้าเราไปทุ่มทุกอย่างว่าน้ำมันดิบในประเทศไทยต้องมาจากทางตะวันออกกลางทั้งหมดแต่ป่านนี้เราก็คงต้องเดินเท้ากันแล้วนะครับ
5: โอกาสนี้ประเทศไทยได้แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของความมั่นคงทางอาหารและไทยมีศักยภาพเพียงพอที่พร้อมจะเป็นแหล่งอาหารของโลกมั่นใจว่าผู้ค้าทั่วโลกจะเห็นความสำคัญในเรื่องนี้และจะเร่งหารือในเชิงสร้างสรรค์เพื่อขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรมต่อไปผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: นายกรัฐมนตรีขอบคุณคนไทยเชื่อมั่นนโยบายรัฐบาลหลังดัชนีความสามารถในการแข่งขันของประเทศขยับขึ้น4อันดับ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีที่สถาบัน IMDได้ปรับอันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยขึ้นถึง4อันดับรวมถึงสถาบัน S&P ที่ยังคงอันดับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยไว้ในระดับที่มั่นคงซึ่งถือเป็นสัญญาณสะท้อนความเชื่อมั่นจากนานาชาติต่อเศรษฐกิจไทยโดยนายกรัฐมนตรีได้แสดงความขอบคุณที่พี่น้องคนไทยทุกคนให้ความร่วมมือและเชื่อมั่นในนโยบายของรัฐบาลซึ่งความร่วมมือนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยยกระดับศักยภาพของประเทศส่งผลให้นักลงทุนและนักท่องเที่ยวต่างชาติเกิดความมั่นใจที่จะเข้ามาลงทุนทำมักและท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งขอเชิญชวนประชาชนร่วมมือกับรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: ด้านคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันพร้อมสนับสนุนรัฐบาลเร่งปฏิรูปโครงสร้างยกระดับประเทศขานรับ S&P คงอันดับเครดิตไทย BBB+ สะท้อนความเชื่อมั่นเสถียรภาพเศรษฐกิจ
8: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าการที่สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P Global Rating คงอันดับเครดิตของประเทศไทยที่ระดับ BBB+ เพราะมุมมองมีเสถียรภาพซึ่งสอดคล้องกับการประเมินของ Moody's นั้นถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติที่มีต่อศักยภาพการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหาภาควินัยการคลังและความแข็งแกร่งของภาคการเงินต่างประเทศที่สามารถรองรับความผันผวนจากภายนอกได้อย่างไรก็ตามกกต.ได้เสนอแนะว่าเพื่อเป็นการรักษาความเชื่อมั่นในระยะยาวภาครัฐควรเร่งผลักดันการปฏิรูปเชิงโครงสร้างอย่างจริงจังเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเน้นการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบมุ่งเป้าควบคู่กับการรักษาวินัยการคลังมุ่งเน้นการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงลดการอุดหนุนแบบเหมารวมและแก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนตลอดจนสนับสนุนการนำประเทศเข้าสู่มาตรฐาน OECD เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลและหลักนิติธรรมตามแนวทางสากลทางนี้ภาคเอกชนยืนยันความพร้อมที่จะร่วมมือกับรัฐบาลอย่างเต็มกำลังผ่านกลไกคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.เพื่อขับเคลื่อนการลงทุนพัฒนาผู้ประกอบการ SME และสร้างโมเดลการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและแข็งแกร่งอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเตือนภาคอุตสาหกรรมเร่งบริหารความเสี่ยงรับมือต้นทุนการเงินโลกผันผวนหลังธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาคงดอกเบี้ยช่วยลดแรงกดดันระยะสั้นนางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยถึงกรณีที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาหรือเฟดมีมติคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ระดับร้อยละ 3.50 ถึง 3.75 ว่าเป็นสัญญาณบวกที่ช่วยลดความผันผวนของตลาดการเงินโลกและลดแรงกดดันต่อภาคธุรกิจในระยะสั้นอย่างไรก็ตามภาคอุตสาหกรรมไทยยังไม่ควรประมาทเนื่องจากทิศทางดอกเบี้ยโลกอาจทรงตัวในระดับที่สูงยาวนานกว่าที่คาดการไว้จากปัจจัยเสี่ยงด้านเงินเฟ้อราคาพลังงานและความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ซึ่งความผันผวนเหล่านี้อาจส่งผลกระทบต่อเนื่องถึงค่าเงินบาทต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบและกำลังซื้อของประเทศคู่ค้าสอท.จึงแนะให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่ม SMEใช้ช่วงเวลานี้เร่งบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนทบทวนโครงสร้างต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยนวัตกรรมเพื่อกระจายตลาดส่งออกพร้อมทั้งเสนอให้ภาครัฐช่วยดูแลเสถียรภาพค่าเงินบาทสนับสนุนให้ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนและเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงตลอดจนเร่งลดต้นทุนเชิงโครงสร้างทั้งด้านพลังงานโลจิสติกและกฎระเบียบต่างๆเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไทยให้แข็งแกร่งและพร้อมรับมือกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกในระยะยาวกรมประมงเร่งสำรวจบ่อเลี้ยงกุ้งเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำและเตรียมเสนอของงบประมาณกลางกว่า70ล้านบาทแก้ไขปัญหาพร้อมระบุอยู่ระหว่างหารือเสนอเป็นวาระแห่งชาติอีกครั้ง
9: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำหลังเกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งหลายรายได้รับผลกระทบอย่างหนักและราคารับซื้อจากภาคเอกชนเพื่อการกำจัดและนำไปใช้ประโยชน์ปรับลดลงเหลือเพียง8บาทต่อกิโลกรัมว่าได้รับทราบในเรื่องดังกล่าวแล้วพร้อมได้หารือกับคณะทำงานของนายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะรองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการวางแนวทางจัดทำคำขอใช้งบกลางวงเงินประมาณ 70-90 ล้านบาทเพื่อนำมาเร่งกำจัดและควบคุมความชุกชุมของปลาหมอคางดำให้อยู่ในวงจำกัดโดยที่ผ่านมากรมประมงได้มีการรายงานสถานการณ์ของปลาหมอคางดำให้รับทราบในทุกวันซึ่งขณะนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดและความชุกชุมของปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติถือว่าอยู่ในระดับทรงตัวแต่สำหรับในบ่อพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบได้สั่งการให้ประมงจังหวัดเข้าสำรวจความเสียหายเป็นการเร่งด่วนเพื่อหามาตรการเยียวยาและสนับสนุนปัจจัยที่จำเป็นในการกำจัดปลาหมอคางดำแก่เกษตรกรต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดผลการปฏิบัติการ24จุดทลายเครือข่าย Forex ผิดกฎหมายพร้อมยึดทรัพย์กว่า65ล้าน
11: พันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแถลงผลการปฏิบัติการตรวจค้น24จุดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเพื่อปราบปรามเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตาต่างประเทศหรือ Forex โดยไม่ได้รับอนุญาตหลังพบมีผู้เสียหายจำนวนมากร้องเรียนว่าถูกหลอกให้ลงทุนผ่านโบรกเกอร์ต่างประเทศและกลุ่มผู้แนะนำการลงทุนหรือ IB ซึ่งใช้การโฆษณาผลตอบแทนสูงและนำเสนอภาพลักษณ์ความค้างค้างเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทั้งนี้ผลการตรวจค้นสามารถยึดและอายัดทรัพย์สินจำนวนมากประกอบด้วยเงินสดกว่า65ล้านบาทรถยนต์หรู5คันรถยนต์ทั่วไป15คันรถจักรยานยนต์4คันทองคำและเครื่องประดับนาฬิกากว่า100เรือนกระเป๋าแบรนด์เนมสินทรัพย์ดิจิทัลรวมถึงคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจจากการตรวจสอบพบหลักฐานที่อาจเกี่ยวข้องกับการแทรกแซงระบบซื้อขายเช่นการควบคุมราคาการหน่วงเวลาหรือการทำให้ระบบขัดข้องซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบทางเทคนิคเพิ่มเติมเบื้องต้นพฤติการดังกล่าวอาจเข้าข่ายความผิดหลายกฎหมายทั้งความผิดฐานช่อโกงประชาชนความผิดตามกฎหมายหลักทรัพย์สัญญาซื้อขายล่วงหน้าและกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นอกจากนี้ DSI จะขยายผลเส้นทางการเงินและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเตรียมรับฟังแผนนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดพร้อมสั่งบูรณาการ3ฝ่ายดำเนินการปราบปรามอย่างเข้มข้นครอบคลุมในพื้นที
12: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดเผยว่าในช่วงบ่ายวันนี้จะรับฟังการแถลงแผนปฏิบัติการจากหน่วยเฉพาะกิจประจำพื้นที่ภายหลังได้มอบนโยบายนราธิวาสพิฆาตยาเสพติดเพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนตามนโยบายรัฐบาลภายใต้กรอบบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์พิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลผ่านกลไกทีมจังหวัดผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวว่าได้สั่งการให้ระดมกำลัง3ฝ่ายได้แก่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองดำเนินการควบคุมพื้นที่เป้าหมายอย่างเข้มข้นทั้งการปิดล้อมตรวจค้นจับกุมและบังคับใช้กฎหมายต่อผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเริ่มปฏิบัติการพร้อมกันทั่วทั้งจังหวัดเพื่อปราบปรามและลดระดับปัญหายาเสพติดอย่างเป็นรูปธรรมทั้งนี้เพื่อมุ่งตัดวงจรเครือข่ายการค้ายาเสพติดสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้และสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ประพิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ส่วนประเด็นการเมืองนายกรัฐมนตรียืนยันไม่มีปัญหาในพรรคร่วมรัฐบาลหลังมีคำสั่งปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงถึงกรณีการลงนามดึงอำนาจกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC กลับมาบริหารจัดการด้วยตนเองโดยระบุว่าปัจจุบันประเทศไทยผ่านพ้นช่วงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมาแล้วทั้งระบบขนส่งทางน้ำทางอากาศและทางบกมีความพร้อมค่อนข้างสมบูรณ์ดังนั้นขั้นตอนต่อไปที่สำคัญคือการเร่งทำตลาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและดึงดูดเม็ดเงินจากนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศการเข้ามาดูแลด้วยตนเองในครั้งนี้จะช่วยให้การขับเคลื่อนงานและขั้นตอนทางกฎระเบียบต่างๆมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเนื่องจากนายกรัฐมนตรีมีภารกิจในการเดินทางไปพบปะกับภาคเอกชนและนักลงทุนอยู่เป็นประจำพร้อมกันนี้ยืนยันว่าไม่ได้มีความขัดแย้งภายในพรรคร่วมรัฐบาลแต่อย่างใดและปฏิเสธกระแสข่าวเชื่อมโยงกับการแก้ไขสัญญารถไฟความเร็วสูงเชื่อมสนามบินว่าเป็นคนละเรื่องกันการพิจารณาเรื่องรถไฟ3สนามบินต้องยึดหลักความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายและต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาเดิมให้มากที่สุดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีในขณะนี้เพราะทุกคนยังปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งทำงานเชิงรุกเพื่อประโยชน์ของประเทศส่วนกรณีของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE นั้นได้พูดคุยและติดตามงานกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE อย่างใกล้ชิดทุกวันโดยขอให้ยึดมั่นในข้อเท็จจริงและผลประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับซึ่งมั่นใจว่าโครงการต่างๆที่กระทรวงกำลังดำเนินการจะช่วยยกระดับการเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารขั้นสูงของเยาวชนและประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพแน่นอนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยติดตามการฝึกซ้อมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อลดผลกระทบหากเกิดสถานการณ์จริง
13: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะลงพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีติดตามการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานีโดยที่หอประชุมจังหวัดอุบลราชธานีสารกลางจังหวัดอุบลราชธานีเป็นการฝึกการบัญชาการเหตุการณ์ผ่านระบบออนไลน์ไปทุกอำเภอการฝึกประชาสัมพันธ์และการฝึกปฏิบัติการด้านการอพยพและการบริหารจัดการส่วนที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวสวนสาธารณะห้วยม่วงเทศบาลนครอุบลราชธานีเป็นการฝึกปฏิบัติการอพยพประชาชนการตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวพบปะผู้บริหารท้องถิ่นและประชาชนขณะที่บริเวณท่าน้ำหาดสวนยาเขตเทศบาลเมืองวารินชำราบเป็นการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำการกู้ภัยด้วยอากาศยานการปฏิบัติการทางการแพทย์และปิดท้ายด้วยการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราวการแพทย์และการสาธารณสุขณบริเวณโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำเทศบาลเมืองวารินชำราบสำหรับการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานีดังกล่าวเป็นไปตามแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพ.ศ. 2564ถึง2570ซึ่งกำหนดให้ทุกระดับมีการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุและทดสอบความพร้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างถูกต้องรวดเร็วและสอดคล้องกับระบบบัญชาการเหตุการณ์เมื่อเกิดสาธารณภัยจริงอันจะนำไปสู่การคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเฝ้าระวังสถานการณ์ฝนตกหนักบางพื้นที่ในภาคตะวันออกช่วงวันที่21ถึง23มิถุนายนนี
14: ้นายชยันต์ นงสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.กล่าวว่าสธนช.คาดการณ์วันพรุ่งนี้ประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนช่วงวันที่21ถึง23มิถุนายนประเทศไทยมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจึงขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทันรวมถึงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มขณะที่ภาพรวมสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำปริมาณน้ำรวม 45,026 ล้านลูกบาศก์เมตรเป็นปริมาณน้ำใช้การ 2,918 ล้านลูกบาศก์เมตรย้ำว่าปัจจุบันสธนช.ได้ติดตามวิเคราะห์และประเมินสภาพอากาศติดตามสถานการณ์น้ำเป็นประจำทุกวันเพื่อนำข้อมูลประกอบการวางแผนบริหารจัดการน้ำและการประกาศแจ้งเตือนภัยต่างๆปิยาพันยางเทียนรายงาน
1: คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดกิจกรรม Nursing Education Quality Fair 2026ชูแนวคิด Quality Beyond Limit เปิดเวทีให้สถาบันการศึกษาพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศร่วมนำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลิตพยาบาลที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศ
15: รองศาสตราจารย์เอมพรรัตินทร์คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Nursing Education Quality Fair 2026 Quality Beyond Limit ที่จัดขึ้นณมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาโดยกล่าวว่าการพัฒนาการศึกษาพยาบาลถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างบุคลากรสุขภาพที่มีศักยภาพเนื่องจากปัจจุบันระบบสุขภาพมีความซับซ้อนมากขึ้นทั้งจากปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีดิจิทัลและการเข้ามามีบทบาทของปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ในระบบสุขภาพและชีวิตประจำวันการจัดงานครั้งนี้จึงเป็นเวทีสำคัญที่เปิดโอกาสให้แต่ละสถาบันการศึกษาพยาบาลทางภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศได้นำองค์ความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการทำงานจริงมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อก่อให้เกิดแนวคิดใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอนทางการพยาบาลทั้งนี้แนวคิด Quality Beyond Limit คุณภาพไร้ขีดจำกัดเป็นสิ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสถาบันการศึกษาพยาบาลทั่วประเทศที่พร้อมพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่องเรียนรู้และปรับตัวให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงเพื่อผลิตบัณฑิตพยาบาลที่มีคุณภาพเป็นพยาบาลของแผ่นดินที่จะเป็นกำลังสำคัญของระบบสุขภาพในการดูแลสุขภาพประชาชนต่อไป
16: ยอลิมิตจึงไม่ใช่แค่หัวข้อการประชุมในวันนี้เท่านั้นแต่มันคือเป้าหมายร่วมกันของสถาบันการศึกษาพยาบาลทั่วประเทศในการมุ่งที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษาพยาบาลเพื่ออนาคตต่อไปค่ะ
15: โดยช่วงบ่ายในงานจะเปิดเวทีเพื่อเสนอผลงานที่ได้รับการคัดเลือกสายวิชาการและสายสนับสนุนก่อนจะมีการคัดเลือกและประกาศผลรางวัลในแต่ละประเภทในช่วงเย็นวันนี้โดยผลงานที่ชนะการประกวดจะได้รับรางวัลมูลค่า 40,000 บาทนฤมลอุดมพรรายงาน
1: เกิดเหตุระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อย442ขณะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัยครูในพื้นที่อำเภอทานโตจังหวัดยะลาทำให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ6นาย
17: เจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านความมั่นคงตำรวจทหารและฝ่ายปกครองได้เข้าปิดกั้นถนนสายบ้านปุโรสนิยาไปยังบ้านสาไก่ในพื้นที่บ้านปุโรสนิยาหมู่ที่4ตำบลบ้านแหลอำเภอทานโตจังหวัดยะลาหลังได้เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดเจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่442ขณะปฏิบัติภารกิจรักษาความปลอดภัยครูเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลาประมาณ 8:10 นาทีโดยเจ้าหน้าที่ได้สกัดกั้นที่เกิดเหตุไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปเพื่อความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบจุดเกิดเหตุเก็บรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบรูปแบบการก่อเหตุเพื่อติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายขณะที่มีรายงานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนได้รับบาดเจ็บรวม6นายทราบชื่อ10ตำรวจโทกิติศักดิ์ศักแสงมีอาการโดนสะเก็ดระเบิดเข้าที่บริเวณหน้า10ตำรวจโทปรพัฒน์วงรวยดี10ตำรวจโทรณศักดิ์โชติพันธ์10ตำรวจโทนราธิปนินสุวรรณ10ตำรวจโทศักชายแก้วนุ่นและ10ตำรวจโทวิกรมละเลยทั้ง5ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยโดยในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมดส่งไปยังโรงพยาบาลทานโตอย่างเร่งด่วนทั้งนี้หน่วยงานด้านความมั่นคงและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างเข้มงวดพร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและบูรณาการกำลังทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
18: ตำแหน่งหน้าที่คือความรับผิดชอบไม่ใช่สิทธิพิเศษและไม่ใช่เครื่องมือเอื้อประโยชน์ให้ใคร
19: สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณะพงษ์ภูตระกูลนักอาชีววิทยาครับงานที่มุ่งไปเพื่อประโยชน์สาธารณะตรงนี้จะมีความสำคัญมากๆที่ว่าคนที่มีตำแหน่งหน้าที่ต้องทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักไม่ใช่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดแขนงผลประโยชน์ถ้ามีอำนาจหน้าที่แล้วไปเชื่อในทางที่เอื้อประโยชน์ต่อพรรคพวกพ้องแน่นอนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การงบประมูลเนี่ยจริงแล้วหน่วยงานภาครัฐหลายที่นะครับทำให้มีความโปร่งใสมากขึ้นก็ไปดูตรงนี้ว่าทำไมยังมีช่องโหว่ช่องว่างให้คนคนหนึ่งหรือบริษัทหนึ่งเนี่ยสามารถจะได้รับการประมูลว่าจ้างงานได้โดยง่ายเป็นสันทัดโครงการ
18: ตำแหน่งมีไว้เพื่อทำงานเพื่อสาธารณะไม่ใช่เพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวของใครคนหนึ่งส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
20: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานโดยอ้างแถลงการของอายาตอลละมอตตาบาคาเมเนอีผู้นำสูงสุดอิหร่านเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเขาเป็นผู้อนุมัติให้ประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนแห่งอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจสันติภาพ14ข้อผ่านทางระบบดิจิทัลกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางแม้ว่าเขามีมุมมองที่แตกต่างต่อประเด็นนี้อย่างไรก็ตามผู้นำสูงสุดของอิหร่านระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวจะไม่ได้รับการยอมรับหากฝ่ายสหรัฐเรียกร้องเงื่อนไขที่เกินขอบเขตพร้อมเน้นย้ำว่าการเจรจาโดยตรงระหว่างทางการอิหร่านกับสหรัฐแบบหน้าต่อหน้าที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้นไม่ได้หมายความว่าอิหร่านจะยอมรับจุดยืนของฝ่ายศัตรูถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นก่อนพิธีลงนามข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านที่นครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่จะเริ่มขึ้นในวันศุกร์นี้ตามเวลาท้องถิ่น
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของโฆษกประธานคณะมนตรีของสหภาพยุโรปที่ระบุว่าที่ประชุมสุดยอดสหภาพยุโรปในกรุงบรัสเซลส์ของเบลเยียมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นผู้นำสหภาพยุโรปทั้ง27ชาติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลามาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียออกไปอีก12เดือนแทนที่จะเป็น6เดือนเหมือนก่อนหน้านี้เพื่อตอบโต้ที่รัสเซียยังคงทำสงครามในยูเครนโดยมาตรการคว่ำบาตรดังกล่าวจะมุ่งเป้าไปยังภาคการส่งออกน้ำมันอุตสาหกรรมอาวุธและสถาบันทางการเงินของรัสเซียด้านประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนแจ้งต่อที่ประชุมสุดยอดสหภาพยุโรปว่าอนาคตของสหภาพยุโรปกำลังถูกกำหนดโดยการป้องกันประเทศของยูเครนและการรับประกันอนาคตที่ดีที่สุดของสหภาพยุโรปคือการเร่งดำเนินการรับยูเครนเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรป
0: สำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ภายหลังการพบหารือระหว่างประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียกับนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมในการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียที่เมืองคาซานประเทศรัสเซียโดยระบุว่ามาเลเซียและรัสเซียจะแสวงหาความร่วมมือให้หลากหลายด้านอาทิการจัดหาพลังงานการขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนด้วยการใช้สกุลเงินท้องถิ่นตลอดจนประเด็นความร่วมมือที่สำคัญอื่นๆได้แก่การยกเว้นวีซ่าความมั่นคงทางไซเบอร์ปัญญาประดิษฐ์และการเกษตรสมัยใหม่และเภสัชพันธ์ในโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองยังหารือถึงแนวทางการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจและทางการมาเลเซียแสดงความชื่นชมความมุ่งมั่นของรัสเซียในการสนับสนุนความร่วมมือระยะยาวด้านพลังงานและการจัดหาน้ำมัน
1: นายสเตฟานดูจาริกโฆษกเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UN ออกแถลงการที่ยืนยันว่านายทอมเฟรเชอร์รองเลขาธิการสหประชาชาติฝ่ายกิจการมนุษยธรรมและผู้ประสานงานบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินจัดสรรงบประมาณราว4ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกองทุนตอบสนองเหตุฉุกเฉินของสหประชาชาติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลยูกันดาในการรับมือกับการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาใน29เขตของยูกันดาซึ่งมีพรมแดนติดกับสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยคองโกซึ่งเผชิญการระบาดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวระลอกใหม่โฆษกเลขาธิการ UN ยังเปิดเผยว่าโครงการอาหารโลกของ UN จัดส่งอาหารมากกว่า 6,000 มื้อให้แก่ผู้ป่วยผู้สัมผัสใกล้ชิดที่อยู่ระหว่างการกักตัวและบุคลากรสาธารณสุขในการปฏิบัติหน้าที่ในยูกันดารวมทั้งรับประกันการขนส่งและส่งมอบสิ่งของจำเป็นที่สำคัญอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ที่เผชิญกับการระบาดของเชื้อไวรัสดังกล่าวทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขยูกันดารายงานว่ายูกันดาพบผู้ติดเชื้อไวรัสอีโบลาสายพันธุ์บันดิบูเกียวจำนวน19รายในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต2รายต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกฟุตบอลโลก2026กลุ่ม A สาธารณรัฐเช็กเสมอกับแอฟริกาใต้1ประตูต่อ1ส่วนกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะบอสเนีย4ประตูต่อ1สำหรับวันนี้กลุ่ม D สหรัฐอเมริกาเจอกับออสเตรเลียเวลา 2:00 น.วอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026สนาม2ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ24ของโลกที่สนามนี้แพ้ยูเครนมาในเกมแรก 2-3 เซตล่าสุดมาลงสนามนัดที่2พบกับบัลกาเรียทีมอันดับ20ของโลกซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบเอาชนะไป 3-0 เซต 25-22 25-20 25-17 เก็บชัยชนะเป็นนัดแรกพร้อมคว้าอีก3แต้มมีรวมเป็น6แต้มขยับขึ้นมาอยู่อันดับ14สำหรับนัดต่อไปวันที่20มิถุนายนพบแคนาดาและวันที่21มิถุนายนพบเนเธอร์แลนด์ทุกแมตช์แข่งขันเวลา 20:30 นาทีแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์300มาเก๊าโอเพ่น2026ที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าในรอบ2ชายเดี่ยวกัจจพลหวังเจริญมืออันดับ66ของโลกโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไคเฮินฮวนจากมาเลเซียไปแบบขาดลอย 2-0 เกม 21-10 21-9 มาเข้ารอบก่อนรองชนะได้ไปพบกับหวงยู่ไคมืออันดับ67ของโลกจากไต้หวันขณะที่หญิงเดี่ยวต้นรักแซ่เฮงมืออันดับ76ของโลกแพ้ให้กับคิมกาอึนมืออันดับ1ของรายการและมืออันดับ18ของโลกจากเกาหลีใต้0-2เกม 13-21 20-22 อยู่เส้นทางไว้ที่รอบนี้ด้านคู่ผสมสุภักจอมเกาะกับอนิชาจงสถาพรพันธ์คู่มืออันดับ66ของโลกคนชนะคู่รุ่นพี่อย่างรัชนาภักดิ์อูบทองกับเชิญนิชาสุจัยประภารัตน์คู่มือ2ของรายการและมืออันดับ13ของโลก2-0เกม 21-15 21-19 สุภักกับอนิชาไปเข้ารอบ8คู่ไปเจอกับชานยิงชักกับอึ้งซื่อเหยาคู่มือวางอันดับ5จากฮ่องกงที่เอาชนะคู่ของไทยอย่างภูวนัทหอบรรลือกิจกับฟุ้งฟ้ากอบธรรมกิจมาได้2-0เกม 21-15 21-17 ศึกฟุตบอลทั่วเยาวชนโค้กคัพ U17 Thailand Football Championship 2026รอบภูมิภาคโซนภาคกลางและตะวันตกวันที่3ยิงกันไปถึง39ประตูจาก8คู่โดยเกมบิ๊กแมตช์ที่สนามกรีบบัวสเตเดียมสุพรรณบุรี FC เอาชนะราชบุรี FC 3-0โรงเรียนบรรหารจำใสวิทยา1เอาชนะอุทัยธานี FC 4-1พลังการ FC ชนะราชประชา2-0และนครปฐมยูไนเต็ดชนะโรงเรียนพรหมมานุสรจังหวัดเพชรบุรี2-0ส่วนที่สนามกีฬาเขาน้อยสเตเดียมชัยนาทฮอนบินชนะโรงเรียนดารุณาราชบุรี8-0โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรีชนะหัวหินซิตี้7-2โรงเรียนอบจจังหวัดชัยนาทชนะพีทีประจวบ FC 6-0และสมุทรสาครซิตี้ชนะกาญจนบุรีซิตี้3-1พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยได้รับเชิญไปเยือนสมาคมกีฬาจักรยานแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนหรือ CCA ระหว่างวันที่ 25-30 มิถุนายนนี้ที่กรุงปักกิ่งนับเป็นการสานต่อความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างวงการกีฬาของไทยกับจีนพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนากีฬาจักรยานร่วมกันในระยะยาวและเป็นการยกระดับกีฬาจักรยานของทั้งสองชาติให้มีมาตรฐานทัดเทียมภูมิภาคอื่นของโลกต่อไปโดยจากนี้จะส่งนักปั่นประเภทลู่ชุดเอเชียนเกมไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองเทียนจินเพื่อปรับตัวกับสนามแข่งขันมาตรฐานเดียวกับเอเชียนเกมขณะเดียวกันยังขยายความร่วมมือสู่การพัฒนาบาลานซ์ไบค์หรือจักรยานหนูน้อยขาไถเพื่อสร้างเครือข่ายเยาวชนจักรยานของเอเชียให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นดร.สุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพละศึกษาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโรงเรียนต้นแบบวิถีนันทนาการประจำปี2569โดยมีนายสุรัตน์จรณโยธินรองอธิบดีกรมพละศึกษาว่าที่ร้อยตรีปราโมทเลิศจิตการุณผู้อำนวยการสำนักนันทนาการพร้อมด้วยผู้บริหารกรมพละศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลร่วมงานอย่างคับคั่งที่โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ สำนักนันทนาการกรมพระศึกษาได้จัดโครงการโรงเรียนต้นแบบวิถีนันทนาการอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้สถานศึกษาทั่วประเทศบูรณาการแนวคิดด้านนันทนาการสู่การบริหารจัดการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติศักยภาพการกีฬาที่มุ่งส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการออกกำลังกายกีฬาและกิจกรรมนันทนาการอย่างทั่วถึงโดยปีนี้มี113โรงเรียนทั่วประเทศสนใจสมัครเข้าร่วมกับคณะกรรมการคัดเลือกให้เหลือ60โรงเรียนได้แก่ขนาดต้นกล้า8โรงเรียนขนาดพัฒนา41โรงเรียนขนาดชุมชน8โรงเรียนและขนาดมหาชน4โรงเรียนดร.สุทนวิชัยรัตน์รองอธิบดีกรมพระศึกษากล่าวว่ากรมพระศึกษาคาดหวังว่าโครงการนี้จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนทำให้โรงเรียนในพื้นที่เป็นโรงเรียนแห่งความสุขการเรียนรู้และการสร้างความสัมพันธ์ของคนในชุมชนอย่างยั่งยืนและเชื่อว่าโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในปีนี้จะเป็นต้นแบบให้โรงเรียนอื่นๆได้ต่อไป
4: โรงเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับเบื้องต้นนะครับจากการที่ช่วงเช้าเรามีการสัมมนาโดยนำโรงเรียนต้นแบบนะครับมาเสวนากันนะครับก็ถือว่าในปีโรงเรียนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ครับจะต้องเป็นต้นแบบที่จะไปเผยแพร่นำองค์ความรู้ไปเผยแพร่นำกิจกรรมไปส่งเสริมในสถานศึกษานะครับซึ่งคิดว่าจะเป็นต้นแบบให้หลายๆโรงเรียนที่อยู่ใกล้เคียงมาเรียนรู้ร่วมกันแล้วก็นำไปเป็นต้นแบบที่จะพัฒนาต่อไปครับ
3: 8นักชกทีมชาติไทยทั้งชายและหญิงเดินทางถึงกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันมวยไทยชิงแชมป์โลกศึกซีเนียร์เวิลด์มวยไทยแชมเปี้ยนชิพระหว่างวันที่16ถึง26มิถุนายนสำหรับนักมวยชุดนี้มีนักมวยชาย6รุ่นคือรุ่น48กิโลกรัมกฤษณูสลัดแก้วรุ่น51กิโลกรัมสุพนัทเพชรรักรุ่น54กิโลกรัมนพรุตวันเพ็งรุ่น57กิโลกรัมสุภกรศิริรุ่นรุ่น60กิโลกรัมชูศักดิ์จิตใจดีและรุ่น 63.5 กิโลกรัมอับดลมาเล็กทิ้งน้ำรอบส่วนนักมวยหญิง2รายมีรุ่น48กิโลกรัมนิรชาตันจิวและรุ่น51กิโลกรัมกรณัฐอ่อนอกนอกจากนี้จะมีการแข่งขันมวยไทยนักเรียนชิงแชมป์โลกครั้งที่1อีกด้วยทีมไทยได้ส่ง5นักกีฬาได้แก่รุ่น48กิโลกรัมภูวเดชบุญเลิศรุ่น54กิโลกรัมชัยโชติหลุมบางล่ารุ่น57กิโลกรัมอดุลยวัฒน์เพชรสงศรีรุ่น60กิโลกรัมสุภเวชแก้วรัตน์และรุ่น 63.5 กิโลกรัมชยธรสอหมานคณะนักกีฬากรีฑาทีมชาติไทยออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนรีเลย์แอทเลติกแชมเปี้ยนชิพ2026ระหว่างวันที่20ถึง21มิถุนายนที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนำทัพโดยนายอนุรักษ์เสงี่ยมจิตผู้จัดการทีมส่วนนักกีฬามี16คนนำทัพโดยบิลภูริพลบุญสอนที่เพิ่งคว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรด้วยเวลา 20.03 วินาทีพร้อมสร้างสถิติใหม่ในศึกกรีฑานานาชาติที่ไต้หวันที่ผ่านมาพร้อมด้วยชนะวัฒน์เอี่ยมอุดมสรอัตดาบบังชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ชยุทธคงประสิทธิ์วิรยศแดงขนบสราวุฒินวลศรีคุณภัทรไกรจันทร์เมธาวีกันหาอุดมนำโชคภูแพงอดิศักดิ์พรสมโพธิ์สุภานิชภูลเกิดจิราภัทรขานอ่อนตามนัสดาสารมโนสุกันดาเพชรรักษาและอธิชาเพชรกุลสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยเดินหน้าจัดกิจกรรมคลินิกเคลื่อนที่สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาทักษะกีฬาฟลอร์บอลแก่เยาวชนไทยในโครงการ PTT และ PTTEP ฟลอร์บอลสัญจรส่งเสริมกีฬาฟลอร์บอลให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มเยาวชนกิจกรรมนี้ประเดิมจัดขึ้นที่โรงเรียนกำแพงจะมีเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวน60คนมีโค้ชขอวัชรพลอ่อนสุขหัวหน้าผู้ฝึกสอนพร้อมด้วยทีมนักกีฬาฟลอร์บอลทีมชาติไทยชุดปัจจุบันมาร่วมถ่ายทอดความรู้และจัดการแข่งขันย่อยให้ได้ลงสนามฝึกปฏิบัติจริงโอกาสนี้ทางสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยได้มอบไม้ฟลอร์บอลและลูกฟลอร์บอลให้กับโรงเรียนกำแพงเพื่อไว้ใช้สำหรับการฝึกซ้อมและต่อยอดทางด้านกีฬาต่อไปพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
20: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
21: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ

0: หน่ออ่อนกินได้ต้นใช้ทำปุ๋ยใบใช้ทำเครื่องจักสานมุงหลังคาหรือทำจั่วเรียกว่าจั่วใบปลือแม้ในปัจจุบันใช้ไม้หรือปูนทำแทนก็ยังเรียกว่าจั่วใบปลือเยื่อของต้นปลือใช้ทำกระดาษเป็นต้นอัคราพิธานศัพท์กล่าวว่าปลือเป็นต้นไม้ใหญ่ในป่ามีใบยาวประมาณ3นิ้ว
1: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
2: มีสินค้าดีแต่ไม่รู้จะส่งออกอย่างไรถึงเวลาพาธุรกิจของคุณจากต้นกล้าสู่เป้าหมายกับโครงการต้นกล้า to go สร้าง SME ไทยสู่เวทีการค้าสากลประจำปี2519โดยสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ NEA และกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์อบรมเข้ม4วันเต็ม30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนี้ครบทุกองค์ความรู้ของผู้ส่งออกยุคใหม่สมัครฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้สอบถามเพิ่มเติมโทร1169กด1กด1ในเวลาราชการสนับสนุนต้นกล้าวันนี้สู่ผู้ส่งออกวันหน้าโดยกระทรวงพาณิชย์
3: ขณะนี้เวลา 12:46 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศไทยขออภัยค่ะประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบ ริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการ

0: การกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 7:54 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง76เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:20 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง65เซนติเมตรและเวลา 16:56 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น
1: ต่อไปติดตามรับฟังข่าวบริการครับเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีขอเชิญชวนนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปร่วมส่งผลงานสื่อสร้างสรรค์ประเภทภาพถ่ายและคลิปวิดีโอสั้นภายใต้หัวข้อเรือพระราชพิธีเบื้องหลังความงดงามกับการสืบสานงานศิลป์เพื่อร่วมถ่ายทอดความประณีตคุณค่าของการอนุรักษ์และการสืบสานองค์ความรู้ด้านช่างศิลป์ไทยที่ผูกพันกับพระราชพิธีสำคัญของชาติส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่31กรกฎาคม2569ผู้สนใจลงทะเบียนเข้าถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอภายในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีได้ในวันและเวลาทำการสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024240004ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ประจำปีสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-263-9600-99ต่อ1150ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติขอเชิญหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมูลนิธิและประชาชนทั่วไปส่งผลงานวิชาการงานโครงการนวัตกรรมและงานวิจัยเข้าประกวดชิงเงินรางวัล Prime Minister Road Safety Award ภายใต้แนวคิด Unlocking Safe Cityปลดล็อกถนนปลอดภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15กรกฎาคม2569ส่งผลงานได้ทางอีเมลที่ gunleap@gmail.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์084651002และ095669-3301ต่อไปติดตามรับฟังบทความประจำวันครับ
2: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องอายุมากกับการใช้ยาอย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายของเราย่อมเกิดความเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติผลลัพธ์ของการใช้ยาจึงมีความแตกต่างจากวัยอื่นยาบางชนิดที่เคยใช้แล้วไม่เกิดผลข้างเคียงอาจกลับส่งผลต่อร่างกายได้ง่ายขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นเช่นอาการง่วงซึมเวียนศีรษะความดันต่ำน้ำตาลในเลือดต่ำหรือเกิดการสะสมของยาในร่างกายโดยเฉพาะในผู้ที่มีโรคประจำตัวและต้องใช้ยาหลายชนิดร่วมกันการใช้ยาอย่างถูกต้องจึงเป็นเรื่องสำคัญสำหรับผู้ที่อายุมากเพราะหากใช้ยาไม่เหมาะสมอาจเกิดอันตรายต่อสุขภาพได้การอ่านฉลากยาและปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์หรือเภสัชกรอย่างเคร่งครัดเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามผู้ใช้ยาไม่ควรปรับเพิ่มหรือลดขนาดยาด้วยตนเองแม้อาการจะดีขึ้นแล้วก็ตามเพราะยาบางชนิดจำเป็นต้องใช้ต่อเนื่องเพื่อควบคุมอาการของโรคเช่นยาความดันโลหิตสูงหรือยาเบาหวานหากหยุดยาเองอาจทำให้อาการกำเริบและเกิดภาวะแทรกซ้อนได้และทุกครั้งที่ได้รับยาชุดใหม่จึงควรอ่านฉลากยาเพราะแพทย์อาจปรับเปลี่ยนวิธีการใช้ยาได้นอกจากนี้การรับประทานยาให้ถูกเวลาเป็นอีกเรื่องสำคัญยาบางชนิดต้องรับประทานก่อนอาหารประมาณ 15-30 นาทีขณะที่บางชนิดควรรับประทานหลังอาหารทันทีหรือรับประทานหลังอาหารภายใน15นาที เพื่อให้ยาออกฤทธิ์ได้อย่างเหมาะสมและลดผลกระทบต่อกระเพาะอาหารโดยเฉพาะยาเบาหวานชนิดรับประทานก่อนอาหารหากรับประทานยาแล้วไม่ทานอาหารอาจทำให้น้ำตาลในเลือดต่ำจนหน้ามืดหรือหมดสติได้ผู้สูงอายุจำนวนมากเมื่อมีอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยมักนิยมซื้อยารับประทานเองควรระมัดระวังการใช้ยาบางชนิดอาจเกิดปฏิกิริยากับยาที่ใช้อยู่เดิมก่อนซื้อยาควรแจ้งเภสัชกรทุกครั้งว่ามีโรคประจำตัวหรือใช้ยาอะไรอยู่บ้างเพื่อป้องกันอันตรายจากการใช้ยาสำหรับการใช้ยาแก้ปวดกลุ่มเอนเซตควรใช้เฉพาะเวลาปวดไม่ควรใช้ยาติดต่อกันเป็นเวลานานเพื่อป้องกันไม่ให้ไตวายส่วนการใช้สมุนไพรหรือการรับประทานอาหารเสริมร่วมกับยาแผนปัจจุบันอาจมีผลต่อการออกฤทธิ์ของยาทำให้ยาแรงขึ้นหรืออ่อนฤทธิ์ลงจึงควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อนใช้การดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างเหมาะสมตรวจติดตามอาการกับแพทย์อย่างสม่ำเสมอรวมถึงการใช้ยาตามคำแนะนำอย่างถูกต้องช่วยลดความเสี่ยงจากผลข้างเคียงของยาทำให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจบบทความประจำวันเรื่องอายุมากกับการใช้ยาอย่างปลอดภัยลดความเสี่ยงต่อสุขภาพเรียบเรียงโดยภูมิรัฐมีลักษณะท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
3: แบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตเลือกผู้ว่าเลยสกอร์คนโปรดแบงค์ขอบโหวตแบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
4: กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณแบงค์ขอบโหวตเลือกกรุงเทพในแบบคุณ
3: แบงค์ขอบโหวตมาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
1: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: นัดมีเรียนนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบกรณิกรพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: ลูกไปได้แล้วนี
2: ่ตีนึงบ่ายโมงแล้วแม่เออ
1: เอาเปิดวิทยุเร็วแม่ยี่ฟัง
3: ตลาดอ่าวไทย
4: รับฟังข่าวสารดีวาทีเสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.ออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิร์ต

0: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆนะครับ13 นาฬิกากว่าๆนะครับไปจนถึง14 นาฬิกานะครับก็มีข่าวสารนะครับนำมาฝากท่านผู้ฟังนะครับเป็นประจำนะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามอุไรกุลนะครับมาพร้อมด้วยน้องๆ นักศึกษาฝึกงานนะครับจากวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราชนะครับสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับมาช่วยจัดรายการด้วยนะครับวันนี้ก็เป็นคิวของน้องไอซ์แล้วก็น้องภูมิครับสวัสดีครับน้องไอซ์น้องภูมิครับ
1: สวัสดีครับกับผมนายชาเฉลิมคงคาวงนะครับผม
2: ณัฐพลโพธารามครับ
0: ครับทั้ง2คนนะครับก็มาฝึกงานฝึกประสบการณ์นะครับแล้วก็มาหาข่าวนะครับในช่วงข่าวจริงประเทศไทยนะครับก็จะพบกับน้องทั้ง2คนนะครับก็จะนำเรื่องที่เป็นข่าวจริงนะครับท่านมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับน้องก็มาฝึกงานที่นี่3เดือนใช่ไหมครับ
1: ครับผม
0: ครับอันนี้ก็ผ่านไป15วันแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เป็นยังไงบ้างครับประสบการณ์การฝึกงานที่นี่ครับ
1: สนุกมากเลยครับผมแล้วก็ได้รับความรู้ด้านการใช้เทคโนโลยีการทำเครื่องส่งครับ
0: ครับน้องภูมิครับประทับใจอะไรบ้างครับฝึกงานที่นี่ครับ
2: สิบห้าวันที่ผ่านมาแล้วก็คือได้ออกรายการเนี่ยครับได้เป็นการหัดพูดคุยในตัวด้วย
0: ครับก็เป็นการฝึกพูดนะครับฝึกอ่านข่าวนะครับเดี๋ยวนี้เรื่องของสื่อดิจิทัลนะครับแม้ว่าจะก้าวหน้านะครับแต่ว่าเรื่องของการที่จะฝึกทักษะในการพูดการอ่านนะครับก็มีที่นี่นะครับให้น้องๆครับได้ฝึกกันนะครับสำหรับช่วงรายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับก็มาติดตามสถานการณ์เมื่อวานนี้นะครับหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับได้ไปร่วมประชุมนะครับเวทีอาเซียนรัสเซียนะครับพร้อมวางทิศทางนะครับร่วมมือรับบทความท้าทายนะครับแล้วก็สร้างความมั่นคงและก็โอกาสแห่งอนาคตนะครับทั้งหมดทั้งมวลที่ท่านไปนี่ก็เพื่อประชาชนคนไทยทุกคนด้วยนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียนะครับสมัยพิเศษนะครับณเมืองคาซานสถาพันธรัฐรัสเซียนะครับเนื่องในโอกาสครบรอบ35ปีนะครับความสัมพันธ์นะครับอาเซียนรัสเซียนะครับโดยย้ำว่าการประชุมครั้งนี้นะครับเป็นช่วงเวลาสำคัญนะครับในการทบทวนและก็ยกระดับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันนะครับให้สามารถตอบสนองต่อความท้าทายในโลกยุคปัจจุบันนะครับแล้วก็สร้างประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทุกฝ่ายนะครับท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางนะครับซึ่งก็สะท้อนให้เห็นว่าความไร้เสถียรภาพในภูมิภาคหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะส่งผลกระทบนะครับต่อด้านการค้าความมั่นคงทางพลังงานอาหารและก็ความเป็นอยู่ของประชาชนนะครับในวงกว้างได้อย่างรวดเร็วนะครับพร้อมเสนอความร่วมมือนะครับอาเซียนรัสเซียนะครับมุ่งเน้น3ประเด็นสำคัญนะครับได้แก่นะครับการเสริมสร้างบทบาทของอาเซียนนะครับในฐานะรากฐานสำคัญนะครับของความเป็นหุ้นส่วนและก็เวทีสำหรับการเจรจานะครับการเสริมสร้างความยืดหยุ่นและก็ความพร้อมในความรับมือความท้าทายนะครับโดยเฉพาะด้านความมั่นคงทางอาหารและก็พลังงานนะครับและก็การตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนนะครับร่วมกันรับมือกับความท้าทายรูปแบบใหม่นะครับไม่ว่าจะเป็นนะครับการหลอกลวงออนไลน์นะครับอาชญากรรมไซเบอร์และเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาตินะครับนอกจากนี้นะครับยังต้องเตรียมความพร้อมนะครับให้สังคมนะครับสามารถใช้ประโยชน์จากโอกาสแห่งอนาคตนะครับผ่านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และทักษะแห่งอนาคตนะครับเพื่อสร้างโอกาสใหม่สำหรับคนรุ่นต่อไปนะครับและก็ในโอกาสเข้าร่วมอาหารกลางวันนะครับท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวนะครับถ้อยแถลงนะครับย้ำว่าสันติภาพและก็เสถียรภาพคือรากฐานสำคัญนะครับของการบูรณาการทางเศรษฐกิจนะครับโดยไทยนะครับในฐานะประตูเชื่อมระหว่างอาเซียนและก็ระหว่างเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะครับพร้อมมีบทบาทเสริมสร้างความเชื่อมโยงระหว่างอาเซียนกับประเทศหุ้นส่วนในภูมิภาคยูเรเซียและก็เดินหน้าเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียนะครับเพื่อสร้างรากฐานที่เข้มแข็งนะครับสำหรับความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระยะยาวนะครับนี่ก็เป็นความร่วมมือครับน้องภูมิน้องไอซ์ครับในความร่วมมือระหว่างอาเซียน แล้วก็สหพันธรัฐรัสเซียนะครับก็ประเทศอาเซียนนะครับทั้ง11ประเทศนะครับก็ได้ไปร่วมประชุมครั้งนี้ด้วยนะครับก็เป็นความร่วมมือระหว่างอาเซียนและรัสเซียนะครับความท้าทายใหม่นะครับที่เกิดมาก็คือเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์นะครับภัยไซเบอร์นะครับซึ่งปัจจุบันนี้เราก็จะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์กันเยอะนะครับแก๊งสแกมเมอร์ที่คอยมาหลอกลวงเรานะครับเขาไม่คิดนะครับว่าเราจะเป็นคนแก่เราจะมีตังหรือไม่มีตังเราจะรวยขนาดไหนนะครับทุกคนนะครับล้วนที่จะตกเป็นเหยื่อนะครับดังนั้นเรื่องของการที่จะป้องกันตัวเองนะครับจากภัยไซเบอร์ป้องกันตัวเองด้วยแล้วก็พยายามที่จะบอกสะกิดคนข้างๆด้วยนะครับว่ามิจฉาชีพนี่มีการหลอกนะครับไม่ว่าจะเป็นการส่งลิงก์ SMS ให้เรากรอกข้อมูลนะครับหรือว่าหลอกว่าโปรไฟล์เป็นคนที่ดูดีนะครับมีการมีงานแต่ว่าจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องของแก๊งมิจฉาชีพนะครับที่ปลอมตัวมานะครับในโซเชียลมีเดียในแพลตฟอร์มต่างๆนะครับดังนั้นก็ต้องใช้ความรอบคอบนะครับแล้วก็ยุคปัจจุบันนะครับเรื่องของ AI นะครับเดี๋ยวนี้ก็จะเห็นว่ามีการนำ AI มาใช้กันอย่างกว้างขวางแล้วก็แพร่หลายมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรูปภาพนะครับที่มีการเจนภาพมีการใช้พร้อมนะครับแต่งรูปนี่สวยมากครับสวยจริงๆนะครับเห็นรูปที่มาจาก AI นะครับสวยจนไม่แน่ใจเลยว่าจะมีคนที่สวยอยู่แบบนี้อยู่ในโลกนะครับบางทีเข้าไปดูแล้วมันก็กลายเป็นว่ายังต้องคิดนั่งคิดว่าอรูปอันนี้เป็นคนจริงหรือเปล่านะครับหรือว่าเสียงที่อาจจะมีแอปพลิเคชันที่อาจจะเรียนแบบเสียงนะครับกับบุคคลที่เรารู้จักหรือว่าเป็นคนดังนะครับดังนั้นถ้าเกิดว่ามีใครที่เอาเสียงมาแล้วก็มาบอกว่ายืมตังค์นะครับก็อย่าไปหลงเชื่อเป็นอันขาด นะครับเพราะว่าอาจจะเป็นเรื่องของแก๊งมิจฉาชีพที่อาจจะใช้การหลอกลวงนะครับเรื่องของภัยไซเบอร์นะครับก็ต้องสร้างภูมิคุ้มกันด้วยนะครับน้องไอ้น้องภูมิครับเคยโดนแก๊งมิจฉาชีพโทรมาหรือเปล่าครับ
1: เคยครับเคย
0: แล้วเราทำอย่างไรบ้างครับส่วนมาก
1: ส่วนใหญ่ก็คุยไปแล้วก็จะทำการไม่คุยฟังไปก่อนแล้วก็วางสายใส่ครับเพราะรู้ว่านี่ไม่ใช่คนแน่นอนครับผม
0: ใช่นะครับเพราะเราเอะใจแล้วใช่ไหมว่าต้องเป็นแก๊งมิจฉาชีพนะครับทางที่ดีที่สุดก็คือตัดบทไปเลยนะครับไม่ต้องไปต่อล้อต่อเถียงก็วางสายตัดสายทิ้งไปเลยนะครับเพื่อจะไม่ต้องมายืดเยื้อให้เสียเวลาด้วยนะครับเราก็ได้ไปทำอย่างอื่นนะครับเพราะว่าบางทีเขาก็อาจจะใช้คำที่ไม่ดีไม่สุภาพนะครับนี่เคยโดนมาหลายครั้งแล้วนะครับยิ่งพูดไปเขาก็ใช้คำที่ไม่สุภาพกับเรานะครับทำให้เราอารมณ์เสียนะครับก็เป็นเรื่องของภัยมิจฉาชีพที่มาบอกกล่าวท่านผู้ฟังกันนะครับแล้วก็มาดูครับในส่วนของมะพร้าวกันบ้างนะครับหลายคนที่ชอบดื่มน้ำมะพร้าวนะครับไปซื้อน้ำมะพร้าวสำเร็จรูปนะครับบางทีก็อาจจะมีรสชาติแปลกๆกันนะครับหรือเห็นว่าเป็นน้ำมะพร้าวราคาถูกนะครับก็อยากจะไปซื้อนะครับแต่ว่าก็มาเตือนภัยกันนะครับเรื่องของน้ำมะพร้าวแล้วก็เรื่องของการที่จะเดินหน้านะครับปราบปรามน้ำมะพร้าวปลอมนะครับซึ่งก็อาจจะมีสิ่งเจือปนอาจจะปนน้ำมาด้วยนะครับในการที่จะส่งตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายนะครับพร้อมเร่งแก้ราคามะพร้าวแกงตกต่ำด้วยนะครับนี่มะพร้าวที่เป็นเครื่องแกงก็ราคาตกต่ำด้วยนะครับเมื่อหลายเดือนที่แล้วก็มะพร้าวที่รับประทานน้ำหอมนะครับก็จะราคาตกต่ำตอนนี้มะพร้าวแกงก็ตกต่ำด้วยนะครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะครับเดินหน้าแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมมะพร้าวน้ำหอมอย่างครบวงจรนะครับโดยที่ผ่านมานะครับก็ได้ร่วมมือกับภาคเอกชนนะครับสถานีบริการน้ำมันแล้วก็ห้างค้าปลีกสมัยใหม่นะครับเปิดจุดรับซื้อและระบายผลผลิตออกจากตลาดนะครับสามารถช่วยดูดซับผลผลิตได้ประมาณ10ล้านลูกนะครับพร้อมผลักดันนะครับแนวคิดล้งชุมชนนะครับเพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองให้เกษตรกรนะครับสร้างกลไกตลาดที่เป็นธรรมนะครับโดยเริ่มดำเนินการแล้วนะครับในจังหวัดราชบุรีแล้วก็มีแผนขยายผลนะครับไปยังพื้นที่สำคัญอื่นๆนะครับพร้อมทั้งป้องกันแล้วก็ปราบปรามนะครับการปลอมปนน้ำมะพร้าวนะครับโดยได้ตรวจสอบธุรกิจที่เกี่ยวข้องนะครับพบบริษัทกลุ่มเสี่ยงนะครับ15รายด้วยกันที่อาจเข้าข่ายนะครับใช้ไทยเป็นนอมินีและยังได้ส่งข้อมูลนะครับนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายนะครับให้กับ9หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับตรวจสอบแล้ว พื่อสร้างความเชื่อมั่นนะครับให้กับผู้บริโภคทั้งในและก็ต่างประเทศนะครับพร้อมพัฒนาหลักเกณฑ์การตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์นะครับเพื่อพิสูจน์ความเป็นน้ำมะพร้าวแท้ 100% นะครับขณะเดียวกันนะครับกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ได้ติดตามแล้วก็เร่งแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวแกงตกต่ำนะครับเนื่องจากว่าผลผลิตเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบนะครับจากภัยแล้งทำให้ผลผลิตมีขนาดเล็กลงนะครับไม่เป็นที่ต้องการของตลาดต้องส่งผลผลิตเข้าสู่โรงงานแปรรูปแต่โรงงานก็มีข้อจำกัดนะครับด้านกำลังการผลิตนะครับก็ส่งผลให้เกิดผลผลิตตกค้างแล้วก็ราคารับซื้อปรับลดลงนะครับโดยยืนยันว่าการนำเข้ามะพร้าวของโรงงานนะครับไม่ใช่ปัจจัยหลักที่กระทบราคาเนื่องจากโรงงานใช้ผลผลิตในประเทศที่เป็นวัตถุดิบหลักถึง80%นะครับการลดการนำเข้าจากปีก่อนนะครับ60%นะครับทั้งนี้นะครับกรมการค้าภายในและกรมการค้าต่างประเทศนะครับก็ได้ร่วมมือกับผู้ประกอบการโรงงานกะทินะครับเร่งรับซื้อมะพร้าวคงค้างนะครับ 8.8 ล้านลูกนะครับพร้อมขอความร่วมมือนะครับให้รับซื้อผลผลิตในประเทศเป็นลำดับแรกนะครับเพื่อผลักดันให้ราคากลับเข้าสู่ภาวะปกตินะครับควบคู่ไปกับการส่งเสริมมาตรฐานสินค้าเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในตลาดโลกอย่างยั่งยืนนะครับนี่เรื่องของมะพร้าวนะครับก็มีขึ้นบ้างตกบ้างนะครับเรื่องของราคามะพร้าวนะครับหลายปีก่อนนะครับหลายคนก็อาจจะนิยมมาปลูกมะพร้าวนะครับเพราะว่าราคามะพร้าวนี่ให้ราคาดีนะครับแล้วก็การดูแลรักษาก็ไม่ยุ่งยากนะครับปลูกทิ้งเอาไว้เลยนะครับในสวนแล้วก็ดูแลสวนแค่ตัดหญ้าอย่างเดียวนะครับมะพร้าวก็เติบโตตามธรรมชาตินะครับเลี้ยงแบบบุฟเฟ่นะครับให้มะพร้าวหากินเองนะครับท่านผู้ฟังครับเมื่อก่อนก็อาจจะทำกันแบบนี้นะครับแต่ว่าใครที่อาจจะมีสวนมะพร้าวน้ำหอมนะครับก็อาจจะต้องดูแลบำรุงรักษาหน่อยนะครับเรื่องของมะพร้าวน้ำหอมเดี๋ยวนี้ก็มีหลายพันนะครับอาจจะมีพันต้นเตี้ยนะครับพันต้นเตี้ยนี่ผลผลิตเยอะนะครับแล้วก็สามารถที่จะเก็บผลผลิตได้ง่ายนะครับก็เป็นที่นิยมนะครับในส่วนของมะพร้าวน้ำหอมนะครับหลายคนก็ชอบนิยมบริโภคน้ำมะพร้าวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณค่าทางอาหารแล้วนะครับแล้วก็ดื่มเพื่อแก้กระหายได้ด้วยนะครับแล้วก็เยี่ยมมะพร้าวนี่มะพร้าวอ่อนนี่หลายคนก็ชอบที่จะรับประทานกันนะครับเรื่องของมะพร้าวนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับปรากฏว่าพอมีนอมินีต่างชาตินะครับจากต่างประเทศนะครับเข้ามาลงทุนนะครับมาจ้างชาวสวนปลูกในประเทศไทยแล้วก็ส่งออกไปยังประเทศของตัวเองนะครับก็ทำให้ราคาของมะพร้าวตกต่ำนะครับแล้วก็กระทบต่อพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกมะพร้าวกันอยู่นะครับนี่เรื่องของมะพร้าวนะครับมะพร้าวน้ำหอมนะครับแต่ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของมะพร้าวแกงด้วยนะครับคนไทยนี่นิยมกันเหลือเกินนะครับเรื่องของเมนูที่เป็นแกงกะทินะครับใช้มะพร้าวเป็นส่วนประกอบนะครับไม่ว่าจะเป็นแกงคั่วนะครับแกงเขียวหวานหรือว่าเอามาทำขนมหวานนะครับก็นิยมที่จะใช้มะพร้าวที่เป็นมะพร้าวน้ำแกงกันนะครับแต่ว่าในตลาดช่วงนี้ก็ยังมีขายกันอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าจะยังคงราคาปกติอยู่นะครับถุงเล็กสุดนี่20บาทนะครับ25บาทแล้วก็ถุงใหญ่สุดก็เป็นประมาณ30บาทนะครับนี่ในตลาดที่จำหน่ายกันนะครับท่านผู้ฟังครับพี่หนุ่มก็รู้ดีนะครับเรื่องของราคามะพร้าวนะครับเพราะว่าไปจ่ายตลาดทุกวันอาทิตย์นะครับท่านผู้ฟังครับวันอาทิตย์ก็เป็นวันที่จะไปเดินตลาดนะครับไปจ่ายตลาดด้วยแล้วก็ได้ไปสำรวจราคาข้าวของด้วยนะครับแล้วก็ไปใช้เรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัสด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับช่วงนี้มีไทยช่วยไทยพลัสเข้ามานะครับก็สามารถที่จะช่วยเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายกันนะครับพี่ของพี่หนุ่มนี่เหลืออยู่300แล้วนะครับท่านผู้ฟังครับบางคนนะครับหมดตั้งแต่5วันแรกเลยนะครับ 1,000 บาทนี่5วันปุ๊บหมดปั๊บทันทีนะครับเพราะว่าซื้อของที่ใช้เอาไว้ยามจำเป็นนะครับบางคนนี่มาปุ๊บก็ไปซื้อข้าวสารนะครับซื้อไข่ไก่บ้างซื้อปลากระป๋องบ้างครับตุนกันเอาไว้ก่อนนะครับกับเงินที่ได้มาครับกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับน้องไอ้กับน้องภูนี่ยังอยู่ครบไหมครับเงินโครงการไทยช่วยไทยครับ
1: เหลืออยู่ครึ่งนึงนะครับ
0: เหลืออยู่ครึ่งนึงก็ประมาณ500
1: ครับผม
0: ครับน้องภูมั้ยครับ
2: เหลือครึ่งนึงเหมือนกันครับใช้กินข้าวทุกวันเลยตั้งแต่เปิดมา
0: ครับก็ใช้เป็นเงินนะครับซื้อข้าวเที่ยงนะครับมาฝึกงานที่นี่ก็อาจจะมีร้านค้าที่อยู่ไกลหน่อยนะครับก็ต้องออกไปหาด้านนอกนะครับก็มีร้านที่เข้าโครงการไทยช่วยไทยด้วยนะครับก็สามารถที่จะเอาเงินนะครับในโครงการมาจ่ายค่าข้าวด้วยนะครับก็เป็นข่าวสารช่วงแรกนะครับที่นำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามข่าวจริงประเทศไทยกับน้องภูมิน้องไอครับ

ยามบ่ายพร้อมข่าวสารที่น่าสนใจนโยบายภาครัฐดีๆที่ไม่ควรพลาดรายการตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.สวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

0: ข่าวจริงประเทศไทย
1: ตอนรับเข้าสู่ช่วงข่าวจริงประเทศไทยนะครับผมมาเริ่มด้วยข่าวแรกนะครับอย.ผนึกกำลังครั้งใหญ่จับมือ10เครือข่ายพัฒนางานวิจัยสมุนไพรคุ้มครองผู้บริโภคยุคดิจิทัลครับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาอย.เดินหน้าขยายเครือข่ายนโยบาย MOPH Plus ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเป็นรูปธรรมล่าสุดผนึกกำลัง10เครือข่ายสำคัญของประเทศลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจ MOU ภายใต้งาน FDA Smart Signature อย.สารพลังงานเครือข่ายสร้างงานวิจัยสมุนไพรพร้อมยกระดับคุ้มครองผู้บริโภคไทยในยุคดิจิทัลเพื่อยกระดับงานวิจัยสมุนไพรไทยสู่มาตรฐานสากลควบคู่กับการสร้างเกาะป้องกันภัยสุขภาพออนไลน์ให้กับประชาชนครับเมื่อวันที่18มิถุนายน2569นายพัฒนาพร้อมพันธ์นายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือณห้องประชุมชั้น10อาคาร OSSC สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาโดยระบุว่านโยบาย MOU PH Plus ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมนวัตกรรมทางการแพทย์และการพัฒนาเศรษฐกิจสุขภาพของประเทศการบูรณาการการร่วมมือครั้งนี้จะช่วยผลักดันผลิตภัณฑ์สมุนไพรของไทยให้เติบโตบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมผ่านการสร้างหลักฐานเชิงประจักษ์จากผลงานวิจัยทางคลินิกที่ได้รับมาตรฐานครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าการมีข้อมูลวิจัยที่น่าเชื่อถือและช่วยเพิ่มความมั่นใจแก่ผู้บริโภคยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและเปิดโอกาสให้ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยสามารถก้าวสู่ตลาดโลกได้มากขึ้นขณะเดียวกันยังเป็นกลไกสำคัญในการร่วมมือกับปัญหาสุขภาพบนโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาเกินจริงหรือแอบอ้างบุคคลทางการแพทย์หรือใช้จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพผิดกฎหมายซึ่งกำลังส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้บริโภคในวงกว้างครับสำหรับงานวิจัยสมุนไพรอย.ได้ร่วมมือกับ6หน่วยงานหลักของรัฐนะครับและ4หน่วยงานภาควิชาชีพประกอบด้วยแพทย์สภาทันตแพทย์สภาแล้วก็สร้างความเครือข่ายขออภัยครับสร้างความปิติยินดีให้กับเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวังและจัดการปัญหาการโฆษณาจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายครับนอกจากนี้อย.ยังได้พัฒนากลไกการทำงานกับแพลตฟอร์มดิจิทัลทั้งชั้นนำทั้ง10แพลตฟอร์มครับได้แก่ Facebook Instagram TikTok LINE ShopeeLazada Gap และ LINEMAN เพื่อพัฒนาและเฝ้าระวังเตือนภัยการโฆษณาเกินจริงครับผม
2: ครับต่อไปก็มาต่อด้วยเรื่องทหารเกณฑ์ยุคใหม่นะครับเมื่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยระดับโลกเลือกเสริมเครื่องแบบรับใช้ชาติหากพูดถึงทหารเกณฑ์หลายคนอาจนึกถึงภาพของการฝึกระเบียบวินัยการใช้ชีวิตในค่ายทหารหรือภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศแต่ในปัจจุบันกองทัพไทยกำลังสะเทือนอีกมุมนึงขออภัยครับกำลังสะท้อนอีกมุมนึงที่น่าสนใจผ่านเรื่องราวของกำลังพลรุ่นใหม่ซึ่งมีทั้งผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศไทยและต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยวาเซดะประเทศญี่ปุ่นมหาวิทยาลัยเดลาแวร์สหรัฐอเมริกามหาวิทยาลัยควีนแลนด์ประเทศออสเตรเลียหรืออิมพีเรียคอลเลจลอนดอนสาราชาณาจักรและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยต่างมีจุดร่วมเดียวกันคือการตัดสินใจเข้ามาเรียนรู้ในรั้วกองทัพไทยและปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประเทศชาติมากกว่าหน้าที่คือความรับผิดชอบต่อประเทศสำหรับกำลังพลหลายคนการเข้ารับราชการทหารไม่ได้เป็นเพียงหน้าที่ตามกฎหมายแต่เป็นโอกาสสำคัญที่จะได้ตอบแทนประเทศและทำหน้าที่ของพลเมืองไทยอย่างเต็มภาคภูมิบางคนเติบโตและใช้ชีวิตในต่างประเทศมาเกือบตลอดชีวิตจึงมองว่าการเป็นทหารคือโอกาสที่จะได้เรียนรู้สังคมไทย เพื่อพบปะผู้คนจากหลากหลายพื้นที่และเข้าใจวัฒนธรรมไทยในมิติที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนขณะที่บางคนได้รับแรงบันดาลใจจากบุคคลในครอบครัวที่เคยเป็นราชการทหารจนเกิดความตั้งใจอยากเดินตามรอยและสัมผัสประสบการณ์เดียวกันด้วยตนเองจากภาพจำสู่ความเข้าใจที่เปลี่ยนแปลงก่อนเข้ามาในกองทัพหลายคนย่อมมีภาพจำเกี่ยวกับชีวิตทหารจากข่าวสารหรือคำบอกเล่าไม่ว่าเป็นการฝึกหนักความเข้มงวดหรือหน้าที่ด้านการรบเป็นหลักแต่เมื่อได้เข้ามาสัมผัสจริงพวกเขาพบว่าหน้าที่ของทหารมีความหลากหลายมากกว่าที่คิดนอกจากภารกิจด้านความมั่งคงแล้วทหารยังมีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติการบรรเทาสาธารณภัยการสนับสนุนชุมชนและการปฏิบัติภารกิจเพื่อสังคมในอีกหลายด้านประสบการณ์เหล่านี้ทำให้หลายคนมองเห็นบทบาทของกองทัพในมิติที่กว้างขึ้นและเข้าใจว่าเป็นการเป็นทหารไม่ได้หมายถึงการเตรียมพร้อมเพื่อรบเพียงอย่างเดียวความรู้จากห้องเรียนสู่การพัฒนาองค์กรสิ่งที่น่าสนใจคือกำลังพลเหล่านี้ไม่ได้มองว่าความรู้ที่เรียนรู้มันจะหยุดอยู่แค่วิทยาลัยแต่เชื่อว่าสามารถนำมาต่อยอดและสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรได้ครับพี่หนุ่มครับ

ยามบ่ายพร้อมข่าวสารที่น่าสนใจนโยบายภาครัฐดีๆที่ไม่ควรพลาดรายการตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสง FM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242 กิโลเฮิรตซ์

กลับเข้ามาสู่รายการตลอดอ่าวไทยกันนะครับก็ขอขอบคุณนะครับน้องภูและก็น้องไอซ์นะครับสำหรับข่าวจริงที่นำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับกลับมาติดตามข่าวสารกันต่อนะครับในส่วนของกรมประชาสัมพันธ์นะครับเปิดบ้านนะครับต้อนรับตัวแทน IMF นะครับกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับร่วมหารือนะครับการเตรียมพร้อมการสื่อสารเวทีเศรษฐกิจระดับโลกที่ไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคมนี้นะครับเมื่อวานนี้นะครับผู้แทนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับหรือว่า IMF นะครับเข้าหารือร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและก็กลุ่มธนาคารโลกนะครับปี2569นะครับซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพนะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569นะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนะครับการหารือดังกล่าวนะครับครอบคลุมแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสนับสนุนข้อมูลแก่สื่อมวลชนและก็การสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนนะครับทั้งในและก็ต่างประเทศเกี่ยวกับความสำคัญนะครับของการประชุมดังกล่าวนะครับโดยทีมงาน NBT Connect นะครับได้มีโอกาสร่วมประชุมแลกเปลี่ยนนะครับการเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารบนเวทีเศรษฐกิจสำคัญระดับโลกที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับการประชุมประจำปีนะครับ IMF World Bank ถือเป็นเวทีเศรษฐกิจและก็การเงินระดับโลกที่รวบรวมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายภาคเอกชนนักวิชาการและก็สื่อมวลชนจากทั่วโลกเพื่อหารือประเด็นสำคัญนะครับด้านเศรษฐกิจโลกเสถียรภาพทางการเงินการพัฒนาและการเติบโตอย่างยั่งยืนนะครับสำหรับประเทศไทยนะครับการได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้นะครับนับเป็นครั้งที่2นะครับต่อจากปี2534นะครับแล้วก็ถือเป็นโอกาสสำคัญนะครับในการแสดงศักยภาพของประเทศบนเวทีนานาชาติทั้งในด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและก็ความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการประชุมระดับโลกของภูมิภาคนะครับสำหรับขอบเขตข้อมูลที่ IMF และคณะกรรมการฝ่ายไทยจะร่วมสนับสนุนและก็ถ่ายทอดสู่สาธารณะนะครับก็จะมุ่งเน้นไปที่วาระสำคัญนะครับระดับนานาชาตินะครับภายใต้แนวคิดประเทศไทยบนขอบฟ้าใหม่ใส่พลังไปที่คนนะครับเท่าทันต่อความเสี่ยงนะครับอันนี้ก็เป็นมอสโต้นะครับของการจัดประชุมครั้งนี้นะครับซึ่งก็มีเป้าหมายสำคัญนะครับที่จะสะท้อนแนวคิดนะครับการพัฒนาที่ให้ประชาชนนะครับเป็นศูนย์กลางพร้อมเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ระบบเศรษฐกิจและการเงินนะครับมีความพร้อมรับมือความเสี่ยงในอนาคตในทุกมิตินะครับทั้งนี้นะครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยนะครับรวมถึงกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและก็ IMF นะครับอยู่ระหว่างประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกมิตินะครับทั้งด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกความปลอดภัยการสื่อสารและก็การประชาสัมพันธ์นะครับก่อนการประชุมใหญ่ที่จะมีขึ้นนะครับในเดือนตุลาคมนี้นะครับนี่ก็เป็นการประชุมระดับโลกเลยทีเดียวนะครับกับการประชุม World Bank นะครับหรือว่ากองทุน IMF นะครับท่านผู้ฟังครับก็เป็นกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะครับมีนักการเงินการคลังนะครับระดับโลกนะครับมาประชุมที่ประเทศไทยกันนะครับแล้วก็มาติดตามกันต่อนะครับเรื่องของทะเลไทยกันบ้างนะครับท่านสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนะครับสั่งกรมทะเลนะครับเร่งเก็บกู้อวนยักษ์นะครับที่หมู่เกาะกระนะครับช่วยชีวิตสัตว์ทะเลกู้วิกฤตแนวปะการังนะครับนี่เกาะกระนะครับก็อยู่ในพื้นที่ของอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับก็เป็นพื้นที่ที่วางไข่ของเต่าด้วยนะครับนายสุชาติชมกลิ่นนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับเปิดเผยว่าได้สั่งการให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับเร่งดำเนินการเก็บกู้อวนขนาดใหญ่นะครับที่ติดคลุมแนวปะการังบริเวณหมู่เกาะกระนะครับอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับเพื่อป้องกันผลกระทบต่อระบบนิเวศนะครับทางทะเลช่วยชีวิตสัตว์น้ำที่ติดอวนนะครับแล้วก็รักษาความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรทางทะเลของประเทศนะครับจากทั้งนี้นะครับจากการสำรวจนะครับความหลากหลายทางชีวภาพแล้วก็สิ่ง

0: แวดล้อมนะครับบริเวณเกาะกระเล็กและก็เกาะกระกลางนะครับเมื่อวันที่8ถึงวันที่9มิถุนายน2569นะครับเจ้าหน้าที่ก็พบอวนลอยขนาดใหญ่นะครับพาดผ่านระหว่างเกาะระหว่าง2เกาะนะครับโดยอวนดังกล่าวนะครับติดคลุมแนวปะการังในหลายจุดนะครับก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลอย่างรุนแรงนะครับเจ้าหน้าที่จึงเร่งตัดอวนนะครับเพื่อปล่อยสัตว์น้ำที่ยังมีชีวิตนะครับพร้อมเก็บกู้อวนบางส่วนนะครับเพื่อลดความเสียหายที่เกิดขึ้นนะครับนายสุชาตินะครับยังกล่าวด้วยความห่วงใยนะครับต่อทรัพยากรทางทะเลนะครับจึงได้กำชับนะครับให้กรมทรัพยากรทางทะเลนะครับเร่งวางแผนนะครับเก็บกู้อวนที่เหลือทั้งหมดนะครับออกจากแนวปะการังโดยเร็วที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบเพิ่มเติมต่อปะการังและก็สัตว์ทะเลนะครับระบบนิเวศในพื้นที่ด้วยนะครับพร้อมเน้นย้ำนะครับการบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนนะครับในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลนะครับตามนโยบายรัฐบาลนะครับที่มุ่งอนุรักษ์ฟื้นฟูและก็ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนนะครับภายใต้การสั่งการดังกล่าวนะครับนายปิ่นศักดิ์สุรัสสวดีนะครับอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนะครับก็ได้มอบหมายให้สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่5นะครับร่วมกับกองทัพเรือภาคที่2นะครับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2ชมรมคนหวงลักเลชมรมคนหวงเลลักเลนะครับแล้วก็นักดำน้ำจิตอาสานะครับรวม25คนนะครับลงพื้นที่ดำเนินภารกิจนะครับเก็บกู้อวนแล้วก็ฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลนะครับบริเวณหมู่เกาะกระนะครับผลการปฏิบัติงานนะครับก็สามารถที่จะเก็บกู้อวนนะครับที่มีขนาดตาอวนนะครับ10เซนติเมตรนะครับความยาวประมาณ800เมตรนะครับก็เป็นความยาวรวมนะครับ800เมตรนะครับน้ำหนักรวมกว่า 1,200 กิโลกรัมนะครับออกจากแนวปะการังได้ทั้งหมดนะครับก็ช่วยลดปริมาณขยะทะเลนะครับลดความเสี่ยงนะครับต่อการเสื่อมโทรมของระบบนิเวศนะครับแล้วก็ช่วยชีวิตนะครับก็มีปลาเก๋าด้วยนะครับที่ติดมากับอวนที่อยู่ระหว่างเกาะ2เกาะนะครับแล้วก็สัตว์น้ำอีกหลายชนิดนะครับที่ติดอยู่ในอวนนะครับก็ปลดออกหมดนะครับแล้วก็ช่วยสัตว์น้ำที่ติดออกมานะครับได้อย่างปลอดภัยด้วยนะครับความสำเร็จครั้งนี้นะครับก็สะท้อนถึงความร่วมมือนะครับของหน่วยงานภาครัฐภาคประชาชนแล้วก็เครือข่ายอาสาสมัครนะครับที่ร่วมกันปกป้องทรัพยากรทางทะเลของไทยนะครับเพื่อส่งต่อนะครับความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเลไทยนะครับให้คงอยู่กับคนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืนนะครับในเรื่องของทรัพยากรทางทะเลนะครับท่านผู้ฟังครับปัจจุบันนี้ก็มีเรื่องของระบบนิเวศนะครับก็ปรากฏการณ์เอลนีโญที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโลกนะครับบางครั้งก็ทำให้เรื่องของสัตว์ทะเลนะครับก็มีปรากฏการณ์ต่างๆเกิดขึ้นควบคู่กันแล้วนะครับแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือน้ำมือของมนุษย์นะครับที่ใช้อุปกรณ์ประมงนะครับทำให้สัตว์น้ำนี่หายกันไปเป็นจำนวนมากนะครับเพราะว่าบางครั้งเราจับกันจนปริมาณการผลิตในธรรมชาตินะครับไม่สามารถที่จะผลิตได้ทันนะครับก็ทำให้ลูกปลาตัวเล็กตัวน้อยนี่โตไม่ทันนะครับโตไม่เต็มวัยนะครับก็ทำให้สัตว์น้ำก็ได้หายไปนะครับบางชนิดก็หายไปนะครับดังนั้นเรื่องของการอนุรักษ์นะครับฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้กลับมานะครับเราก็ต้องช่วยกันนะครับทำการประมงที่ถูกกฎหมายนะครับไม่ใช้เครื่องมือนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องมือประกอบเรือยนต์นะครับในพื้นที่ที่เป็นชายฝั่งนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่อนุรักษ์นะครับที่ห้ามทําการประมงด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของเกาะกระนะครับก็เป็นพื้นที่ที่มีความสําคัญด้วยนะครับก็เป็นแหล่งตกปลาที่นักตกปลานิยมไปตกปลากันด้วยแล้วก็มีชายหาดแล้วก็เป็นที่ฟักไข่ของเต่าด้วยนะครับเกาะกระก็ห่างจากฝั่งอำเภอปากพนังนี่ประมาณ50กิโลเมตรนะครับท่านผู้ฟังครับถ้าใครเคยออกไปเดินทางก็จะเห็นว่าเป็นเกาะที่เล็กๆนะครับแต่ก็มีความสวยงามอยู่นะครับมีธรรมชาติที่สวยงามด้วยนะครับก็อนุรักษ์เรื่องของเกาะแล้วอนุรักษ์เรื่องของสัตว์น้ำด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการตลอดอ่าวไทยนะครับก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยนะครับขอขอบคุณทุกสถานีที่ร่วมรับสัญญาณนะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามบุรีกุลนะครับพร้อมด้วยน้องภูมิแล้วก็น้องไอ้นะครับ2คนนะครับลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับอุทยานแห่งชาติทับลานประกาศเตือนห้ามซื้อขายและโอนสิทธิ์ผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์อุทยานแห่งชาติทับลานประกาศคุมเข้มห้ามซื้อขายและโอนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานพร้อมเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อการซื้อขายผิดกฎหมาย
6: นายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานออกประกาศห้ามซื้อขายแลกเปลี่ยนโอนสิทธิ์หรือดำเนินการใดๆที่เป็นการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยเด็ดขาดหลังเกิดกระแสข่าวและความเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมาว่ามีการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนออกจากเขตอุทยานแล้วโดยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานชี้แจงว่ามติดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายและยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงแนวเขตอุทยานแต่อย่างใดพื้นที่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องยังคงอยู่ภายใต้การดูแลของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562พร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อการโฆษณาหรือการแอบอ้างสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเนื่องจากเป็นพื้นที่พิพาททางกฎหมายการซื้อขายหรือโอนสิทธิ์ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายและอาจตกเป็นเหยื่อการฉ้อโกงได้ทั้งนี้หากตรวจพบการฝ่าฝืนหรือมีการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองโดยมิชอบเจ้าหน้าที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งทางอาญาและทางปกครองรวมถึงผู้ซื้อและผู้ขายที่เกี่ยวข้องมีผลตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปติยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยภาพรวมธุรกิจจัดตั้งใหม่5เดือนแรกของปีเพิ่มขึ้นกว่า 36,000 รายขณะที่ต่างชาติลงทุนในไทยรวมกว่า 153,000 ล้านบาทสะท้อนความเชื่อมั่นเศรษฐกิจไทย
7: นายพลพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่าเดือนพฤษภาคม2569มีการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจใหม่กว่า 7,100 รายเพิ่มขึ้นจากทั้งเดือนก่อนหน้าและช่วงเดียวกันของปีก่อนส่งผลให้ช่วง5เดือนแรกของปีมีธุรกิจจัดตั้งใหม่สะสมกว่า 36,700 รายธุรกิจที่เติบโตโดดเด่นได้แก่การขายปลีกทางอินเทอร์เน็ตธุรกิจบริการสนับสนุนทางธุรกิจและธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหารสะท้อนการขยายตัวของภาคบริการการบริโภคภายในประเทศและเศรษฐกิจดิจิทัลที่มีบทบาทเพิ่มขึ้นขณะที่การลงทุนจากชาวต่างชาติยังขยายตัวต่อเนื่อง โดย5เดือนแรกของปีมีการอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจในไทย528รายเพิ่มขึ้นร้อยละ24จากปีก่อนคิดเป็นมูลค่าการลงทุนรวมกว่า 135,000 ล้านบาทนักลงทุนหลักมาจากสหรัฐอเมริกาจีนสิงคโปร์ญี่ปุ่นและฮ่องกงทั้งนี้ตัวเลขดังกล่าวสะท้อนความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจและนักท่องเที่ยวต่อศักยภาพเศรษฐกิจไทยและความพร้อมในการรองรับการลงทุนในระยะต่อไปปุริปัสโสภาภาครายงาน
1: รองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกการเดินทางไปยังนครเจนีวาของสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาทางเทคนิคกับผู้แทนอิหร่านเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการที่ยังไม่ลงตัวทำเนียบขาวสหรัฐเปิดเผยว่านายเจดีแวนส์รองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกกำหนดการเดินทางไปยังนครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันนี้เพื่อเข้าร่วมการเจรจาทางเทคนิคกับผู้แทนของอิหร่านและลงนามบันทึกความเข้าใจ14ข้อเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านอย่างเป็นทางการเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการที่ยังไม่ลงตัวโฆษกประจำทำเนียบขาวระบุว่าขั้นตอนการเจรจาด้านเทคนิคไม่เคยเรียบง่ายหรือคาดเดาได้โดยรองประธานาธิบดีเจดีแวนส์จะยังไม่เดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์ในคืนนี้และทางการสหรัฐหวังว่ากระบวนการเจรจาดังกล่าวจะเริ่มขึ้นโดยเร็วที่สุดด้านสำนักข่าวทัสนิมของทางการอิหร่านรายงานว่าคณะผู้แทนของอิหร่านต้องการเห็นสัญญาณว่าสหรัฐปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจ14ข้อก่อนเริ่มการเจรจาสันติภาพรอบต่อไปอย่างไรก็ตามไม่มีการยืนยันว่าคณะผู้แทนของอิหร่านจะเดินทางไปยังนครเจนีวาหรือไม่1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ในประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
1: ย่าเพิ่งท้อแท้ในสิ่งที่ยังไม่พยายามและอย่าเพิ่งหมดหวังในสิ่งที่ยังไม่เริ่มต้นคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรส่งกระจายเสียงด้วยระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์จากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการเทศบาลพบประชาชนดำเนินรายการโดยเทศบาลเมืองชุมพรค่ะ

สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนค่ะกับดิฉันกนกพรไร้ทองค่ะประจำวันศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะคะและช่องทางไลฟ์สดค่ะสวทชุมพรขณะนี้นะเวลา 14:09 ค่ะมานำเสนอข้อมูลข่าวสารกิจกรรมโครงการต่างๆของเทศบาลเมืองชุมพรค่ะพูดคุยและประชาสัมพันธ์ให้ท่านผู้ฟังทุกท่านได้รับทราบได้ทั่วกันค่ะทุกท่านสามารถติดตามเทศบาลเมืองชุมพรได้นะทางเว็บไซต์เทศบาลเมืองชุมพร www.chumphorntown.go.th ทาง Facebook ชุมพรทาวน์ค่ะและทางเพจเทศบาลเมืองชุมพรค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะในเรื่องของการสิ้นพระชนของพระบาทขออภัยค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานะคะพระองค์ทรงอุทิศปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยค่ะทรงเป็นแบบอย่างทั้งในด้านการศึกษาการทรงงานและการช่วยเหลือสังคมในทุกๆด้านเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้และร่วมย้อนระลึกถึงพระปิชาสามารถตลอดจนเส้นทางพระชนชีพของพระองค์ผู้ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทยค่ะวันนี้เทศบาลเมืองชุมพรจึงนำพระประวัติของพระองค์นะมาฝากกันค่ะพระประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถทรงมีพระราชจริยวัตรอันงดงามค่ะเปี่ยมด้วยพระวิริยะอุตสาหะในการศึกษาหาความรู้และการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนด้านการศึกษานะคะทรงศึกษาระดับอนุบาลประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนราชินีและมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนจิตรลดาค่ะจากนั้นทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปริญญาโทและเอกด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาขณะเดียวกันนะทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งนิติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปด้วยการทรงงานด้านกฎหมายและงานอัยการค่ะภายหลังการสำเร็จการศึกษาทรงเข้ารับราชการในสำนักงานอัยการสูงสุดในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยและทรงปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับคดีอาญาและกระบวนการยุติธรรมด้วยพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับความเป็นธรรมในทุกมิติโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางค่ะเช่นผู้ต้องขังหญิงและเยาวชนซึ่งนำไปสู่การเริ่มโครงการกำลังใจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังและส่งเสริมโอกาสในการกลับคืนสู่สังคมค่ะด้านการต่างประเทศพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะในกรอบความร่วมมือขององค์การสหประชาชาติและสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติค่ะพระองค์มีส่วนสำคัญในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพนะคะซึ่งเป็นมาตรฐานสากลในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงได้รับการรับรองจากสหประชาชาติในปีพุทธศักราช2553ถือเป็นผลงานที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในเวทีโลกค่ะนอกจากนี้พระองค์ยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำออสเตรียและทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติด้วยซึ่งสะท้อนบทบาทแห่งการทูตและความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างโดดเด่นค่ะด้านการทหารพระองค์มีบทบาทด้านการทหารโดยทรงรับการฝึกและปฏิบัติหน้าที่ในกองทัพอย่างจริงจังในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้โอนย้ายเป็นข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารด้วยซึ่งได้รับพระราชทานยศทางทหารตามลำดับและปัจจุบันทรงได้รับพระราชทานยศพลเรือเอกพลเอกและพลอากาศเอกซึ่งเป็นยศสูงสุดของกองทัพไทยค่ะสะท้อนถึงพระเกียรติยศและพระปิชาสามารถในทุกภารกิจที่ทรงปฏิบัติค่ะบทบาทด้านการทหารของพระองค์นะคะสะท้อนถึงความมีวินัยความเข้มแข็ง
ความเสียสละอันเป็นคุณลักษณะสำคัญของผู้นำอีกทั้งยังเป็นแบบอย่างให้กับสตรีไทยในด้านของการมีส่วนร่วมของภารกิจด้านความมั่นคงของชาติด้วยด้านการสาธารณกุศลนะคะพระองค์ทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างครบวงจรและทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจในพระราชดำริซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังการส่งเสริมสิทธิสตรีและการคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนค่ะพระประวัติของพระองค์นะคะจึงเป็นแบบอย่างแห่งการใช้ความรู้ความสามารถพระเมตตาเพื่อสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนค่ะและสำหรับพิธีนะของด้านในเทศบาลเมืองชุมพรก็ยังมีการร่วมพิธีถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยค่ะเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมานะคะเวลา 8:00 นนายศรีชัยวีระนรพณิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะมอบหมายให้นายอัครพลตั้งธรรมมงคลรองนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรนายณัฐวัฒน์โชติกสถิตประธานสภาเทศบาลเมืองชุมพรค่ะนำคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเทศบาลร่วมด้วยนายเจริญโพสีทองรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรนายสายันหัสรินรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรข้าราชการพนักงานจ้างองค์กรหน่วยงานกลุ่มต่างๆนะคะรวมถึงพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพรร่วมในพิธีถวายน้ำสงพระศพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณหอประชุมบ้านท่าตะเภาโรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภาค่ะโดยมีนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรนะคะเป็นประธานในพิธีเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้โดยมีข้าราชการฝ่ายตุลาการทหารตำรวจพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจประสบนิกรชาวจังหวัดชุมพรทุกหมู่เหล่าค่ะพร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดปกติขาวไว้ทุกและชุดสุภาพไว้ทุกเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพียงค่ะซึ่งเมื่อครบ7วันนะคะกับพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตะเมื่อวาน7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะเมื่อวันที่17มิถุนายนนะคะเวลา 7:00 นนายศรีชัยวีระนรพณิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะพร้อมด้วยนายณัฐวัฒน์โชติกสถิตประธานสภาเทศบาลเมืองชุมพรค่ะนำพนักงานเทศบาลเมืองชุมพรนะคะร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลสัตตะเมื่อวาน7วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะโดยมีท่านผู้ว่านะนายเทียนชัยชุกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีนำคณะข้าราชการตุลาการทหารตำรวจอัยการข้าราชการพลเรือนพนักงานรัฐวิสาหกิจเหล่ากาชาดจังหวัดชุมพรค่ะสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยสถาบันการศึกษาสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อจนพ่อค้าแม่ค้าข้าหาบดีค่ะประสงค์นิกรชาวจังหวัดชุมพรทุกหมู่เหล่าร่วมในพิธีโดยพร้อมเพียงกันโดยกำหนดจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลณหอประชุมบ้านท่าตะเภาโรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรเป็นเวลา4วันค่ะที่จบกันไปแล้วนะคือในวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569กับวาระครบ7วันนะกับพิธีสัตตะเมื่อวานค่ะวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นนะในวาระครบ15วันปันนระสมวานค่ะวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นในวาระครบ50วันปัญญาสมวานค่ะวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569เวลา 7:00 นในวาระครบ100วันสัตตะมวานค่ะและเทศบาลเมืองชุมพรนะขอเชิญชวนประชาชนค่ะเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่ออุทิศถวาย
พระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะตั้งแต่วันที่16นะถึง27มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 18:30 นเป็นต้นไปณวัดชุมพรรังสรรค์พระอารามหลวงอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรซึ่งเทศบาลเมืองชุมพรนะคะก็จะร่วมเป็นเจ้าภาพในวันอาทิตย์นี้ค่ะวันอาทิตย์ที่21มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 18:30 นนะคะยังไงก็ขอเชิญชวนประชาชนนะในเขตเทศบาลเมืองชุมพรแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงมาร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงรัชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาค่ะในวันอาทิตย์นี้นะกับเทศบาลเมืองชุมพรและสำหรับช่วงหน้านะกับโครงการมาดไทยสีขาวในกิจกรรมและก็รายละเอียดในส่วนของเทศบาลเมืองชุมพรว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างคะรวมถึงการต้อนรับคณะศึกษาดูงานนะที่เข้ามาแวะเวียนเยี่ยมเยียนเทศบาลเมืองชุมพรในแทบทุกสัปดาห์เลยนะกับสัปดาห์นี้คณะองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ค่ะเดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันสักครู่นะแล้วเดี๋ยวมาฟังกันต่อค่ะ

0: ดำเนินรายการโดยเทศบาลเมืองชุมพรค่ะ
1: ต้อนรับค่ะเข้าสู่ช่วงที่2กับเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนขอขอบคุณนะแฟนเพลงจากนายช่างสวทด้วยนะที่ขอเพลงกันเข้ามาค่ะกับใจรักค่ะและสำหรับช่วงที่2นะกับโครงการมาไทยสีขาวค่ะสร้างพื้นที่ปลอดภัยหยุดยั้งยาเสพติดค่ะเทศบาลเมืองชุมพรนะขานรับนโยบายตามโครงการมาไทยสีขาวสร้างพื้นที่ปลอดภัยหยุดยั้งยาเสพติดเซฟโซนโนดักค่ะวันที่11มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะนายศรีชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลพร้อมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองชุมพรค่ะคณะครูเทศบาลเมืองชุมพรบุคลากรทางการศึกษาพนักงานสถานธนานุบาลลูกจ้างประจำค่ะและพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองชุมพรขับเคลื่อนโครงการมาไทยสีขาวสร้างพื้นที่ปลอดภัยหยุดยั้งยาเสพติดเพื่อสนองนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในการแก้ปัญหายาเสพติดเข้ารับการตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะค่ะทางนี้เทศบาลเมืองชุมพรนะได้ประสานขอความร่วมมือและกำลังจัดเจ้าหน้าที่ในการดำเนินการตรวจสารเสพติดให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยประกอบด้วยหน่วยงานต่างๆนะสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภาค8ค่ะนายทรงรัตน์รสสุคนนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการค่ะศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชุมพรนายกฤษณภัทรโสมนะป้องกันจังหวัดชุมพรหัวหน้าสำนักงานศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชุมพรค่ะกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชุมพรค่ะพันโทชานรงค์ทองแก้วหัวหน้าฝ่ายการข่าวค่ะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรนายปัญญาลาวิไลนักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษค่ะศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอเมืองชุมพรนายเจนวิทย์จินตนพันธ์ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคงค่ะสถานีตำรวจภูธรเมืองชุมพรดาบตำรวจอนันต์ธนูสินหัวหน้าชุดค่ะสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองชุมพรค่ะบรรยากาศการตรวจนะพนักงานจ้างของเทศบาลเมืองชุมพรก็ได้เข้าร่วมแล้วก็ได้รับการตรวจปัสสาวะกันครบทุกคนค่ะและสำหรับข่าวต่อมาค่ะกับการต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีค่ะวันที่12มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะเวลา 9:00 น.นายศิชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรพร้อมด้วยนายเจริญโพสีทองรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรให้การต้อนรับค่ะนายพินิจด้วงพิบูลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดขออภัยค่ะส่วนตำบลบ้านไร่พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านไร่จำนวน126คนณห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภาถนนไตรรัตน์ตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรโดยมีนางวิไลวรรณใจปลื้มพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษเป็นวิทยากรค่ะในการบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้สูงอายุการดำเนินงานของโรงเรียนผู้สูงอายุและการจัดระบบบริการดูแลผู้สูงอายุแบบองค์รวมค่ะต่อมานะคะเวลา 13:00 น.ค่ะนายศิชัยวีระนรพานิชนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรค่ะมอบหมายให้นางวิไลวรรณใจปลื้มพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษพร้อมด้วยนางสาวชมัยพรกังนรงค์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการนางสาวอมรรัตน์หัตถาแพทย์แผนไทยนางสาวธนพรรัตนโอภาสนักกายภาพบำบัดค่ะให้การต้อนรับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่นะคะนายพินิจด้วงพิบูลพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานและสมาชิกชมรมผู้สูงอายุตำบลบ้านไร่จำนวน126ท่านค่ะโดยมีนางวิไลวรรณใจปลื้มนะคะคุณหมอเอค่ะพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษเป็นวิทยากรนะนอกจากนี้ในด้านของศูนย์บริการขอภายกับศูนย์ฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการเทศบาลเมืองชุมพรนะก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีอุปกรณ์ต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นการดูแลผู้สูงอายุในด้านต่างๆอุปกรณ์ที่จะช่วยบริหารกายภาพต่างๆนะลูกประคบสมุนไพรก็จะได้มีการทำกิจกรรมร่วมกันนะสำหรับทีมงานของผู้สูงอายุในด้านขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านไร่ค่ะที่เข้ามาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันค่ะและต่อมานะกับเทศบาลเมืองชุมพรในด้านของการเปิดรับลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐค่ะสำหรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปีพุทธศักราช2569นะเทศบาลเมืองชุมพรเราก็เปิดในการสำรวจและช่วยเหลือประชาชนที่อาจตกหล่นจากการได้รับสิทธิสวัสดิการของ ภาครัฐให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมค่ะในด้านของผู้ที่จะสมัครบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายใหม่นะที่แบ่งเป็นกลุ่มต่างๆใน3กลุ่มด้วยกันนะคะกลุ่มแรกกลุ่มที่1กับผู้ที่มีบัตรอยู่แล้วนะแล้วก็สามารถลงทะเบียนได้ต่อและกลุ่มที่2นะคือกลุ่มที่ตกหล่นหรือว่ากลุ่มชายขอบที่สามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิสวัสดิการสังคมนะขออภัยการสวัสดิการแห่งรัฐค่ะที่จะได้ใช้ในวันที่1ที่จะถึงนี้นะแล้วก็ผู้ที่อยู่ในกลุ่มที่3ที่เทศบาลเมืองชุมพรเปิดในการลงทะเบียนเพื่อนำท่านเข้าสู่ระบบและครั้งต่อไปนะรัฐบาลเมื่อมีโอกาสก็จะได้นำท่านเข้าสู่กลุ่มของผู้ที่จะมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะโดยเมื่อวันที่13ถึง15มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะเวลา 8:00 น.ณห้องประชุมรังนกชั้น1อาคารศูนย์แสดงสินค้าโอท็อปสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพรค่ะนายศรีชัยวีระนรพาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรนะพบปะพูดคุยกับพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปีพุทธศักราช2569พร้อมด้วยนายสุพจน์บุพภาปลัดเทศบาลเมืองชุมพรนายสายันหัสรินรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรนายเจริญโพสีทองรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรค่ะนายไพศาลพงษ์สุภากุลผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคมค่ะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมค่ะเปิดรับลงทะเบียนตรวจสอบสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปีพุทธศักราช2569เพื่อสำรวจและช่วยเหลือประชาชนที่อาจตกหล่นจากการได้รับสิทธิสวัสดิการของภาครัฐให้สามารถเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมค่ะกลุ่มเป้าหมายสำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้วแต่ยังไม่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐและผู้ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเลยค่ะผู้ที่ประสงค์ลงทะเบียนนะสำหรับเมื่อวันที่13ถึง15ที่ผ่านมาก็เข้ามาแสดงตัวต่อเจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้วค่ะและสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองชุมพรโทร077-512-332ค่ะก็สามารถติดต่อกันมาได้นะสำหรับรายละเอียดต่างๆของโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐค่ะประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะและมาที่กิจกรรมต่อมาเลยค่ะกับกิจกรรม Beginning Day ครั้งที่9ค่ะจังหวัดสะอาดเทศบาลเมืองชุมพรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ครั้งนี้นะคะจัดขึ้นบริเวณวัดมณีศพค่ะบริเวณลานอเนกประสงค์ตำบลบางหมากอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรค่ะเมื่อวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 9:00 น.นายศรีชัยวีระนรพาณิชย์นายกเทศมนตรีเมืองชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม Beginning Day ครั้งที่9จังหวัดสะอาดเทศบาลเมืองชุมพรประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569พร้อมด้วยนายบุญศักดิ์โพธารสรองนายกเทศมนตรีเมืองชุมพรสมาชิกสภาเทศบาลเมืองชุมพรและนายเจริญโพสีทองรองปลัดเทศบาลเมืองชุมพรนะรวมถึงชาวบ้านชุมชนท่านางสังแล้วก็ชุมชนบ้านบางหมากนะร่วมเป็นเกียรติโดยมีนางรัตนัสสินสมบูรณ์ผู้อำนวยการกองสวัสดิการขออภัยค่ะกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมกล่าวการจัดกิจกรรมขึ้นนะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้กำหนดขึ้นบริเวณวัดมณีศพตำบลบางหมากอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรเพื่อจัดกิจกรรมสาธารณะเป็นการร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนบริษัทคิมมวดประชาชนในพื้นที่ชุมชนท่านางสังชุมชนบ้านบางหมากและพื้นที่ใกล้เคียงร่วมกันกวาดทำความสะอาดค่ะเก็บขยะบริเวณรอบวัดมณีศพมีการตัดหญ้านะคะและฉีดล้างทำความสะอาดด้วยโดยเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดระเบียบพื้นที่ค่ะมีการปรับปรุงภูมิทัศน์แล้วก็บริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืนค่ะโดยวัดมณีศพนะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์มานะเทศบาลเมืองชุมพรแจ้งประชาสัมพันธ์ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีสวดถอนพัทธสีมารอบกำแพงแก้วณวัดมณีศพตำบลบางหมากอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรค่ะในวันเสาร์ที่20มิถุนายนพุทธศักราช2569ตั้งแต่เวลา 16:00 น.เป็นต้นไปค่ะก็คือพรุ่งนี้นะคะเวลา 16:00 น.ค่ะกับพิธีสวดถอนพัทธสีมากับพระสงฆ์พระภิกษุสงฆ์จำนวน83รูปค่ะร่วมในพิธีรอบกำแพงแก้วณวัดมณีศพค่ะแล้วเจอกันนะวันเสาร์ที่20มิถุนายนเวลา 16:00 น.เป็นต้นไปค่ะและสำหรับช่วงหน้านะกับกิจกรรมธนาคารขยะเทศบาลเมืองชุมพรค่ะร่วมกับเคลื่อนกิจกรรมธนาคารขยะรีไซเคิลครั้งที่24ค่ะ แล้วก็โครงการประชาสัมพันธ์นะเพิ่มเติมในด้านของโครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนนักศึกษาการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ค่ะก็ยังมีเวลาในการสมัครนะคะจนถึงวันที่25มิถุนายนนี้และสำหรับรายละเอียดนะเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมกันหลังจากพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ

0: ประชาชนดำเนินรายการโดยเทศบาลเมืองชุมพรค่ะ
1: สวัสดีนะคะในกันอีกครั้งนะคะในบ่ายวันศุกร์ค่ะกับวันศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569ค่ะทุกท่านกำลังรับฟังรายการเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนค่ะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100เมกะเฮิรตซ์นะรวมถึงช่องทางไลฟ์สดค่ะสวทชุมพรค่ะจะได้ดูภาพนะกิจกรรมต่างๆของเทศบาลเมืองชุมพรด้วยและทุกท่านสามารถติดตามเทศบาลเมืองชุมพรได้นะในเว็บไซต์เทศบาลเมืองชุมพรค่ะ www.chumphontown.go.th

าวกรันทรัตน์สาราน้อยหัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุขและเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมค่ะดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนรวมด้วยพนักงานเทศบาลเมืองชุมพรค่ะประกอบด้วยกองและฝ่ายต่างๆค่ะคณะครูนักเรียนโรงเรียนสาศึกษาสภานักเรียนโรงเรียนเทศบาลหนึ่งบ้านท่าตะเภาและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองชุมพรค่ะดำเนินการคัดแยกขยะที่ต้นทางภายใต้หลักการ 3Rs ค่ะคือใช้น้อยใช้ซ้ำนำกลับมาใช้ใหม่และทางเลือกที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับขยะในครัวเรือนได้สำหรับสมาชิกธนาคารขยะรีไซเคิลเทศบาลเมืองชุมพรคัดแยกขยะรีไซเคิลและฝากธนาคารขยะจำนวน 771.7 กิโลกรัมยอดเงิน 2,636.65 บาทค่ะสำหรับบริษัทไทย Southern Trading จำกัดนะคะสนับสนุนเงินจากการคัดแยกขวดน้ำดื่มราวอีกเป็นจำนวนเงิน69บาทค่ะสำหรับกิจกรรมธนาคารขยะเทศบาลเมืองชุมพรนะก็จำเป็นการรับซื้อขยะรีไซเคิลรับขยะอันตรายชุมชนไปกำจัดค่ะเช่นถ่านไฟฉายนะหลอดไฟกระป๋องสเปรย์เป็นต้นสามารถเบิกถอนเงินยอดเงินขั้นต่ำในบัญชีนะอยู่ที่100บาทค่ะและขอเชิญชวนนะคะประชาชนในพื้นที่สมัครเข้าร่วมโครงการธนาคารขยะเทศบาลเมืองชุมพรและคัดแยกขยะเพื่อนำมาร่วมกิจกรรมตามโครงการธนาคารขยะเทศบาลเมืองชุมพรเป็นประจำในทุกๆวันพุธสัปดาห์ที่3ของเดือนค่ะสำหรับเดือนหน้านะเดือนกรกฎาคมก็ตรงกับวันที่15กรกฎาคมนะเวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิกาค่ะมาเจอกันได้นะบริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมืองชุมพรหรือว่าบริเวณหน้าเสาธงค่ะก็แล้วเจอกันนะทางงานขยะเทศบาลเมืองชุมพรครั้งที่25ครั้งหน้าค่ะกิจกรรมต่อมาค่ะกับการประชาสัมพันธ์โครงการมอบทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาและการให้การช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ค่ะก็ยังประชาสัมพันธ์กันอย่างต่อเนื่องนะน้องๆหนูๆที่กำลังฟังอยู่แล้วก็อยู่ในปีการศึกษาพุทธศักราช2569ภาคเรียนที่1ค่ะสามารถสแกน QR code นะที่น้องกำลังดูอยู่ตอนนี้แล้วก็ดาวน์โหลดไปสมัครมาอ่านรายละเอียดกันได้นะกับเทศบาลเมืองชุมพรในด้านของโครงการมอบทุนการศึกษาและการให้ความช่วยเหลือนักเรียนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569ซึ่งเทศบาลเมืองชุมพรนะก็ยังมีหลักเกณฑ์และคุณสมบัติค่ะสำหรับผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองชุมพรเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีค่ะสำหรับการประชาสัมพันธ์นะในช่องทางต่างๆก็ยังมีผู้ที่เข้ามาคอมเมนต์กันนะว่าไม่ได้อยู่ในเขตเทศบาลเมืองชุมพรสมัครได้ไหมถ้าในวันนี้ท่านเห็นข่าวหรือว่าท่านเห็นประกาศของเราแล้วก็ย้ายภูมิลำเนานะเข้ามาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองชุมพรในปีหน้าก็จะมีกันอีกนะกับโครงการมอบทุนการศึกษาก็สามารถใช้ได้นะนั่นเมื่อท่านอยู่ในภูมิลำเนาที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองชุมพรมาแล้วไม่น้อยกว่า1ปีค่ะและต้องเป็นนักเรียนหรือว่านักศึกษาซึ่งเป็นผู้ยากจนหรือว่าด้อยโอกาสด้วยผู้ยากจนหมายถึงผู้ที่อยู่ในครอบครัวที่มีฐานะยากจนมีชีวิตอยู่อย่างลำบากขาดแคลนมีปัจจัยพื้นฐานหรือว่ามีรายได้ที่ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพค่ะผู้ด้อยโอกาสหมายถึงผู้ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนไม่สามารถดำรงชีวิตให้เท่าเทียมกับผู้อื่นได้และสุดท้ายนะคะจะต้องเป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐค่ะเอกสารนะที่ใช้ในการสมัครค่ะก็เป็นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนค่ะสำเนาทะเบียนบ้านหนังสือรับรองความประพฤติจากสถานศึกษาและใบเสร็จรับเงินค่าเทอมตัวจริงจากสถานศึกษาค่ะสามารถยื่นใบสมัครได้นะคะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ณกองสวัสดิการสังคมชั้น2สำนักงานเทศบาลเมืองชุมพรในวันและเวลาราชการค่ะสอบถามนะคะเพิ่มเติมโทร077512332กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองชุมพรค่ะและข่าวประชาสัมพันธ์ต่อมานะสำหรับโครงการสวัสดิการผู้สูงอายุค่ะนอกจากรัฐบาลจะมีโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วนะเทศบาลเมืองชุมพรยังมีโครงการบัตรสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุอีกด้วยค่ะไม่จำเป็นนะว่าท่านจะต้องมีรายได้น้อยมีรายได้ถึงเกณฑ์ 41,000 เทศบาลเมืองชุมพรขอแค่ท่านเป็นผู้ที่เป็นผู้สูงอายุค่ะมีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปค่ะก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการของเราได้นะคะซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดโครงการของเราก็คือการส่งเสริมการจัดสวัสดิการการช่วยเหลือผู้สูงอายุนะคะการอำนวยความสะดวกการบริการที่ครบถ้วนแล้วก็ยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นด้วยเพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วม

ภาครัฐและภาคเอกชนผู้ที่จะสมัครนะคะจะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติดังนี้ค่ะมีอายุ60ปีขึ้นไปมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองชุมพรไม่น้อยกว่า6เดือนค่ะแค่6เดือนเท่านั้นนะคะท่านก็สามารถใช้สิทธิ์ของบัตรสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพรได้แล้วซึ่งหลักฐานในการสมัครนะคะรูปถ่าย1นิ้วจำนวน2รูปถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนค่ะสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนะ1ฉบับและสำเนาทะเบียนบ้าน1ฉบับสามารถมาสมัครตนด้วยตนเองได้นะที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองชุมพรชั้น2เว้นวันหยุดราชการค่ะซึ่งการใช้บัตรสวัสดิการผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองชุมพรนะคะเมื่อท่านทำการสมัครแล้วมีรูปถ่ายติดอยู่ที่บัตรของท่านคล้ายกับบัตรประจำตัวประชาชนเลยนะคะก็มีรูปแล้วก็มีรหัสประจำตัวประชาชนและการใช้บริการนะในร้านค้าต่างๆที่อยู่ในเขตเทศบาลเมืองชุมพรก็จะมีสติ๊กเกอร์แปะอยู่ที่หน้าร้านค่ะว่าร้านนี้เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุและหลักเกณฑ์หรือว่าเงื่อนไขของการใช้บริการของแต่ละร้านนะคะก็จะไม่เท่ากันค่ะท่านสามารถใช้ในร้านอาหารได้นะคะร้านข้าวร้านเพื่ออุปโภคบริโภคสามารถซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนให้ลูกๆหลานๆได้หรือว่าแม้กระทั่งเสื้อผ้านะในการเปิดเทอมใหม่ปิดเทอมสามารถซื้อของซื้อรองเท้านักเรียนหรือแม้กระทั่งแว่นตานะคะสำหรับปิ่นชนกการแว่นทั้ง2สาขาก็เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุด้วยถ้าต้องการทราบว่ามีโครงการหรือว่ามีร้านไหนนะที่เข้าร่วมก็สามารถเข้ามาสแกน QR Code ไลฟ์สดของเราตอนนี้นะที่เป็นรูปบัตรและมี QR Code ก็สามารถดูได้ก็จะปรากฏขึ้นเป็นในด้านของแผนผังค่ะแผนที่ของ Google Map นะคะซึ่งจะมีปักหมุดของร้านต่างๆที่เป็นสัญลักษณ์ของรูปหัวใจสามารถกดเข้าไปดูค่ะได้ค่ะว่าในร้านนั้นประกอบด้วยเงื่อนไขอะไรบ้างอย่างเช่นลดค่าอาหาร5บาท10บาทลดเครื่องดื่ม5บาทหรือว่าลดราคาของร้านในของที่ร่วมรายการอย่างเช่น 10% 5% นะก็มีให้ท่านได้เลือกสรรหลากหลายในการใช้ชีวิตของท่านใช้ชีวิตประจำวันนะทั้งวันก็สามารถใช้ได้ทั้งวันเลยสำหรับบัตรสวัสดิการผู้สูงอายุเทศบาลเมืองชุมพรค่ะและสำหรับโครงการต่อมานะที่จะนำมาประชาสัมพันธ์กับโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติค่ะเปิดรับสมัครนะคะตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2569เลยกับโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติเดินวิ่งปั่นป้องกันอัมพาตครั้งที่12เฉลิมพระเกียรติค่ะอัตราค่าสมัครนะคะประชาชนทั่วไปอยู่ที่360บาทเยาวชนนะคะอายุ7ถึง18ปี240บาทอัตราค่าสมัครรวมค่าส่งไปรษณีย์แล้วนะคะสำหรับน้องๆหนูที่อายุต่ำกว่า7ปีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ฟรีค่ะสถานที่จัดกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่1พฤศจิกายนพุทธศักราช2569ณบริเวณลานอเนกประสงค์โรงเรียนเทศบาล1บ้านท่าตะเภาเวลา 5:00 น.ถึง 10:00 น.ค่ะระยะทางนะคะก็จะเป็นระยะการเดิน5กิโลเมตรแล้วก็ระยะการวิ่งอีก5กิโลเมตรค่ะสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อโทร077-511-042ต่อ210ในวันและเวลาราชการค่ะและสำหรับประชาสัมพันธ์สุดท้ายนะกับเทศบาลเมืองชุมพรในการแจ้งประชาสัมพันธ์การประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นหลักโลกดีเด่นแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะสำหรับรูปแบบและหลักเกณฑ์การประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นหลักโลกดีเด่นแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569นะคะด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครท้องถิ่นหลักโลกพุทธศักราช2561ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่24กรกฎาคมพุทธศักราช2561ได้กำหนดใช้เป็นแนวทางในการรวมกลุ่มของประชาชนในท้องถิ่นที่มีจิตอาสาในการช่วยเหลืองานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยการปกป้องและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยมีกลไกขับเคลื่อนการทำงานในรูปแบบเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกและคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจจุดประกายกระตุ้นร่วมกันอย่าง
รวมกันทั้งเป็นการยกย่องเชิดชูตลอดจนเป็นแรงผลักดันให้จังหวัดอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหมู่บ้านชุมชนดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลมูลฝอยการป้องกันและรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและการนำไปขยายผลการดำเนินการให้มีต้นแบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมโดยผ่านอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการผสานและเสริมสร้างบุคคลของชุมชนนะคะในการขับเคลื่อนสร้างสรรค์สังคมที่ดีขึ้นการประกวดนะคะแบ่งเป็น3ประเภทของรูปแบบการประกวดค่ะจะเป็นประเภทหนูน้อยอทรอายุตั้งแต่7ถึง15ปีค่ะประเภทเยาวชนอายุ15ถึง18ปีและประเภทบุคคลทั่วไปอายุ18ปีขึ้นไปค่ะโดยมีรางวัลในแต่ละประเภทนะรางวัลชนะเลิศได้ใบประกาศเกียรติคุณโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษาเงินรางวัลกว่า 50,000 บาทค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้รับใบประกาศเกียรติคุณโล่รางวัลพร้อมทุนการศึกษาและเงินรางวัล 30,000 บาทค่ะรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ได้รับใบประกาศเกียรติคุณรางวัลรวมทั้งทุนการศึกษาและเงินรางวัลอีก 20,000 บาทและสุดท้ายนะคะรางวัลชมเชยค่ะได้รับใบประกาศเกียรติคุณรางวัลและทุนการศึกษารวมถึงเงินรางวัลอีก 10,000 บาทด้วยกันและท่านนะคะหากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูได้นะใน Facebook ชุมพรทาวน์หรือว่าในเพจเทศบาลเมืองชุมพรก็จะมีรายละเอียดให้ท่านได้อ่านกันนะก็มาร่วมสมัครกันเยอะๆค่ะสำหรับการประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลกดีเด่นแห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ค่ะและสำหรับเทศบาลเมืองชุมพรพบประชาชนนะก็จะมาพบกับทุกๆท่านในทุกๆวันศุกร์ของสัปดาห์ค่ะเวลาประมาณ 14:10 นนะและสำหรับสัปดาห์นี้นะก็หมดเวลาลงแล้วนะทุกท่านจะมาพบกับดิฉันใหม่ในวันศุกร์หน้านะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกวันที่22 มิถุนายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: รัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อแก้ไขจุดอ่อนควบคู่กับการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานและเศรษฐกิจระยะยาวหลังสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือและขีดความสามารถด้านการแข่งขันไทยปรับตัวดีขึ้น
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ได้คงความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ BBB+ พร้อมมุมมองมีเสถียรภาพขณะที่สถาบัน IMD ปรับอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยดีขึ้น4อันดับมาอยู่ที่อันดับที่26โดยระบุถึงจุดแข็งด้านเสถียรภาพต่างประเทศที่มีทุนสำรองสูงอัตราว่างงานต่ำและความเชื่อมั่นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินมาตรการ BOI Fast Passอย่างไรก็ตามไทยยังมีจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการพึ่งพาพลังงานนำเข้าในระดับสูงปัญหาทักษะแรงงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและการศึกษารัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตจึงจะประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.นัดแรกในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อหารือการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวพร้อมเชิญสมาพันธ์ SME ร่วมหารือเพื่อกระจายการเติบโตสู่รายย่อยผ่านการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการเพิ่มผลิตภาพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: ปลัดกรุงเทพมหานครย้ำการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในวันที่28มิถุนายนนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตหากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ขอให้แจ้งเหตุผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนหรือหลังเลือกตั้ง7วัน
7: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครย้ำว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ไม่มีบทบัญญัติให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกเขตตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเดินทางไปลงคะแนนณหน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิ์ในวันดังกล่าววันเดียวเท่านั้นซึ่งขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งไว้ก่อนเพื่อป้องกันความสับสนในวันเลือกตั้งและสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งได้สามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองในอนาคตโดยสามารถแจ้งได้ภายใน7วันก่อนเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนหรือภายใน7วันหลังเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกต.หมายเลขโทรศัพท์1444จุฑามาศรักษาพันธุ์รายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าทลายเครือข่ายยาเสพติดในจังหวัดนราธิวาสยึดของกลางยาไอซ์น้ำหนักรวม500กิโลกรัม
8: กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าสนที่กำลังร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดขยายผลเข้าตรวจสอบพื้นที่บ้านกาวะอำเภอสุไหงปาดีจังหวัดนราธิวาสหลังได้รับการรายงานว่ามีการลักลอบนำยาเสพติดล็อตใหญ่มาพักคอยเพื่อเตรียมกระจายสู่ท้องตลาดจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมนายไฟโรสงวนนามสกุลพร้อมของกลางยาไอซ์จำนวน25กระสอบน้ำหนักรวมประมาณ500กิโลกรัมโดยพบซุกซ่อนอยู่ภายในคอกวัวและโพรงหญ้าข้างเคียงจากการสอบสวนผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้รับการว่าจ้างให้ทำหน้าที่เฝ้าดูแลยาเสพติดดังกล่าวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีและกำลังเร่งขยายผลเพื่อจับกุมผู้ร่วมขบวนการนายทุนและผู้ลำเลียงทั้งหมดมาลงโทษตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดเพื่อความปลอดภัยของชุมชนวิรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

0: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: เหนื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทับพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจแมม095-264-5456 และเสียสิน 065-465-3638 คิ

0: สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: มาแล้วนะ

นัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบันเทิงอีกครั้งนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะครับบายบายยังดีเวลาดีเวลาลูกทุ่งบันเทิงครับกับผมดีเจไม่นาเก้าบ่าวกอยกิติพงษ์พนมสวรรค์นะครับพบเจอกันวันนี้ตรงกับวันศุกร์ที่19มิถุนายน2569นะครับเลยครึ่งเดือนมาอีกแล้วนะครับเดือนมิถุนายนตรงวันนี้ตรงกับวันศุกร์นะครับขึ้น5ค่ำเดือน8ปีมาเมียคริสตศักราช2026นะครับวันนี้เขาบอกว่าประกอบการมงคลย้อยได้บางเวลาถอยรถไม่ออกจากอู้ได้บางเวลาเช่นกันนะครับในเรื่องโครงการงานก็เรื่องเด่นการประสานงานและเข้าหาผู้ใหญ่เพื่อขออนุมัติโครงการเพราะมีเกณฑ์เมตตามหานิยมสูงนะครับวันนี้แต่ว่าต้องระวังเรื่องข้อผิดพลาดจากเอกสารในช่วงไส้นะครับก่อนเถียงเป็นพิเศษนั่นเองเรื่องการเงินนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีโอกาสที่ได้รับการช่วยเหลือการเงินจากผู้ใหญ่ที่เคารพเหมาะกับการเจรจาประนอมนี้หรือข้อสินเชื่อนะครับแต่ว่าต้องควรเว้นจังหวะยามรายเพื่อป้องกันการทุกปฏิเสธนั่นเองนะครับในเรื่องของความรักวันนี้เขาบอกว่ามีเสน่ห์ดึงดูดใจได้ดีนะครับคู่รักควรดูแลเกื้อกูลกันให้ดีมีเกณฑ์ที่จะได้รับลับจากคนรักนะครับแล้วก็คนส่วนคนโสดนะครับมีเกณฑ์ที่จะสะดุดพบรักกับจากผู้ใหญ่นะครับช่วยเป็นพ่อซื้อนำพาความรักดีๆมาให้นั่นเองนะครับช่วงเวลาดีวันนี้อยู่ที่เวลา 8:19 นไปอยู่ถึงเวลา 9:30 นแล้วก็อีกช่วงเวลา1 13:19 นไปจนถึงเวลา 14:30 นนะครับ4มงคลรอบ4กระตุ้นโชควันนี้นะครับเป็นสีฟ้าสีน้ำเงินสีเขียวแล้วก็สีชมพูส่วนสีอับโชคเป็นสีน้ำตาลแล้วก็สีเทาดำทิศมงคลหรือว่าทิศโชคลาภนะครับวันนี้เป็นทิศเนื้อนะครับเราก็บอกว่าให้หันหน้าไปทางทิศเนื้อทิศนี้นะครับเพื่อเก็บกักพลังโชคลาภแล้วก็ความอุปถัมภ์นะครับแล้วก็วันนี้เป็นวันชีวทัศน์มาใหญ่นะครับภาษาจีนเขาเรียกว่ากะจื้อถูกฉลองกับคนที่เกิดปีชะลูปีมะโรงแล้วก็ปีวอกสำหรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เกิดปีมะเมียนะครับวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องการปะทะขัดแย้งรุนแรงโดยตรงนะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเสียทรัพย์สินเสียชื่อเสียงหรือว่าอุบัติเหตุห้ามวูวามเด็ดขาดนะครับในวันนี้แล้วก็คุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เกิดปีเถาะปีรากานะครับก็ควรระวังเรื่องการทุกข์อบเรียบเรื่องผลประโยชน์แล้วก็ปัญหาสุขภาพกระทันหันหรือมีเรื่องขัดแย้งใจกับคนรอบข้างนั่นเองนะครับสำหรับเด็กที่จะเกิดวันนี้เขาบอกว่าเป็นเด็กที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมนะครับมีไหวพริบปฏิภาณเป็นเลิศความรักความก้าวหน้านะครับมีความเป็นผู้นำกล้าคิดกล้าทำสิ่งใหม่ๆอยู่เสมอนะครับแต่ว่าผู้ปกครองก็ควรจะดูในเรื่องของเด็กที่เกิดวันนี้นะครับอาจจะมีความดื้อรั้นใจร้อนอยู่บ้างนะครับก็ควรฝึกเสริมการฝึกให้เขารู้จักการพรนักพรเบานะครับแล้วก็ฝึกความอดทนรอบคอบก็จะมีความก้าวหน้าในชีวิตนะครับเป็นเรื่องของคำพยากรณ์การใช้ชีวิตประจำวันนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในวันนี้เพลงแรกเปิดรายการไปนะครับสายยนสัญญาเช่นเคยแล้วครับเพลงคนชายแดนนะครับเพลงนี้ครูวิไลพันนมเป็นผู้ประพันธ์ผู้ข้อก็เช่นเคยแล้วครับส่วนใหญ่จะเป็นลวงเหล็กนะครับเพลงข้อเพลงสายยันนี้ชอบเป็นพิเศษเหมือนกับผู้ดำเนินรายการนั่นแหละครับวันนี้ลวงเหล็กบอกว่ามอบให้พี่วันเพ็ญพี่สายุทธนะครับให้ปาติสให้พี่คดให้ลวงใกล้ให้สาวจีให้พี่ผานีแม่ไม้สวทชุมพรนะครับแล้วก็ให้ผู้ใหญ่เล็กแล้วก็เศร้าเล็กเสริมช่วยเบาแคกดีเจเบาก้อยด้วยนะครับแล้วก็รวมถึงสมาชิกไม่นะครับบอกว่าฟังอยู่ทุกวันเลยแต่ว่าไม่เคยได้ติดต่อมาได้นะครับพอรู้จักกับสาวจีถึงบอกฝากมากับสาวจีนะครับก็คือคุณแดงจันทร์รัตน์นั่นเองนะครับเป็นแฟนรายการลูกทุ่งบันเทิงทุกๆวันเช่นกันนะครับไม่เคยได้ติดต่อมาขอบคุณอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับวันนี้มีคอนคอร์เพลงไฮแล้วนะครับอย่าลืมนะครับรายการลูกทุ่งบันเทิงก็ทุกวันนะครับจันทร์ถึงศุกร์15:10 นโดยประมาณนะครับไปจนถึงเวลา16:00 นแล้วก็จะเปิดเพลงลูกทุ่งแล้วครับส่วนใหญ่จะเป็นลูกทุ่งไม่ว่าจะเป็นลูกทุ่งเก้าลูกทุ่งรวมสมัยนะครับรวมถึงเพลงไทยสากลอยู่เก้าแล้วก็เพลงลูกกรุงด้วยนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันสำหรับ
รับฟังได้2 ช่องทางนะครับทางออนไลน์กับทางออนแอร์ทางออนแอร์ก็ท่านก็สามารถรับฟังได้จากเครื่องรับที่ท่านรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับทางออนไลน์ก็รับชมได้จากช่องทางที่ท่านกำลังชมอยู่ในขณะนี้เช่นกันนะครับเป็นเพจ Facebook ของสวทชุมพรนะครับแต่ว่านั้นแหละครับพอครับแล้วก็รบกวนนิดนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่มช่องทางการมองเห็นนะครับแล้วก็ท่านที่ต้องการที่ชมรายการวันแนะนำเพลงนะครับ07751143แล้วก็07750410นะครับเอามาถึงเรื่องของพี่ขดนะครับพี่ขดเข้ามาแล้วนะครับในหลายกลุ่มบอกว่าสวัสดีครับฟังอยู่ครับพี่ขดบอกฟังอยู่ครับนะครับในส่วนของออนไลน์นะครับในออนไลน์ก็ที่เข้ามาแล้วนะครับใน Facebook ไลฟ์ท่านต้นนามปรมินทร์นิรโสนะครับทรงรู้พอใจมาเช่นเคยและครับเราก็ท่านสมบัติมันยืนนะครับดีเจบอกอยขอฟังเพลงเซตที่อนาถาตอนที่ซ่องนะครับของอาจารย์พรพิรมนะครับเดี๋ยวสักครู่ประท้ายน่าจะเป็นช่วงถ่ายๆแล้วครับเนื่องจากว่าผมติดค้างไว้เมื่อตั้งแต่วันพุธนะครับติดค้างเมื่อวันพุธไว้3เพลงนะครับ3เพลงแล้วก็มีการขอไม่มาวันนี้ด้วยอีก1เพลงแล้วก็รวมถึงข้องคุณสมบัติมันยืนอีกนะครับแล้วก็มีเพลงเกี่ยวกับเรื่องของเรื่องราวชาวลูกทุ่งเป็นเพลงลูกทุ่งก็เก่านะครับเป็นประวัติเพลงก็รวมอยู่ด้วยในนั้นนะครับหวังว่าเดี๋ยวอาจจะได้ในช่วงฉายทายแล้วครับพี่ประโมทบุญชาตานะครับพี่ชายใจดีที่น่ารักบอกว่ารับชมอยู่ครับพี่สุนันท์ทงเจริญสวัสดีครับชมอยู่ครับเช่นกันนะครับท่านสมบัติบอกว่าวิทยุเสียงชัดพี่วันเพ็ญบอกว่าชมยุคาหนองก้อยนะครับรวมถึงผีสายุทธ์ด้วยผีสายุทธ์บอกว่าชมยุคานะครับผีสุนันท์สุวรรณชัดด้วยนะครับผีสุนันท์บอกว่ารับฟังและรับชมยุคครับถูกต้องแล้วครับพอฟังแล้วก็เอ้ยพอชมแล้วก็ไม่มีเสียงก็ไม่มีประโยชน์แล้วครับพอชมแล้วก็ต้องฟังด้วยนะครับขอบคุณอย่างสูงนะครับบ่าวนันก็ขอเพลงมาด้วยครับวันนี้ได้จัดให้ตามนั้นนะครับเอาละครับมาถึงเรื่องเพลงที่ข้อกันเข้ามานะครับเพลงแรกในช่วงนี้นะครับติดค้างไว้เมื่อวันพุธนะครับเนื่องจากว่าเมื่อวานวันพฤหัสผมติดไป5หม้อนะครับแพทย์นัดนะครับที่โรงพยาบาลสุราษฎร์นะครับเนื่องจากว่าช่วงที่ผมได้ใหญ่ราชการไปอยู่ที่สุราษฎร์นะครับเกิดอาการป่วยแล้วก็ไป5หม้อที่โรงพยาบาลสุราษฎร์เพราะฉะนั้นการรักษาต่อเนื่องก็ยังอยู่ที่โรงพยาบาลสุราษฎร์นะครับก็เลยวางเว้นไป1วันนะครับลารายการไป1วันรวมถึงลาราชการด้วยนั่นแหละครับเมื่อวานไม่ได้จัดก็เลยที่จะฉายนี้วันพุธก็ยกยอดมาในวันนี้นะครับเพลงห่อรักห่อรังจากการขับร้องของถนกซักผักดีเทวานะครับยายปักกวยข้อมานะครับบอกว่าตั้งแต่วันพุธแล้วครับวันนี้ขอเพลงลูกกรุงไม่เอาหม้อล้ำแล้วเนี่ยเอาลูกกรุงนะครับก็เลยขอเพลงห่อรักห่อรังมานะครับก็เปิดท้ายในช่วงนี้บอกว่ามอบให้ทุกเสียงทุกสายแล้วก็ดีเจปักกวยด้วยนะครับขอบคุณยายปักกวยเพลงที่ซ่องที่จะเปิดในช่วงนี้นะครับเลือดชาวนาจากการขับร้องของเอกชัยศรีวิชัยนะครับแต่ว่าผมบังเอิญผมห้ามไม่ทันนะครับพี่ขดวันนี้ผมเปิดเวอร์ชันของหนองเดียวให้ก็แล้วกันนะครับเพลงเลือดชาวนาข้อมาเมื่อวันพุธเช่นกันนะครับผมยกยอดมาวันนี้ก็เปิดให้ในช่วงนี้นะครับพี่ขดบอกว่ามอบให้พี่วีรัตน์นะครับให้พี่วันเพ็ญให้พี่สายยุทธไทยประติดให้ลวงเหล็กแล้วก็ให้บอกก้อยด้วยนะครับขอบคุณพี่ขดซึ่งคอมเมนต์มาในหลายกลุ่มเลยด้วยนะครับน่าจะฟังอยู่ในตอนนี้นะครับตอนนี้รับฟังได้เลยครับซองผลงานเพลงครับ

0: งสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: สิบห้านาฬิกาสามสิบนาทีนะครับข่าวสุช่วงสาระเด่นเล่าข่าวดังขอบคุณเพิ่มเติมไปยังเจ๊บุกนะครับเจ๊บุกขนซ้วยแห้งอยู่หมูในนะหมูนึ่งนะครับหมูนึ่งคุณกทิงนะครับตอนนี้เขามาแล้วหน่อย Facebook ไลค์นะครับขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามนะครับน่ารักอยู่เสมอแล้วครับเจ๊ปุ๊กนี่ทำอาหารอร่อยด้วยนะครับทำอาหารอร่อยใจดีนะครับเป็นควันใจของเบ้านั้นนั่นเองนะครับวันนี้เข้ามารับชมโดยขอบคุณนะครับสาระเด่นลาวข่าวดังก็เช่นเคยแล้วครับผมจะนำดินฝาอากาศในส่วนของเฉพาะของจังหวัดชุมพรนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันวันนี้จังหวัดชุมพรมีอากาศร้อนในตอนกลางวันนะครับกับมีพ่นฝ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณอำเภอเมืองนะครับอำเภอเมืองอาจจะมีมังโปรยปลายแล้วครับ 40% แล้วก็ที่ท่าแสสวีพะโต้ด้วยนะครับท่าแสสวีพะโต้ลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงไปถึง2เมตรเลยนะครับในส่วนของการคาดไม้อุณหภูมิวันนี้นะครับจังหวัดชุมพรสูงสุดอยู่ที่35องศานะครับแล้วก็ต่ำสุดที่25องศานะครับกลางวันก็ยังพอแค้นได้นะครับไม่ค่อยร้อนเท่าไรกลางคืนก็25องศานี่ก็ทันทีที่บ้านมีแอร์ก็น่าจะต้องเปิดแอร์แล้วครับเพราะว่าอาจจะร้อนสักนิดหนึ่งนั่นเองนะครับวันนี้ดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:40 นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:03 นาทีนะครับแล้วก็ในส่วนของน้ำทะเลนะครับพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 1:51 นาทีนะครับแล้วก็จะลงเต็มทีเวลา 12:43 นาทีนะครับมาฟักกันในช่วงนี้นะครับและถึงก็มีเรื่องนึงนะครับเช่นเคยแล้วครับเรื่องของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับ
2: ข่าวสารน่ารู้โดยกฟผ.ผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทย
1: เป็นเรื่องราวของกฟผ.เช่นเคยแล้วครับกฟผ.นี่ก็เป็นผู้สนับสนุนรายการลูกทุ่งบันเทิงอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้มีข่าวหมอกฟากเกี่ยวกับเรื่องเปิดรับสมัครพนักงานไม่นะครับลายตำแหน่งโทรทัศน์เลยทีเดียวประจำปี2569นั่นเองนะครับบอกว่าการไฟฟ้าไฟผลิตแห่งประเทศไทยหรือว่ากฟผ.แล้วครับเปิดรับสมัครพนักงานไม่ประจำปี2569นะครับเพื่อเปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นนะครับรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สมัครนะครับสามารถเข้าถึงโอกาสในการทำงานได้จากทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยนี้ของเรานะครับโดยรับสมัครตั้งแต่วันที่22มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปนะครับแล้วก็ไปจนถึงเวลาขออภัยครับไปจนถึงวันที่10กรกฎาคมนะครับ10กรกฎาคม2569ชุดถ่ายของวันที่10ของ40กรกฎาคมก็คือ 16:00 นคือ 16:00 นนะครับหรือวันที่22 8:00 นเช้าแล้วก็ไปปิดรับสมัครวันที่10กรกฎาคมนะครับ 16:00 นนั่นเองนะครับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงานแล้วก็คุณวุฒิกำหนดได้นะครับแล้วรวมถึงสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครได้ผ่านทางเว็บไซต์ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยแล้วครับถ้าบอกไปมันก็ยาวนะครับแค่ไปกดใน Google ก็เองละกันนะครับบอกว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็จะมีลิงก์เข้าไปได้ปั๊บเลยทีเดียวนะครับหรือว่าที่ Facebook ก็ได้นะครับที่ Facebook ในที่เพจ Facebook นะครับเป็นeget นะครับอันนี้สั้นหน่อยผมบอเรียงภาษาตัวเรียงตัวเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับตัว e นะครับตัว gAT นะครับ eget แล้วก็วรรคนิดนึงแล้วก็ CARER นะครับeget carrier นะครับถ้าอ่านไปก็น่าจะประมาณนั้นไม่เก่งเสียด้วยนะครับภาษาอังกฤษว่าไปนะครับแล้วก็สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่แผนกสรรหาบุคลากรแล้วก็ทุนการศึกษาภายนอกนะครับหรือว่าที่หมายเลขโทรศัพท์นี่แหละครับ02436นะครับ02-436-5348นะครับแล้วก็เบอร์มือถือ094-422-2607นะครับอีกนิดนึงนะครับ094-422-2607ในวันแล้วก็เวลาราชการด้วยนะครับก ็มีคำเตือนเช่นเคยแล้วครับในเรื่องของการรับสมัครมิจฉาชีพมันก็จะมาทันทีแล้วครับแล้วก็มีคำเตือนจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับบอกว่าไม่มีการจัดติวสอบนะครับแล้วก็จัดทำแนวข้อสอบหรือรวบรวมตัวอย่างข้อสอบเก้าทีใช้สำหรับสั้น5ขัดเลือกบุคลากรเข้าทำงานเพื่อจำหน่ายแต่อย่างใดนะครับหากมีผู้แอบอ้างสามารถช่วยเลือกให้เขาทำงานโครงการไฟฟ้าได้นะครับแล้วก็เรียกผลประโยชน์อย่าลงเชื้อเด็ดขาดนะครับข่าวปลอมข่าวปลอมก็ภาษาโซเชียลเขาเฟกนิวนะครับเฟกการสรรหาบุคลากรเข้าทำงานกฟผ.นะครับมีการดำเนินการอย่างเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบแล้วก็มีความโปร่งใสนะครับสามารถตรวจสอบได้นั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องราวของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับประดับพนักงานไม่หลายตำแหน่งเลยทีเดียวแล้วครับพ่อมข่าวไปดูแล้วรับทั้งตั้งแต่ปวช.ปริญญาตรีเราก็สูงกว่าปริญญาตรีนะครับพ่อมข่าวไปดูมาเช้านี่ก็หลายตำแหน่งเลยทีเดียวนะครับใครมีลูกมีหลานที่จบการศึกษามานะครับลองเข้าไปดูในเว็บไซต์เมื่อที่ผมบอกไปแล้วครับพิมพ์ที่ Google แล้วการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมันจะมีแบรนเนอร์นะเกี่ยวกับการรับสมัครนะครับลองเข้ากันไปดูก็แล้วกันนะครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงของสาระเด่นลาวข่าวดังนะครับเอาละครับมาถึงเพลงที่ข้อกันเข้ามาในช่วงนี้นะครับบ้านนาสั้นยารักนะครับจากการขับร้องของยศรักสลักใจก็ติดค้างมาตั้งแต่วันพุธเช่นกันแล้วครับนาคุ้มหรือว่านาชอบแลมแพดข้อมานะครับบอกว่าหมอภัยถูกเสี่ยงถูกซ่ารวมถึงดีเจบอกก้อยด้วยนะครับวันนี้หมอภัยแล้วนะครับชดเชยให้แล้วแล้วก็เพลงคืนนี้เมื่อปีกลายนะครับจากการขับร้องของน้องใบบัวนะครับต้นฉบับก็คือพุ่มพวงดวงจันทร์เองน้องใบบัวนี่ร้องในการประกวดจำได้ว่าไม้ทองคำนะครับรู้สึกว่าไม้ทองคำก็ดาวน์โหลดมาจากใน YouTube นะครับอาจจะนานสักนิดอาจจะมีเสียงปรบมือได้ประมาณนั้นแหละครับแต่ว่าเปิดได้ฟังร้องเพราะทีเดียวแล้วครับน้องใบบัวเป็นเวอร์ชันของน้องใบบัวนะครับบ้านนั้นทำซิ่งข้อมานะครับบอกว่ามอบให้แฟนเพลงรายการลูกทุ่งบันเทิงทุกท่านแล้วก็รวมถึงดีเจบากอยด้วยนะครับขอบคุณทางซองทันทีให้เกียรติติดตามรับชมรับฟังช่วงนี้รับฟังอีกซองผลงานเพลงครับ

เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาพาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจ๊แหม่ม0952645456และเสียสิน0654653638คิดถึง

0: งเรื่องเล่าชาวลูกทุ่ง
1: สิบห้านาฬิกาสี่สิบหกนาทีนะครับเขาสู่ช่วงเรื่องเล่าชาวลูกทุ่งขอบคุณคอมเมนต์นะครับบันนันบอกว่าชอบแก้วเสี้ยงเพลงนี้มากนะครับมาถึงว่าเพลงคืนนี้เมื่อปีกลายของหลวงใบบัวนั่นเองนะครับก็ฟังกันดูแล้วกันนะครับแล้วก็ผ่านไปแล้วด้วยนะครับขอบคุณปาติสนะครับปาติสนวพรทรง

ก็จะเอาประวัติของเพลงแต่ละเพลงนะครับมาเล่าให้ฟังกันเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เป็นเพลงแม่ทรายนะครับเพลงแม่ทรายที่วันนี้มาใช้ของวงคาราบาวหรือของเทอรี่เมฆวัฒนานะครับเป็นแม่ทรายของซีสุดาเรืองใจนะครับแล้วก็แต่งคำร้องทำนองโดยซีสวัสดิ์วิจิตวราการแล้วก็เรียบเรียงโดยนะครับเรียบเรียงทำนองเรียบเรียงเสียงเขาเรียกได้เรียบเรียงทำนองเรียบเรียงคำร้องด้วยนะครับโดยพิมพ์ปฏิพานพึงทำจิตนะครับเพลงแม่ทรายเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องแม่ทรายแล้วครับนำแสดงโดยพิสมัยวิไลศักดิ์นะครับเมื่ออดีตที่หลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็ยอดชายเมฆสุวรรณชนะซีอุบลสุคนทิพเซนวงและใช่ครั้งแรกเมื่อปี2518นะครับปี2518ก็ผู้ดำเนินรายการเพิ่งได้5ขวบเองนะครับไม่มีโอกาสได้ดูภาพยนตร์เรื่องนั้นนะครับเพลงแม่ทรายโดดเด่นด้วยอินโทรที่เราใจนะครับฟังติดหูหงายแล้วก็เสียงร้องที่สดใสเปี่ยมพลังของซีสุดาเรืองใจนะครับเนื้อหาของเพลงก็เป็นภาษากวีที่งดงามทีเดียวแล้วครับแต่ตรงตีความหมายของเพลงก็สรุปว่ายิ่งเศร้าในเพลงมีความลั่งฟังใจทีแม่ทรายนะครับทีแม่ทรายก็น่าจะเหนือสุดของประเทศไทยที่อยู่จังหวัดเชียงรายนั่นแหละครับเป็นอำเภอแม่ทรายนั่นเองนะครับแล้วก็เธอคนนี้ก็คิดจะกลับไปตายที่แม่ทรายนะครับดังเนื้อร้องในเพลงนั่นเองนะครับที่หวักหนึ่งนะครับมีว่าโออนาถาชีวายากบากน้ำมาเชียงรายคืนใจรักให้แม่ทรายบ่มทรายฟักเธอนะครับก็เป็นที่น่าสังเกตแล้วครับว่าครูเพลงท่านนี้นะครับคือครูซีสวัสดิ์วิจิตวราการนี่คือแต่งเพลงที่เกี่ยวกับสถานที่แล้วก็ลงเอยด้วยความตายแทบทุกเพลงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลาที่ปากน้ำที่ผมเคยได้นำเสนอไปแล้วนะครับแล้วก็เพลงพัทยาลาก้อนนี่ได้มีโอกาสเดี๋ยวพงศ์วาจันเอามานำเสนอนะครับแล้วก็รวมถึงเพลงนี้ด้วยนะครับเพลงแม้ไส้นะครับสุดท้ายก็ตัวละครในเพลงก็ถึงแก่ความตายกับความรักที่ฟังใจอยู่นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงแม้ไส้ฟังนะครับแล้วก็รวมถึงเพลงเซตที่อนาถานะครับพอดีฐานสมบัติมันยืนข้อผักข้อผักที่ซ่องมานะครับผมก็กลัวจะขังขังผมก็เลยเปิดให้ผักทีนึงด้วยนะครับจะได้ฟังต่อเนื่องไปก็รวมเป็น3เพลงนะครับช่วงนี้เพลงแม่ไส้แล้วก็เพลงเซตที่อนาถาผักหนึ่งผักซ่องนะครับ

คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับเริ่มดูเวลาแล้วก็น่าจะลากันช่วงนี้นะครับเนื่องจากว่ากลัวเพลงเศรษฐีนะถ้าภาคหนึ่งภาคสองไม่จบนะครับพร้อมกันเลยถือโอกาสลาตรงนี้ละกันนะครับพบกันไม่ในวันจันทร์นะครับสำหรับวันนี้ดีเจไม่เบาดีเจไม่นาเก้านะครับบากอยกิติพงศ์พนมสวรรค์ตกกราบลาไปก่อนนะครับพบกันไม่วันจันทร์สำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยคาดว่าราคาปุ๋ยในประเทศทยอยลดลงตามตลาดโลกหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางคลี่คลายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยคาดว่าราคาปุ๋ยในประเทศทยอยลดลงตามตลาดโลกหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางคลี่คลายพร้อมเรียกร้องให้กระทรวงพาณิชย์คุมราคาแนะนำให้ทั่วถึงดึงต้นทุนทำนาลดลงอย่างเป็นรูปธรรม
6: นายปราโมทเจริญศิลป์นายกสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ราคาปุ๋ยยูเรียในตลาดโลกเริ่มปรับตัวลดลงหลังความตึงเครียดในภูมิภาคตะวันออกกลางเริ่มผ่อนคลายจึงคาดหวังว่าราคาปุ๋ยในประเทศจะปรับตัวลดลงตามต้นทุนจริงเพื่อลดภาระให้เกษตรกรในช่วงฤดูการเพาะปลูกนี้ที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดซึ่งหากราคาปุ๋ยปรับลดลงไปอยู่ในระดับก่อนเกิดวิกฤตความขัดแย้งจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวนาได้เป็นอย่างมากพร้อมทั้งขอให้กรมการค้าภายในกำกับดูแลร้านค้าให้จำหน่ายปุ๋ยตามราคาแนะนำใหม่อย่างทั่วถึงทั้งนี้ในวันที่22มิถุนายนนี้กรมการค้าภายในเตรียมประชุมร่วมกับผู้ประกอบการปุ๋ย3สมาคมเพื่อติดตามสถานการณ์และทบทวนราคาแนะนำปุ๋ยแต่ละสูตรให้สอดคล้องกับต้นทุนตลาดโลกที่ลดลงอย่างต่อเนื่องซึ่งคาดว่าจะช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรได้อย่างแท้จริงชวนันท์มาลีรายงาน
1: เกิดเหตุระเบิดระหว่างเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบวัตถุต้องสงสัยใต้รถสายตรวจสถานีตำรวจภูธรบูเกตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
7: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเมื่อเวลา 12:57 นาทีขณะเจ้าหน้าที่ตรวจพบวัตถุต้องสงสัยติดอยู่บริเวณใต้รถสายตรวจของสถานีตำรวจภูธรบูเกตาซึ่งจอดอยู่บริเวณหน้ามัสยิดบูเกตาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสจึงได้เร่งปิดกั้นพื้นที่และเส้นทางโดยรอบตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันอันตรายต่อประชาชนพร้อมเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดก่อนเกิดเหตุมีรายงานว่าประชาชนพบเยาวชน2คนมีพฤติกรรมต้องสงสัยคล้ายนำวัตถุบางอย่างไปติดไว้ที่รถสายตรวจก่อนหลบหนีไปทั้งนี้ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการตรวจสอบวัตถุดังกล่าวได้เกิดระเบิดขึ้น ส่งผลให้เกิดเสียงดังและแรงสั่นสะเทือนในบริเวณใกล้เคียงอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตและไม่มีความเสียหายร้ายแรงซึ่งเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงที่มุ่งสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ขณะนี้ได้เข้าควบคุมพื้นที่เก็บรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือหากพบสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัยแจ้งได้ที่สายด่วนกรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341ตลอด24ชั่วโมงประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
8: กรมป่าไม้จังหวัดภูเก็ตประกาศคำสั่งให้ออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติพร้อมสั่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง39รายการภายในวันที่9กรกฎาคมนี้หากไม่ดำเนินการเจ้าหน้าที่จะเข้ารื้อถอนและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ครอบครองตามกฎหมาย
9: นายสัมพันธ์มีสิทธิ์ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ตพร้อมเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้ฝ่ายปกครองและตำรวจลงพื้นที่หาดนุ้ยหมู่ที่2ตำบลกระนุนอำเภอเมืองภูเก็ตเพื่อติดประกาศคำสั่งกรมป่าไม้ให้ผู้ครอบครองออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดและรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในพื้นที่บุกรุกพื้นที่บุกรุกบริเวณหาดนุ้ยหมีเนื้อที่กว่า15ไร่โดยสิ่งปลูกสร้างที่ต้องรื้อถอนเป็นส่วนที่เหลือจากการดำเนินคดีและสิ่งปลูกสร้างที่ตรวจยึดเพิ่มเติมในปี2567จำนวน39รายการหากไม่รื้อถอนภายในกำหนดเจ้าหน้าที่จะเข้าดำเนินการตามและเรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากผู้ครอบครองสำหรับพื้นที่ดังกล่าวเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจยึดมาตั้งแต่ปี2561และศาลมีคำพิพากษายืนว่ามีความผิดตามกฎหมายป่าไม้และป่าสงวนแห่งชาติณวพันธ์พรายพันธ์สวทภูเก็ตรายงาน
8: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ครับ

รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

0: สวัสดียามบ่ายค่ะทักทายคุณผู้ฟังในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะติดตามก็ได้ทั้งสวท.ใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนนะพร้อมทั้ง Facebook Fanpage หน้าเพจของสวท.สุราษฎร์ธานีค่ะทั้งชมแล้วก็ฟังในช่วงของภาคบ่ายนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงด้วยกันค่ะแล้วก็ในช่วงที่2นั้นก็จะเป็นสารคดีพิเศษค่ะใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะในส่วนของ5แยกข่าววันนี้ค่ะมีประเด็นข่าวนะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของส่วนกลางแล้วก็พื้นที่ของอันดามันอ่าวไทยด้วยค่ะเดี๋ยวจะไปติดตามทางด้านของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลค่ะพูดถึงในเรื่องของการประสบความสำเร็จในการเยือนรัสเซียด้วยนะคะซึ่งก็ในช่วงหน้าค่ะจะมาติดตามการส่วนวันนี้5แยกข่าวเรื่องสำหรับในช่วงของรายการภาคนี้ค่ะดำเนินรายการโดยดิฉันดารารัตน์สมติดค่ะแล้วก็สวท.สุราษฎร์ธานีเนี่ยก็เป็นแม่ขายให้กับสวท.ใน7จังหวัดภาคใต้ตอนบนเนี่ยอยู่ที่จังหวัดไหนก็สามารถที่จะติดตามรับชมรับฟังได้ที่จังหวัดนั้นเลยนะคะส่วนในช่วงของลัดเลาะอ่าวไทยไปอันดามันค่ะวันนี้ก็จะไป3สถานีด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็จะลัดเลาะไปยังภูเก็ตกระบี่แล้วก็นครศรีธรรมราชด้วยค่ะส่วนช่วงอื่นๆนั้นค่ะก็เสนอตามเวลาที่มีอยู่ในช่วงของรายการให้แยกข่าวค่ะก่อนที่จะไปติดตามสาระต่างๆข่าวสารภาพรวมทั้งหมดจากรายการเราแล้วตอนนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ
1: ไอกรนโรคร้ายอันตรายถึงตายเป็นได้ทุกเพศทุกวัยไอกรนติดต่อง่ายด้วยการไอจามสัมผัสน้ำมูกน้ำลายไอกรนมีอาการไข้ต่ำๆมีน้ำมูกไอทีทีไอเป็นชุดไอมีเสียงวูบหากมีอาการเหล่านี้ให้รีบไปพบแพทย์ไอกรนกินยาครบลดป่วยลดตายลดการแพร่โรคกรมควบคุมโรคห่วงใหญ่อยากเห็นคนไทยมีสุขภาพดีด้วยความห่วงใยจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11กรมควบคุมโรค

0: คุณอาจจะจำตอนที่ยกแก้วดื่มได้คุณอาจจะจำตอนที่ก้าวขึ้นรถได้แต่คุณจะไม่มีวันจำวินาทีที่ทุกอย่างดับวูบลงฤทธิ์ของแอลกอฮอล์มันหลอกว่าเรายังไหวจนกระทั่งวินาทีที่สติหลุดลอยดื่มแล้วขับอาจดับไม่รู้ตัวหยุดดื่มหยุดขับกลับบ้านปลอดภัย
1: รับฟังข้อมูลข่าวสารจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนในช่วงลัดเลาะอ่าวไทย

ช่วงของลัดเลาะอ่าวไทยไปอันดามันนะคะซึ่งก็มีข่าวจากทางด้านของพื้นที่ฝากฝั่งอันดามันอ่าวไทยเนี่ยมานำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันค่ะก่อนจะไปลงอื่นๆเนี่ยไปที่นายกรัฐมนตรีกันก่อนค่ะซึ่งก็ได้มีการตอบหลังจากที่ถูกถามในเรื่องของการย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะแค่ละครฉากหนึ่งท่านบอกแบบนี้นะคะโดยโลกของละครฉากสุดท้ายต้องตายทุกตัวละครค่ะแล้วก็นายกก็แจ้งด้วยว่าปมย้ายรองผู้ว่าสงขลานะคะขออย่าผูกติดตัวบุคคลค่ะเชื่อว่าประชาชนได้ประโยชน์นะคะทางด้านของนายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้พูดถึงในกรณีที่มีการโยกย้ายผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนะคะที่ฝ่ายค้านมองว่าเป็นแค่ละครฉากหนึ่งอาศัยจังหวะสถานการณ์เพื่อวางคนของระบอบสีน้ำเงินโดยนายกรัฐมนตรีบอกว่าต้องทบทวนคำถามของผู้สื่อข่าวในกรณีละครฉากหนึ่งก่อนที่ระบุด้วยว่าโลกคือละครฉากสุดท้ายต้องตายทุกตัวละครค่ะแล้วก็มีชี้แจงนะสำหรับประเด็นเสียงสะท้อนรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะที่คนในพื้นที่เสียดายเพราะว่าได้มีการวางระบบการป้องกันน้ำท่วมนะคะแต่ว่าเมื่อใกล้ถึงฤดูน้ำท่วมค่ะกลับถูกย้ายบอกว่าไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าเราไม่ได้ผูกติดกับตัวบุคคลนะคะนี่คือการบริหารราชการแผ่นดินค่ะบริหารประเทศใครมาใครไปสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือประชาชนค่ะและประเทศต้องใช้ประโยชน์เรามีการพิจารณาไตร่ตรองตามลำดับขั้นค่ะซึ่งนายกบอกแบบนี้เนี่ยทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการตอบสนองนโยบายถือพฤติกรรมใครทำสิ่งที่ก่อให้เกิดความเสียหายถ้ายังไม่ผิดกฎหมายยังคงที่จะทรงสิทธิ์ไว้ในการพิจารณาโยกย้ายไปในตำแหน่งที่เห็นว่าเหมาะสมค่ะส่วนกรณีที่มีการมองว่าการย้ายนายพีรพงษ์ช่วยชูนั้นอดีตรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกลับไปยังจังหวัดบ้านเกิดนั่นเป็นการอวยยศมากกว่าการลงโทษนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไปถามดูว่าอวยหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ขอเริ่มต้นกับข่าวนี้ก่อนเนื่องในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะลัดเลาะอ่าวไทยไปอันดามันนะคะก็คงที่จะเป็นภาพหนึ่งนะคะแล้วก็และในช่วงสัปดาห์นี้ค่ะยังคงจะมีภารกิจของทางคณะรัฐมนตรีรวมทั้งนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ด้วยค่ะวันนี้ก็จะมาฝากฝั่งของสุราษฎร์ธานีกันก่อนนะคะเพราะว่าในวันอาทิตย์นี้ค่ะ21มิถุนายนนะคะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะก็มีการกำหนดตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะซึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะก็ตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะโดยที่พื้นที่ของอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะก็จะมีการตรวจติดตามการก่อสร้างถนนจากจังหวัดระนองค่ะมายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยผ่านตำบลปากหมากของอำเภอชยาแล้วก็ดูติดตามในเรื่องของการก่อสร้างท่าเทียบเรือหน้าอำเภอชยาค่ะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรับฟังบรรยายสรุปเนี่ยพร้อมทั้งพบปากกับพี่น้องประชาชนนะคะที่โรงเรียนบ้านพลุยายชีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพลุยายชีค่ะซึ่งก็สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากหมากพื้นที่ของอำเภอชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะทั้งนี้การตรวจเยี่ยมและรับฟังบรรยายสรุปแนวคิดในการพัฒนาถนนเชื่อมโยงจังหวัดทั้งจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะรวมทั้งจังหวัดระนองค่ะแล้วก็รับฟังการบรรยายสรุปแนวคิดในการพัฒนาท่าเทียบเรือโดยสารสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวณท่าเรือบริเวณสวนสาธารณะแหลมโพค่ะเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาตำบลภูมิเรียงอำเภอชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งจะเข้าร่วมในงานเมาลิดกลางสุราษฎร์ธานีด้วยนะประจำปีงบประมาณ 2,569 นี้ค่ะที่โรงเรียนวัดโพธารามอำเภอชยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะซึ่งงานนี้นะคะก็จะมีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีค่ะนี่ก็เป็นภารกิจนะคะสำหรับในส่วนของนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะซึ่งก็กำหนดตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงค่ะไปฟากฟังของอันดามันค่ะเดี๋ยวจะสลับมาที่นครศรีธรรมราชด้วยค่ะไปที่กระบี่กันก่อนนะคะนำเสนอข่าวของกระบี่ข่าวนี้ค่ะสำหรับทางด้านของเรือนจำจังหวัดกระบี่ค่ะมีการขับเคลื่อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังตามแนวพระราชดำริ
มีการจัดอบรมหลักสูตรผู้ต้องขังในโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์ค่ะเป็นรุ่นที่8นะคะซึ่งสร้างโอกาสคืนคุณดีสู่สังคมค่ะซึ่งที่เรือนจำจังหวัดกระบี่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ได้นายอังกูลศรีลาเทวากูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะก็เป็นประธานเปิดการอบรมในหลักสูตรผู้ต้องขังตามโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์รุ่นที่8โดยมีนายสุพนัทยอดระบำเนี่ยผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกระบี่ค่ะพร้อมกับเจ้าหน้าที่เรือนจำหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติเข้าร่วมพิธีค่ะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่นะคะก็ได้กล่าวแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงห่วงใยผู้ต้องขังและพ้นโทษโดยเน้นย้ำว่าโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์นั้นเป็นการน้อมนำสืบสานและต่อยอดหลังเกษตรทฤษฎีใหม่และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามศัพท์พระราชาได้มาปรับใช้เป็นแนวทางพัฒนาผู้ต้องขังให้มีความรู้ด้านการเกษตรการบริหารจัดการที่ดินค่ะแล้วก็การสร้างความมั่นคงทางอาหารสามารถนำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษได้อย่างยั่งยืนค่ะทางด้านของนายสุพนัทยอดระบำเนี่ยผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดกระบี่ก็กล่าวด้วยว่าเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์ค่ะและเพื่อให้โอกาสในการกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีนะคะทางด้านของการพระราชทานหลักสูตรการอบรมผู้ต้องขังตามโครงการโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์รุ่นที่8ได้ดำเนินการอบรมจำนวน14วันด้วยกันค่ะตั้งแต่วันที่19มิถุนายนจนถึงวันที่3กรกฎาคม2569นี้โดยผู้ต้องขังค่ะได้รับพระราชทานอภัยโทษเรือนจำจังหวัดกระบี่นะคะเข้าร่วมอบรมจำนวน100คนค่ะทั้งนี้การอบรมก็ให้ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ในการเข้ารับการอบรมด้วยโดยมุ่งเน้นแนวคิดนะคะป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเพื่อให้ผู้ต้องขังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และสร้างความมั่นคงให้กับตนเองครอบครัวและชุมชนค่ะโอกาสนี้ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ค่ะก็ได้ให้กำลังใจผู้ต้องขังทุกคนนะคะที่นำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ภายหลังพ้นโทษนะคะโดยยึดมั่นในหลักเศรษฐกิจพอเพียงประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีค่ะไม่กระทำความผิดซ้ำและร่วมสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณเนื้อที่ทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะเริ่มกับอีกหนึ่งจังหวัดนะคะของกระบี่ค่ะไปต่อกันที่ทางด้านของนครศรีธรรมราชค่ะวันนี้หยิบข่าวทางนครศรีธรรมราชนะคะเป็นเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจากโครงการส่งเสริมและเผยแพร่อุดมการณ์และหลักการกาชาดนะคะเป็นการเสริมสร้างความรู้และจิตอาสาแก่สมาชิกกาชาดค่ะซึ่งจัดที่ห้องอรพินชั้นสองโรงแรมทวินโลตัสอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะนายสมชายหลีล่าน้อยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเผยแพร่อุดมการณ์และหลักการกาชาดของเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569โดยมีนางสาววรรณสาลีล่าน้อยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชกล่าวรายงานการจัดโครงการค่ะแล้วก็มีนางเพ็ญศรีชาวลิตนะคะรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชนางฐานิกาพรมประสงค์ค่ะหัวหน้าสถานีกาชาดสิรินธรสถานีกาชาด12ทุ่งสงค่ะมีประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราชนายอำเภอชะอวดอำเภอนายอำเภอลานสกานายอำเภอพระพรหมนะคะแล้วก็นายอำเภอพรหมคีรีอำเภอฉวางค่ะนายอำเภอในพื้นที่ของฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชร่วมด้วยนะคะแล้วก็เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเป็นทั้งสมาชิกแล้วก็สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอนะรวมทั้งอาสาสมัครนะคะสำหรับกาชาดเข้าร่วมกิจกรรมนี้ค่ะ
ทางด้านของนางสาววรรษาลีล่าหน่อยนะคะเราได้บอกว่าเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะก็ถือว่าเป็นหน่วยงานในสังกัดสภากาชาดไทยมีภารกิจในการบรรเทาทุกข์บำรุงสุขและช่วยเหลือประชาชนตามพันธกิจนะคะของสภากาชาดไทยค่ะจึงได้มีการจัดโครงการนี้ขึ้นนะคะเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุดมการณ์และหลักการของกาชาดค่ะเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของสภากาชาดไทยและการเผยแพร่ภารกิจนะคะหลักๆของทางกาชาดสู่สาธารณชนค่ะรวมไปถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างกาชาดจังหวัดกิ่งกาชาดอำเภอนะรวมทั้งผู้ปฏิบัติงานค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือประชาชนนะโดยที่มีสมาชิกกล่าวกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะรวมทั้งหมด15กิ่งแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน120คนค่ะเข้าร่วมอบรมนะคะซึ่งทางด้านของนายสมชายลีล่าหน่อยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชท่านก็ได้บอกว่าโครงการดังกล่าวนี้ค่ะก็จะเป็นกิจกรรมที่มีความสำคัญในการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุดมการณ์และหลักการของกาชาดแก่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมกับส่งเสริมจิตสำนึกเมตตาธรรมนะคะมนุษยธรรมและก็จิตอาสาในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ค่ะอันจะนำไปสู่การปฏิบัติภารกิจตามคติทัศน์ของสภากาชาดไทยก็คือบรรเทาทุกข์บำรุงสุขบำบัดโรคกำจัดภัยนะคะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนค่ะแล้วก็เป็นการเพิ่มพลังที่เข้มแข็งในทุกมิตินะคะเพื่อให้พี่น้องประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะมาปิดท้ายอีกหนึ่งข่าวจากทางด้านของนครศรีธรรมราชค่ะก็สถานกักขังกลางของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีการปล่อยนะคะพิธีปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569ค่ะโดยมีท่านสมานใจสมัดเอียดนะคะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานในพิธีนะพร้อมด้วยนายธนาหนูเพชรค่ะผู้อำนวยการสถานกักขังกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะซึ่งผู้บัญชาการเรือนจำกลางจังหวัดนครศรีธรรมราชและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมได้เข้าร่วมพิธีการปล่อยตัวผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้ให้เป็นไปตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอภัยโทษพุทธศักราช2569ค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569นะคะแล้วก็พระราชทานโอกาสให้แก่บุคคลเหล่านั้นนะคะได้กลับประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีค่ะอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไปนะคะซึ่งวันนี้ค่ะก็มีผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษค่ะปล่อยตัวจำนวนทั้งสิ้นนะคะ42คนค่ะบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความตื้นตันและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ค่ะโดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีการแล้วผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษทั้งหมดรับการปล่อยตัวกลับคืนสู่ครอบครัวอย่างเป็นทางการท่ามกลางความภาคภูมิใจความยินดีของญาติมีพี่น้องที่มารอรับบริเวณของภายนอกสถานกักขังค่ะแล้วก็นครศรีธรรมราชพรุ่งนี้เขาก็จะมีการจัดงานนะสำหรับโอเอซิสด้วยนะคะนะใจกลางเมืองคอนนะคะใจกลางเมืองคอนค่ะเป็นงานดนตรีในสวนร .9 นะคะก็กิจกรรมมี2วันค่ะ20แล้วก็21มิถุนายนเนื้อ10นาฬิกาถึง19นาฬิกาค่ะที่สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติร .9 จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะจัดโดยองค์การบริหารจังหวัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะอันนี้ก็จะเป็นข่าวนะคะสำหรับข่าวในช่วงนี้ตามเวลาที่มีอยู่ค่ะอาจจะไม่ได้ครอบคลุมทั้ง7จังหวัดภาคใต้ตอนบนเนื่องสำหรับพื้นที่ของอ่าวไทยอันดามันนะคะก็จะสลับสับเปลี่ยนกันไปนะคะสำหรับในส่วนของภารกิจของการนำเสนอข่าวกับช่วงให้แยกข่าวค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามรับฟังสารคดีพิเศษค่ะใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะวันนี้สวทนครศรีธรรมราชเป็นผู้ผลิตนะคะติดตามกันต่อค่ะส่วนให้แยกข่าววันจันทร์เจอกับสวทชุมพรเป็นแม่ข่ายค่ะวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังทุกความถี่ทุกจังหวัดนะคะ7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะสวททุกจังหวัดเลยวันนี้ดิฉันดารารัตน์สมติพร้อมกับทีมงานทั้งหมดต้องลากันก่อนเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าเลยวันนี้สวัสดีค่ะ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้ค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชรับหน้าที่เป็นแม่ข่ายดำเนินรายการนะคะพบกับดิฉันค่ะเสรณีนาวงดิฉันขอนำทุกท่านร่วมย้อนรำลึกเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จประพาสณจังหวัดนครศรีธรรมราชเมื่อปีพุทธศักราช2502ยังความปลาบปลื้มปิติแก่ประสบกรณิกรในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นอย่างยิ่งไปพบกับในช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
2: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวนครศรีธรรมราชหลายครั้งโดยเสด็จเยี่ยมราษฎรชาวนครศรีธรรมราชเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่13ถึง16มีนาคมพุทธศักราช2502เป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรโดยเสด็จทางรถยนต์เข้าสู่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่อำเภอทุ่งสงในครั้งนั้นได้เสด็จเยี่ยมราษฎรรวม4อำเภอคืออำเภอทุ่งสงอำเภอเมืองอำเภอพรหมคีรีและอำเภอร่อนพิบูลการเสด็จเยี่ยมราษฎรจังหวัดนครศรีธรรมราชอยู่ในกำหนดการเสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคต่างๆทั่วราชอาณาจักรอันก่อให้เกิดแนวพระราชดำริในอันที่จะทรงหาโอกาสเสด็จออกไปยังชนบทที่ห่างไกลในถิ่นทุรกันดารเพื่อทรงหาแนวทางบำบัดความทุกข์ยากของบรรดาผู้ยากไร้ที่ประสบกับความทุรกันดารของท้องถิ่นจนไม่สามารถทำมาหาเลี้ยงชีวิตให้มีความผาสุกได้ตามควรแก่อัตภาพและการเสด็จเยี่ยมราษฎรนอกมณฑลราชธานีเป็นเสมือนหนึ่งต้นขาวให้เกิดโครงการตามพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรที่ทุกยากโดยพระองค์ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่างๆโดยเฉพาะอันเป็นที่มาซึ่งโครงการพระราชดำริที่ยังประโยชน์อันใหญ่หลวงแก่ชาวเมืองนครศรีธรรมราชและพื้นที่ใกล้เคียงในเวลาต่อมานั่นคือโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยได้จัดทำขบวนรถไฟพระที่นั่งถวายเสด็จออกจากสถานีหลวงจิตรลดาเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2502เวลา 6:05 นถึงสถานีชุมพรเวลา 17:20 นเสด็จเยี่ยมประสบกรณิกรจังหวัดชุมพรแล้วจึงได้เสด็จเยี่ยมประสบกรณิกรทางภาคใต้ด้วยรถยนต์พระที่นั่งไปยังจังหวัดต่างๆอันได้แก่จังหวัดชุมพรระนองภูเก็ตพังงากระบี่นครศรีธรรมราชตรังพัทลุงสงขลาสตูลปัตตานียะลานราธิวาสแล้วจึงเสด็จกลับกรุงเทพมหานครโดยรถไฟพระที่นั่งจากสถานีตันหยงมัดจังหวัดนราธิวาสในวันที่24มีนาคมพุทธศักราช2502โดยเมื่อวันที่14มีนาคมพุทธศักราช2502พระองค์ทรงประกอบพระราชกรณียกิจณค่ายวชิราวุธจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ายทหารแห่งนี้ได้รับพระราชทานนามว่าค่ายวชิราวุธจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เมื่อวันที่8สิงหาคมพุทธศักราช2494เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6การเสด็จพระราชดำเนินในปีพุทธศักราช2502จึงเป็นการเยือนค่ายทหารที่พระองค์ทรงพระราชทานนามด้วยพระองค์เองทรงวางพวงมาลาณอนุสาวรีย์วีรไทยหรือที่ชาวบ้านท้องถิ่นเรียกว่าอนุสาวรีย์พ่อจ่าดำเพื่อแสดงความรำลึกและสดุดีต่อวีรกรรมของทหารหานและยุวชนทหารในภาคใต้ที่สละชีพต่อต้านกองทัพญี่ปุ่นที่ยกพลขึ้นบกณบ้านท่าแพในสงครามมหาเอเชียบูรพาโดยอนุสาวรีย์วีรไทยสร้างเป็นอนุสรณ์สถานแก่วีรกรรมการต่อสู้ของทหารกล้าเมื่อญี่ปุ่นได้ก่อสงครามมหาเอเชียบูรพาขึ้นในเดือนธันวาคมพุทธศักราช2484และได้ยกพลขึ้นบกเข้าประเทศไทยทางภาคใต้ได้แก่จังหวัดปัตตานีสงขลาชุมพรประจวบคีรีขันธ์และนครศรีธรรมราชทุกจุดที่กองทัพญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกต่างถูกกำลังของกองทัพบกไทยต่อต้านอย่างเหนียวแน่นและทรหดเป็นที่สุดในบรรดาวีรกรรมนี้เป็นทหารในสังกัดมณฑลทหารบกที่5จังหวัดนครศรีธรรมราชและนับเป็นเกียรติประวัติของชาวนครศรีธรรมราชที่จะต้องดำรงไว้อยู่ในประวัติศาสตร์อย่างไม่มีวันรู้เลือนจากนั้นทรงวางศิลาฤกษ์โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการขยายบริการทางการแพทย์ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งพระราชประสงค์ในขณะนั้นไม่เพียงแต่เพื่อรักษาทหารและครอบครัวแต่ยังมุ่งหวังให้เป็นที่พึ่งของประชาชนชาวนครศรีธรรมราชในยามเจ็บป่วยด้วยและพระองค์ทรงพระราชทานกระแสพระดำรัสแก่เหล่าทหารหานก่อนที่จะเสด็จพระราชดำเนินตรวจแถวกองทหารเกียรติยศ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
1: ช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะขอนำเสนอพระราชกรณียกิจด้านศาสนาเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของภาคใต้ให้ยั่งยืน
2: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชในการบำเพ็ญพระราชกุศลทางศาสนาสืบสานประเพณีท้องถิ่นและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปวัฒนธรรมโดยมักเสด็จพระราชดำเนินเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและถวายสักการะองค์พระบรมธาตุเจดีย์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่แผ่นดินทุกครั้งที่เสด็จเยี่ยมราษฎรในภาคใต้ทรงนำพระบรมวงศานุวงศ์ประกอบพิธีเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุเจดีย์ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในภาคใต้นอกจากนี้เสด็จพระราชดำเนินไปในการพิธีพระราชทานเพลิงศพของพระเถระผู้ใหญ่ด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมภายในวัดทรงปลูกต้นนนทรีไว้ภายในบริเวณวัดเพื่อสร้างความร่มรื่นและเป็นสัญลักษณ์แห่งมงคลซึ่งต้นนนทรีนี้ยังคงได้รับการดูแลรักษาเป็นอย่างดีจนถึงปัจจุบันและทรงให้ความสำคัญกับสมบัติทางวัฒนธรรมโดยเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรโบราณวัตถุและวิหารต่างๆรอบองค์พระธาตุเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์โบราณสถานของชาติที่สำคัญสืบทอดประเพณีแห่ผ้าขึ้นธาตุในฐานะสถาบันพระมหากษัตริย์ส่งพระราชทานผ้าพระบทหรือผ้าผืนยาวที่เขียนภาพชีวประวัติพระพุทธเจ้าหรือลงอักขระเพื่อนำไปห่มองค์พระบรมธาตุเจดีย์ถือเป็นการอุปถัมภ์และสืบทอดประเพณีที่มีอายุกว่าพันปีของเมืองนครศรีธรรมราชให้คงอยู่เด่นชัดพระราชกรณียกิจเหล่านี้สะท้อนถึงพระมหากรุณาธิคุณในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและปกป้องมรดกทางวัฒนธรรมของภาคใต้ให้ยั่งยืน
1: เ
3: ล่าวเฉพาะองค์พระธาตุเจดีย์หรือที่เราเรียกกันว่าพระบรมธาตุก็คือพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าได้มาประดิษฐานอยู่ที่นี่เจดีย์นี้ก็เลยกลายเป็นเจดีย์สำคัญซึ่งก็เป็นเจดีย์ที่เป็นสัญลักษณ์แทนตัวหรือแทนองค์พระพุทธเจ้าผู้คนทั้งหลายที่นับถือพระพุทธศาสนาเมื่อจะมาสักการะก็จะใช้วิธีการมาสักการะด้วยดอกไม้ธูปเทียนแต่ที่พิเศษกว่านั้นก็คือบูชาด้วยผ้าที่ว่านี่ก็เป็นผืนส่วนมากก็เป็นสีเหลืองแต่ว่ายังมีอีก3สีที่ใช้กันอยู่ในงานมาฆบูชาก็คือสีขาวสีแดงและก็สีกรมท่าก็กลายเป็นว่าการบูชาพระพุทธเจ้าในวันพิเศษก็คือวันมาฆบูชาที่นครศรีธรรมราชก็ใช้ผ้ายาวๆ4ผืน4สีสีเหลืองสีขาวสีแดงและก็สีกรมท่าการที่มีผ้าหลากหลายอย่างเงี้ยก็สะท้อนให้เห็นว่าเขามีความหมายผู้คนที่เดินทางมาก็มีความมุ่งหมายให้เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของกลุ่มเขาเมื่อทุกคนเห็นก็พึงพอใจในการบูชาครั้งต่อไปในวันมาฆบูชาปีหน้าโน้นก็จะเลือกผ้าทำนองนี้สี่สีนี้ก็ใช้กันเป็นประจำมานานแล้วแต่ที่พิเศษกว่านั้นก็คือมีการนำเอาผ้าขาวมาเขียนภาพพระพุทธเจ้าเขียนภาพพระพุทธรูปและเขียนภาพพุทธประวัติเขียนบนผืนผ้าที่มีลักษณะเป็นผืนยาวแสดงประวัติของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ประสูติตั้งแต่ตรัสรู้และตั้งแต่ปรินิพพานทุกภาพที่เขียนก็ใช้ช่างฝีมือที่มีฝีมือทางด้านจิตรกรรมฝีมือจิตรกรรมเหล่านี้บรรจงเขียนโดยช่างฝีมือที่มีทั้งความสวยงามทางด้านศิลปะและความศรัทธาผู้คนที่ไม่สามารถที่จะเขียนได้ก็มาให้กำลังใจมาให้กำลังทรัพย์มาให้กำลังสติปัญญาอื่นๆให้แก่ช่างเขียนผ้าที่เขียนภาพเหล่านี้เราเรียกว่าผ้าพระบทคนนครศรีธรรมราชก็เห็นว่าผ้าพระบทเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่จะถวายให้แก่พระพุทธเจ้าก็เลยนำมาแห่เป็นกระบวนการยาวเหยียดแล้วก็มาพันรอบองค์ระฆังซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของพระบรมสารีริกธาตุผ้าพระบทที่ว่าเนี่ยทำกันมาหลายชั่วอายุคนแต่ที่พิเศษก็คือในช่วงอายุของพวกเราเนี่ยนะครับท่านก็จะสังเกตเห็นว่ามีผ้าบางผืนที่เป็นพิเศษก็คือผ้าพระบทที่ได้รับพระราชทานจากพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีและพระราชวงศ์อื่นๆเรียกผ้าเหล่านี้ว่าผ้าพระบทพระราชทานปัจจุบันนี้มีผ้าพระบทเหล่านี้เก็บรักษาไว้อยู่ที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดรวมทั้งสิ้น6ผืนผ้าเหล่านี้จะได้รับการอัญเชิญออกมาในวันมาฆบูชาและในวันวิสาขบูชาถือว่าเป็นการบูชาที่มีเปี่ยมด้วยศรัทธาและเปี่ยมด้วยความรู้สึกภาคภูมิใจที่ในชีวิตหนึ่งได้มาบูชาพระพุทธเจ้าที่องค์พระธาตุเจดีย์ด้วยผ้าพระบทซึ่งหาได้ยากกับสิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นเครื่องสะท้อนศรัทธาของพระพุทธของผู้นับถือพระพุทธศาสนาที่อยู่ในพื้นที่นี้ผ้าพระบทพระราชทานก็ดีผ้าเหลืองผ้าแดงผ้าขาวผ้าสีกรมท่าปัจจุบันไม่ได้มีเฉพาะแต่ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารแต่ยังมีการกระจายกันอยู่ ในจังหวัดอื่นๆของประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดที่มีพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่หรือเราเรียกว่าจอมเจดีย์ในแต่ละจังหวัดที่มีจอมเจดีย์ก็นิยมนำผ้าพระบทก็ดีนำผ้าเหลืองผ้าแดงผ้าขาวและผ้าสีกรมท่าเข้าไปบูชาพระพุทธเจ้าอย่างใกล้ชิดที่องค์เจดีย์ที่เป็นจอมเจดีย์เหล่านั้นนี่แสดงให้เห็นว่าพระพุทธศาสนาของเรานอกจากจะได้รับการสืบทอดดั้งหลักธรรมแล้วในทางการปฏิบัติบูชาในการปฏิบัติอามิสบูชาก็มีสองสิ่งนี้ปรากฏอยู่ตลอดมาทำให้เราเชื่อและมั่นได้ว่าสักวันหนึ่งพระพุทธศาสนาของเราก็จะยืนยงคงอยู่ชั่วกาลนานอย่างน้อยที่สุดก็ 5,000 ปีตามที่โบราณอาจารย์และคนโบราณในอดีตได้พูดเอาไว้ว่าพระพุทธศาสนาต้องมีอายุยืนยาวไม่น้อยกว่า 5,000 ปี
0: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
1: เดินทางมาถึงช่วงที่3ของรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับช่วงสานต่อพระราชปณิธานกับกลุ่มเกษตรจักสานปลูกย่านลิเผาปะตูนบ้านนาเขียนจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะการสืบสานงานพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยการแปลเปลี่ยนพืชป่าหรือวัชพืชท้องถิ่นให้กลายเป็นงานหัตถศิลป์ชั้นสูงที่สร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน

ดิฉันนางสยามภาวินทร์ค่ะเป็นประธานกลุ่มเกษตรจักสานปลูกหญ้าลิโคของตำบลนาเทียมค่ะในนี้ก็ความเป็นมาของกลุ่มก็เมื่อก่อนเนี่ยชาวบ้านก็ทำเกษตรทำสวนแล้วก็ช่วงว่างก็กลับมาทำอาหารมาทำหญ้าลิโคจักสานกันเกือบทุกครอบครัวเลยค่ะบางครอบครัวก็เป็นงานหลักเลยค่ะไม่ได้บางครัวก็ไม่ได้ทำงานข้างนอกก็ทำแต่จักสานอย่างเดียวหาเลี้ยงครอบครัวอยู่ตลอดค่ะสืบทอดมาด้วยแล้วก็มีวัตถุดิบที่ใกล้บ้านมีที่ว่าหญ้าลิโคอยู่ในป่าใกล้บ้านก็เอามาทำจักสานกันเมื่อก่อนเนี้ยก็มีคนทำแล้วก็สอนต่อลูกหลานค่ะลูกหลานก็ทำมากระบวนการทำก็ส่วนมากก็พ่อแม่สอนให้ลูกทำแล้วก็บางคนก็ทำละเอียดบางคนก็ทำไม่ละเอียดถ้าหาละเอียดมันจะราคาดีค่ะขั้นตอนแรกก็ต้องไปเก็บหญ้าลิโคจากในป่ามาก่อนค่ะแล้วก็มาถึงก็มาทำเส้นชักเส้นแล้วก็ตามที่เราต้องการแล้วก็มาหัดทำกันตกบางคนชำนาญก็ได้ราคาดีหน่อยค่ะเพราะท่านก็ให้ชาวบ้านเนี่ยทำแล้วก็ดูตามหนังสือดูตามที่ว่าท่านพระราชทานมาเราก็เอามาดัดแปลงทำเช่นลวดลายหรือว่าความละเอียดความรูปทรงแล้วก็เราก็มาปฏิปตอกันก็ชาวบ้านก็ทำกันได้ค่ะสอนค่ะสอนเด็กๆว่าสองเดือนที่แล้วก็ได้สอนรุ่นหนึ่งประมาณ15คนค่ะก็มานั่งทำกันทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ที่คนที่ว่างงานก็มานั่งทำสามกันค่ะลายดอกพิกุลค่ะลายดอกพิกุลอันนี้ลายเม็ดแตงค่ะลายเม็ดแตงแล้วก็นี้ลายสายฝนค่ะลายไหนขายได้ลายไหนลูกค้าชอบเราก็จะเอามาทำค่ะความจริงลายเนี่ยไม่ยากแล้วค่ะเพราะว่าทำจนชำนาญกันค่ะลายเนี่ยมันยากขั้นตอนแรกค่ะตอนที่เราตั้งลายต้องให้มันลงตัวทุกเส้นตั้งแต่รอบแรกเลยค่ะถ้ารอบแรกผ่านไปได้ก็ไม่ยากสักลายเลยค่ะราคาก็ถ้าประมาณนี้ก็ใบละ 8,900 ค่ะแบบนี้ถ้าเป็นใบนี้ก็15,000ค่ะมันจะละเอียดมาอีกนิดนึงค่ะจะละเอียดอีกค่ะ

และผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชนางจิราพรหนูรักตอนต่อไปสามารถติดตามรับชมรับฟังรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงกับสวทยะลาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่6สำหรับวันนี้ดิฉันเสรณีนาวงศ์พร้อมทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดนครศรีธรรมราชขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง17นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับแม่ทัพภาคที่2ยืนยันยังติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในทุกพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ประเทศไทยขับเคลื่อนด้วยพลังของคนไทยช็อปไทยช่วยไทยกับโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มรายได้ SME ไทยร่วมสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศช็อปง่ายผ่าน Thailand Postmart และ Next Gen Commerce พิเศษซื้อขั้นต่ำ200บาทรับส่วนลดทันที100บาทต่อร้านต่อคนพร้อมคูปองส่งฟรีตั้งแต่วันนี้ถึง23มิถุนายน2569ทุกการช็อปคือพลังช่วยผู้ประกอบการไทยและขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยไปด้วยกันไทยช่วยไทยโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์แม่ทัพภาคที่2ยืนยันยังติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในทุกพื้นที่พร้อมกับชับให้กำลังพลอยู่ในระเบียบวินัยต่อการยั่วยุจากฝ่ายกัมพูชา
6: พลโทวีรยุทธ์รักษินแม่ทัพภาคที่2เดินทางลงพื้นที่บริเวณฐานปฏิบัติการประสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงและอธิปไตยไทยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2พร้อมกล่าวถึงประเด็นที่สังคมเกิดความกังวลหากมีการประทะรอบใหม่เกิดขึ้นว่าได้ติดตามสถานการณ์และข่าวสารในทุกพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือเนื่องจากฝ่ายใดที่มีความพร้อมก่อนจะสามารถตอบโต้และมีโอกาสเอาชนะได้มากกว่าส่วนการยั่วยุจากทหารฝ่ายกัมพูชาในขณะนี้ที่มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงยิ่งขึ้นแต่กำชับให้กำลังพลอยู่ในระเบียบวินัยและระมัดระวังการใช้อาวุธยืนยันว่าไม่ได้ห้ามปรามหากจำเป็นแต่ต้องอยู่ภายใต้มาตรการที่เคร่งครัดและการควบคุมสั่งการของหน่วยในพื้นที่ย้ำว่าผู้บังคับหน่วยมีอำนาจในการตัดสินใจแต่ทหารไทยต้องมีวินัยและระเบียบที่มากกว่าปริญญาวิทย์เสียมสมบูรณ์รายงานจากปราสาทคณาจังหวัดสุรินทร์
1: คณะกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาและคณะกรรมาธิการการกิจการศาลสภาผู้แทนราษฎรและพรรคการเมืองหารือศาลรัฐธรรมนูญขอความชัดเจนกรณีคำวินิจฉัยจะทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ยืนยันเลือกตั้งส.ส.ร.ทำได้ไม่ขัดคำวินิจฉัย
7: คณะกรรมการการพัฒนาการเมืองวุฒิสภาพร้อมด้วยคณะกรรมการกิจการศาลสภาผู้แทนราษฎรและผู้แทนพรรคการเมืองนำโดยนายนรเศรษฐ์ กษิยากรเข้าหารือกับนายนครินทร์ เมฆไกรรัตน์ประธานศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอความชัดเจนเกี่ยวกับคำวินิจฉัยที่18ทับ2568เรื่องการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยนายนรเศรษฐ์ กษิยากรประธานคณะกรรมการวุฒิสภาเปิดเผยว่าศาลรัฐธรรมนูญให้ความเห็นว่าการเลือกตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือส.ส.ร.สามารถทำได้และไม่ขัดต่อคำวินิจฉัยแต่ไม่ควรให้ประชาชนเลือกคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยตรงโดยสามารถใช้วิธีให้องค์กรที่มาจากประชาชนเป็นผู้คัดเลือกอีกทอดหนึ่งได้ทั้งนี้ความเห็นดังกล่าวเป็นเพียงการสร้างความเข้าใจไม่ใช่คำวินิจฉัยอย่างเป็นทางการด้านนายพฤทธิ์วัชรศิลป์ประธานวิปฝ่ายค้านระบุว่าคำอธิบายนี้ช่วยสร้างความชัดเจนว่าประชาชนอย่างเลือกตั้งส.ส.ร.ได้ซึ่งพรรคประชาชนจะนำข้อมูลนี้ไปหารือเพื่อปรับปรุงร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อไป ชวิสาวกทุมมารายงาน
1: คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนอนุมัติกองทุนเพิ่มขีดความสามารถวงเงิน 2,500 ล้านบาทเพื่อยกระดับผู้ประกอบการไทยผลิตบุคลากรทักษะสูงกว่า 60,000 คน
8: นายนฤทธิ์เทศเสถียรศักดิ์เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและเจรจาภายใต้กองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมีนายเอกพิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานได้มีมติอนุมัติโครงการที่ขอรับการส่งเสริมจำนวน48โครงการวงเงินสนับสนุนรวม 2,500 ล้านบาทประกอบด้วยมาตรการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันจำนวน17โครงการวงเงินกว่า 1,000 ล้านบาทมุ่งยกระดับประสิทธิภาพธุรกิจด้วยเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติและการเปลี่ยนผ่านสู่อุตสาหกรรมสีเขียวและมาตรการสร้างบุคลากรทักษะสูงสำหรับอุตสาหกรรมยุคใหม่จำนวน31โครงการวงเงินกว่า 1,400 ล้านบาทเพื่อเร่งพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่นดิจิทัลยานยนต์สมัยใหม่และหุ่นยนต์รวมโครงการที่อนุมัติแล้วทั้งสิ้นกว่า 66,500 คนตลอดจนอนุมัติการสนับสนุนสตาร์ทอัพไทยในการพัฒนาเทคโนโลยีเชิงลึกเพื่อสร้างวัสดุนาโนขั้นสูงเชิงพาณิชย์จากวัสดุเหลือทิ้งซึ่งสะท้อนถึงวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นการเสริมสร้างขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการไทยและบุคลากรในประเทศมีความพร้อมเผชิญกับกติกาการค้าโลกยุคใหม่และสามารถเติบโตแข่งขันในเวทีสากลได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

พระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

จากที่เราทำความเข้าใจกันแล้วนะครับว่าเราควรจะฟ้องคดีประเภทไหนที่ศาลอะไรนะครับก็ต้องมาดูกันต่อไปอีกว่าใครล่ะที่มีสิทธิ์ฟ้องคดีแต่ละประเภทคดีอาญาคดีแพ่งคดีปกครองคดีปราบปรามทุจริตหรือคดีแรงงานคดีล้มละลายคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศอะไรพวกนี้ใครบ้างมีสิทธิ์ฟ้องโดยปกติแล้วถ้าเป็นคดีอาญานะครับผู้เสียหายที่ถูกละเมิดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายที่มีโทษทางอาญาท่านก็สามารถฟ้องได้เองต่อศาลโดยไม่ต้องเข้าไปแจ้งความหรือให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมาฟ้องแทนท่านหรือถ้าท่านไม่มีความรู้ท่านก็สามารถจ้างทนายความที่จะฟ้องคดีให้แต่ถ้าท่านเห็นว่ามันจะเสียค่าใช้จ่ายมากเกินไปนะครับการฟ้องคดีอาญาท่านสามารถไปแจ้งความเพื่อให้พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนแล้วก็ส่งให้อัยการฟ้องได้ถ้าเป็นคดีแพ่งนะครับคนที่มีสิทธิ์ฟ้องก็คือผู้ที่ได้รับความเสียหายในทางแพ่งหรือถ้าผู้เสียหายเป็นหน่วยงานทางหน่วยงานของรัฐนะครับก็จะส่งเรื่องให้พนักงานในการเป็นผู้ฟ้องคดีให้นะครับถ้าเป็นคดีปกครองท่านที่ได้รับความเสียหายจากการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ปฏิบัติงานในหน้าที่นะครับเป็นผู้ฟ้องท่านก็มีสิทธิ์ฟ้องได้นะครับหรือบางทีหน่วยงานราชการที่ออกคำสั่งแล้วท่านไม่ปฏิบัติตามแล้วก็อยากฟ้องคดีก็จะส่งให้อัยการเป็นคนฟ้องขับไล่หรือว่าฟ้องประชาชนที่ละเมิดอำนาจปกครองเหล่านั้นได้นะครับถ้าเป็นคดีปรับปรามทุจริตนอกจากผู้เสียหายที่จะฟ้องได้ด้วยตัวเองแล้วก็จะมีพนักงานอัยการหรือเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปปช.นะครับเป็นคนฟ้องคดีแทนนะครับส่วนถ้าเป็นคดีอื่นนะครับก็จะมีแยกย่อยกันไปอีกว่าคดีคุ้มครองผู้บริโภคหรือคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศโดยหลักแล้วนะครับก็จะมีผู้เสียหายหรือพนักงานอัยการที่เป็นผู้ดำเนินการฟ้องคดีต่อศาลได้นะครับก็แยกย่อยกันไปว่าท่านเป็นผู้เสียหายในคดีไหนในคดีประเภทอะไรก็สามารถดำเนินการฟ้องคดีได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็สรุปได้ง่ายๆว่าผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีนั้นหลักๆก็คือ1ผู้เสียหาย2พนักงานในการนะครับ3ถ้าเป็นคดีพิเศษอย่างคดีปราบปรามทุจริตก็จะเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานปปช.นะครับส่วนบุคคลที่นอกเหนือจากนี้นะครับท่านก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะยื่นฟ้องต่อศาลแต่อย่างใดนะครับแต่ถ้าท่านมีข้อสงสัยอย่าลืมปรึกษาพนักงานในการที่สำนักงาน

0: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า60ปีเราร่วมสร้างความมั่นคงและยั่งยืนทางพลังงานจากวันแรกในการร่วมบุกเบิกการผลิตพลังงานในประเทศจนถึงวันนี้เรามุ่งมั่นพัฒนาพลังงานที่สะอาดขึ้นกว่าเดิมในทุกๆวันเพราะเราเชื่อมั่นในการมุ่งสู่อนาคตสังคมคาร์บอนต่ำไปด้วยกันเชฟรอนพัฒนาพลังงานเชื่อมั่นพลังคน
1: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
2: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
1: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
2: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
1: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
2: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
1: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
3: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: รีบไปไหนปามกินข้าวก่อนสิลูก
2: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
3: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
5: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
3: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
5: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
3: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
6: วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
7: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
8: หากพบเบาะแสยาเสพติดโปรดแจ้งสายด่วน1386
7: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
8: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
9: กำลังฟังคลื่นสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz
10: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: กเล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรดบอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการบอกเล่า90กับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100เมกะเฮิรตซ์นะคะพบกับดีเจมัชชีมัชนกขาวทองกันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะรายการของเราจะมีการรวบรวมข่าวสารนะคะรวมไปถึงเรื่องราวใกล้ตัวที่ส่งผลต่อชีวิตของทุกคนมาฝากกันนะคะเป็นประจำเลยค่ะในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะวันนี้ค่ะมีหลายประเด็นให้น่าสนใจเลยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะแล้วก็การรู้เท่าทันภัยออนไลน์ค่ะซึ่งก็เป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสำคัญนะคะเริ่มจากกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะหรือว่าทางสคบได้ร่วมมือนะคะกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.นั่นเองค่ะก็มีการเร่งตรวจสอบผลิตภัณฑ์อกไก่ปั่นนะคะที่ตอนนี้ก็กำลังเป็นกระแสเลยทีเดียวค่ะหลังจากมีข้อสงสัยค่ะว่าปริมาณโปรตีนอาจจะไม่ตรงกับข้อมูลที่ระบุไว้บนฉลากนะคะก็สะท้อนเห็นความสำคัญนะคะของการตรวจสอบข้อมูลโภชนาการแล้วก็สิทธิของผู้บริโภคในการได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามที่โฆษณานะคะและทางอย.ค่ะก็ยังออกมาเตือนเหล่าอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ติ๊กต็อกเกอร์สายสุขภาพนะคะให้ระวังการรีวิวหรือว่าแนะนำการใช้ยาแล้วก็ผลิตภัณฑ์สุขภาพผ่านสื่อออนไลน์นะคะเพราะว่าอาจจะเข้าข่ายการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาตนั่นเองค่ะซึ่งก็มีความผิดตามกฎหมายนะคะแล้วก็อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคที่มีการได้รับข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนั่นเองค่ะแล้วก็ปิดท้ายรายการนะคะกับเรื่องราวของข่าวอุทาหรณ์สำคัญนะคะในยุคนี้เมื่อกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะคะก็สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาในเครือข่ายหลอกลวงการรับทำบัตรประชาชนผ่าน Facebook นะคะหลอกเรียกเก็บเงินจากประชาชนหลายพันถึงหลายหมื่นบาทเลยนะคะก่อนที่จะมีการเชิดเงินหนีไปนะคะก็ทำให้เห็นนะคะว่ามิจฉาชีพยังคงใช้ช่องทางออนไลน์เป็นเครื่องมือในการหลอกลวงประชาชนอยู่เสมอนะคะเรื่องราวทั้งหมดนี้ค่ะมารับฟังกันได้ที่รายการบอกเล่า90ในวันนี้นั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับประเด็นข่าวสารของเรากันค่ะ

0: เรื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการบอกเล่า90ค่ะมาติดตามในประเด็นข่าวนะคะสำหรับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะหรือว่าทางสคบได้เดินหน้าตรวจสอบค่ะกรณีผลิตภัณฑ์อกไก่ปั่นที่ตอนนี้ก็กำลังเป็นกระแสในสื่อสังคมออนไลน์เลยนะคะหลังจากมีข้อสงสัยค่ะว่าปริมาณโปรตีนในผลิตภัณฑ์อาจจะไม่ตรงกับข้อมูลที่ได้ระบุไว้บนฉลากนะคะซึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคที่มีการเลือกซื้อสินค้าที่อยากจะดูแลสุขภาพนั่นเองค่ะซึ่งทางด้านของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะผู้กำกับดูแลทางสคบออกมาเปิดเผยนะคะว่าได้สั่งการให้ทางสคบค่ะเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.นะคะโดยให้ความสำคัญกับการคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคด้านสุขภาพเป็นสำคัญค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ประเภทนี้นะคะก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเลยนะคะในกลุ่มผู้รักสุขภาพผู้ที่ดูแลออกกำลังกายนะคะดูแลสุขภาพควบคุมน้ำหนักรวมไปถึงผู้ป่วยที่ต้องควบคุมอาหารตามคำแนะนำของแพทย์ดังนั้นค่ะข้อมูลโภชนาการโดยเฉพาะปริมาณโปรตีนที่มีการแสดงไว้บนฉลากนะคะก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยค่ะในการตัดสินใจที่จะเลือกซื้อหากข้อมูลไม่ตรงกับความเป็นจริงนะคะก็ย่อมที่จะถือว่าเป็นการละเมิดสิทธิ์ของผู้บริโภคนั่นเองค่ะซึ่งในขณะนี้นะคะทางสคบก็ได้มีการส่งหนังสือเชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องนะคะให้เข้ามาแสดงข้อเท็จจริงต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ในวันที่24มิถุนายนนี้นะคะพร้อมกับประสานงานกับทางอย.เพื่อร่วมกันตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายนั่นเองค่ะซึ่งทางด้านของเลขาธิการสคบค่ะได้ออกมาชี้แจงนะคะว่าการตรวจสอบจะแบ่งเป็นตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานนะคะโดยประเด็นเกี่ยวกับฉลากอาหารคุณภาพอาหารแล้วก็การแสดงข้อมูลสารอาหารเป็นอำนาจของอย.นะคะหากตรวจพบว่าปริมาณสารอาหารต่ำกว่าที่ระบุฉลากเกินเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดนะคะก็อาจจะเข้าข่ายเป็นอาหารปลอมได้นะคะซึ่งในตอนนี้ก็จะมีโทษทั้งจำคุกแล้วก็จะมีการปรับตามกฎหมายเลยนะคะส่วนการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายก็เป็นอำนาจหน้าที่ของทางสคบ.นั่นเองค่ะซึ่งทางสคบ.ค่ะยืนยันนะคะว่าผู้บริโภคมีสิทธิ์ที่จะได้รับสินค้าที่มีคุณภาพตรงตามโฆษณาและระบุไว้บนฉลากทุกประการนะคะและจะไม่ยอมให้มีคำการใช้คำว่าเพื่อสุขภาพมาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชน์บนความเสี่ยงของประชาชนนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะก็ขอแนะนำให้ผู้บริโภคตรวจสอบฉลากเลขสารระบบอาหารนะคะแล้วก็ข้อมูลโภชนาการก่อนตัดสินใจซื้อทุกครั้งนะคะรวมไปถึงการเก็บหลักฐานการสั่งซื้อแล้วก็ข้อความโฆษณาไว้เป็นข้อมูลค่ะซึ่งหากพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าฉลากหรือว่าการโฆษณาที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงก็สามารถร้องเรียนได้นะคะที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ของสคบหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศเลยนะคะและหากเป็นปัญหาเกี่ยวกับอาหารและฉลากก็สามารถติดต่ออย.ได้นะคะที่สายด่วน1556นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารกับกรณีที่ผลิตภัณฑ์อกไก่ปั่นที่กำลังเป็นกระแสในสื่อสังคมออนไลน์ที่มีปริมาณโปรตีนในผลิตภัณฑ์ที่ไม่ตรงกับข้อมูลที่ระบุไว้บนฉลากนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวด้านสุขภาพกับเรื่องราวของข้อมูลสุขภาพจากอินฟลูเอนเซอร์และ TikTok ที่มีการรีวิวผลิตภัณฑ์สุขภาพแล้วไม่ตรงกับความเป็นจริงนั่นเองค่ะอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ

0: วงใหญ่ใส่ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: เข้าสู่ช่วงที่3นะคะกับรายการบอกเล่า90ค่ะซึ่งในประเด็นสุขภาพวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องราวของสื่อสังคมออนไลน์ค่ะที่มีบทบาทสำคัญเลยนะคะในชีวิตประจำวันของเราค่ะทำให้หลายๆคนนะคะก็หันมาติดตามข้อมูลด้านสุขภาพจากทางอินฟลูเอนเซอร์หรือว่า TikToker นะคะที่มีการรีวิวผลิตภัณฑ์สุขภาพยาแล้วก็อาหารเสริมรวมไปถึงเวชภัณฑ์ต่างๆนะคะซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.นะคะก็ได้ออกมาเตือนผู้ที่ทำการคอนเทนต์รีวิวต่างๆนะคะรวมไปถึงการรีวิวผลิตภัณฑ์สุขภาพให้ระมัดระวังด้วยนะคะเนื่องจากการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับยาอาจจะเข้าข่ายโฆษณายาโดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะซึ่งก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายนั่นเองค่ะซึ่งทางอย.นะคะระบุว่าการรีวิวหรือว่าการแนะนำการใช้ยาทุกชนิดผ่านสื่อออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นการแสดงรูปผลิตภัณฑ์การระบุชื่อสินค้าหรือว่าการกล่าวอ้างถึงสรรพคุณและผลการรักษานะคะก็ล้วนที่จะเข้าข่ายการโฆษณายานะคะถึงแม้ว่าผู้รีวิวจะอ้างว่าเป็นเพียงแค่การแบ่งปันประสบการณ์ส่วนตัวจากการใช้ยาก็ตามนะคะซึ่งหากไม่ได้รับการอนุญาตจากทางอย.ก่อนเผยแพร่ก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายนั่นเองค่ะและนอกจากนี้นะคะสำหรับบุคลากรทางการแพทย์การรีวิวหรือว่าการแนะนำยาผ่านช่องทางออนไลน์โดยไม่ได้รับอนุญาตนะคะก็อาจจะเข้าข่ายผิดจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยนะคะเนื่องจากข้อมูลเกี่ยวกับยาเนี่ยจำเป็นจะต้องมีความถูกต้องครบถ้วนแล้วก็อยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างเหมาะสมนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้ประชาชนเข้าใจผิดหรือว่านำยาไปใช้โดยไม่ถูกต้องนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะหากมีการโฆษณายาทุกประเทศนะคะก็ต้องได้รับการอนุญาตจากอย.ก่อนนะคะก่อนในทุกกรณีเลยนะคะและต้องมีใบอนุญาตโฆษณายาประกอบอย่างถูกต้องด้วยนะคะซึ่งหากฝ่าฝืนผู้กระทำความผิดก็อาจจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายได้นะคะรวมไปถึงมีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน100,000 บาทด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะก็ยังเสี่ยงที่จะถูกลบเนื้อหาลดการมองเห็นแล้วก็อาจจะถูกปิดบัญชีใช้งานจากแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆอีกด้วยนะคะซึ่งทางอย.ค่ะก็เลยขอความร่วมมือนะคะจากผู้ผลิตคอนเทนต์ผู้รีวิวสินค้าแล้วก็ประชาชนทั่วไปด้วยนะคะในการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนจะเผยแพร่ข้อมูลด้านสุขภาพนั่นเองค่ะและควรที่จะตรวจสอบข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือด้วยนะคะเพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนได้นั่นเองค่ะซึ่งหากพบเห็นการโฆษณายาหรือว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพนะคะที่อาจจะเข้าข่ายผิดกฎหมายก็สามารถแจ้งเบาะแสหรือว่าร้องเรียนได้เลยค่ะที่สายด่วนอย.1556นะคะหรือทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเป็นการร่วมกันสร้างสังคมที่รู้เท่าทันสื่อนะคะแล้วก็ใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างปลอดภัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของสุขภาพที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องราวของมิจฉาชีพกันค่ะ

0: ปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการบอกเล่า90กันแล้วนะคะในช่วงนี้ค่ะมาติดตามในเรื่องราวของมิจฉาชีพนะคะซึ่งทางกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI นะคะได้มีการจับกุมผู้ต้องหาหญิงนะคะตามหมายจับในคดีหลอกลวงรับทำบัตรประชาชนปลอมนะคะเป็นทางผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังจากมีการหลบหนีการจับกุมค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่ศูนย์สืบสวนสะกดรอยและการข่าวนะคะก็สามารถควบคุมตัวได้บริเวณหน้าห้องพักแห่งหนึ่งที่เมืองสมุทรปราการนะคะโดยผู้ต้องหารายนี้ค่ะก็เป็นหนึ่งในเครือข่ายนะคะที่ได้ร่วมกันเปิดเพจ Facebook ค่ะใช้ชื่อว่าคนไทยมีสิทธิ์ต้องมีบัตรแล้วก็นายสุทธิชัยจันงามนะคะโฆษณารับการดำเนินการจัดทำบัตรประชาชนนะคะโดยอ้างว่าสามารถเพิ่มข้อมูลส่วนบุคคลเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลของทางกรมการปกครองได้นะคะพร้อมนำภาพบัตรประชาชนที่อ้างว่าเป็นของลูกค้ารายอื่นมาเผยแพร่เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือนั่นเองค่ะซึ่งขบวนการดังกล่าวนะคะเรียกเก็บเงินค่าดำเนินการหลายระดับนะคะตั้งแต่แบบธรรมดาราคาอยู่ที่ 3,500 บาทแบบลายน้ำราคาอยู่ที่ 6,500 บาทแล้วก็แบบบัตรสวมนะคะอยู่ที่ 15,000 บาทเลยทีเดียวค่ะแต่เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อแล้วก็โอนเงินไปแล้วนะคะกลับไม่ได้รับบัตรประชาชนตามที่โฆษณาไว้นะคะส่งผลให้มีประชาชนจำนวนหนึ่งเนี่ยได้รับความเสียหายนั่นเองค่ะซึ่งคดีนี้ค่ะก็เป็นคดีพิเศษนะคะที่ทางกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศโดยผู้ต้องหานะคะแล้วก็พวกรวม3รายด้วยกันนะคะที่ถูกกล่าวหาความผิดฐานการนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ร่วมกันช่อโกงนะคะโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นและร่วมกันช่อโกงประชาชนนั่นเองค่ะซึ่งเบื้องต้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็สิทธิ์ตามกฎหมายนะคะก่อนที่จะนำตัวส่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษเพื่อการดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไปนะคะพร้อมกับมีการเตือนประชาชนด้วยนะคะว่าอย่าหลงเชื่อคำโฆษณาการรับทำบัตรประชาชนนะคะหรือว่าเอกสารราชการผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะเนื่องจากหน่วยงานภาครัฐนะคะไม่มีนโยบายในการดำเนินการในลักษณะดังกล่าวนะคะและทำให้อาจจะตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพสูญเสียทั้งทรัพย์สินแล้วก็ข้อมูลส่วนบุคคลไปได้นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของมิจฉาชีพที่นำมาฝากคุณผู้ฟังให้ระมัดระวังกันเป็นพิเศษในวันนี้นั่นเองค่ะมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการวันนี้แล้วค่ะดีเจมัชชีมัชนกขาวทองนะคะพร้อมทีมงานสวทชุมพรต้องขอตัวลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะพบกันใหม่กับรายการบอกเล่า90ในวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น. ถึงเวลา 18:00 น.

0: ไปประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เมโทรเอเนอร์จีไทยแลนด์มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเรายึดมั่นในจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนพลังงานสะอาดเพื่อวันนี้และอนาคตของคนไทยทุกคนเมโทรเอเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย
2: ขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
3: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้ออยู่ด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
2: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มหรอกนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
3: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
2: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
3: โอ้ยเกือบไปแล้ว
2: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะแล้วขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
1: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
4: วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
5: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
1: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
5: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
1: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
2: คุณกำลังฟังสื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีค่ะพบกับรอบวันทันข่าวประจำวันศุกร์ที่19มิถุนายน2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์รอบวันทันข่าวมีหัวข้อข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ค่ะจังหวัดชุมพรเปิดโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทานรุ่นที่8มุ่งสร้างอาชีพและคืนคนดีสู่สังคมจังหวัดชุมพรประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญในพื้นที่จังหวัดชุมพรจัดพิธีมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานแก่นักศึกษาวิชาทหารเสริมสร้างจิตสำนึกรักชาติและจิตสาธารณะจังหวัดชุมพรจัดประชุมชี้แจงงานประกันสังคมประจำปี2569สร้างเครือข่ายแรงงานในพื้นที่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะ
2: บุคคลที่ไม่มีธรรมะต้องเป็นทุกข์คนที่ไม่มีธรรมะจะต้องเป็นทุกข์ไปดูเถอะถ้ามันจะรักนั่นเกลียดนี่โกรธนู่นกลัวนั่นยุ่งไปหมดมันคิดจนเป็นทุกข์มันคิดไปในทางที่ให้เป็นทุกข์นี่เพราะมันไม่มีธรรมะ
3: สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์พุทธทาสภิกขุ
1: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวค่ะเริ่มกันที่จังหวัดชุมพรเปิดโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทานรุ่นที่8มุ่งสร้างอาชีพและคืนคนดีสู่สังคมนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทานรุ่นที่8ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายสัญญาเต่าหิมผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และผู้เข้ารับการอบรมร่วมในพิธีณโรงอบรมผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดชุมพรนายเทียนชัยชูกิตติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรประธานในพิธีถวายความเคารพและวางพานพุ่มเงินพุ่มทองพร้อมเปิดกลวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพรและหน้าโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจากนั้นตัวแทนผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะนำกล่าวคำปฏิญาณตนโดยบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงสดุดีจอมราชาเพื่อแสดงความจงรักภักดีสำหรับการฝึกอบรมในรุ่นนี้ได้รับการสนับสนุนจากวิทยากรจิตอาสาพระราชทาน904และหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ซึ่งมาร่วมบูรณาการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์เพื่อให้ผู้พ้นโทษสามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และขับเคลื่อนชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้กล่าวมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมโดยเน้นย้ำถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงน้อมนำสืบสานและต่อยอดหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ต้องขังสามารถพึ่งพาตนเองได้ภายหลังพ้นโทษโดยขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อให้ผู้ต้องขังนำไปประยุกต์ใช้ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารและอาชีพตามสายพระราชาบริหารจัดการที่ดินให้เกิดความยั่งยืนด้วยการปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างและสำหรับผู้ต้องขังที่ได้รับโอกาสขอให้ตั้งใจรับการอบรมกลับตัวเป็นคนดีไม่กระทำความผิดซ้ำและสามารถปฏิบัติดีเพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินต่อไปต่อกันด้วยจังหวัดชุมพรประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อเพื่อเฝ้าระวังและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญในพื้นที่นายเทียนชัยชูกิตติวิบูลย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชุมพรครั้งที่2โดยมีแพทย์หญิงเหมือนแพบุญล้อมนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพรพร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมกันวางมาตรการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อที่สำคัญในพื้นที่โดยที่ประชุมได้ติดตามการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร.สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งเสนอโดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรเพื่อมุ่งเน้นการควบคุมประชากรสัตว์และการกระจายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้ครอบคลุมทุกพื้นที่นอกจากนี้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพรได้รายงานสถานการณ์โรคติดต่อในปัจจุบันพร้อมทั้งเน้นย้ำถึงบทบาทอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและเจ้าพนักงานโรคติดต่อตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อพุทธศักราช2558เพื่อให้มีการปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังและป้องกันโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงทีโดยที่ประชุมรับทราบประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับใหม่เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับโรคติดต่ออันตรายได้แก่โรคติดเชื้อไวรัสฮันต้าตามประกาศสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตรายฉบับที่5โรคติดต่อไวรัสอีโบลาซึ่งมีวางมาตรการคัดกรองอย่างเข้มงวดตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายการบริหารจัดการวัคซีนไข้หวัดใหญ่และมาตรการคุมเข้มไข้มาลาเรียโดยสสจ.ชุมพรได้เสนอแนวทางการบริหารจัดการและกระจายวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่กลุ่มเสี่ยงในจังหวัดและสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่11จังหวัดนครศรีธรรมราชได้ร่วมเสนอมาตรการป้องกันและควบคุมโรคไข้มาลาเรียในพื้นที่จังหวัดชุมพรเพื่อจำกัดวงการแพร่ระบาดและกำจัดโรคให้หมดไปจากพื้นที่ต่อกันด้วยจังหวัดชุมพรจัดพิธีมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานแก่นักศึกษาวิชาทหารเสริมสร้างจิตสำนึกรักชาติและจิตอาสานายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานได้แก่หมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานให้แก่นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่3เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สร้างความภาคภูมิใจในการเป็นจิตอาสาพร้อมเสียสละอุทิศตนทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมโดยมีพันโทอาทิตย์เรืองทาราผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่44ข้าราชการทหารคณะผู้บริหารคณะครูอาจารย์ครูฝึกจิตอาสา904และนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่3เข้าร่วมพิธีณอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนสะอาดพเดิมวิทยาตำบลท่าตะเภาอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้มีความสมัครสมานสามัคคีร่วมมือร่วมใจประกอบกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของชุมชนส่วนรวมโดยไม่หวังพึ่งสิ่งตอบแทนโดยพระองค์ทรงเป็นแบบอย่างของความเป็นนักการทหารทรงเป็นนักพัฒนาและโปรดจะศึกษาหาความรู้ต่างๆอย่างจริงจังทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาด้านการทหารด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงปฏิบัติกิจการอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและอาณาประชาราษฎร์เป็นอเนกประการสำหรับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่44ได้จัดพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่นักศึกษาวิชาทหารโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทานไว้ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่พลเมืองดีและการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาได้อย่างถูกต้องตามระเบียบทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาวิชาทหารเข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทานปลูกฝังจิตสำนึกแห่งการเสียสละมีจิตสาธารณะและมีกำลังสำคัญในการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมอันเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนาตนเองควบคู่ไปกับการสร้างประโยชน์แก่ชุมชนและประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อกันด้วยจังหวัดชุมพรจัดประชุมชี้แจงงานประกันสังคมปี2569สร้างเครือข่ายแรงงานในพื้นที่นายเทียนชัยชูกิตติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมประจำปี2569โดยมีสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพรจัดขึ้นเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการระเบียบข้อกฎหมายและแนวปฏิบัติต่างๆตามพระราชบัญญัติประกันสังคมปี2533และพระราชบัญญัติเงินทดแทนปี2537โดยมีหัวหน้าส่วนราชการวิทยากรนายจ้างและ ู้ประกันตนเข้าร่วมงานหน้าโรงแรมมรกตทวินอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรโครงการประชุมชี้แจงให้ความรู้งานประกันสังคมประจำปี2569เป็นกลไกสำคัญในการสร้างความรับรู้ความเข้าใจในหลักการประกันสังคมและกฎหมายเงินทดแทนรวมถึงสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามกฎหมายทั้งยังเป็นการพัฒนาการประสานงานระหว่างสำนักงานประกันสังคมนายจ้างสถานประกอบการลูกจ้างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามชัวร์ชี้วัดและนโยบายของสำนักงานประกันสังคมนางธาราทิพย์ธนูทองประกันสังคมจังหวัดชุมพรเปิดเผยว่าสำนักงานประกันสังคมมีภารกิจหลักในการให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างและผู้ประกันตนทั้งในกรณีประสบอันตรายหรือการเจ็บป่วยทุพพลภาพเสียชีวิตทั้งเนื่องจากการทำงานและไม่เนื่องจากการทำงานรวมถึงการคลอดบุตรส่งเคราะห์บุตรชราภาพและการว่างงานเพื่อสร้างหลักประกันและความมั่นคงในการดำรงชีวิตให้แก่ประชาชนภายใต้หลักการเฉลี่ยทุกเฉลี่ยสุขร่วมกันในการประชุมในครั้งนี้ได้รับการจัดสรรเงินกองทุนประกันสังคมจากคณะกรรมการประกันสังคมเพื่อสนับสนุนความสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการสำนักงานประกันสังคมระยะ5ปียุทธศาสตร์ที่2ในการสร้างพลังแห่งการขับเคลื่อนสู่องค์กรแห่งความเชื่อมั่นความไว้วางใจและมีธรรมาภิบาลสำหรับข้อมูลสถานการณ์ประกันสังคมจังหวัดชุมพรปัจจุบันมีนายจ้างและสถานประกอบการในระบบจำนวน 1,950 แห่งมีลูกจ้างและผู้ประกันตนตามมาตรา33รวมทั้งสิ้น 34,882 คนสำนักงานประกันสังคมจังหวัดชุมพรตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความรับรู้และสร้างเครือข่ายพลเมืองเพื่อประสานงานระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพสูงสุดจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการประชุมชี้แจงในครั้งนี้จะช่วยให้วัยทำงานได้รับสิทธิประโยชน์อย่างถูกต้องครบถ้วนและร่วมกันขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของจังหวัดชุมพรให้มั่นคงต่อไปอีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์

0: ปิดท้ายรอบวันทันข่าวกันที่พยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์อากาศประจำวันศุกร์ที่19มิถุนายน2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักบางแห่งและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนหนักบางแห่งลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอท่าแซะสวีและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสและต่ำสุด25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกในเวลา 18:47 นาทีและพรุ่งนี้ขึ้นในเวลา 6:03 นาทีพรุ่งนี้น้ำทะเลขึ้นเต็มที่ในเวลา 1:51 นาทีและลงเต็มที่ในเวลา 12:43 นาทีจบรอบวันทันข่าวเย็นจิตหลักกำจรบรรณาธิการข่าวเจริญยศสายทองควบคุมเสียงมาชนกข่าวทองอ่านสวัสดีค่ะ
1: วันนั้นมีใครสักคนบอกตำรวจว่าลูกฉันไปยุ่งกับยาเสพติดวันนี้ลูกฉันอาจยังมีอนาคตก็ได
2: ้ยาเสพติดทำลายทั้งชีวิตและครอบครัว
3: หากพบเบาะแสยาเสพติดโทรแจ้งสายด่วน1386
2: ข้อมูลของท่านเป็นความลับการแจ้งของคุณอาจช่วยชีวิตใครอีกหลายคน
3: หยุดยาเสพติดเริ่มจากการไม่เพิกเฉยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์

อนให้เรารู้จักคิดดีพูดดีทำดีการยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

ที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

สื่อสร้างสรรค์ทันสมัยสไตล์ดิจิทัลพบข่าวสารและความบันเทิงครบครันได้ที่นี่ทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: รงนี้มาเข้ามาสร้างสีสันนะครับในขบวนแห่ให้เกิดความสนุกสนานให้เกิดสีสันที่สวยงามให้เกิดสีสันของทั้งหน้ากากเสื้อผ้าต่างๆนะครับตลอดจนสองปีมานี้นะครับที่สังเกตเห็นนะครับการเล่นผีตะโขนนะครับเปลี่ยนไปก็คือว่าเดี๋ยวนี้มีอินฟลูเอนเซอร์มีน้องๆนะครับในกลุ่มนะหน้าตาสวยหน้าตาหล่อเนี่ยก็ถอดหน้ากากมาโชว์ให้กับนักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปกันนะอย่างใกล้ชิดเลยทีเดียวครับ
1: ครับน่าสนใจมากๆเลยเมื่อกี้นี่มีถามพวกผีอิสระนี่มีผีประเภทไหนบ้างครับมีคุณผู้ฟังถาม
0: ผีอิสระจริงๆแล้วก็คือเป็นน้องๆ นะฮะที่อยู่ตามกลุ่มต่างๆนะครับยกตัวอย่างที่เห็นชัดนะครับก็คือ อย่างเช่นกลุ่มเนวดายนะแล้วแต่เขาจะตั้งชื่อเยอะมากผมจำทุกทีนะผมจำได้ผมจะจำได
1: ้มาหลากหลายเลยใช่ไหมครับ
0: ไม้งาม 300,000 อย่างเงี้ยครับแล้วก็อีกอันหนึ่งที่เป็นจุดดึงดูดให้นักเที่ยวเข้าไปถ่ายรูปโดยเฉพาะหนุ่มๆนะครับก็คือกลุ่มของน้องๆผีตาหวาน
1: ผีตาหวาน
0: กลุ่มนี้จะเป็นน้องๆสาวๆสวยๆนะครับรวมตัวกันแต่งโดยที่จะมีธีมของแต่ละปีอาจจะไม่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นปีนี้นะครับจะเป็นในธีมของมินนี่นะครับของมิกเหมือนอยู่ในมิกกี้เมาส์อะฮะเป็นสีแดงสดใสปีที่แล้วถ้าจำไม่ผิดจะเป็นเมอร์เมดนะครับป
1: ี
0: ก่อนๆนี่ก็จะเป็นโทนสีมินิมอลอะไรพาสเทลอะไรประมาณนั้นครับเขาก็จะครีเอทสร้างสรรค์กันมาแต่ละกลุ่มนะฮะก็พยายามจะดีไซน์ให้มีความแปลกแตกต่างไม่ซ้ำในแต่ละปีแล้วก็บางกลุ่มเนี่ยอุบไว้ก่อนไม่เปิดตัว
1: เป็นเซอร์ไพรส์ก็มีใช่ไหม
0: เป็นเซอร์ไพรส์ถูกต้องครับเพราะว่าบางทีกลัวจะถูกลอกเลียนแบบก็มีหรือเพราะว่าในช่วงของการจัดงานนี้ก็จะมีการประกวดหน้ากากเกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะแต่ละกลุ่มก็จะอุบไว้ก่อนนะครับแล้วก็มาเปิดกันในช่วงของการจัดงานเลยครับผม
1: ครับเดี๋ยวต้องรอติดตามนี่นะฮะอีกหนึ่งเรื่องครับ
0: ไม่ทราบคุณบอลเดี๋ยวนะฮะทุกทีคุณบอลเคยมาดูมาชมงานหรือยัง
1: ยังไม่เคยครับได้ดูแต่ทางทีวีครับท่านผอ.
0: ปีนี้ไม่น่าพลาดแต่ผมว่ายังมีเวลานะครับ เราจะจัดงานในวันพรุ่งนี้แต่ว่ายังมีเวลาย
1: ังมีเวลาเผื่อว่าใครที่กำลังมองหาที่เรื่องของคาร์นิวัลหรือว่าเฟสติวัลด้วยการมีส่วนร่วมของในชุมชนบ้างดีกว่าบอลจะเห็นว่าทั้งลูกเล็กเด็กแดงเอ่ยผู้สูงอายุเอ่ยก็แต่งตัวกันเป็นผีตาโขนแล้วก็แบบโอ้โหมีความส่งต่อพลังงานดีๆแล้วก็แรงบันดาลใจดีๆด้วยพอเล่าให้ฟังตรงนี้สักนิดนึงครับ
0: อยากจะเล่นอย่างนี้นะครับผีตาโขนไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับแล้วก็มันเป็นความผูกพันตั้งแต่รุ่นบรรพชนนะครับเล่นตั้งแต่ผีตะโขนใหญ
1: ่
0: นะครับแล้วออกผีตะโขนใหญ่ออกมาก่อนผีตะโขนเล็กถึงจะออกได้นะครับแล้วก็สืบทอดกันมาในแต่ละตระกูลนะครับในตัวตอนนี้เราก็แตกออกมาเป็นกลุ่มย่อยตรงนี้แหละแล้วก็การทำหน้ากากผีตะโขนนะครับไม่ว่าใครไปทำงานที่ไหนอยู่ต่างจังหวัดนะครับถ้าถึงช่วงเหมือนกับเวลาสงกรานต์ต้องกลับบ้านนะครับ
1: อ
0: ันนี้ก็เหมือนกันต้องมาโฮมกันต้องมาเจอกันนะครับต้องมาร่วมกิจกรรมก็คือว่ากลับมาทำหน้ากากเพื่อมาร่วมสนุกร่วมสังสรรค์ปีละหนึ่งครั้งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทุกคนนะครับไม่ว่าเป็นผู้ชายผู้หญิงเป็นเด็กนะครับผู้สูงวัยนะครับหรือกลุ่มเยาวชนต่างๆเนี่ยก็ต้องกลับมานะครับอยู่นอกพื้นที่ต้องกลับบ้านมาแล้วก็การทำหน้ากากผีตะโขนเนี่ยสามารถทำได้ตั้งแต่อันเล็กนะอันจนกระทั่งถึงอันใหญ่ที่เป็นมาตรฐานอันนี้ที่อยู่ที่จินตนาการของการออกแบบนะครับแล้วก็เยาวชนหรือเด็กต่างๆเนี่ยตั้งแต่7-8ขวบผมก็เห็นนะบางคนนะเด็กเล็กนะครับพอเดินต่อแต่ได้พ่อแม่ก็จับแล้วแต่งชุดแล้ว
1: ผี
0: ตะโขนน้อยแล้วก็มาให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปอ่ะอย
1: ่
0: างเงี้ยเกิดความน่ารักนะครับเกิดขึ้นในถนนพระแก้วอาสาที่จากจุดพิธีเปิดมาถึงวัดพลชัยเนี่ยระยะทางไม่เกิน2กิโลเนี่ยที่คลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยวแล้วก็บรรดาเหล่าผีตะโขนต่างๆเนี่ยออกมาตั้งแต่วัยกระต่อวัยน้อยนะครับวัยตั้งแต่ม.1 ป.5 ป.6 ม.1 เนี่ยไล่มาจนแทบทุกวัยจริงๆครับตรงนี้แหละเป็นสีสันแล้วก็เป็นความผูกพันที่ทั้งในครอบครัวทั้งเพื่อนฝูงทั้งชุมชนต่างๆที่เราจะมาร่วมกันเผยแพร่วัฒนธรรมอันนี้ที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ใหญ่ของจังหวัดเลยของเรานะฮะให้กระจายไปทั่วโลกให้นักท่องเที่ยวได้เห็นกันครับผม
1: ครับเรื่องของคำแนะนำบ้างดีกว่าสำหรับนักท่องเที่ยวที่เชื่อว่ามาจากทั่วทุกภูมิภาคแล้วก็ทั่วโลกเลยสำหรับคนที่จะเดินทางมาเที่ยวงานเรื่องของเทศกาลผีตาโขนมีคำแนะนำอะไรนักท่องเที่ยวควรปฏิบัติตัวอย่างไรบ้างครับ
0: ครับจริงๆแล้วปฏิบัติตัวง่ายที่สุดก็คือว่าในเรื่องของการแต่งกายเนาะ
1: บ
0: างทีก็บางทีก็ เขาเรียกอะไรแต่งตัวสุภาพอ่ะแต่ว่าไม่ต้องถึงกับเรียบร้อยแต่งตัวไม่ว่าหวิวมากนะครับเพราะว่าในเรื่องของการอยู่ในขบวนก็ดีการไปถ่ายรูปกับผีก็ดีอะไรด้วยปกติเราไม่เคยเจอปัญหาเรื่องนักท่องเที่ยวถูกลวนลามอะไรต่างๆนะครับมีแต่ความสนุกเท่านั้นแหละที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงคือในเรื่องของการวางแผนเดินทางตรงนี้สำคัญนะครับในเรื่องของอย่างเช่นต้องเผื่อเวลามากๆในการเดินทางมาถึงอย่างเช่นว่าเรามีพิธีเปิดประมาณ 9:30 นนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่านักเที่ยวทั้งหลายเนี่ยตื่นเช้านิดนึงนะครับแล้วก็ให้เข้ามาถึงบริเวณงานเนี่ยก่อน 8:00 นเป็นดีที่สุดนะครับท่านจะได้มีเวลามีโอกาสได้ถ่ายรูปกับผีตะโขนเยอะขึ้นนะครับโดยเฉพาะถ้านักท่องเที่ยวที่ไม่ได้พักในโซนคือโซนด่านซ้ายเต็มมาประมาณเกิน6เดือนแล้วครับแล้วก็ในโซนของภูเรือก็ดีในโซนของเมืองโซนของเชียงคานหรือโซนของวังสะพุงก็ดีนะตื่นเช้านิดนึงนะครับวางแผนในเรื่องของการเดินทางเพราะว่าในปีนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเลยนะครับท่านชัยพจน์จรุลพงษ์เนี่ยท่านได้เข้ามาร่วมประชุมหลายรอบมากท่านเป็นห่วงเป็นใยในเรื่องของการจราจรนะครับที่ว่ามีกระแสออกมาทุกปีว่าการจราจรติดขัดนะครับปีนี้มีการวางแผนอย่างดีเลยนะครับในเรื่องของ1ก็คือว่าจัดเส้นทางวันเวย์ในบางเส้นทางที่เหมาะสมนะครับแล้วก็แต่ว่าจะมีเส้นทางบางเส้นที่เป็นทูเวย์ถือว่าวิ่งสวนกันได้นะครับแล้วก็ตรงไหลทางต่างๆเนี่ยครับบางเส้นทางเนี่ยห้ามรถจอดตลอดเส้นทางตลอดแนวเลยครับแล้วก็บางเส้นทางเนี่ยก็ตามซอกซอยอะไรเงี้ยก็ห้ามรถเข้าไปจอดเหมือนกันนะครับตรงนี้ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยต้องเพื่อความปลอดภัยเพื่อความอำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยวที่นำรถมาแล้วก็ที่สำคัญไปกว่านั้นนะครับเรามีจุดจอดรถเนี่ยประมาณ10กว่าจุดด้วยกัน10-12จุดนะครับมีของทั้งของภาคเอกชนที่ให้บริการแล้วก็จุดจอดรถฟรีต่างๆกว่า 5,000 คันนะครับรวมแล้วสามารถติดสอบถามหรือว่าเข้าไปดูข้อมูลต่างๆนะครับในเพจของทท.สำนักงานเลยหรือประชาสัมพันธ์จังหวัดเลยหรือสวท.จังหวัดเลยหรือสวท.ด่านซ้ายนะครับที่เป็นเครือข่ายด้านการประชาสัมพันธ์ของพวกเรานะครับที่ช่วยกันเผยแพร่ตรงนี้นะครับให้กับนักท่องเที่ยวได้เห็นได้ทราบข้อมูลสร้างการรับรู้เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวจริงๆนะครับผมเชื่อมั่นว่าปีนี้จะบรรเทานะครับเพื่อป้องกันในเรื่องของการจราจรติดขัดได้มากกว่าสมควรเลยทีเดียวครับผม
1: มีคุณผู้ฟังถามมาเพิ่มเติมครับท่านผอ.ครับเขาเตรียมตัวไปแล้วล่ะนาเทศกาลผีตาโขนที่เที่ยวที่น่าสนใจนะครับของที่จังหวัดเลยทั้งที่เที่ยวถ้าเกิดไปสัก2วัน1คืนหรือว่า2 3วัน2คืนอย่างเงี้ยมีไฮไลท์ตรงไหนที่ต้องเก็บให้หมดในจังหวัดเลยบ้างอาหารการกินมีอะไรแนะนำบ้างครับท่านผอ.ครับ
0: ด้วยความยินดีครับผมเอาแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวก่อนเน
1: า
0: ะ
1: ได้เลยครับ
0: สถานที
1: ่
0: ท่องเที่ยวนะครับเอาใกล้ๆกับที่จัดงานเลยนะครับในส่วนของด่านซ้ายนะครับแน่นอนครับเราต้องไม่พลาดในเรื่องของการสักการะขององค์พระธาตุศรีสองรักนะครับตรงนี้นะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลกับที่สถานที่จัดงานแต่ว่ามีเงื่อนไขนิดเดียวเองฮะว่าคนที่จะขึ้นไปสักการะองค์พระธาตุศรีสองรักนะครับห้ามแต่งกายหรือมีส่วนใดส่วนหนึ่งที่เป็นสีแดงนะครับเพราะว่านั่นต้องหมายถึงเลือดนะครับเป็นคำสัจจะและไมตรีของพระสองพระมหากษัตริย์ที่สร้างตรงนี้ขึ้นมานะครับถัดไปอีกไม่ไกลจากตรงนั้นก็มีวัดนิรมิตวิปัสสนานะครับที่เป็นศิลาแรงสวยแล้วก็ข้างในมีองค์พระพุทธชินราชจำลองอยู่นะครับแล้วก็ถ้าถัดมาทางภูเรือนะครับเราก็ยังมีอุทยานแห่งชาติภูเรือนะครับที่สามารถไปกางเต็นท์นอนไปสัมผัสบรรยากาศดูทะเลหมอกยามเช้าในกรณีที่มีฝนตกนะครับวัดสมเด็จภูเรือมิ่งเมืองนะครับที่มีสร้างด้วยหินหยกใต้น้ำเป็นต้นนะครับฝั่งนาแห้วเองก็จะมีจุดกางเต็นท์มีภูเก้าง้อมเส้นทางหมายเลข9สวยๆนะครับมีวัดศรีโพชัยแสงพาตรงนี้นะฮะให้นักเที่ยวนี้ได้ขับรถไปท่องเที่ยวกันในรัศมีที่ไม่ไกลมากนักนะครับแต่ถ้าไกลออกมาอีกหน่อยนึงนะครับก็มีเชียงคานมีสกายวอล์กนะครับแล้วก็มีหมู่บ้านไทยดำนะครับอยู่ที่เชียงคานตรงนี้นะครับส่วนในเมืองก็จะมีผู้บอกบิดนะฮะให้นักท่องเที่ยวได้ประลองกำลังขึ้นไปท้าทายกันอย่างนี้เป็นต้นสำหรับอาหารการกินนะครับในส่วนของด่านซ้ายเองนะครับแน่นอนครับใครมาต้องชิมน้ำส้มตำน้ำผักสะทอนนะครับ
1: เป็นยังไงครับ
0: เป็นลักษณะคล้ายๆนัวๆเหมือนปลาอันนึงแต่ว่า
1: ขิวเลย
0: ทำจากผักสะทอนนะครับที่เอามาหมักแล้วมาต้มนะครับให้ได้รสกลมกล่อมแล้วก็ไปตำใส่ส้มตำแทนน้ำปลาเพราะบางคนเนี่ยแพ้ปลาอย่างนี้เป็นต้นนะครับตรงนี้นะแล้วก็ ถ้าถัดมาทางภูเรือเองนะครับจะเป็นของรับประทานเนี่ยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นผลไม้นะครับตอนนี้ช่วงมีแก้วมังกรอะโวคาโดเอ้ย
1: นัก
0: เ
1: ขีย
0: น
1: กำลังงามเลย
0: ตอนนี้เริ่มออกมาแล้วถัดมาในเส้นเดียวกันนะครับใกล้ๆเมืองนะครับก็มีสับปะรดไร่ม่วงนะครับเป็นผลไม้ชื่อดังแล้วก็ชิมแล้วก็ไม่กัดลิ้นนะครับหวานกลมกล่อมเลยทีเดียวนะครับถ้าถัดมาที่เชียงคานนะครับก็จะมีคุ้นน้ำแจ่วนะครับให้แล้วก็ตำดองแดงนะฮะให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสของรับประทานแล้วก็มีมะพร้าวแก้วของฝากยอดฮิตนะครับแล้วก็กุ้งยืนกินให้เดินกินก็ได้หรือยืนกินก็ได้ให้นักท่องเที่ยวได้ชิมกันตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมีความหลากหลายมากมาย
1: หลากหลายมาก
0: ของอร่อยของจังหวัดเลยครับ
1: ครับนี่ก็บอกเผื่อคุณผู้ฟังที่เชื่อว่าหลายคนก็ปักหมุดไว้แล้วล่ะว่าจะไปเทศกาลผีตาโขนแล้วก็จะได้ไปเก็บสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจให้ครบตามที่ท่านผู้อำนวยการสำนักงานททสำนักงานเลยเล่าให้ฟังรวมถึงอาหารการกินที่ห้ามพลาดด้วยในช่วงท้ายๆอย่างนี้ครับแน่นอนว่าเทศกาลผีตาโขนครับอย่างที่ทราบว่าตอนนี้โด่งดังระดับโลกแล้วนะครับทุกคนรู้จักกันไปทั่วโลกตรงนี้ครับท่านมองว่าเราจะต่อยอดเรื่องของการอนุรักษ์เรื่องของความดั้งเดิมควบคู่ไปกับการผลักดันเรื่องซอฟต์พาวเวอร์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศอย่างไรได้บ้างครับท่าน
0: ครับขอบพระคุณครับในเรื่องของการนักการผีตาโขนดังเป็นระดับโลกนะก่อนหน้านี้ทางททเองเรามีสำนักงานททที่อยู่ในต่างประเทศนะครับทั้งทุกโซนเลยไม่ว่าจะเป็นโซนยุโรปหรือว่าโซนอเมริกาหรือว่าโซนเอเชียด้วยกันนะครับเราได้ทำพีอาร์อย่างต่อเนื่องแล้วก็เคยมีการนำหน้ากากเอาตัวผีตาโขนเองเนี่ยฮะไปแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมในงานไทเฟสต่างๆนะครับแล้วก็เป็นกระแสอันนึงที่เกิดจากหนังเกิดจากละครที่เข้ามาถ่ายทำในพื้นที่ด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมสองทางเมืองอันดงของเกาหลีนะครับต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมตรงนี้ผมเชื่ออย่างนี้ครับว่าในหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดการตื่นตัวทางด้านการอนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมนะครับแล้วก็ในด้านของการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมที่ในแต่ละเชื้อชาติที่ไม่เหมือนกันทางด้านหน้ากากนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการอนุรักษ์ในประเพณีของท้องถิ่นด้วยตรงนี้ทำให้ปีนี้นะครับมีนักท่องเที่ยวเนี่ยชาวต่างประเทศเนี่ยหลากหลายพื้นที่มากขออนุญาตยกตัวอย่างครับไม่ว่าจะเป็นของลาวจีนญี่ปุ่นเวียดนามมาเลเซียอังกฤษเยอรมันออสเตรเลียแล้วก็อินเดียเนี่ยเดินทางเข้ามาในพื้นที่มากกว่าปีก่อนๆ นะครับแล้วก็ทางททเองนะครับได้ทำกำหนดการของงานผีตาโขนก่อนหน้านี้นะครับแปลเป็น3ภาษาด้วยกันเป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเผยแพร่ไปก่อนล่วงหน้าแล้วนะครับแล้วก็ผมเชื่ออย่างนี้ว่าในเรื่องของว่าทำบวกกับเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องควบคู่กันไปนะครับเราอนุรักษ์วัฒนธรรมเอาไว้แล้ววัฒนธรรมตรงนี้มาสร้างให้เกิดเศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนของเงินตรานะครับไม่ว่าจะเป็นเงินตราในประเทศแล้วก็เงินตราในต่างประเทศเนี่ยที่เข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอยากจะฝากให้กับพี่น้องชาวจังหวัดเลยนะครับที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยือนกับสถานที่ท่องเที่ยวของพวกเรามาเยี่ยมชมงานประเพณีของพวกเราเนี่ยนะครับให้เกิดความประทับใจนะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยกลับเดินทางกลับมาเยี่ยมเรามาเยี่ยมในพื้นที่ทั้งท่องเที่ยวที่เป็นธรรมชาติสายลมแสงแดดและสายหมอกนะครับแล้วก็หรือมาเยี่ยมชมประเพณีที่มีทั้ง3ผีนะครับที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดเลยของเราหรือมาเยี่ยมชมในเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีอื่นหรืออาหารการกินต่างๆนะฮะให้เกิดความประทับใจให้เกิดการบอกเล่าบอกต่อนะครับว่าจังหวัดเลยเรามีของดีอะไรต่างๆมากมายด้วยนะครับ
1: ตรงนี้ช่วงสุดท้ายครับเชิญชวนคุณผู้ฟังไปร่วมงานประเพณีผีตาโขนครั้งนี้กันหน่อยครับท่านครับ
0: ครับขอบคุณครับครับขอฝากประชาสัมพันธ์เชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่เราฟังรายการในขณะนี้นะครับอยากจะบอกว่าปีนี้เป็นปีที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับดูจากท่านประธานมาเปิดงานดูจากจำนวนผีตาโขนที่ออกมาเล่นดูจากขบวนแห่ที่ตกแต่งแล้วนะครับผมเชื่อว่าปีนี้จะทำให้นักท่องเที่ยวที่หลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวที่จังหวัดเลยในช่วงงานเทศกาลผีตาโขน 3-4 วันเนี่ยไม่น้อยกว่า1,170,000 คน นะครับแล้วก็ทำให้เศรษฐกิจหมุนเวียนกว่าไม่น้อยกว่า188ล้านบาทจนถึงประมาณถึง200ล้านบาทเลยทีเดียวนะครับช่วยกันนะครับช่วยกันอนุรักษ์นะครับแล้วก็ช่วยกันพัฒนาช่วยกันรักษาให้งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนเนี่ยอยู่กับจังหวัดเลยอยู่กับด่านซ้ายไปยาวๆนะครับยังมีเวลานะครับสำหรับใครที่วางแผนนะครับงานจัด20 21 22นะครับนอกจากในช่วงนี้แล้วนะครับยังมีวันไหลผีตาโขนอีกตั้ง3วัดนะครับติดตามทั้งผ่านทางเพจของททนะครับถ้ามาไม่ทันไม่เป็นไรเรามีวันไหลแล้วก็มีวันไหลผีตาโขนใหญ่อีกอันก็คือ11กรกฎาคมนะครับอย่าพลาดติดตามได้ทางเพจททสำนักงานเลยทางประชาสัมพันธ์จังหวัดเลยสวทด่านซ้ายสวทจังหวัดเลยด้วยนะครับหลงเลยรักเลยรอเลยครับผม
1: โอ้โหขอบพระคุณท่านผอ.มากๆครับท่านจริยาธรสูหูผู้อำนวยการสำนักงานททสำนักงานเลยครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
1: นี่คุณผู้ฟังครับแน่นอนห้ามพลาดจริงๆนะครับงานที่ต้องบอกว่าเป็นงานระดับโลกเลยที่จังหวัดเลยที่ด่านซ้ายนะครับย้ำกันนะครับใครที่กำลังสนอกสนใจอยู่เชื่อว่าวันนี้มีข้อความเยอะเลยบอกว่าอยากไปมากๆเลยคุณบอลน่าสนใจจริงๆทั้งไปเที่ยวด้วยไปพักผ่อนกับครอบครัวแล้วก็ไปงานประเพณีบุญหลวงการละเล่นผีตาโขน2569อย่างยิ่งใหญ่ที่จังหวัดเลยก็นำมาประชาสัมพันธ์กันนะครับทุกวันศุกร์แบบนี้ก็จะเป็นเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับที่แต่ละพื้นที่แต่ละภูมิภาคแต่ละจังหวัดก็จะมีการจัดงานใหญ่ๆแบบนี้นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แน่นอนครับพาไปที่จังหวัดเลยแล้วเดี๋ยวพาคุณผู้ฟังไปอุดรกันนิดนึงท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีปลื้มครับชาวอุดรวันนี้โอ้โหคึกคักมากๆเลยท่านลงพื้นที่ที่จังหวัดอุดรธานีช่วงเช้าใช่ไหมครับก็ไปดูเรื่องของการตรวจเรื่องของอพาร์ตเมนต์เล่าไปแล้วในชั่วโมงที่แล้วนะครับชั่วโมงนี้จะเล่าภารกิจที่ไปร่วมสืบสานผ้าไทยด้วยช่วงบ่ายท่านก็ไปที่ห้างสรรพสินค้าครับไปร่วมงานสืบสานผ้าไทยชูอัตลักษณ์ทรงคุณค่าต่อยอดภูมิปัญญาถิ่นสู่เวทีโลกต้องบอกว่าภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีเดินหน้าครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการจัดแสดงผลงานนิทรรศการและการเสวนาวิชาการครับภายใต้แนวคิดนะครับทุนทางวัฒนธรรมหรือเลกาซีสาขาแฟชั่นพื้นที่ภาคอีสานครั้งที่3ที่อุดรฮอลล์ชั้น4ศูนย์การค้าเซ็นทรัลอุดรจังหวัดอุดรธานีนะครับจัดโดยกรมประชาสัมพันธ์ครับเพื่อเป็นการเปิดพื้นที่การเรียนรู้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้การนำเสนอศักยภาพผ้าไทยร่วมสมัยจากชุมชนต้นแบบทั่วประเทศขับเคลื่อนอัตลักษณ์ไทยสู่เวทีโลกครับโดยมีนายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นายณัฐพงษ์คำวงปินนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีแล้วก็มีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าการจัดกิจกรรมครั้งนี้ครับเป็นการเปิดโอกาสสำคัญของจังหวัดอุดรธานีในฐานะที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเปิดพื้นที่ให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการคนรุ่นใหม่ได้ร่วมสัมผัสคุณค่าของผ้าไทยและแฟชั่นร่วมสมัยที่เกิดขึ้นจากการต่อยอดคุณผู้ฟังของภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นการออกแบบความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แล้วก็การผลักดันผ้าไทยให้เข้าถึงผู้บริโภครุ่นใหม่และตลาดสากลมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ครับเรื่องสำคัญเลยนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านบอกเพิ่มเติมด้วยบอกว่ากรมประชาสัมพันธ์ครับเดินหน้าขับเคลื่อนอัตลักษณ์ไทยสาขาแฟชั่นสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อเป็นการจัดงานครั้งนี้เนี่ยมุ่งยกระดับผ้าไทยสู่เวทีแฟชั่นร่วมสมัยผ่านนิทรรศการเสวนาวิชาการและแฟชั่นโชว์ครับเพื่อเป็นการสร้างโอกาสทางอาชีพรายได้และความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ไทยนั่นเองนะครับแน่นอนภายในงานในครั้งนี้ครับก็ต้องบอกว่าประกอบไปด้วยทั้งนิทรรศการการแสดงผลงานกว่า100ผลิตภัณฑ์จาก10ชุมชนทั่วประเทศผ่านกระบวนการพัฒนาองค์ความรู้การออกแบบและก็เรื่องของแฟชั่นร่วมสมัยนะครับมีเวทีเสวนาด้านผ้าไทยและแฟชั่นร่วมสมัยภายใต้ ใต้หัวข้อสำคัญนั่นก็คือชุดไทยพระราชนิยมจากราชสำนักสู่ความร่วมสมัยชุดไทยพระราชนิยมกับภูมิปัญญาไทยจากมรดกวัฒนธรรมสู่แรงบันดาลใจใหม่และก็เรื่องของแฟชั่นไทยกับอัตลักษณ์จากภูมิปัญญาชุมชนสู่ตลาดโลกนะครับใครที่สนอกสนใจ

0: มหานครนั่นเองนะครับก็ฝากคุณผู้ฟังด้วยที่กำลังติดตามผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนั่นเองอ่ะคุณผู้ฟังเดี๋ยวพาคุณผู้ฟังไปติดตามเรื่องราวของถนนดนตรีกันบ้างใครที่ติดตามกันอยู่ครับถนนดนตรีเรื่องราวน่าสนใจเชิญติดตามครับ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ย้ำกันนะครับศุกร์นี้วันนี้เนี่ยวันที่19ศุกร์หน้า26มิถุนายนห้ามพลาดเลยนะครับน้องเก็ตใช่ไหมครับบาสเกตนี่ต้องมาเจอกันนะครับถนนดนตรีส่งข้อความมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับย้ำกันศุกร์หน้านะครับศุกร์ที่26มิถุนายนถนนดนตรีไลฟ์ครับเดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานย้ำนะครับจัดที่สถานีนี่แหละนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตนะครับเขตดินแดงแขวงดินแดงงานนี้ครับชมฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับใครที่กำลังเตรียมตัวที่จะมาครับย้ำกันเลย78ปีหงาคาราวานนะครับจุดพักของนักเดินทางพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายนะครับหลายคนที่เข้าไปดูในเพจของถนนดนตรีอาจจะเห็นว่าเอ๊ะคุณบอลแล้ว เขาประกาศว่าเต็มแล้วไม่เป็นไรครับพี่โยพินโยรุ่งสมัยย้ำนะครับว่ามากันได้เลยคุณผู้ฟังไม่ต้องกังวลมากันได้ครับมากันได้เลย Walk in เข้ามานะครับเชิญชวนกันเลยใครที่ติดตามกันอยู่ไม่อยากให้พลาดจริงๆนะครับวันศุกร์หน้า26มิถุนายนครับถนนดนตรีไลฟ์นะครับจุดพักของนักเดินทาง78ปีหงาคาราวานนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งเรื่องราวสำคัญเลยทีเดียวนะครับใครที่กำลังติดตามกันอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความนะครับหรือว่าการติดตามกันผ่านทางสวทของเราทุกๆข้อความนะครับเรียกว่าโอ้โหหลายคนเลยมีการส่งข้อความเข้ามาเยอะแยะมากมายนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่เป็นประโยชน์แล้วก็เรื่องราวที่ต่อเนื่องกันหนึ่งเรื่องสำคัญครับท่านมท.3ตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามการบริหารจัดการศูนย์พักพิงนะครับเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวสวนสาธารณะม่วงห้วยม่วงนะครับที่เทศบาลนครอุบลราชธานีกำชับครับกำชับเลยว่าให้ศูนย์พักพิงชั่วคราวเนี่ยต้องมีหนึ่งเลยมาตรฐานที่ปลอดภัยแล้วก็คำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยทุกกลุ่มโดยล่าสุดครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับแล้วก็พร้อมคณะครับลงพื้นที่นะครับเพื่อไปตรวจเยี่ยมนะครับพี่น้องประชาชนโดยทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการทักทายประชาชนนะครับแล้วก็ผู้เข้าร่วมการฝึกอย่างเป็นกันเองจากนั้นครับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและคณะก็ได้มีการเยี่ยมนะครับเรื่องของการฝึกการปฏิบัติการอบพยพกลุ่มเปราะบางตรวจเยี่ยมจุดลงทะเบียนคุณผู้ฟังแล้วก็การคัดกรองผู้อพยพการปฏิบัติหน้าที่ทางด้านการแพทย์นะครับเรื่องของรถประกอบอาหารรถผลิตน้ำดื่มการเยียวยาจิตใจแล้วก็มีกิจกรรมทางการศึกษามีกิจกรรมนันทนาการสำหรับเด็กด้วยแล้วก็มีกิจกรรมให้ความรู้เรื่องของน้ำสุขาภิบาลสุขอนามัยการบริการเรื่องของการตัดผมด้วยครับแล้วก็เยี่ยมให้กำลังใจผู้อพยพมีการมอบถุงทานน้ำใจสภากาชาดไทยจำนวน10ครัวเรือนนะครับโดยในโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ก็ยังได้มีการพบปะให้กำลังใจกับเจ้าหน้าที่รวมถึงอาสาสมัครผู้ปฏิบัติงานโดยเน้นย้ำครับว่าศูนย์พักพิงชั่วคราวเนี่ยต้องรองรับนะครับผู้ที่เป็นพี่น้องประชาชนได้อย่างปลอดภัยและที่สำคัญต้องมีมาตรฐานคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยทุกกลุ่มโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับเด็กผู้สูงอายุผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็เป็นการช่วยเหลือประชาชนที่เรียกว่ายามเกิดเรื่องของอุทกภัยให้ได้มากที่สุดนะครับทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการลงพื้นที่ทั้งตรวจเยี่ยมนะครับแล้วก็ติดตามการบริหารจัดการเรื่องของศูนย์พักพิง

0: ชั่วคราวสวนสาธารณะห้วยม่วงนะครับที่เทศบาลนครอุบลราชธานีท่านย้ำกำชับครับว่าศูนย์พักพิงชั่วคราวเนี่ยต้องปลอดภัยต้องมีมาตรฐานแล้วก็ต้องคำนึงถึงคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยทุกกลุ่มนั่นเองนะครับนี่ก็นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวัสดีน้องปาล์มด้วยนะครับที่เข้ามาแล้วก็ฝากทักทายน้องเกรซด้วยนะครับนี่หลายๆคนที่ติดตามกันอยู่ปิดท้ายกันหน่อยหนึ่งนะครับเด็กที่ติดจอล่าสุดเพจของสวทมี6วิธีง่ายๆมาฝากกันใครที่มีบุตรหลานติดจอนะครับเขามีการโพสต์เอาไว้เคล็ดลับง่ายๆเรื่องแรกเลยต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็เป็นเวลาจัดตารางการนอนให้เหมาะสมเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์อย่าลืมผักแล้วก็ผลไม้นะครับลดหวานลดเค็มลดมันดูแลสุขอนามัยส่วนบุคคลปลูกฝังพฤติกรรมครับต้องล้างมือก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งออกกำลังกายอย่างน้อย60นาทีต่อวันจำกัดการใช้หน้าจอสำหรับน้องๆที่ติดจอใช่ไหมต้องมีการกำจัดนะฮะต้องมีการจำกัดนะครับจำกัดเรื่องของการใช้หน้าจอและก็เทคโนโลยีมันทำกิจกรรมนะครับที่สร้างสรรค์ใช้เวลาร่วมกับครอบครัวเพื่อเสริมทักษะให้กับชีวิตด้วยนะครับนี่ก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับเป็นจับประเด็นทริปส่งท้ายกันในวันนี้ขอบคุณคุณสุเทพโกยวงด้วยนะครับเพิ่งกลับมาแชร์เรียบร้อยนะครับหนุ่มเพชรภูไทยเดี๋ยวเรามาเจอกันนะฮะมีคุณเฉลิมชัยด้วยฟังจากเพชรบูรณ์แต่ว่าเพชรบูรณ์ฝนไม่ตกคุณอุบลวันนี้ทักทายมาฟังทุกวันนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจเรียกว่าไม่เหงาที่เราคุยกันคุยข่าวกันในทุกๆเรื่องผู้ดีที่ราบสูงโอชื่อเท่จริงๆเลยทีเดียวนะครับขอบคุณทุกข้อความที่กำลังติดตามกันอยู่เสาร์อาทิตย์ไม่ได้เจอกันต้องรักษาสุขภาพออกกำลังกายด้วยพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับดูแลสุขภาพกันด้วยวันนี้เวลาหมดละบอลลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับเดี๋ยววันจันทร์เราจะมาเจอกัน2 รอบ 2 รอบนะครับช่วงบ่าย3 โมงจนถึง4 โมงเย็น1 รอบฝากไว้ด้วยประชาสัมพันธ์กันแล้วก็5 โมงเย็นจนถึง1 ทุ่มด้วยนะครับก็มาเจอกันพิเศษนะฮะสำหรับวันจันทร์ที่22นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามวันนี้สวัสดีครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอลสกันแก้วประจัน
2: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
3: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

ือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา19 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีย้ำประเทศไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเข้มงวดรัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกในสัปดาห์หน้าทางการสวิตเซอร์แลนด์ยืนยันว่าการเจรจาระหว่างผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่สวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ถูกยกเลิกแล้วต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำประเทศไทยพร้อมรักษาอธิปไตยตามแนวทางกฎหมายระหว่างประเทศและเฝ้าระวังชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเข้มงวดนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าในระหว่างการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษในโอกาสครบรอบ35ปีความสัมพันธ์อาเซียนรัสเซียณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียได้มีโอกาสพบปะและพูดคุยในลักษณะทวิภาคีอย่างไม่เป็นทางการกับนายฮุนมาเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาโดยได้เน้นย้ำถึงจุดยืนของประเทศไทยในการยึดมั่นตามกลไกอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคอสรวมถึงท่าทีในกรอบเจรจาชายแดนต่างๆทั้ง JBC และ GBC โดยหากฝ่ายกัมพูชาเลือกใช้แนวทางการประนอมภาคบังคับที่อาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางรัฐบาลไทยก็พร้อมที่จะชะลอการเจรจาในกรอบดังกล่าวทันทีพร้อมยืนยันว่ากองทัพและฝ่ายความมั่นคงยังคงทำหน้าที่เฝ้าระวังและรักษาอธิปไตยตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดส่วนในประเด็นการเปิดด่านชายแดนนั้นยืนยันว่าจะต้องคำนึงถึงความรู้สึกและผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนคนไทย
2: ทั้งสองประเทศก็ไม่ต้องการมีความขัดแย้งผมก็บอกผมก็ยิ่งไม่ต้องการมีความขัดแย้งแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันบั่นทอนความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยซึ่งเขาก็บอกว่ามันก็บั่นทอนของเขาอะนะอย่างนี้ก็ต้องหาแนวทางที่จะเดินหน้ากันต่อไปแต่ปัจจุบันถ้ายังไปใช้แนวทางเช่นเราเสนอว่าให้มีการพูดคุยกันก่อนแต่เขาเลือกแนวทางภาคบังคับอย่างเงี้ยเราก็ตั้งตัวแทนของเราไปถ้าเราชอบเราก็รับเราไม่ชอบเราก็ไม่รับเปิดด่านปิดด่านมันคำต้องห้ามอยู่แล้วผมก็ไม่จะกระที่ไปพูดหรอกเดี๋ยวคนไทยโกรธ
1: แม่ทัพภาคที่2ยืนยันยังคงติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในทุกพื้นที่พลโทวีรยุทธ์รักษิณแม่ทัพภาคที่2เดินทางลงพื้นที่บริเวณฐานปฏิบัติการปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์เพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติภารกิจรักษาความมั่นคงและอธิปไตยไทยตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่รับผิดชอบของกองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2พร้อมกล่าวถึงประเด็นที่สังคมเกิดความกังวลหากมีการปะทะรอบใหม่เกิดขึ้นโดยได้ติดตามสถานการณ์และข่าวสารในทุกพื้นที่เพื่อประเมินสถานการณ์และเตรียมความพร้อมรับมือหากเกิดเหตุส่วนการยั่วยุจากทหารฝ่ายกัมพูชาในขณะนี้มีแนวโน้มว่าจะรุนแรงยิ่งขึ้นนั้นได้กำชับกำลังพลให้อยู่ในระเบียบวินัยและระมัดระวังการใช้อาวุธกระทรวงวัฒนธรรมยืนยันกรณีกัมพูชาได้รับเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกไม่มีผลกระทบต่อการเสนอขึ้นทะเบียนรายการมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย
3: นางโชติกาอัครกิจโสภากุลรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะโฆษกกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าจากที่มีการเผยแพร่กรณีกัมพูชาได้รับเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้คริสตศักราช2003ของยูเนสโกวาระปี2569ถึง2573ว่าอาจส่งผลกระทบต่อการเสนอรายการมรดกวัฒนธรรมของไทยโดยระบุว่าการเลือกตั้งดังกล่าวเป็นกระบวนการปกติของอนุสัญญาโดยรัฐภาคีจะเลือกผู้แทนประกอบด้วยสมาชิก24ประเทศซึ่งปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันในรูปแบบองคณะภายใต้หลักเกณฑ์และกระบวนการที่กำหนดไว้ยืนยันว่าประเทศสมาชิกเพียงประเทศเดียวไม่สามารถกำหนดชี้ขาดยับยั้งหรือเปลี่ยนแปลงผลการพิจารณารายการมรดกวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้ต้องดำเนินการตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ของอนุสัญญาและมติร่วมของคณะกรรมการไม่ได้ให้สิทธิพิเศษกับประเทศใดที่สำคัญการขึ้นทะเบียนมิใช่การตัดสินว่าประเทศใดเป็นเจ้าของวัฒนธรรมแต่เพียงผู้เดียวแต่เพื่อรับรองคุณค่าของมรดกทางวัฒน ฒนธรรมที่มีการสืบทอดดังนั้นการเป็นหรือไม่เป็นสมาชิกในแต่ละวาระจึงไม่ได้เป็นเงื่อนไขในการเสนอรายการมรดกวัฒนธรรมของแต่ละประเทศยืนยันผลการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อสถานะรายการมรดกวัฒนธรรมของไทยที่เสนอต่อยูเนสโกและไทยยังดำรงตำแหน่งสมาชิกคณะกรรมการบริหารยูเนสโกวาระคริสต์ศักราช2025ถึง2029ซึ่งเป็น1ใน58ประเทศสมาชิกที่ได้รับเลือกจากที่ประชุมใหญ่ยูเนสโกอยู่ขอให้มั่นใจว่าประเทศไทยมีความพร้อมทางด้านข้อมูลองค์ความรู้หลักฐานทางวิชาการผู้เชี่ยวชาญและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างประเทศในการดำเนินการด้านมรดกวัฒนธรรมตามมาตรฐานขององค์การยูเนสโกมาริชโยรายงาน
1: รัฐบาลเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนัดแรกในสัปดาห์หน้าน
4: ายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ได้คงความน่าเชื่อถือของไทยที่ระดับ BBB+ พร้อมมุมมองมีเสถียรภาพขณะที่สถาบัน IMD ปรับอันดับขีดความสามารถการแข่งขันของไทยดีขึ้น4อันดับมาอยู่ที่อันดับที่26โดยระบุถึงจุดแข็งด้านเสถียรภาพต่างประเทศที่มีทุนสำรองสูงอัตราว่างงานต่ำและความเชื่อมั่นการลงทุนที่เพิ่มขึ้นจากการดำเนินมาตรการ BOI Pass อย่างไรก็ตามไทยยังมีจุดอ่อนที่ต้องเร่งแก้ไขโดยเฉพาะการพึ่งพาพลังงานนำเข้าในระดับสูงปัญหาทักษะแรงงานและโครงสร้างพื้นฐานด้านสาธารณสุขและการศึกษาซึ่งรัฐบาลกำลังเร่งขับเคลื่อนโครงการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อรองรับการเติบโตในอนาคตจึงจะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.นัดแรกในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเพื่อหารือการปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐานระยะยาวพร้อมเชิญสมาพันธ์ SME ร่วมหารือเพื่อกระจายการเติบโตสู่รายย่อยผ่านการส่งเสริมการเข้าถึงแหล่งเงินทุนการเพิ่มผลิตภาพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน
5: เราต้องรักษาจุดแข็งจุดแข็งของเราเนี่ยคือในเรื่องเสถียรภาพกำจัดจุดอ่อนจุดอ่อนเนี่ยก็คือเรื่องพลังงานโดยเฉพาะที่เราเป็นอันดับเกือบสุดท้ายเนี่ยคือการพึ่งพาพลังงานเราถึงต้องเน้นเรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานวันนี้ถ้าเรายังพึ่งพาพลังงานนำเข้าดุลบัญชีเดินสะพัดจะเป็นบวกอยู่ดีวันนี้กลับมาลบได้เพราะว่าเราพึ่งพาพลังงานก็ต้องกำจัดจุดอ่อนนี้กำจัดจุดอ่อนเรื่องแรงงานกำจัดจุดอ่อนเรื่องทักษะของคนเรื่องกฎกติกาที่มันวุ่นวายยุ่งยากกับนักลงทุนและนักธุรกิจเสริมจุดแข็งกำจัดจุดอ่อนแล้วก็มองที่เรตติ้งทั้งหลายที่เขามองเราดีขึ้นก็มองเป็นกำลังใจแต่มองที่เขาคอมเมนต์ด้วยเป็นการบ้าน
4: นอกจากนี้จะมีการต่อยอดมาตรการ BOI Fast Pass เพื่อลดขั้นตอนการอนุมัติลงทุนให้รวดเร็วขึ้นพร้อมเตรียมมาตรการให้แต้มต่อสินค้าที่ผลิตในไทยและจัดทำโครงการพี่ช่วยน้องเพื่อดึง SME เข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีสมัยใหม่ปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเตรียมนำโมเดลโรงงานต้นแบบจากเบลเยียมมาปรับใช้ในประเทศไทยมุ่งยกระดับงานวิจัยฐานชีวภาพสู่ระดับอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย์
6: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยภายหลังเดินทางเยี่ยมชมไบโอเบสยุโรปไพลอตแพลนต์ณเมืองเกนส์ราชอาณาจักรเบลเยียมเพื่อศึกษาต้นแบบโรงงานนำร่องที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ฐานชีวภาพของยุโรปและหารือความเป็นไปได้ในการนำโมเดลนี้มาปรับใช้ในประเทศไทยโดยโรงงานดังกล่าวถือเป็นโรงงานต้นแบบที่เปิดกว้างให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมร่วมกันโดยเน้นที่การต่อยอดกระบวนการผลิตจากห้องปฏิบัติการสู่ระดับอุตสาหกรรมจุดเด่นคือการให้บริการแบบครบวงจรทำให้สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลากหลายทั้งส่วนผสมทางการแพทย์และอาหารผลิตภัณฑ์ทางเทคโนโลยีชีวภาพสารชีวภาพกำจัดศัตรูพืชไปจนถึงปุ๋ยชีวภาพสูตรเฉพาะโดยที่ผ่านมาประเทศไทยมีงานวิจัยที่มีคุณภาพจำนวนมากแต่ยังขาดกลไกสำคัญในการต่อยอดจากห้องปฏิบัติการไปสู่การผลิตจริงในระดับอุตสาหกรรมหรือการขยายขนาดการผลิตเชิงพาณิชย์ดังนั้นโมเดลของ BioBase ยุโรปจะตอบโจทย์ปัญหาข้อนี้โดยตรงและจะเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยนำงานวิจัยไทยไปสู่การนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและเตรียมศึกษาความเป็นไปได้ในการนำโมเดลโรงงานต้นแบบแห่งนี้มาปรับใช้เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศไทยอีกด้วยชวนันท์มาลีรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมรับฟังข้อเสนอภาคเอกชนที่จังหวัดอุดรธานีในการร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพธุรกิจในท้องถิ่นนายวราวุธศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาศักยภาพธุรกิจในท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยเน้นย้ำถึงบริบทการค้าโลกยุคใหม่ที่มุ่งเน้นเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้นเพียงแค่การแข่งขันด้านราคาและคุณภาพโดยเฉพาะในตลาดยุโรปทั้งนี้กระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมเป็นลมใต้ปีกในการสนับสนุนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมทั้งในมิติของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและการเติมเต็มองค์ความรู้ที่จำเป็นอาทิเรื่องคาร์บอนเครดิตและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ SME ไทยให้ทัดเทียมสากลซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับคนตัวเล็กตัวน้อยอันจะส่งผลดีต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวมประเทศในภาพรวมต่อไปและที่จังหวัดอุดรธานีเช่นกันรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเพื่อขยายผลแก้ปัญหาสัญญาเช่าเอาเปรียบผู้บริโภคนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบลงพื้นที่ตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยในเขตอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีและได้สั่งการให้สคบตรวจสอบเรื่องนี้อย่างเข้มงวดและต่อเนื่องพร้อมฝากถึงผู้เช่าว่าก่อนตกลงเช่าอาคารห้องพักหรืออพาร์ตเมนต์ควรตรวจสอบสัญญาวิธีคิดค่าน้ำค่าไฟเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินประกันและค่าใช้จ่ายอื่นให้ชัดเจนพร้อมเก็บสัญญาและใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานหากพบการเอาเปรียบหรือเงื่อนไขไม่เป็นธรรมสามารถร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์ของสคบรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวด้วยว่าปัจจุบันมีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพ.ศ. 2568ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วโดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทำสัญญาเช่าตามแบบสัญญามาตรฐานมีข้อความชัดเจนเป็นภาษาไทยอ่านเข้าใจง่ายและต้องส่งมอบสัญญาให้ผู้เช่าเก็บไว้เป็นหลักฐานค่าน้ำและค่าไฟต้องเรียกเก็บไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจพร้อมระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนห้ามเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าและเงินประกันรวมกันเกิน3เดือนของค่าเช่ารายเดือนและเมื่อตรวจสอบไม่พบว่าผู้เช่าทำทรัพย์สินเสียหายต้องคืนเงินประกันภายใน7วันนับแต่วันที่สัญญาสิ้นสุดกรณีไม่ส่งมอบสัญญาหรือไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือแบบที่ถูกต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรมสอบสวนคดีพิเศษขยายผลคดีโฟเร็กพบเส้นทางเงินโยงหลายกลุ่มเตรียมเชิญนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุชี้แจงหลังปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร
7: พันตำรวจตียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เปิดเผยความคืบหน้าการสืบสวนเครือข่ายชักชวนลงทุนฟอเร็กที่ดำเนินการมานานกว่า6เดือนว่าพบความเชื่อมโยงของผู้เกี่ยวข้อง3กลุ่มได้แก่กลุ่มโบรกเกอร์ชักชวนลงทุนกลุ่มผู้สอนเทรดหรือ IB และกลุ่มผู้ให้บริการรับส่งเงินหรือเพย์เมนต์ซึ่งมีผู้เสียหายจากการลงทุนจำนวนมากบางรายสูญเงินมากกว่า70ล้านบาทซึ่งอาจมีมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 1,000 ล้านบาทพร้อมตรวจพบบริษัทในเครือขายรับโอนเงิน19แห่งโดยบางแห่งมีการจดทะเบียนแต่ไม่ประกอบกิจการจริงส่วนกรณีนายภาวุฒิพงษ์วิทยพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนพบเส้นทางการโอนเงินจากระบบเพย์เมนต์เข้าบัญชีส่วนบุคคลรวม28ล้านบาทแบ่งโอนครั้งละ2ล้านบาทจำนวน14ครั้งภายในวันเดียวเมื่อเดือนกรกฎาคม2567ซึ่ง DSI ได้จัดให้อยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการรับส่งเงินขณะที่นายรัฐภูมิโตคงทรัพย์หรือฟิล์มอดีตนักร้องถูกจัดอยู่ในกลุ่มโบรกเกอร์ที่มีพฤติการชักชวนผู้เสียหายเข้าร่วมลงทุน
8: เงินที่กลุ่มบริษัทโบรกเกอร์เหล่านี้นะครับโอนไปแต่ว่าจะมีโอนผ่านบริษัทนิติบุคคลอีก2ทอดแล้วก็เข้าไปสู่บัญชีของบุคคลดังกล่าวซึ่งเป็นจำนวนหลายครั้ง14ครั้งครั้งละประมาณ2ล้านบ้างรวมๆกันประมาณ28ล้านบาทในขณะนี้ยังไม่อยากจะลงรายละเอียดไปมากนักแล้วก็เราพร้อมให้โอกาสคือขณะนี้บุคคลดังกล่าวไม่มีสถานะเป็นผู้ต้องหาณขณะนี้เมื่อยังท่านยังเป็นส.ส.แล้วก็อยู่ในสมัยประชุมเนี่ยของคุณภาวุฒิเนี่ยเป็นเงินโอนจากในกลุ่มออกจากเพย์เมนต์ส่วนของคุณฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยอยู่ในกลุ่มเป็นโบรกเกอร์ครับมีความเชื่อมโยงกับโบรกเกอร์นะครับ
7: อย่างไรก็ตาม DSI ยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายเรียกหรือออกหมายจับบุคคลทั้งสองและยังไม่ถือว่าเป็นผู้กระทำความผิดโดยเปิดโอกาสให้เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงได้เต็มที่พร้อมย้ำว่าการดำเนินคดีเป็นไปตามพยานหลักฐานไม่เกี่ยวข้องกับประเด็นทางการเมืองทั้งนี้หลังปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรในเดือนกรกฎาคม DSI จะออกหนังสือเชิญนายภาวุฒิเข้าชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไปดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: อุทยานแห่งชาติทับลานประกาศคุมเข้มห้ามซื้อขายและเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานหากฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีอาญาน
9: ายประวัติศาสตร์จันเทพหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานได้ออกประกาศอุทยานแห่งชาติทับลานเรื่องห้ามมิให้ซื้อขายหรือเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยระบุว่าตามที่มีกระแสข่าวปรากฏต่อสาธารณชนเกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่15มิถุนายนที่ผ่านมากรณีการพิจารณาเสนอแนวทางการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนของอุทยานแห่งชาติทับลานส่งผลให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนว่ามีพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกเพิกถอนจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลานแล้วและได้มีการประกาศซื้อขายที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเป็นจำนวนมากนั้นทั้งนี้กรมอุทยานแห่งชาติทับลานขอประกาศข้อกำหนดให้ถือปฏิบัติดังนี้ห้ามมิให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนโอนสิทธิ์หรือดำเนินการใดๆอันเป็นการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทับลานโดยเด็ดขาดเนื่องจากเป็นที่ดินที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติและเป็นพื้นที่พิพาททางกฎหมายการดำเนินการใดๆมีผลผูกพันทางกฎหมายและเป็นการกระทำที่มิชอบขอให้ราษฎรอย่าได้หลงเชื่อการโฆษณาชวนเชื่อหรือการแอบอ้างสิทธิ์ในที่ดินดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกงหรือการสูญเสียทรัพย์สินโดยไม่มีสิทธิทางกฎหมายรองรับหากพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศฉบับนี้หรือพบการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองโดยมิชอบพนักงานเจ้าหน้าที่จะดำเนินการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562อย่างเด็ดขาดทั้งในทางอาญาและมาตรการทางปกครองรวมถึงการดำเนินคดีกับผู้ซื้อและผู้ขายตามฐานความผิดที่เกี่ยวข้องตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวันที่28มิถุนายนนี้ไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและไม่มีการเลือกตั้งนอกเขตหากไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ได้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องแจ้งเหตุผ่านช่องทางออนไลน์ก่อนหรือหลังเลือกตั้ง7วัน
10: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครย้ำว่าการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.ในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ไม่มีบทบัญญัติให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้าหรือเลือกตั้งนอกเขตตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นพุทธศักราช2562ประชาชนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องเดินทางไปลงคะแนนณหน่วยเลือกตั้งที่มีสิทธิ์ในวันดังกล่าววันเดียวเท่านั้นซึ่งขอให้ประชาชนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและสถานที่เลือกตั้งไว้ก่อนเพื่อป้องกันความสับสนในวันเลือกตั้งและสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างถูกต้องทั้งนี้หากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งมีเหตุจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิ์ในวันเลือกตั้งได้เช่นมีธุระด่วนเดินทางไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศเจ็บป่วยสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิทางการเมืองในอนาคตโดยสามารถแจ้งได้ภายใน7วันก่อนวันเลือกตั้งระหว่างวันที่21ถึง27มิถุนายนหรือภายใน7วันหลังวันเลือกตั้งระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง5กรกฎาคมผ่านทางเว็บไซต์ของกรมการปกครองโดยประชาชนสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งได้ทาง Facebook กรุงเทพมหานครและเว็บไซต์ www.leuktangkrungthep69.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกกต.โทร1444จุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลขอประชาสัมพันธ์ผู้โดยสารที่เดินทางโดยเครื่องบินค่ะขณะนี้กพท.ออกข้อกำหนดใหม่เกี่ยวกับการนำ power bank ขึ้นเครื่องเพื่อยกระดับความปลอดภัยตามมาตรฐานสากลของ ICAO โดย power bank สามารถนำขึ้นเครื่องได้เฉพาะในสัมภาระติดตัวเท่านั้นห้ามโหลดใต้ท้องเครื่องห้ามชาร์จ power bank หรือใช้ชาร์จอุปกรณ์ต่างๆระหว่างเที่ยวบินและห้ามเก็บไว้ในช่องเก็บสัมภาระเหนือศีรษะต้องเก็บไว้ในจุดที่เข้าถึงง่ายเท่านั้นนอกจากนี้ power bank ต้องมีการระบุความจุชัดเจนไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและผู้โดยสารควรตรวจสอบข้อกำหนดของสายการบินก่อนเดินทางทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของตนเองผู้โดยสารทุกคนและการเดินทางทางอากาศโดยรวมค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพื่อพัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: หนึ่งวันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของกระทรวงการต่างประเทศสวิตเซอร์แลนด์ที่ยืนยันว่าการเจรจาระหว่างผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่รีสอร์ทบนยอดเขาเบอร์เกนสต็อกของสวิตเซอร์แลนด์ในวันศุกร์นี้ถูกยกเลิกแล้วซึ่งสอดคล้องกับประกาศของทำเนียบขาวสหรัฐก่อนหน้านี้ที่ระบุว่านายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐยกเลิกกำหนดการเดินทางไปยังสวิตเซอร์แลนด์เพื่อเข้าร่วมการเจรจาทางเทคนิคกับผู้แทนของอิหร่านเนื่องจากปัญหาด้านการจัดการของการเจรจาครั้งนี้ยังไม่ลงตัวความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีมาซูสเบเซสเคียนแห่งอิหร่านลงนามบันทึกความเข้าใจ14ข้อผ่านทางระบบดิจิทัลเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านโดยจะมีการหยุดยิงทุกแนวรบเป็นเวลา60วันเพื่อเปิดทางให้ทั้ง2ฝ่ายเจรจาข้อตกลงสันติภาพขั้นสุดท้ายสำนักข่าว NNA ของทางการเลบานอนรายงานว่ากองกำลังป้องกันอิสราเอลหรือ IDF เปิดปฏิบัติการโจมตีทางอากาศถล่มเป้าหมายในพื้นที่ชุมชนที่มีประชากรอยู่อาศัยในเขตนาบาติเยทางตอนใต้ของเลบานอนในวันนี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย18รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากกองกำลังป้องกันอิสราเอลอ้างว่าปฏิบัติการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อโจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านที่อยู่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนเพื่อตอบโต้ที่กลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ยังคงละเมิดข้อตกลงหยุดยิงระหว่างอิสราเอลและเลบานอนอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากนายเจดีแวนรองประธานาธิบดีสหรัฐตำหนิคณะรัฐมนตรีของอิสราเอลต่อกรณีที่วิพากษ์วิจารณ์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเกี่ยวกับการบรรลุข้อตกลงสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศครับพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครรวมทั้งปริมณฑลและภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณฝนฟ้าคะนอง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอุทัยธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่ภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่กระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 0:04 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.31 เมและเวลา 9:00 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 64 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:56 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 56 เซนติเมตรและเวลา 17:19 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 85 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:27 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:51 น
15: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 26 มิถุนายน 2569 รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
16: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกานิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตะสุคนอ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับวันนี้ผมณถนนชูเมืองคุณบุญประกอบอบกลิ่นคุณอัครเดชคำพิระครับอยู่กับคุณผู้ฟังครับที่องค์ส่งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยศุกร์ที่19มิถุนายน2569นะครับเป็นกำลังใจให้กับคนที่เดินทางนะครับวันนี้วันศุกร์สุดสัปดาห์นะครับอาจจะเผชิญเรื่องของฟ้าฝนนะครับก็ขอให้เดินทางด้วยความระมัดระวังนะครับมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในเครือข่ายไม่ว่าจะเป็น FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็คลื่นต่างๆอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังนะตลอดการเดินทางตลอดจนถึงจุดหมุดหมายนะครับเริ่มต้นแวดวงกีฬาในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับ3แต้มแรกของเราในชัยชนะของวอลเลย์บอลเนชั่นลีกเมื่อวานนี้นะครับก็สิ่งที่เรารอคอยรอนะและสุดท้ายเราก็ทำได้สำเร็จนะครับขอบคุณนักวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับแล้วก็บรรดาผู้บริหารทางด้านของสตาฟโค้ชด้วยนะครับโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเมื่อวานนี้วอลเลย์บอลเนชั่นลีกสัปดาห์ที่2นัดที่2นะครับเราอันดับที่25ของโลกเจอกับเบลเรียนะครับอันดับที่22ของโลกที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากนะครับผู้ชมเต็มสนามเลยนะครับก่อนหน้านั้นแข่ง5นัดแพ้5นัดมี3คะแนนอยู่ที่17นะครับส่วนบังกอเรียชนะ1แพ้4มี3คะแนนอยู่ที่16นะครับสถิติเราเคยเจอบังกอเรีย5ครั้งหลังสุดก่อนแข่งขันนะฮะเราชนะ3บังกอเรียชนะ2ครั้งนะครับและเจอคราวนี้เนี่ยทางด้านของโค้ชออสกิตติพงษ์รัชตาเกียงไกรนะครับก็จัดผู้เล่นชุดแรกลงสนามนะครับมีชมพู่ครับพรพันธ์เกิดปราดแนนทัดดาวนึกแจ้งออมสินสศิภาพรขอมานะฮะสศิภาพรจันทวิสูตรบีมพิมพิชาโกกรำนะครับเพียวอัชรพรคงยศไก่วิมลรัตน์ธนพันธ์แล้วก็มีทางด้านของกัญญารัตน์คำวงเป็นลิเบโร่นะครับปรากฏว่าเซตแรกเนี่ยไทยโดนทางด้านของมังกรีนำไปก่อนนะแต่เราพลิกก็แซงได้ฮะชนะไป25-23นำ1-0ครับพอเซตที่2ไทยดีกว่าครับดีกว่าเซตแรกนะครับเข้ามือกันหมดแล้วนะฮะเซตตบโอ้โหนะเป็นชุดนะครับชนะไป25-20นำ2-0เซตที่3ไทยยังเหนือกว่าชัดเจนจริงๆนะครับแล้วก็เอาชนะไปได้นะครับ25-17นะครับเราชนะไป3-0เซตสกอร์25-23 25-20แล้วก็25-17คว้าชัยชนะแรกในเนชั่นลีกนะเก็บ3คะแนนนะครับแล้วก็ชัยชนะนี้เราก็ได้เงินอัดฉีดนะครับจากทางด้านของคุณพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของแจ๊สนะครับแล้วก็โมโนจำนวน1ล้านบาทตามที่ประกาศเอาไว้ว่าในช่วงแข่งขันนะครับจะมอบเงินสนับสนุนการฝึกซ้อมลุยแข่งในเนชั่นลีกที่ผ่านมานะครับนัดต่อไปของเราเจอกับทางด้านของแคนาดาซึ่งจะแข่งขันกันในวันพรุ่งนี้ 20:30 นที่ Indoor Stadium หัวหมากเวลาเดิมที่เดิมนะครับสำหรับนักกีฬาไทยติดตามการถ่ายทอดสดการแข่งขันได้ทางโมโนแม็กนะครับโมโนแม็กชมได้ทางกล่องดิจิตอลนะครับกล่องดิจิตอลคุณผู้ฟังเดี๋ยวก็งงเอ๊ะกล่องอะไรกล่องดิจิตอลก็กล่องดิจิตอลที่กสทช.แจกนั่นแหละครับก่อนหน้านั้นนะครับดูได้ประมาณอยู่กี่ช่องตอนนี้นะ30กว่าช่อง36ช่อง37ช่องโดยประมาณนะครับบางช่องก็ดูไม่ได้แล้วช่องนะกล่องดิจิตอลนะครับจานดำซีแบนดูไม่ได้นะครับนะบางคนก็บอกเอ๊ะดูไม่ได้ก็จานดำมันผิดลิขสิทธิ์นะฮะนะเขาให้ดูเฉพาะทางกล่องดิจิตอลนะครับฟรีทีวีส่วนจานดำซีแบนเนี่ยดูไม่ได้นะครับเหมือนฟุตบอลโลกนั่นแหละนะครับดูได้เฉพาะกล่องดิจิตอลโมโนช่อง36นะครับนะฮะโค้ชออสกิตติพงษ์รัชตาเกียงไกรนะครับให้สัมภาษณ์บอกว่าขอบคุณนักกีฬาทุกคนสตาฟโค้ชทุกคนขอบคุณแฟนกีฬาทุกท่านที่เข้ามาชมและให้กำลังใจถึงขอบสนามนะครับแล้วก็เราเป็นทุกกำลังใจเป็นพลังที่มหัศจรรย์นะทำให้เรามีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานออกมาดีที่สุดนะครับแล้วก็เราพร้อมที่จะแสดงความสามารถเรื่องของศักยภาพของทีมและความสามารถของเราอย่างเต็มที่นะครับอย่างที่บอกนะครับโค้ชออสบอกว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ทุกคนผ่านอุปสรรคนะฮะแล้วก็เรื่องของผลการแข่งขันในช่วงสัปดาห์แรกไม่ค่อยเป็นใจมากนักกว่ามาถึงตรงนี้เราก็พยายามอดทนอดกลั้นทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเรานะรูปแบบของเราอันนี้ชื่นชมนักกีฬาทุกคนนะครับผู้ชมที่ชมอยู่นะคงจะได้เห็นเรื่องของผลการแข่งขันที่เราได้เห็นเปียนุชแป้นน้อยลงมาปกติเปียนุชแป้นน้อยจะเป็นลิเบโร่นะฮะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเมื่อวานในผลการแข่งขันในเกมการแข่งขันเนี่ยท่านโค้ชออสนะส่งเปียนุชแป้นน้อยเป็นผู้เล่นทั่วไปนะครับแต่ว่าเน้นในการรับมากกว่านะเพราะมีอาการบาดเจ็บรบกวนนะก็เลยส่งทางด้านของจิดาภานะเป็นลิเบโร่อีกคนนึงนะครับก็เหมือนกับว่าเราใช้ลิเบโร่3คนนะครับแต่ว่าแป้นเนี่ยก็ใช้ร่างกายเยอะมีการบาดเจ็บนะครับนะฮะโค้ชออสยังตั้งความหวังนะครับว่าเราจะใช้จะได้รับชัยชนะอย่างน้อย2นัดนะครับยังเหมือนเดิมวางเป้าไว้2นัดนะครับนะก็จะได้หรือไม่รอเชียร์กันนะครับคือถ้าชนะ2นัดเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเราอยู่ต่อในเนชั่นลีกนะครับไม่ได้ตกชั้นนะครับคราวนี้คะแนนของเราก็ขยับขึ้นมาแล้วนะครับ
ซึ่งเจอแคนาดาวันที่20มิถุนายนนะครับเมื่อวานนี้สาสิภาพรจันทวิสูตรนะครับโอ้โหนอกจากสวยแล้วเล่นเก่งแล้วนะเมื่อวานนี้น่าจะเป็น Man of the Match ผู้หญิงเรียก Man of the Match มั้ยล่ะผมไม่แน่ใจ MVP เลยแล้วกันผู้เล่นยอดเยี่ยมของเมื่อวานนี้นัดที่ไทยแข่งนะครับทำคะแนนสูงสุดให้กับทีมชาติไทยครับ21คะแนนนะครับจากการตบ15ครั้งตบ15คะแนนนะครับบล็อก3คะแนนแล้วก็เซิร์ฟเอส3คะแนนนะครับส่วนพิมพิชญากกรำนะก็ทำคะแนนได้18คะแนนนะครับตบ16บล็อก1เซิร์ฟอีก1คะแนนนะนี่คือนักกีฬาไทยอยู่ที่14แล้วนะครับนะฮะส่วนผลการแข่งขันวันนี้ก็ติดตามนะครับตุรกีนะครับเอาชนะฝรั่งเศส3เซตรวดเลย25-17 25-23แล้วก็25-20นะครับชนะของวากาสคนเก่งนะครับมาริซาวากาสก็ยังทำคะแนนได้สูงสุดอยู่นะของทีม22คะแนนนะครับนะส่วนบราซิลนะเขียนคำว่าแพ้ไม่เป็นนะเขียนยังไงนะบราซิลมีแต่ทอช้างนอนหนูสระอะก็คือชนะนั่นแหละครับบราซิลเอาชนะเจ้าของรองแชมป์เก่ารายการนี้นะครับเหรียญทองแดงแชมป์โลกปีที่แล้วนะครับเอาชนะเบลเยียมนะครับนะ3-2เซตนะเมื่อวานเนี่ยโดยเฉพาะเซตสุดท้ายชนะ15-13นะครับก็แข่งกันที่ตุรกีนะบราซิลนะครับคู่วันนี้ที่กำลังแข่งขันกันอยู่นะครับเซอร์เบียชนะโดมินิกัน3-0เซตครับ25-19 25-23และ25-18นะครับขณะที่ญี่ปุ่นกับทางด้านของเชกเกียนะครับกำลังแข่งขันกันอยู่ญี่ปุ่นนำอยู่ใน1-2เซตนะครับ25-15นะครับส่วนในเซตที่2นำอยู่11-9นะครับแล้วก็มีคู่หนึ่งที่แข่งขันเสร็จไปแล้วนะทางด้านของเนเธอร์แลนด์ชนะยูเครนนะ3-0เซตนะครับก็ยังมีบังการียเจอแคนาดาเบลเยียมเยอรมนีนะฮะฝรั่งเศสเจอจีนนะครับสำหรับวอลเลย์บอลเนเธอร์แลนด์นะครับพูดถึงวอลเลย์บอลแล้วก็ขอเป็นข่าวเรื่องของวอลเลย์บอลต่อเนื่องกันเลยแล้วกันก่อนที่จะไปแบดมินตันนะครับวอลเลย์บอลเนี่ยมีการแถลงข่าวกันนะครับวันนี้เรื่องของวอลเลย์บอลนะครับนายสมพรช้อยบางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยรองอากาศโทชารุธวงศ์ประเสริฐเลขาธิการกิติมศักดิ์และประธานอำนวยการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับแล้วก็ทางด้านของตัวแทนของจังหวัดนครราชสีมานะครับแล้วก็ตัวแทนของศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชนะครับแถลงข่าวจากการแข่งขัน Prince Cup S Kola Southeast Asian Girl Underเอ็กชินนะครับวอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026อายุ18ปีนะครับแชมเปี้ยนชิพ2026ที่เทอร์มินอล21นะครับจัดมาครั้งที่23แล้วนะครับนะซึ่งมีการแถลงข่าวกันซึ่งการแข่งขันวอลเลย์บอลรายการนี้นะครับ Princess Cup S Kola Southeast Asian Girl Underเอ็กชินนะครับวอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพเนี่ยแข่งขันกัน23-28มิถุนายนนะครับที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชนะครับมี8ทีมเข้าแข่งขันกรุ๊ป A มีออสเตรเลียนะครับขออภัยนะครับออสเตรเลียไทยฮ่องกงและอินโดนีเซียนะครับกรุ๊ป B นี่มีเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียและคือกิสถานนะครับซึ่งโปรแกรมการแข่งขันของเราเนี่ยครับ23มิถุนายนไทยเจอกับฮ่องกงแล้วนะฮะแล้วก็24มิถุนายนเจอกับออสเตรเลียนะครับ25มิถุนายนเจอกับอินโดนีเซียนัดของไทยที่แข่งขันรายการนี้นะครับนะทางด้านของวอลเลย์บอลนะครับ Princess Cup H Kola Southeast Asian นะครับแข่งเวลา19นาฬิกานะครับส่วนอีกรายการนึงนะครับอายุ18ปีครับเช่นเดียวกันนะครับ AVC H Kola Girlนะครับอายุ18ปีนะครับวอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026นะครับแข่ง 1-7 กรกฎาคมที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชนะครับแล้วก็แข่งกันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามี16ทีมเข้าแข่งขันนะครับส่วนไทยเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียนะครับกลุ่มอื่นๆกลุ่ม B ก็มีจีนคาซัคสถานฮ่องกงคีร์กิสถานกลุ่ม C เนี่ยมีญี่ปุ่นอิหร่านฟิลิปปินส์อินโดนีเซียกลุ่ม D ไต้หวันเกาหลีใต้อินเดียและเวียดนามนะครับไทย1เจอมองโกวันที่1นะครับวันที่2เจอออสเตรเลียวันที่3เจออุซเบกิสถานนะครับทุกนัดของไทยแข่ง19นาฬิกานะครับมีความหมายนะครับผู้ชนะนั้นก็คือติด1-4นะครับจะได้ไปแข่งขันวอลเลย์บอลอายุ19ปีชิงแชมป์โลกในปีหน้านะครับทรูวิชั่นนะก็สดได้ชมฟรีนะครับแต่ว่าไปชมเมืองที่สนามได้เชียร์กันนะที่สนามนะครับพี่น้องชาวโคราชนะไปร่วมเชียร์กันด้วยนะครับส่วนการแข่งขันวอลเลย์บอลนะชายหาดนะครับนักกีฬาของเราไปแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด AVC Beach Tourยันหยางโอเพ่นนะครับที่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะครับของเราไปแข่งขันประเภทหญิงนัดแรกนะสายอีธาราวดีนราพัฒน์พรขออภัยครับธาราวดีนราพรพัฒน์นะครับน้องใบจับคู่กับทางของวรพิชยากรก้องพบสตุตาวดีหรือว่าเบสนะครับเอาชนะคู่ของเวียดนามนะครับทางด้านของ
ทางด้านของงากาตันทีมตุย2-0เซตนะฮะ21-10แล้วก็21-8นะครับนัดที่2ครับทางด้านของไบค์กับเบสนะฮะเอาชนะญี่ปุ่นนะครับทางด้านของเรเน่กับโนยตกนะครับ2-0เซตเหมือนกันนะครับ21-16แล้วก็30-28นะครับเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายด้วยการเป็นที่1ของสาย4นะครับขณะที่ทีมไทย2นะครับของเราก็แข่งขันในรอบแรกนะครับก็มีทางด้านของซันย่าครับพัชรพรศรีหวงซันย่าคู่กับทางด้านของเดย์ครับทางด้านของสมิตาศรีมรงนามนะครับเอาชนะสิงคโปร์นะครับแกรเซ่กับแตนคือยอร์กนะครับ2-0เซตนะครับ21-10แล้วก็21-8นัดที่2ไปแพ้ออสเตรเลียนะครับฟางกินกับอาชิมนะครับ0-2เซตนะครับ15-21แล้ว16-21นะครับเข้ารอบเป็นที่2ของสายเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายต่อไปรอติดตามกันเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับจากวอลเลย์บอลนะครับคุณฟังครับเรื่องของวอลเลย์บอลต่อเนื่องกันก็จะเป็นเรื่องของแบดมินตันนะครับในการแข่งขันแบดมินตันระดับ World Tour Super 300 Macau Open 2026นะครับชิงเงินรางวัล 370,000 เหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ 12,136,000 บาทนะครับที่เขตบริหารพิเศษมาเก๊าสาธารณรัฐประชาชนจีนชายเดี่ยวกันตพลหวังเจริญนะครับโอ้โหฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับเป็นฝ่ายชนะทางด้านของหวงยูไคนะครับกันตพลมือ66ของโลกนะครับรอบ8คนสุดท้ายเอาชนะหวงยูไคมือ67ของโลกจากชนิดไทเปไป2-0เกม21-17และ21-10นะครับผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศไปแล้วนะไปเจอกับนักแบดมินตันจากอินโดนีเซียนะครับทางด้านของนักแบดมินตันจากอินโดนีเซียนะนะครับยังดูอยู่ว่าเจอใครแล้วก็นักแบดมินตันจากอินโดนีเซียเนี่ยเขาพลิกล็อกนะชนะอังกุสมานะครับนะชนะอังกุสซึ่งเป็นมือหนึ่งของรายการมานะชนะน่าจะชนะทางด้านของสุไลมานนะครับมา2-1เกมนะครับขออภัยนะเจอกับยูซุปนะฮะทางด้านของเจอกับมูฮัมหมัดยูซุปจากอินโดนีเซียนะฮะซึ่งมูฮัมหมัดยูซุปเนี่ยชนะทางด้านของนักแบดมินตันจากฮ่องกงนะก็คืออังทางด้านของอังกาลองอังกูสเป็นมือหนึ่งของรายการ2-1นะครับ2-1นะ2-1เกมนะครับก็เชียร์กันตพลในวันพรุ่งนี้ในรอบรองชนะเลิศนะครับขณะเดียวกันในประเภทอื่นๆของเราตกรอบหมดเลยนะนะครับเอ็มสุภักจอมเกาะนะกับมุกอนิชาจงสาพรพันธ์นะครับแพ้กับคู่มือ5ของรายการมือ38ของโลกจากฮ่องกงครับก็คือซานยิกซักกับอึ้งซื่อเหยานะครับ0-2เกม19-21 12-21นะครับก็แพ้ไปอย่างน่าเสียดายรวมถึงครีมบุษนันอึ้งบำรุงพันธ์นะครับถอนตัวจากการแข่งขันนะครับนะในการแข่งขันในวันนี้นะครับไม่ได้แข่งขันถอนตัวมีการบาดเจ็บนะครับแล้วก็ถอนตัวนะครีมบุษนันในการเจอกับปาร์กกาอึนจากเกาหลีใต้นะครับแล้วก็หญิงคู่นะครับอันนากับมูนานะครับนันทการเอี่ยมสะอาดกับมิญญาภาเอี่ยมสะอาดแพ้กับคู่มือ1ของรายการนะครับก็คือทางด้านของอาร์เมเลียพัชชีวีกับฟาเดียซินวารามันดันติคู่มือ1ของรายการนะครับ1-2เกม10-21 21-15 และ10-21 ตกรอบนะครับและขณะนี้ยังมีอีก1คู่1ประเภทนะที่เราแข่งขันกันอยู่นะครับก็คือประเภทชายคู่นะครับพีพระชัยสุพันธ์กับโอโมภคพลธีรรัศกุลนะครับซึ่งเป็นคู่มือ42ของโลกนะฮะเจอกับคู่ของเกาหลีใต้ลีจองมินกับจินยองจากเกาหลีใต้นะครับการแข่งขันยังไม่เริ่มต้นนะกำลังดูอยู่ผมกำลังดูโปรแกรมการแข่งขันกันอยู่นะไลฟ์สกอร์อยู่นะครับนะฮะก็รอติดตามนะครับว่าผลการแข่งขันคู่นี้จะเป็นอย่างไรนะครับนะแล้วก็ความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบในวันพรุ่งนี้นะครับจากแบดมินตันนะครับไปดูติดตามเรื่องของกอล์ฟ2รายการนะครับกอล์ฟรายการแรกก็คือกอล์ฟสมาคมกอล์ฟอาชีพสตรีนะครับจัดการแข่งขันกอล์ฟสิงห์ SAT ชลบุรี Lady Championship เงินรางวัล2ล้านบาทนะครับแข่งขันกัน3วัน 17-19 มิถุนายนวันนี้วันที่3นะครับวันสุดท้ายที่สนามแหลมฉบัง International Country Club ชลบุรีนะครับซึ่งรายการนี้สิงห์คอร์ปอเรชั่นกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยและสนามแหลมฉบัง International Country Club ชลบุรีนะครับเป็นการแข่งขันแบบสโตรกเพลย์3วัน54หลุมนะก็มีนักแข่งขันทั้งประเภทโปรกอล์ฟแล้วก็นักกอล์ฟสมัครเล่นนะครับโปรกอล์ฟอาชีพมี50คนนักกอล์ฟสมัครเล่น15คนนะครับเงินรางวัลรวมกว่า 260,000 บาทนะครับปีฉากวันนี้นะอากาศร้อนนะนะครับสงสัยตอนนี้แต่น่าจะฝนจะตกแล้วนะครับวันนี้อากาศร้อนนะฮะคนนำวันแรกนะครับหลังจากวันที่2หลุดไปอยู่ที่3วันที่3กลับมาคว้าแชมป์ครับทางด้านของทิตารีวิศวปัทมวันนะครับนัก
กอล์ฟนักเรียนนอกวัย19ปีนะครับโอ้โหพัตเตอร์ดีมากครับอากาศสู้อากาศร้อนนะครับพัดเบอร์ดี้หลุมสุดท้ายนะสกอร์รวม11อันเดอร์พานะคว้าแชมป์สิงห์ SAT ชลบุรีเลดี้ไปครองครับเงินรางวัล2ล้านบาทที่แหลมฉบังวันนี้นะโอ้โหเอาชนะคนที่นำเมื่อวานนี้โปรไฟล์นะทางด้านของชากันสิมคัมบอนนะครับวัย26ปีจากขอนแก่นก็อยู่ในกวนทีมผู้นำเหมือนกันนะครับแต่ว่าแหมไปพลาดนิดเดียวนะในหลุมสุดท้ายนะครับตามหลังแค่สโตรกเดียว10อันเดอร์พานะครับได้รางวัลรองชนะเลิศก็200,000 บาทนะครับแล้วก็โทรฟี่แชมป์ก็เป็นของนี่อย่างที่บอกนะครับเป็นของทิตารีนะฮะศิวปัทธรรมวันนะครับซึ่งเป็นนักกอล์ฟนะฮะดาวรุ่งวัย19ปีนะครับคว้าแชมป์ไปนะฮะ บอกว่าวันนี้เนี่ยแอปโรชดีมากนะครับแล้วก็ทำดีกว่าเดิมด้วยนะครับแล้วก็โฟกัสทีละช็อตนะครับแล้วก็รู้สึกดีใจมากไม่เคยรู้สึกภูมิใจอะไรเท่านี้มาก่อนและดีใจที่สำคัญคือดีใจในการได้แชมป์ต่อหน้าแม่นะครับแม่มาเชียร์ถึงขอบสนามขอบคุณทุกสปอนเซอร์ขอบคุณสมาคมและสนามแหลมฉบังด้วยนะครับนะฮะนี่คือกอล์ฟนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยคุณอนันต์เผือกวิบูลนะครับนายกสมาคมกีฬากอล์ฟสตรีอาชีพสตรีนะครับคุณอีกอนนิวเซนนะครับรองประธานบริหารสนามแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันทรีคลับคุณวันชัยมีชัยผู้อำนวยการจัดการแข่งขันร่วมแสดงความยินดีแล้วมอบเงินรางวัลให้กับนักกีฬานะครับสนามต่อไปครับไปกันที่ไหนสมุทรปราการนะครับนะสิงห์ NSDF Lady Championship เงินรางวัล 1.5 ล้านบาทแข่งขัน 8-10 กรกฎาคมที่สนาม The Vintage Club จังหวัดสมุทรปราการนะครับรอติดตามกันนะครับส่วนความเคลื่อนไหวต่างๆของกอล์ฟและอาชีพสตรีนะครับสมาคมกอล์ฟก็ไปที่เว็บไซต์ Facebook ของไทย LPGA ทัวร์นะครับอีกรายการหนึ่งนะอีกรายการหนึ่งก็ไปที่สหรัฐอเมริการายการนี้รายการใหญ่นะครับนักกอล์ฟระดับโปรกอล์ฟจะนำของโลกไปแข่งขันแล้วก็โปรกอล์ฟชาวไทยด้วยก็คือกอล์ฟรายการ Meyer LPGA Classic ที่รัฐมิชิแกนสหรัฐอเมริการายการนี้โปรเมียวปาจารีอนันต์นฤกานะครับเป็นนักกอล์ฟไทยคนเดียวมั้งที่ทำผลงานดีที่สุดนะครับในรอบแรก2อันเดอร์พาครับนะก็อยู่ที่25ร่วมนะครับนี่ทำงานดียังอยู่ที่25ร่วมนะฮะ2อันเดอร์พาคนอื่นๆก็โอ้โหตามกันไปนะครับโปรฮัทสวัชชาวินิจฉัยธรรมนะฮะ1อันเดอร์พาที่41ร่วมนะครับโปรอื่นๆโปรจิโน่อาทิอาทิติกุลนะฮะเกินไป2โอพาครับอยู่ที่115ร่วมเท่ากับโปรเปียโนอภิชยายุบลนะครับผู้นำก็คือนักกอล์ฟจากจีนครับลิ่วหยานนะครับ6อันเดอร์พา66ครับนำโด่งเลยทีเดียวนะครับยังมีโปรชัดมินทิดาภาสวรรณปุระโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำนะครับ

แข่งขันแบบพบกันหมดนะครับของเรา25 กรกฎาคมเจอกับลาวก่อนนะครับนะที่ลาวนะครับแล้วก็1 สิงหาคมเจอมาเลเซียนะครับแล้วก็4 สิงหาคมเจอฟิลิปปินส์นะครับแบบเย้าเยือนนะครับแล้วก็8 สิงหาคมเจอกับเมียนมานะของเราทั้ง2 นัดที่เล่นในบ้านช่วงนี้20 นาฬิกาจะแข่งกันที่ราชมังคลากีฬาสถานนะครับนะครับแจ้งให้ทราบแล้วกันนะส่วนเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับเม็กซิโกนะโอ้โชคดีได้ทางด้านของผู้รักษาประตูเกาหลีนะสกัดมาไม่ดีนะครับนะเข้าทางทางด้านของหลุยโรโม่นะยิงเข้าไปนาทีที่50จบเกมเม็กซิโกก็ชนะเกาหลีใต้1-0นะฮะเข้ารอบไปแล้วนะในชนะกลุ่ม A เลยนะชนะ2 นัดรวดนะครับส่วนเกาหลีใต้แพ้นัดนี้ก็ยังอยู่ที่2นะครับแต่ว่าโอกาสในการเข้ารอบยังมีอยู่นะถ้าเก็บแต้มในนัดสุดท้ายได้นะครับนะอีกคู่หนึ่งแอฟริกาใต้นะครับเสมอเชกเกีย1-1นะครับเชกเกียยิงนำไปก่อนจากมิเชลชาลิเทคนะครับนาทีที่6ส่วนด้านของแอฟริกาใต้ได้จุดโทษในครึ่งหลังนะครับท้ายเกมนะแต่โบโฮโมโกเอเกน่านะครับจุดโทษนาทีที่83เสมอกันไป1-1นะครับนัดสุดท้ายของกลุ่มนี้เนี่ยเชกเกียนะลุ้นเข้ารอบอยู่นะครับในการเจอกับเม็กซิโกส่วนเกาหลีใต้ก็ยังมีโอกาสเข้ารอบอยู่ในการเจอกับแอฟริกาใต้นะครับในวันที่25 มิถุนายนตอนเช้านะครับนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งนะครับกลุ่ม B สวิตเซอร์แลนด์เอาชนะบอสเนีย4-1โอ้ยิงกันเยอะมากเลยนะครับก็บอสเนียเจอใบแดงไปด้วยนะฮะลูกแรกโยฮันมันเซบี้นะครับลูกที่2โรเบนวากาสนะครับลูกที่3โยฮันมันเซบี้นี่ยิงเบิ้ล2 ประตูนะครับก่อนที่ทางด้านของบอสเนียนะที่ผู้เล่นน้อยกว่า1คนนะครับจะไล่มา1-3จากเคอร์มันมามิสนะครับนาทีที่90+3แล้วนะครับทำท่าด้วยจบสกอร์นี้ครับแต่ว่าการิซาก้านะครับยิงประตูชัยนะย้ำชัยชนะนาทีที่90+7นะครับให้สวิตเซอร์แลนด์ชนะบอสเนีย4-1นะครับเจอใบแดงด้วยนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมามีใบแดงกันหลายคู่โดยเฉพาะคู่ของแคนาดากับกาตาร์ก็ใบแดงเหมือนกันนะกาตาร์เจอไป2 ใบแดงเนี่ยมาเตะเลยนะมาเตะคนนะไม่ได้มาเตะฟุตบอลนะครับยิงชนะไป6-0นะครับแคนาดานี่เพิ่งชนะครั้งแรกในฟุตบอลโลกนะคุณผู้ฟังครับหลังจากที่ไปขันมาหลายครั้งแล้วถ้าผมจำไม่ผิดน่าแข่งมา3 ครั้งแล้วนี่คือชัยชนะครั้งแรกในฟุตบอลโลกนะชนะกาตาร์ที่เหลือ6 คน6-0นะครับลูกแรกคล้ายลาลินลูกที่2จอร์แดนเดวิสครับนำ 2-0 อมอามัดของกาตาร์ก็เจอใบแดงก่อนจะหมดเวลาในครึ่งแรกจอร์แดนเดวิสก็เบิ้ลลูกที่2ให้กับตัวเองให้กับแคนาดานำนะครับ 3-0 นะครับครึ่งหลังเล่นไปไม่กี่นาทีนะครับอาซิมมาติโปเจอใบแดงอีกของกาตาร์จะเหลืออะไรนะครับตามหลังอยู่0-3แล้วคนเหลือ9 คนก็กลายเป็นรั่วเลยครับตอนนี้นะฮะแคนาดาก็บุกยิงนะฮะนาธานซาลิบานาทีที่64นะครับโจนาธานเดวิด90+2นะครับแล้วก็โมฮัมหมัดมาไนกองหลังของกาตาร์สกัดเข้าประตูตัวเองนะครับก็ฟอร์มแรงของแคนาดานะครับก็คว้า3 แต้มไปนะครับโดยเฉพาะโจนาธานเดวิดนะครับยิง3 ประตูเป็นแฮตทริกที่3ของตัวเองในนามสีเสื้อของแคนาดานะครับนี่ทำสกอร์เท่ากับทางด้านของลีโอนีลเมสซี่เลยนะแฮตทริกในฟุตบอลโลกนะครับอีกคนนึงก็คือนาธานซาลิบานะนักเตะของแคนาดานะครับยิงประตูได้นะชูเสื้อของอิสมาเอลโนอิสมาเอลโกเน่นะซึ่งได้รับบาดเจ็บนะเจอผู้เล่นกาตาร์เสียบหนักนะบาดเจ็บเจ้าตัวพอทำประตูได้ก็โชว์เสื้อนะของเพื่อนร่วมทีมอิสมาเอลโกเน่ที่ได้รับบาดเจ็บก็คือหมดสิทธิ์ได้เล่นต่อไปแล้วนะเจ็บหนักนะครับเจ็บหนักนะครับในกลุ่มนี้เนี่ยแคนาดาจะเจอกับสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่24 มิถุนายนนะครับแล้วก็กาตาร์นะครับเจอกับบอสเนียในวันที่24นี้เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีความหวังอยู่นะสำหรับชนะของกาตาร์นะครับมีเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับนัดที่อุซเบกิสถานแพ้โคลอมเบีย1-3นะครับผู้เล่นของอุซเบกิสถานคนหนึ่งชื่ออับดุลโกตี้คูซานอฟนะครับคือเขาเป็นกองหลังพันดุนะฮะเป็นตัวตัดเกมนะฮะคือใส่ทุกคนพุ่งชนทุกจังหวะประมาณนั้นนะครับแต่มีจังหวะหนึ่งในเกมนะเขาโอ้โหพุ่งเข้าคือไปแย่งบอลกับลุยดีอาสนะครับแต่ว่าพรวดไปหน่อยเข้าผิดจังหวะไปหน่อยแทนที่จะโดนลุยดีอาสนะครับดาวรุกของโคลัมโบนะของโคลัมเบียนะครับทางด้านของ
คูซานอฟไปชนกับตากล้องนะครับจนตากล้องในกล้องก็กระเด็นกล้องไปทางคนไปทางบาดเจ็บนะครับแล้วก็เป็นไวรัลที่พูดถึงในโซเชียลมากมายนะครับแต่ว่าทางด้านของนักเตะของอุซเบกิสถานนะครับบอกว่าคูซานอฟเนี่ยได้ไปเยี่ยมอาการของช่างภาพคนนี้นะตากล้องที่รับบาดเจ็บไปกล่าวขอโทษและมอบเสื้อนะพร้อมลายเซ็นให้กับทางด้านของช่างภาพทีวีคนนี้ด้วยนะครับเล่าให้ฟังนะครับคุณผู้ฟังครับเอาล่ะครับคุณผู้ฟังครับจากเรื่องของฟุตบอลโลกมาดูฟุตบอลในบ้านเรากันบ้างนะ

0: ครับรายการเล็กๆแต่จัดมานานแล้วนี่คือโค้กครับอายุ17ปีรอบ8ทีมสุดท้ายโซนภาคกลางและภาคตะวันตกนะครับวันนี้นครปฐมชนะสุพรรณบุรี5ประตูต่อ2นะครับที่ศูนย์กีฬาเขาน้อยสเตเดียมนะครับแล้วก็นครปฐมผ่านเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายนะครับอบจ.ชัยนาทนะครับนํา 2-0 แต่สุดท้ายนะนํา3-2 นะฮะแล้วก็โดนทางด้านของสุสาครตีเสมอ 3-3 และแพ้ไป 3-4 ครับน่าเสียดายอบจ.ชัยนาทนำทุกครั้งจนสุดท้ายเจอสุสาครไล่ตีเสมอในช่วงของทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายครับแล้วก็ยิงประตูชัยจากลูกเตะมุมเข้ามานะครับก็เป็นสุสาครชนะอบจ.ชัยนาทนะครับ 4-3 นะครับแล้วก็ชัยนาทฮอบิลครับชนะโรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี 6-0 นะครับพลังการ FC นะครับเอาชนะบรรหารแจ่มใสวิทยา1 5ประตูต่อ1นะครับพรุ่งนี้นะครับการแข่งขันฟุตบอลนะครับโค้กคัพนะครับรอบ4ทีมสุดท้ายแข่งกันที่สนามกลิบบัวสเตเดียมนะครับรอบรองชนะเลิศ15:00 น.ก็จะเป็นพลังการ FC เจอกับนครปฐมยูไนเต็ดนะครับคู่ที่2 17:00 น.ก็จะเป็นชัยนาทฮอบิลเจอกับสมุทรสาครซิตี้จอมพลิกล็อกเลยแหละแต่ว่าสมุทรสาครเจอใบแดงไปคนนึงนะนัดที่ชนะชัยอบจ.ชัยนาทนะครับนะก็เดี๋ยวชัยนาททีมพี่นะจะล้างแค้นทีมน้องได้หรือไม่นะชัยนาทฮอบิลกับโรงเรียนอบจ.ชัยนาทนี่ก็เป็นทีมพี่ทีมน้องกันนะครับก็รอลุ้นรอติดตามกันนะครับพรุ่งนี้ใครที่ชมการถ่ายทอดสดใน YouTube แล้วก็ Facebook ของ FA Thailand ก็ถ่ายทอดสดนะฟุตบอลรายการนี้นะครับผู้ชนะนะครับในรอบรองชนะเลิศนะครับนอกจากจะได้เข้าชิงชนะเลิศแล้วยังเป็นตัวแทนของโซนนะครับเพื่อมาเล่นรอบสุดท้ายที่กรุงเทพมหานครด้วยนะครับ22-23สิงหาคมนะฮะรอลุ้นและรอติดตามกันนะครับนะฮะนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะครับไปดูเรื่องของการแข่งขัน World Ability Sport Youth Game นะครับอายุ23ปีชิงแชมป์โลกนะที่เมอร์ซินตุรกีทีมวีลแชร์ฟันดาบคนพิการทีมชาติไทยสร้างผลงานสุดยิ่งใหญ่นะครับคว้ามา2เหรียญทองแล้วก็2เหรียญทองแดงนะครับโดยเฉพาะเซเบอร์บุคคลชายคลาส A น้องเอคินนะครับวิโรจน์สุดใจนะครับก็โชว์ฟอร์มรอบชิงชนะเลิศเอาชนะทางด้านของอิเลียแคมิโชฟนะครับ15-9นะก็คว้าเหรียญทองชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน23ปีนะครับนะฮะส่วนฟรอยบุคคลชายคลาส A นะครับภูผาสลิปนะครับก็แข็งแกร่งนะครับเอาชนะคู่ต่อสู้ในรอบชิงชนะเลิศ15-9ก็คว้าแชมป์โลกมาครองเช่นเดียวกันนะครับเป็น2คนที่เราคว้าแชมป์โลกนะฮะในคลาส A นะภูผาแซลิมแล้วก็น้องอคินวิโรจน์สุดใจนะครับที่คว้าเหรียญรางวัลแชมป์โลกนะครับแล้วเรายังมีประเภทเซเบอร์บุคคลหญิงคลาส A ครับทางด้านของอภิญญาอภิญญาทองแดงนะครับก็ได้เหรียญทองแดงมาครองแล้วก็1เหรียญทองแดงมาจากทางด้านของปูน้อยครับปรัชดาสีทองนะครับประเภทเอเป้บุคคลหญิงคลาส B นะครับนะฮะคุณผู้ชมครับจะมีการแข่งขันตะกร้อด้วยนะครับนะการแข่งขันตะกร้อจึงถ้วยพระทานมวกรในปีนี้นะครับครั้งที่47นะก็เริ่มสัปดาห์หน้าแล้วนะครับ 23-29 มิถุนายนนะครับที่แฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพรอติดตามเชียร์กันนะครับวันนี้แวดวงกีฬาเวลาหมดแล้วครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโรกาสให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาทณวังสระปทุมนายกรัฐมนตรีเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกแคนาดาชนะกาตาร์ 6-0 คว้าชัยชนะนัดแรกในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันศุกร์ที่19มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:35 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสระปทุมพระราชทานพระราชโรกาสให้นางสาววริศราสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีนำคณะข้าราชการและผู้แทนเกษตรกรจังหวัดกาญจนบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุเรียนทองผาภูมิพันหมอนทองทุเรียนเบญจพรรณสายพันธุ์ต่างๆเงาะทองผาภูมิและมังคุดของจังหวัดกาญจนบุรีเวลา 13:50 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีพระราชทานพระวโรกาสให้ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ปิยสกลสกลสัตยาธรนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและคณะเฝ้าถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ประจำปีการศึกษา2567ณอาคารอัครราชกุมารีโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เขตหลัก4กรุงเทพมหานครในวันเดียวกันนี้เวลา 18:54 สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังอันหนึ่งเมื่อวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายน2569เวลา 12:47 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสระปทุมไปยังท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการดำเนินงานโครงการทหารพันดีณค่ายพระยอดเมืองขวางอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมซึ่งเริ่มมาตั้งแต่ปี2565มีมณฑลทหารบกที่210และกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ร่วมดำเนินงานในพื้นที่126ไร่มีการใช้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดินทำให้คุณภาพดินดีขึ้นปริมาณอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารในดินเพิ่มขึ้นผลผลิตทางการเกษตรสูงขึ้นเพราะปลูกได้ทั้งปีเน้นผลิตผักปลอดภัยละเว้นการใช้สารเคมีปลูกพืชหมุนเวียนได้ตามฤดูกาลผลผลิตนำไปประกอบเลี้ยงแก่ทหารกองประจำการและจำหน่ายพร้อมทั้งมีการขยายผลโดยโรงเรียนบ้านรามราชอำเภอท่าอุเทนเข้าร่วมโครงการในรูปแบบชุมชนเบิกบานอาหารปลอดภัยส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงปลาเพื่อเป็นแหล่งอาหารปลอดภัยให้ชุมชนในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพันสัตว์และอุปกรณ์สำหรับเลี้ยงสัตว์ปีกจากนั้นพระราชทานพันธุ์พืชและพันสัตว์ให้หน่วยทหารในพื้นที่กองทัพภาคที่2และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเสร็จแล้วประทับรถรางพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรศูนย์การเรียนรู้เกษตรครบวงจรกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่3ประกอบด้วยกิจกรรมผลิตเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทานเพื่อนช่วยเพื่อนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเพื่อพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยก กิจกรรมผลิตพันธุ์สัตว์มีการจัดการฟาร์มตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเป็นระบบติดตามสุขภาพสัตว์อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรงลดความเสี่ยงจากการระบาดของโรคเป็นต้นแบบถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์แก่กำลังพลประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่นอกจากนี้ยังมีพื้นที่สาธิตโครงการบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองและโครงการทางนี้มีผลผู้คนรักกันปลูกพันธุ์ผักพระราชทานและกิ่งพันธุ์ไม้ผลพระราชทานเป็นต้นแบบการยังชีพเพื่อบริโภคในครัวเรือนและจำหน่ายช่วยลดรายจ่ายเพิ่มรายได้และยังมีแปลงปลูกพืชสมุนไพรของโรงพยาบาลค่ายพระยอดเมืองขวางเพื่อใช้ทำยาสมุนไพรและลูกประคบเป็นแพทย์ทางเลือกแปลงปลูกกล้วยน้ำว้าและขยายพันธุ์กล้วยคาเวนดิชเป็นแหล่งอาหารให้กำลังพลโอกาสนี้พระราชทานพระราชดำรัสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลที่เข้าร่วมโครงการทหารพันดีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานนครพนมอำเภอเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับกรุงเทพมหานครจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องค์การ5ศาสนาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาน
2: างสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานความร่วมมือกับองค์การ5ศาสนาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อถวายพระกุศลน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในการส่งเสริมและทำนุบำรุงกิจการศาสนาและพระกรณียกิจด้านต่างๆโดยศาสนาพุทธมหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาทิการสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมเจริญจิตภาวนาและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระกุศลศาสนาอิสลามจุฬาราชมนตรีกำหนดแนวทางให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมร่วมแสดงความอาลัยด้วยความสำรวมแต่งกายสุภาพตามแนวทางของทางราชการศาสนาคริสต์จัดพิธีสวดภาวนาอธิษฐานภาวนาและประกอบพิธีนมัสการตามหลักความเชื่อของแต่ละนิกายและจัดนิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจศาสนาพราหมณ์ฮินดูเทวสถานสำหรับพระนครและองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสวดมนต์ถวายพระกุศลศาสนาซิกจัดพิธีสวดมนต์เจริญจิตภาวนาและลงนามแสดงความอาลัยโดยทุกศาสนาได้ปรับการจัดกิจกรรมทางศาสนาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการแสดงความอาลัยและสืบสานพระปณิธานในการสร้างความรักความสามัคคีและสันติสุขให้แก่ประเทศชาติมาริชโยรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกรมธนารักษ์เข้าเฝ้าสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกถวายเหรียญที่ระลึกฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเสด็จออกณพระตำหนักวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามประธานพระวโรกาสให้นายเอกนิติทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายอัครุตสนธยานนท์อธิบดีกรมธนารักษ์และคณะผู้บริหารกระทรวงการคลังผู้บริหารกรมธนารักษ์เข้าเฝ้าถวายเหรียญที่ระลึกฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกโดยมีนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมเฝ้าด้วยเหรียญที่ระลึกดังกล่าวนี้รัฐบาลโดยคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก 26 มิถุนายน 2569มอบหมายให้กองกษาปกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังจัดสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกมีรูปแบบลักษณะเป็นเหรียญเสมาขนาดความสูงประมาณ 3.5 เซนติเมตรรวมหูประกอบด้วยเหรียญทองคำธรรมดาทำด้วยทองคำความบริสุทธิ์ 96.5% น้ำหนักประมาณ20 กรัมจำนวน 99 เหรียญเหรียญเงินธรรมดาพิมพ์สี ทำด้วยเงินความบริสุทธิ์ 95% น้ำหนักประมาณ15กรัมจำนวน499เหรียญเหรียญเงินธรรมดาทำด้วยเงินความบริสุทธิ์ 95% น้ำหนักประมาณ15กรัมจำนวน999เหรียญและเหรียญทองแดงธรรมดาทำด้วยทองแดงความบริสุทธิ์ 95% น้ำหนักประมาณ12กรัมจำนวน99,999เหรียญในการนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงประพรมน้ำพระพุทธมนต์และมีพระบัญชาโปรดให้สมเด็จพระมหาวีระวงศ์เลขานุการสมเด็จพระสังฆราชปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ณพระวิหารวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามต่อจนเสร็จพิธีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในงานฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการจัดนิทรรศการครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญในการน้อมแสดงมุทิตาสักการะแด่สมเด็จพระสังฆราชองค์ประมุขแห่งคณะสงฆ์ไทยผู้ทรงปฏิบัติพระศาสนกิจและทรงอุทิศพระองค์เพื่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนาตลอดจนเป็นการเผยแพร่คุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและพระราชศรัทธาที่มีต่อวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งเป็นวัดสำคัญที่มีความผูกพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์มาอย่างยาวนานพร้อมทั้งช่วยให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้มรดกทางวัฒนธรรมและบทบาทของพระพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมไทยรวมทั้งน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประเทศชาติศาสนาและประชาชนอย่างต่อเนื่อง
4: นิทรรศการนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงเวทีแห่งการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนาและมรดกทางวัฒนธรรมของชาติเท่านั้นหากยังเป็นโอกาสสำคัญในการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระคุณูปการของทั้งสมเด็จพระสังฆราชและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อบวรพุทธศาสนาประเทศชาติและประชาชนผมเชื่อมั่นว่านิทรรศการนี้จะทำให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของพระพุทธศาสนาประวัติศาสตร์พร้อมทั้งน้อมนำแบบอย่างแห่งคุณธรรมความเสียสละและการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีความมั่นคงสงบสุขร่มเย็นและเจริญก้าวหน้าสืบไป
3: ทั้งนี้ภายในงานมีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติการสักการะบูชนียวัตถุการเยี่ยมชมศิลปกรรมสำคัญภายในวัดการจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมรวมถึงการสาธิตมรดกภูมิปัญญาไทยโดยนิทรรศการ13รอบนักสัตว์วัดราชบพิตรพระบรมราชูทิศแห่งพระราชศรัทธาจัดขึ้นตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่21มิถุนายน2569ระหว่างเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามปุริมปัสโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดประกวดเส้นไหมและผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานระดับประเทศประจำปี2569มุ่งส่งเสริมเยาวชนเกษตรกรชุมชนร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาไหมไทยพร้อมหนุนต่อยอดสู่ตลาดสร้างรายได้ยั่งยืน
5: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดงานประกวดเส้นไหมผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานและผลิตภัณฑ์หมอนไหมระดับประเทศประจำปี2569ที่จังหวัดร้อยเอ็ดโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าการจัดงานมีเป้าหมายเพื่ออนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการผลิตเส้นไหมและผ้าไหมไทยควบคู่กับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายเพิ่มช่องทางการตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกหมอนเลี้ยงไหมทั่วประเทศพร้อมยกย่องบุคคลและชุมชนต้นแบบที่สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพให้เป็นที่ประจักษ์ในระดับประเทศภายในงานมีการประกวดรวม34ประเภททั้งเส้นไหมผ้าไหมและผลิตภัณฑ์หมอนไหมรวมถึงการจัดนิทรรศการและจำหน่ายสินค้า พื่อเปิดโอกาสทางการตลาดให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการโดยตรงด้านนายสรัญญูภูลาภอธิบดีกรมหม่อนไหมระบุว่ากรมหม่อนไหมจะเดินหน้าส่งเสริมและพัฒนาผลิตภัณฑ์หม่อนไหมอย่างต่อเนื่องเพื่อรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่นยกระดับคุณภาพสินค้าขยายโอกาสทางการตลาดและสร้างรายได้ที่มั่นคงให้เกษตรกรอย่างยั่งยืนชวนันท์มาลีรายงาน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายชองโนเอลบาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสกล่าวกับสถานีโทรทัศน์ France Info ของฝรั่งเศสในวันนี้โดยเรียกร้องให้สหรัฐกดดันอิสราเอลให้ยุติปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนขณะที่รัฐบาลฝรั่งเศสยังคงดำเนินความพยายามในการจัดการประชุมระดับนานาชาติเพื่อระดมการสนับสนุนแก่กองทัพเลบานอนความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นขณะที่กองทัพอิสราเอลยังคงดำเนินการปฏิบัติการโจมตีเป้าหมายทางทหารของกลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์ในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนอย่างต่อเนื่องแม้ว่าสหรัฐและอิหร่านได้ลงนามบันทึกความเข้าใจหรือ MOU สันติภาพ14ข้อเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งรวมถึงการที่อิสราเอลจะต้องยุติการโจมตีเลบานอนประธานาธิบดีอีแจมายองผู้นำเกาหลีใต้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในวันนี้ที่ระบุว่าเขาแจ้งต่อประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการพบกันในการประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือ G7 ที่ฝรั่งเศสในสัปดาห์นี้ว่ามาตรการคว่ำบาตรและแรงกดดันจากนานาชาติต่อเกาหลีเหนือไร้ประสิทธิภาพเนื่องจากความร่วมมือทางทหารระหว่างเกาหลีเหนือกับรัสเซียในสงครามยูเครนพร้อมเน้นย้ำว่าความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยของรัสเซียก่อให้เกิดประโยชน์มากมายต่อเกาหลีเหนือทั้งนี้ประธานาธิบดีอีแจมายองขอให้ประธานาธิบดีทรัมป์เป็นผู้นำในการคลี่คลายความตึงเครียดกับเกาหลีเหนือด้วยแนวทางสันติภาพพร้อมย้ำว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องให้ความสนใจกับประเด็นเกาหลีเหนือขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์รับปากว่าจะช่วยแก้ปัญหาประเด็นดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของหน่วยดับเพลิงแห่งกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงเรียนประถมศึกษาแห่งหนึ่งที่เขตคิตะในกรุงโตเกียวเมื่อเวลา 11:00 นของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ10รายซึ่งในจำนวนนี้เป็นครู2รายและเด็กนักเรียน8รายอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถควบคุมเพลิงที่ลุกไหม้ในโรงเรียนแห่งนี้ได้สำเร็จแล้วส่วนครูและนักเรียนทั้งหมดเกือบ330คนได้รับการช่วยเหลือและอพยพไปยังสถานที่ปลอดภัยแล้วด้านทางการกรุงโตเกียวเปิดเผยว่าหน่วยงานตำรวจและหน่วยงานดับเพลิงของกรุงโตเกียวกำลังร่วมกันดำเนินการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ในโรงเรียนแห่งนี้โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าต้นเพลิงอาจเริ่มลุกไหม้จากห้องที่อยู่ติดกับห้องดนตรีของโรงเรียนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
8: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A นัดที่2ระหว่างทีมชาติเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ที่ในนัดแรกทั้ง2ทีมคว้าชัยชนะมาได้ทั้งคู่ผลปรากฏว่าทัพจังโก้ไม่ทำให้แฟนบอลเจ้าถิ่นผิดหวังเฉือนเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0คว้า3แต้มสำคัญพร้อมการันตีผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จส่วนการแข่งขันอีกคู่ในกลุ่ม A สาธารณรัฐเช็กพบกับทีมชาติแอฟริกาใต้ซึ่งในนัดแรกทั้ง2ทีมแพ้มาทั้งคู่ผลปรากฏว่าจบลงด้วยผลเสมอ1ประตูต่อ1แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปในกลุ่ม A เม็กซิโกพบกับสาธารณรัฐเช็ก และเกาหลีใต้พบแอฟริกาใต้จะแข่งพร้อมกันในเช้าวันที่25มิถุนายนเวลา 8:00 น.ตามเวลาประเทศไทยด้านการแข่งขันในกลุ่ม B แคนาดาเจ้าภาพร่วมเดินหน้าไล่ถล่มทีมชาติกาตาร์ที่เหลือผู้เล่น9คนไปอย่างท่วมท้น6ประตูต่อ0และถือเป็นเกมแรกที่แคนาดาเก็บชัยชนะได้ในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนับตั้งแต่เข้าร่วมในปี1986และ2022ส่วนอีกคู่ในกลุ่ม B ระหว่างทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์กับทีมชาติบอสเนียซึ่งทั้ง2ทีมต่างเสมอมาในนัดแรกเกมนี้สวิตเซอร์แลนด์เป็นฝ่ายขึ้นนำก่อน1ประตูต่อ0ก่อนที่เกมจะมีจุดเปลี่ยนสำคัญในนาทีที่80เมื่อทาริกมูฮาเรบงวิชกองหลังของบอสเนียถูกใบแดงไล่ออกจากสนามส่งผลให้สวิตเซอร์แลนด์ฉวยความได้เปรียบไล่ถล่มเพิ่มจบเกมเอาชนะไปขาดลอย4ประตูต่อ1สำหรับโปรแกรมในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้กลุ่ม C สกอตแลนด์พบมอร็อกโกเวลา 5:00 น.บราซิลพบเฮติเวลา 7:30 น.และในกลุ่ม D สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมพบออสเตรเลียเวลา 2:00 น.สุดท้ายตุรกีพบปารากวัยเวลา 10:00 น.การแข่งขันมวยสากลรายการใหญ่ World Boxing Cup สเตจ2ที่เมืองกุ้ยหยางสาธารณรัฐประชาชนจีนเตรียมความพร้อมก่อนลุยศึกเอเชียนเกมช่วงปลายปีในรุ่น57กิโลกรัมหญิงรอบ8คนสุดท้ายปุณรวีรื่นรถพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนแพ้อาบินาซิดานี่กำปั้นจากฝรั่งเศสด้วยคะแนนเอกฉันท์0ต่อ5คะแนนหยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้สำหรับรายการนี้ยังมีกำปั้นไทยอยู่ในเส้นทางลุ้นแชมป์โดยในวันพรุ่งนี้จะเป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศรุ่น54กิโลกรัมหญิงนัทนิชาจงโปร่งกลางจะขึ้นสังเวียนพบกับนาซิมคีไซบายจากคาซัคสถานกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการเมเจอร์ US Open ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริการอบแรกมีนักกอล์ฟ50คนแข่งขันไม่จบเนื่องจากมีหมอกหนาจัดโดยผู้นำอย่างไม่เป็นทางการในรอบแรกเป็นวินแฮมคลาร์กโปรชาวอเมริกันแชมป์เก่าเมื่อปี2023ที่แข่งขันถึงหลุม16ด้วยสกอร์6อันเดอร์พาร์ด้านลอรี่แมคอินรอยโปรชื่อดังชาวไอแลนด์เหนือแข่งจบแล้วด้วยสกอร์1อันเดอร์พาร์69รั้งอันดับ9ร่วมอย่างไม่เป็นทางการสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาเตรียมจัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงรุ่นอายุไม่เกิน18ปีจำนวน2รายการได้แก่รายการ23rd Princess Cup Escola Southeast Asian Girl U18 วอลเลย์บอลแชมเปี้ยนชิพ2026ระหว่างวันที่23ถึง28มิถุนายนนี้และ AVC Escola Girl U18 Volleyball Championship 2026ระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคมณ Terminal 21โคราชโดยรายการหลังจะใช้สนามมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาร่วมจัดการแข่งขันด้วยสำหรับรายการ Princess Cup มี8ทีมเข้าร่วมแข่งขันโดยทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับออสเตรเลียฮ่องกงและอินโดนีเซียสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทย23มิถุนายนพบฮ่องกง24มิถุนายนพบออสเตรเลียและ25มิถุนายนพบอินโดนีเซียทุกนัดแข่งขันเวลา 19:00 น.ส่วนรายการ AVC Girl U18 Championship 2026มี16ทีมเข้าร่วมแข่งขันโดยทีมชาติไทยอยู่กลุ่ม A ร่วมกับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียสำหรับโปรแกรมรอบแรกแข่งขันเวลา 19:00 น.ไทยพบมองโกเลียวันที่1กรกฎาคมพบออสเตรเลียวันที่2กรกฎาคมและพบอุซเบกิสถานในวันที่3กรกฎาคมซึ่งรายการนี้จะคัดเลือก4ทีมอันดับแรกผ่านเข้าสู่การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง U19 ชิงแชมป์โลก2027ทั้ง2รายการถ่ายทอดสดฟรีผ่านแอปพลิเคชัน True Vision Now ปุริภัทรสอนการรายงาน
7: เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก26มิถุนายน2569รัฐบาลจัดกิจกรรมสำคัญประกอบด้วยโครงการบรรพชาอุปสมบทถวายพระกุศล 13-29 มิถุนายนเชิญร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเวทีเสวนาและกิจกรรมศิลปวัฒนธรรมไทยณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมาราม
0: ื่องในมงคลลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพรโอวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
9: ปัญหาชีวิตของผู้คนในสังคมปัจจุบันจำนวนไม่น้อยมีมูลเหตุจากความมักง่ายใคร่ได้ในทางลัดปรารถนาจะประสบผลสำเร็จโดยเร็วทั้งที่ไม่ประกอบความภาคเพียรในกิจอันสุจริตมักท้อถอยเพิกถอนตนออกจากการศึกษาหรือภารกิจการงานอันดีเพราะไม่มีความเพียรเป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งตนให้อดทนสู้จนบรรลุสำฤทธิ์ผลท้ายที่สุดจึงเป็นคนหลักลอยไม่จริงจังกับกิจการใดเป็นหลักฐานได้นานจนอาจหลงพลาดไปสู่ทางผิดทั้งในระดับศีลธรรมและระดับกฎหมายบ้านเมืองบุคคลจึงควรฝึกหัดตนให้ถึงพร้อมด้วยความเพียรชอบเพื่อให้ได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตผู้ฉลาดทั้งคดีโลกและคดีธรรมสามารถประคับประคองตนให้สำเร็จผลอันพึงประสงค์ได้ในเบื้องปลายสมกับความรู้และคุณธรรมที่แต่ละคนได้รับการอบรมบ่มเพาะมาแล้วพระคติธรรมประทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประจำปีการศึกษา2561วันที่3ธันวาคม2562
10: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและอานนท์นันตสุคนอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะเช่นเคยนะคะในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะจะเป็นช่วงเวลาที่เรานำเรื่องราวผลงานวรรณกรรมมาฝากกับคุณผู้ฟังกันซึ่งในค่ำคืนนี้ค่ะก็มีเรื่องราวตอนใหม่มาฝากกับคุณผู้ฟังเป็นผลงานวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการประกวดวรรณกรรมรางวัลผ่านแว่นฟ้าซึ่งเป็นการประกวดที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะเวทีที่เปิดพื้นที่ให้นักเขียนได้ถ่ายทอดงานเขียนวรรณกรรมทางการเมืองเพื่อสนับสนุนการปลุกจิตสำนึกความเป็นประชาธิปไตยในสังคมไทยหลายปีที่ผ่านมาค่ะรางวัลผ่านแว่นฟ้าก็ได้สร้างสรรค์ผลงานคุณภาพจำนวนมากโดยผลงานวรรณกรรมที่เรานำมาฝากกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้ค่ะเป็นตอนที่มีชื่อว่าหนังสือแสดงความไม่ยินยอมเป็นผลงานการประพันธ์โดยคุณกมลพันธ์ทิติรังสีเพียงชื่อเรื่องก็ชวนให้ติดตามแล้วนะคะเรื่องราวในตอนที่ชื่อว่าหนังสือแสดงความไม่ยินยอมนี้จะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังด้วยกันค่ะ

ผ้าห่มสีขาวสะอาดขยับขึ้นลงตามจังหวะการหายใจเป็นสัญญาณว่าแม่ยังไม่จากฉันไปไหนฉันจ้องมองแม่ผ่านกระจกใสที่กั้นเราสองคนไว้และคิดว่าถ้าฉันตั้งมั่นมากพอฉันจะสามารถโอนถ่ายพลังชีวิตของฉันผ่านสายตาให้แม่ได้หลังจากแม่ประคับประคองชีวิตตัวเองอยู่ราว2ปีทุกอย่างสดใสราบรื่นราวกับเนื้อร้ายได้ยื่นใบลาออกจากปอดของแม่ไปแล้วแต่บ่ายเมื่อวานอาการของแม่กลายเป็นสุริยุปราคาเต็มดวงที่อยู่ๆความมืดก็กลืนกินความสว่างเข้าไปตอนกลางวันแสกแสกแม่คล้ายปลาที่เลือกจะปลดปล่อยตัวเองจากพันธนาการของกะละมังโดยการกระโดดให้ตัวเองกระเด็นออกมาแล้วลงไปชักดิ้นชักงออยู่กับพื้นที่เฉอะแฉะผิดคาดจากผู้หญิงเจ้าน้ำตาที่ฉันจำได้แม่ไม่มีน้ำตาสักหยดเมื่อหมอบอกว่าอาการคล้ายหวัดเรื้อรังที่แม่เป็นหายๆตลอดเวลา1ปีก่อนหน้านี้เป็นอาการบ่งชี้ของมะเร็งปอดและตอนนี้ฝ้าขาวกระจัดกระจายไปทั่วเกือบทุกอนูของถุงลมหน้าตาคล้ายพวงองุ่นของแม่แล้วระยะลุกลามที่หมอพูดถึงมันก็คือระยะสุดท้ายนั่นเองทุกภาษาดิ้นได้และมักจะแต่งองค์ทรงเครื่องเคลือบน้ำตาลให้คำบางคำที่ขมปีกลายเป็นคำหวานน่าทานเสียหน่อยแต่หมอบอกเองไม่ใช่หรอว่าขมเป็นยาแรงสั่นสะเทือนของคำว่าระยะลุกลามที่ผ่านเข้ามาทางหูชั้นในและส่งไปยังสมองถูกย้ำด้วยการหักเหของแสงจากฟิล์มสแกนปอดบนหน้าจอทำให้ฉันแสบตาราวกับกำลังนั่งหั่นหัวหอมเป็นกิโลกิโลน้ำตาฉันไหลพรากราวกับว่าภาพปอดที่ปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกบนจอนั้นเป็นปอดของตัวเองแทนที่คนปอดยังดีจะเป็นคนปลอบโยนคนปอดขึ้นฟ้าวันนั้นฉันร้องไห้ตลอดทางกลับบ้านโดยมีแม่ลูบบ่าฉันเบาๆภายใต้ใบหน้าไร้สีความนิ่งสงบและแรงมืออ่อนโยนที่ขยับขึ้นลงบนแผ่นหลังฉันมีอะไรซ่อนอยู่ฉันคิดมาตลอดว่ากรรมพันธุ์บ่อน้ำตาตื้นของฉันเป็น DNA ตกทอดมาจากแม่ที่ร้านขายของชำขนาดหนึ่งคูหาของแม่ในตัวอำเภอที่ไม่เล็กไม่ใหญ่ทำเลดีตั้งอยู่ตรงข้ามกับกาดเช้าลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายต่างแวะเวียนกันมาซื้อของที่ร้านสำหรับกิจการหลักของร้านชำลูกค้าเลือกซื้อของและจ่ายเงินกินเวลาอย่างมากแต่ก็ไม่เกินคนละ5นาทีแต่อีกหลายสิบนาทีหลังจากนั้นเป็นเวลาของกิจการเสริมที่ไม่เกิดรายได้ของแม่ที่เก้าอี้ไม้มาค่าที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับเก้าอี้หวายสารที่แม่นั่งเป็นประจำตัวนั้นไม่เคยได้ว่างเว้นแม่มีพลังงานบางอย่างที่ดึงดูดให้ผู้คนมาปลดปล่อยความทุกข์ฉันพ่นคำถามกึ่งบนใส่อากาศอยู่บ่อยครั้งว่าพวกเขาเห็นแม่เป็นโถส้วมหรืออย่างไรเวลามีเรื่องระคายใจก็มักจะเบ่งออกมาให้แม่รับเสียแทนอย่างนั้นที่นี่เป็นร้านชำหรือสุขากันแน่หลังจากพวกเขาปล่อยสิ่งไม่พึงประสงค์ออกมาหมดจนสบายตัวสบายใจแล้วความทุกข์ที่เน่าเหม็นยังแช่อยู่ในโถส้วมน้ำตาที่รื้นอยู่ในดวงตาแม่เป็นสัญญาณว่าความระทมทุกข์ของลูกค้ากิจการเสริมได้ถ่ายโอนมายังหัวใจของแม่สำเร็จแล้วแม่เป็นผู้ฟังที่แสนดีฟังด้วยหัวใจกรุณาฟังโดยไม่ตัดสินฟังจนสามารถดูดกลืนความหม่นดำจากผู้เล่ามาเป็นของตนได้ถ้าแม่คือโถส้วมจริงๆแม่คงเป็นโถใบที่นั่งสบายตูดที่สุดกระมังแม่บอกฉันอย่าถามถึงพ่อเลยแม้เขาจะเป็นคนรักของแม่และเป็นเจ้าของอสุจิผู้ประกอบร่างกายเป็นฉันแต่เขาไม่เคยทำให้ฉันรู้สึกว่ามีพ่อเป็นของตัวเองเลยสักครั้งแม่รักกับพ่อจนกระทั่งตั้งท้องฉันได้4เดือนถึงเพิ่งจะรู้ว่าพ่อมีลูกมีเมียอยู่อีกจังหวัดหนึ่งอยู่แล้วเมื่อฉันคลอดออกมาอายุไม่ถึง2วันแม่ฉันกลายเป็นนางแพทย์สยามของผู้หญิงแปลกหน้าเพิ่มอีก2คนที่บุกมาชี้หน้าด่ากลาดแม่ถึงโรงพยาบาลพวกหล่อนด่าแม่เสียงดังลั่นสาดเสียเทเสียแต่แม่ก็ยังเล่าติดตลกว่าแม้คลื่นเสียงจะสูงแหลมกรีดลั่นขนาดไหน
แต่ฉันก็ยังหลับปุ๋ยไม่รู้เรื่องรู้ราวอยู่บนอกแม่จนแม่ต้องร้องขอให้คุณหมอช่วยตรวจการได้ยินของฉันแต่ถึงอย่างนั้นแม่บอกว่าพ่อไม่เคยเป็นต้นเหตุของน้ำตาแม่สักหยดแม่ไม่เคยโกรธเคยโทษพ่อเลยสักครั้งฉันสงสัยเหลือเกินว่าจิตใจแม่ประกอบร่างสร้างมาจากวัสดุพิลึกพิลั่นอะไรถึงช่างแสนดีเพียงนี้เมื่อถึงวัยที่ฉันเริ่มกระตอกกระแตะพ่อเอาตำแหน่งค้ำประกันเพื่อกู้เงินก้อนมาลงทุนเปิดร้านชำแห่งนี้ให้แม่ได้มีรายได้เลี้ยงตัวเองและฉันนานๆพ่อจะแวะมาหาแม่กับฉันสักครั้งทุกครั้งที่รถกระบะโตโยต้าไมตี้เอ็กซ์สีน้ำเงินเข้มคันเดิมมาจอดเทียบที่หน้าร้านแววตาแม่ดูอ่อนเยาว์ลงพลันราวกับสาวแรกรุ่นในตาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยสีสดใสอ่อนหวานของแม่นั้นมีให้พ่อเพียงคนเดียวแม่ทำให้ฉันต้องมานั่งใคร่ควรว่าความรักที่มอบให้คนคนหนึ่งมันต้องยิ่งใหญ่ถึงเพียงนี้เชียวหรือมันยิ่งใหญ่จนฉันแทบจะจินตนาการไม่ออกว่าในหัวใจแม่ยังเหลือที่ว่างให้ใครได้อีกลูกแท้ๆคนเดียวอย่างฉันมีกรรมสิทธิ์ในหัวใจแม่บ้างไหมหรือแม้กระทั่งพื้นที่ให้ตัวเองของแม่เองแม่จัดสรรไว้บ้างหรือเปล่าที่งานศพพ่อแม่ไม่ทำอย่างอื่นเลยนอกจากล้างแก้วล้างจานกองโตหลังศาลาวัดแขกจากทั่วทุกสารทิศมางานพ่อจนทำให้แม่มีแก้วและจานมากมายให้ล้างไม่รู้จบตลอด7คืนพ่อเป็นคนกว้างขวางเป็นที่นับหน้าถือตาทั้งในแวดวงข้าราชการการเมืองปัญญาชนและยังเป็นที่รักของชาวบ้านหลังจากออกจากป่าพ่อกลับบ้านและได้สืบทอดตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อจากปู่นับเป็นก้าวแรกที่ทำให้พ่อได้เริ่มทำงานชุมชนก่อนที่จะตัดสินใจลงสมัครรับเลือกตั้งการเมืองท้องถิ่นในเวลาต่อมาแม่เล่าให้ฟังว่าพ่อกับแม่รู้จักกันตั้งแต่สมัยมัธยมพอนั่งรถสองแถวไปโรงเรียนคันเดียวกันแม่กับพ่อคือความหวังของหมู่บ้านเป็นเด็กเพียงสองคนที่สอบติดโรงเรียนมัธยมประจำจังหวัดตอนนั้นแม่บอกว่าพ่อคือเพื่อนที่แม่สนิทที่สุดและสำหรับพ่อก็เช่นกันแม่เล่าไปเขินไปจนฉันอดไม่ได้ที่จะอมยิ้มแซวบุพการีในใจว่าพ่อกับแม่คงเป็นรักแรกของกันและกันสินะหลังจากเส้นชีวิตมาบรรจบกันอยู่6ปีกองทุนหมู่บ้านมีทุนเรียนมหาวิทยาลัยเพียงทุนเดียวทั้งที่ทั้งพ่อและแม่สอบเอนทรานซ์ติดมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆของประเทศทั้งคู่แต่แม่เลือกที่จะไม่เรียนและสละสิทธิ์ทุนให้พ่อด้วยเหตุผลที่แม่บอกกับตายายและชาวบ้านว่าหมู่บ้านเราต้องการหมอเก่งๆสักคนแต่เหตุผลที่แท้จริงแล้วไม่ใช่สิ่งอื่นใดมีแต่แม่เท่านั้นที่รู้อยู่เต็มอกความรักคือการเสียสละโดยไม่มีเงื่อนไขแม่เสียสละได้แม้อนาคตที่สดใสให้กับคนที่รักต่างจากเด็กวัยเดียวกันพ่อติดตามข่าวสารการเมืองมาแต่ไหนแต่ไรทุกวันหลังจากรถสองแถวจอดส่งพ่อกับแม่ที่สามแยกปากทางเข้าหมู่บ้านพ่อมักชวนแม่แวะตูบนาของลุงมั่นที่มีวิทยุใส่ทานเพื่อเปิดฟังข่าวและรายการการเมืองเสมอตอนพ่อกับแม่เรียนม.ศ.4 1ปีก่อนสอบเอนทรานซ์เข้ามหาวิทยาลัยเหตุการณ์เดือนตุลาวันที่14เป็นเสมือนจุดไคลแม็กซ์ของหนังยาวที่พ่อติดตามมาหลายปีตอนนั้นหนังสือเรียนไม่เคยอยู่ในสายตาพ่อพ่อเอาแต่อ่านหนังสือพิมพ์และหนังสือแนวคิดทางการเมืองที่ลุงมั่นไปสรรหามาเก็บไว้จนเต็มหีบที่ซ่อนอยู่ใต้ถุนตูบจนแม่เองก็ไม่แน่ใจว่าที่พ่อสอบติดคณะแพทย์ได้เป็นเพราะอะไรปีพุทธศักราช2518ทางเดินของพ่อกับแม่เป็นเหมือนเส้นขนานเมื่อพ่อเดินทางลงใต้มาเรียนหมอที่กรุงเทพแม้จะอยู่ไกลกันกว่า600กิโลและดูเหมือนว่าชีวิตจะแปลกแยกไปคนละทิศทางแต่เส้นขนานของทั้งสองยังเหนียวหนึบอยู่เคียงข้างกันพ่อเขียนจดหมายมาหาแม่สม่ำเสมอจดหมายทั้งหมดเกือบร้อยฉบับที่ไม่เคยมีคำว่ารักเป็นเหมือนบันทึกชีวิตนอกรั้วโรงเรียนแพทย์ของนักศึกษาแพทย์บ้านนอกผู้จริงจังเรื่องเหตุบ้านการเมืองกว่าสิ่งอื่นใดแม่แทบไม่ต้องฟังวิทยุหรืออ่านหนังสือพิมพ์เลยเพราะจดหมายของพ่อรายงานเหตุการณ์การเมืองคลุกวงในแบบวันต่อวัน
พ่อนั่งเรือข้ามฟากไปฝั่งท่าพระจันทร์เป็นกิจวัตรวันก่อนพ่อเข้าร่วมชุมนุมวันนี้พ่อได้ไปช่วยกลุ่มศิลปะจัดนิทรรศการต่อต้านการปกครองพรุ่งนี้ตั้งใจจะไปเดินขบวนเคลื่อนไหวกับกลุ่มชาวนาในจดหมายพ่อแทบไม่เคยเล่าถึงการเรียนที่คณะแพทย์เลยจนแม่อดคิดไม่ได้ว่าพ่อไปเรียนหรือไปทำอะไรที่กรุงเทพกันแน่แต่แม่คือแม่พ่อชอบอะไรจะเดินทางไปไหนอยากทำอะไรแม่วางใจเสมอแม้ต่อจากนั้นอีก5ปีไม่มีจดหมายจากพ่อที่จ่าหน้าซองถึงแม่แม่ก็ยังวางดวงใจให้สงบนิ่งได้จะว่าไปแล้วไม่ใช่แค่กับพ่อหรอกแม่วางใจในตัวฉันด้วยไม่ต่างกันเมื่อฉันยังเด็กฉันทำเรื่องแสนแสบมานับไม่ถ้วนอย่างเช่นตอนประถมฉันมีเรื่องกับเด็กผู้ชายที่มาแกล้งฉันบ่อยๆจนแม่ถูกครูฝ่ายปกครองโทรเรียกหลายครั้งอย่าว่าแต่ดุเลยแม่ไม่คิดจะพูดถึงหรือไถ่ถามสักคำว่าทำไมฉันต้องไปกัดแขนกับผู้ชายพวกนั้นจนเลือดซิบโตมาอีกหน่อยฉันโดนสารวัตรนักเรียนจับได้ว่าโดดเรียนนับครั้งไม่ถ้วนแต่ครั้งที่ฝังใจฉันที่สุดคือการปีนรั้วออกมาเพื่อไปดูหนังกับรุ่นพี่นักบาส ที่มาจีบฉันฉันจำขึ้นใจเพราะสารวัตรนักเรียนฟาดฟันแม่ด้วยพายุที่พุ่งออกจากปากว่าคนแบบแม่อย่าหวังเลยว่าจะเป็นแม่ที่ดีเป็นแค่แม่ธรรมดายังเป็นไม่ได้เลยพายุอันแหลมคมที่ตั้งใจจะพุ่งแทงแม่แต่กลับแทงเข้าที่กลางใจฉันจนเลือดขึ้นหน้าส่วนเป้าหมายอย่างแม่กลับยืนนิ่งแล้วยิ้มรับอย่างสุภาพกับเจ้าพายุลูกนั้นพอจะสอบเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อนๆที่อยากสอบเข้าคณะจิตรกรรมด้วยกันต่างมาตัดพ้อกับฉันว่าถูกพ่อแม่ต่อต้านหัวชนฝาว่าเป็นคณะที่ไร้อนาคตส่วนแม่ฉันหรือไม่ถามฉันสักคำว่าจะเรียนคณะอะไรพอเรียนมหาวิทยาลัยได้3ปีฉันตัดสินใจลาออกกลางคันมาทำงานองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเพื่อนๆไม่ประหลาดใจเลยที่ฉันหักพวงมาลัยเลี้ยวชีวิตสละทิ้งการเรียนไปทำตามอุดมการณ์แต่การที่แม่ฉันไม่ว่าอะไรสักคำคือสิ่งมหัศจรรย์เหนือธรรมชาติที่เพื่อนๆทั้งชื่นชมและงงงวยไปพร้อมๆกันในหลายๆทีความหวังใจของแม่ที่มีต่อฉันหน้าตาระไม้กับความเย็นชาไม่แยแสไม่รักความสงสัยในความแสนดีจนเหมือนหลุดมาจากโลกยูโทเปียของแม่วนเวียนเป็นหมอกฝุ่นรอบตัวฉันฉันตั้งคำถามกับแม่เสมอมาหลายครั้งฉันได้พังปากพ่นคำถามที่หน้าตาเหมือนคำถามแต่จริงๆคือคำตัดสินและตัดพ้อออกไปและอีกหลายครั้งที่ฉันรู้ทันพอที่จะเก็บงำไว้กับใจจนอึดอัดทำไมทำไมทำไมทำไมแม่ถึงยอมได้ถึงเพียงนี้ทำไมไม่รู้จักปฏิเสธทำไมต้องทำตัวเองลำบากทำไมไม่หือไม่อือทำไมแม่ไม่โกรธไม่โมโหบ้างทำไมเอาแต่นิ่งเงียบทำไมแม่ช่างไร้ความรู้สึกทำไมไม่หัดแย้งบ้างทำไมไม่บอกไม่เตือนกันก่อนทำไมแม่ไม่ห้ามถ้ารู้ว่ามันไม่ควรทำไมเอาแต่ทำเพื่อคนอื่นทำไมไม่มีความต้องการของตัวเองเลยทำไมไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยทำไมความรักที่แม่มีให้พ่อถึงยิ่งใหญ่ได้ถึงเพียงนี้ทำไมไม่ห่วงไม่สนใจกันบ้างทำไมแม่ถึงไม่รักลูกคนนี้บ้างเลยฉันกลับมาที่โรงพยาบาลช่วงเที่ยงของวันถัดมาแม่เปิดตาแล้วแต่ในตาของแม่กลับปิดสนิทจนมืดมิดท่อหายใจพลาสติกสีขุ่นที่ทะลวงเข้าไปยังหลอดลมยังยัดอยู่ในปากแม่วันนี้ที่เตียงแม่ไม่มีป้ายห้ามเยี่ยมแกวนอยู่แล้วแต่พยาบาลย้ำกับฉันว่าให้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ให้สะอาดและใส่หน้ากากอนามัย2ชั้นก่อนเข้าไปใกล้เตียงผู้ป่วยมือแม่ทั้งแห้งและเย็นเย็นมากจนหัวใจฉันสะดุดไป2วินาทีหากไม่เห็นหน้าจอแสดงกราฟสัญญาณชีพที่ยังวิ่งขึ้นลงฉันคงคิดว่าแม่เดินทางไกลเสียแล้วจากปกติที่เป็นคนไม่ค่อยพูดแต่ทันทีที่แม่เห็นฉันท่อที่ยัดอยู่ในปากไม่อาจเป็นอุปสรรคแต่เสียงของแม่ที่แป่งออกมาอื้ออ้าจนจับใจความไม่ได้แม่อุตสาหะเบ่งประโยคเดิมออกมาไม่ต่ำกว่า10รอบแต่ฉันก็ยังไม่อาจเข้าใจว่าแม่ต้องการสื่อสารอะไรกับฉันความฝืนนี้ไม่ใช่ธรรมชาติของแม่แปลว่าสิ่งที่แม่อยากให้ฉันรับรู้ต้องสำคัญมากจริงๆแม่ได้ใช้พลังงานอันน้อยนิดเบ่งคลอดมันออกมาซ้ำๆจนแม่ไม่มีแรงที่จะพยายามอีกแล้วอุณหภูมิในหอผู้ป่วยวิกฤตที่แสนเยือกผลิตอนูความอึด
อัดเข้าไปในอากาศจนบีบหัวใจฉันแน่นโมเลกุลล่องหนที่ทั้งเหน็บหนาวและแหลมคมถูกแรงดูดของร่างกายดึงเข้าไปในโพรงจมูกก่อนจะผ่านหลอดลมส่งความหนาวสะท้านและแสบแน่นไปถึงพวงปอดก่อนที่ก้อนขมุกขมัวสีเทาดำถูกลำเลียงซึมซับเข้าเส้นเลือดที่ไหลไปทั่วร่างกายนั่นคือมวลความรู้สึกของฉันที่ฉันไม่อาจเข้าใจสิ่งที่แม่อื้ออึงออกมามันทั้งหนักอึ้งและเจ็บปวดหากฉันรู้ว่าแม่ต้องการอะไรฉันอาจช่วยให้ความเจ็บปวดทรมานของแม่ตอนนี้ได้เบาบางลงณเวลานี้สิ่งเดียวที่ฉันปรารถนาคือคำแปลของประโยคภาษาต่างดาวที่แม่อื้ออ้ากับฉันแต่ในเมื่อไม่มีใครทำให้พรข้อนี้สมปรารถนาได้นอกจากแม่ฉันจึงพยายามขอให้แม่ใช้พลังงานที่เหลือเฉลยความในปากที่มีท่อยัดอยู่ออกมาให้ได้ฉันทดลองใช้กระดาษและปากกาเป็นอุปกรณ์เสริมมือและแขนที่ถูกพันธนาการด้วยเส้นระยงระยางราวกับเถาวัลย์น้อยใหญ่ในป่าลึกเพิ่มน้ำหนักให้มือของแม่ที่อ่อนแรงอยู่แล้วยกขึ้นบังคับปากกาได้อย่างลำบากบนเส้นหมึกที่แม่ละเลงลงบนกระดาษยากที่จะคาดเดายิ่งกว่าตัวอักษรบนศิลาจารึกฉันได้แต่เดามั่วซั่วแต่แม่ได้บอกใบ้โดยการส่ายหัวว่าสิ่งนั้นยังไม่ใช่สิ่งที่แม่ต้องการบอกมองย้อนกลับไปช่วงโหลแรกของชีวิตฉันปริมาณการสื่อสารระหว่างเราเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานค่าเฉลี่ยแม่ยังเล่าเรื่องเก่าอันแสนหวานของพ่อกับแม่ให้ฉันฟังอยู่ประปรายแต่หลายปีให้หลังมานี้การสื่อสารระหว่างเราแม่ลูกเป็นไปอย่างจำกัดแม้เราจะอยู่บ้านหลังเดียวกันแต่แม่เป็นนักฟังที่ไม่ถนัดพูดแม้ฉันเป็นลูกสาววัยขนองที่ชนะโต้วาทีมาแล้วหลายเวทีแม้ที่ร้านชำจะมีคนมาต่อแถวเล่าเรื่องราวระคายใจให้แม่ฟังทุกเช้าค่ำแม้ฉันเจ้ยแจ้วกับทุกคนได้แต่ไม่ใช่กับแม่ตัวเองเราแทบไม่ถักทอสายใยระหว่างกันผ่านการพูดและฟังเลยบ้านเรามีแต่เสียงหึ่งของตู้เย็นและเสียงเอี๊ยดอาร์ตของใบพัดพัดลมเครื่องเก่าคลื่นเสียงที่เบาบางในบ้านคือภาพสะท้อนความสัมพันธ์ของฉันกับแม่หมดเวลาเยี่ยมช่วงเที่ยงฉันเดินตรงปี่ไปที่บริเวณหลังโรงพยาบาลที่ถูกจัดไว้สำหรับดูดบุหรี่แทบจะทันทีฉันไม่ได้เสพติดนิโคตินแต่ช่วงเวลาแบบนี้การได้มองเห็นควันไหลคดเคี้ยววนเวียนออกจากปากและจมูกก่อนจะลอยขึ้นไปบนฟ้ากว้างคือการเยียวยาชั้นดีของฉันควันบุหรี่ที่ล่องลอยเป็นอิสระบนฟ้าคือบางส่วนในตัวฉันที่ได้หลุดลอยหนีออกไปจากกรงชีวิตนี้ตอนวิญญาณหลุดออกจากร่างเพื่อเริ่มต้นเดินทางไกลคงคล้ายกับมวลควันอิสระนี่กระมังเอหรือควันสีขาวอมเทาที่เดินขบวนออกจากป่องเมนบ่ายวันนั้น

ไปแล้วแสงสว่างของพ่อที่เคยส่องสวัยในหัวใจแม่ได้ดับลงชีวิตแม่ทั้งมืดมิดและเงียบงันแล้วลูกของแม่อย่างฉันไม่สามารถอาจแทนที่และกำเนิดแสงสดใสให้กับชีวิตของแม่ได้ฉันมองพินิจกวนจากบุหรี่ที่เพิ่งจุดดูดมวนที่สองแล้วเตะในความคิดมาถึงตรงนี้ทันใดนั้นความสงสัยทำไมที่ปกคลุมตลอดชีวิตของฉันได้จางลงก็คุณค่าของแม่คือพ่อแม่ผูกคุณค่าของตัวเองไว้กับพ่อเพราะเช่นนี้เองแม่ถึงไม่แยแสกับระยะลุกลามที่กำลังเชื้อเชิญความตายให้มาอยู่ระยะประชิดระยะลุกลามคือประตูที่ทำให้แม่ได้ออกเดินทางตามคุณค่าของตัวเองที่จากไปแรงสั่นของโทรศัพท์ในกระเป๋ากางเกงปลุกให้ฉันออกจากความคิดฉันเดินกึ่งวิ่งกลับไปที่หอผู้ป่วยวิกฤตที่เพิ่งจากมาพยาบาลบอกว่าอวัยวะภายในหลายระบบของแม่พร้อมใจกันล้มเหลวโดยเฉพาะระบบหายใจแม่ทำท่าไม่ดีเลยภายในเวลาไม่ถึง15นาทีหรือแทบจะทันทีหลังจากที่ฉันจากมาแม่ชักจนเถาวัลย์ที่พันธนาการแม่ไว้หลุดออกจากแขนไปหลายเส้นตอนฉันไปถึงพยาบาล 4-5 คนกำลังร้อมอยู่รอบเตียงแม่ก่อนที่คุณหมอจะสับเท้าวิ่งผ่านไหล่ฉันพุ่งไปหาแม่หน้าอกแม่กระโดดดิ้นราวกับว่าบางอย่างในนั้นต้องการแหกซี่โครงหนีจากความเจ็บปวดทรมานออกมาภาพตรงหน้าเหมือนหมัดหนักที่พุ่งรัวเข้าหาฉันไม่หยุดมันคือความสาหัสทรมานที่แม้อยากจะแย่งมาครอบครองเสียเองแต่ก็ไม่อาจทำได้พยาบาลยื่นเอกสารมาให้ฉันอ่านและเซ็นยินยอมให้ทีมบุคลากรโรงพยาบาลทำหัตถการและยอมรับความเสี่ยงอื่นๆที่อาจจะตามมามันคือใบโอนกรรมสิทธิ์ชีวิตของแม่ให้เป็นของโรงพยาบาลดีๆนี่เองกฎหมายให้อำนาจลูกแท้ๆอย่างฉันโดยชอบธรรมที่จะตัดสินใจยกชีวิตแม่ให้ผู้เชี่ยวชาญเพียงแค่มีลายเซ็นของฉันบนแบบฟอร์มแผ่นนี้แม่จะไม่ได้เป็นเจ้าของชีวิตของตัวเองอีกต่อไปแม่คือคนที่วางใจในฉันแม่ปล่อยให้ฉันได้ทดลองเรียนรู้ล้มลุกคลุกคลานลองผิดลองถูกใช้ชีวิตของฉันด้วยตัวฉันเองเมื่อแม่สละทุนหมู่บ้านและอนาคตของตัวเองเพื่อให้พ่อได้เรียนหมอแต่พ่อกลับตัดสินใจทิ้งของขวัญกล่องโตที่แม่ให้แล้วเข้าป่าทำตามอุดมการณ์แต่แม่ก็ยังวางใจในพ่อถึงแม่มารู้ที่หลังว่าพ่อไปมีลูกกับเพื่อนสาวร่วมอุดมการณ์ตอนอยู่ในป่าแล้วกลับมารักกับแม่และผู้หญิงใหม่อีก2คนไปพร้อมๆกันแม่ก็ยังคงวางใจในความรักของพ่อแม่ที่ใช้ความวางใจนำทางชีวิตเสมอมาความวางใจของแม่คืออิสรภาพที่แม่ให้กับทุกคนเพื่อตัดสินใจในชีวิตของตัวเองฉันเชื่อว่าถ้าแม่เลี้ยงนกสักตัวนกตัวนั้นจะไม่เคยรู้จักว่ากรงคืออะไรแต่แม่จะมีถ้วยที่มีอาหารและน้ำใส่ไว้เต็มสำหรับมันเสมอถ้ามันออกไปท่องโลกกว้างแล้วไม่กลับมาอีกเลยฉันรู้ว่าแม่จะไม่ออกตามหาแม่ไม่เคยพูดไม่เคยว่าไม่เคยตั้งคำถามไม่เคยโน้มน้าวไม่เคยตักเตือนไม่เคยห้ามใครเป็นเพราะแม่เคารพการตัดสินใจของเจ้าของชีวิตยิ่งกว่าการสักการะศาสดาของศาสนาไหนแต่ในขณะเดียวกันแม่ใช้ความสงบเงียบเฉพาะตัวของแม่สร้างเป็นกำแพงทั้งสูงและหนาป้องกันอิสรภาพที่ตนเองพึงมีจากคนอื่นกำแพงจะกำบังไม่ให้ใครมาวุ่นวายกับอิสระที่จะทำอะไรกับชีวิตของตัวเองก็ได้แม่คือแม่แม่ให้อิสระคนอื่นเลือกทางเดินของตัวเองเพราะแม่คงอยากเลือกทางเดินชีวิตของตัวเองไม่ต่างกันและแม่ได้เลือกแล้ววันหนึ่งก่อนหน้านี้แม่เลือกจะนอนหลับไปพร้อมกับยากล่อมประสาทไม่ต่ำกว่า17เม็ดที่แม่กลืนลงไปพร้อมกับน้ำเปล่าและซึมเข้าผนังกระเพาะแล้วไหลวนไปทั่วร่างกายผ่านของเหลวสีแดงของแม่กว่าฉันจะมาเจอแม่คงเหนื่อยจากการดิ้นทรมานอยู่บนพื้นจนข้าวของหกกระจายเฉอะแฉะก่อนจะหมดแรงแล้วหลับไปแม่ไม่ได้เลือกชีวิตแม่ไม่ได้เลือกมะเร็งปอดแต่แม่เลือกยาพิษวินาทีนี้มือฉันจับปากกาแน่นแน่นพอๆกับกล้ามเนื้อที่หน้าอกด้านซ้ายไม่มีผิดฉันหันไปมองหน้าที่สงบสยบยอมของแม่วางปากกาลงแล้วบอกกับแม่ในใจว่าฉันจะวางใจกับสิ่งที่แม่เลือกเองพร้อมกับยื่นแบบฟอร์มเปล่า

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับเรื่องราวในตอนที่มีชื่อว่าหนังสือแสดงความไม่ยินยอมโดยกมลพันธ์ทิติรังสีได้จบลงแล้วค่ะกลับมาพบกับรายการศาลาวรรณกรรมกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะในวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะนำรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 ถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนมิถุนายนจุดพักของนักเดินทาง78ปีงาคาราวานพร้อมด้วยวงคาราวานน้อยและดวงดาวเดียวดายในถนนดนตรีไลฟ์วันศุกร์ที่26มิถุนายน2569เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารปฏิบัติการสื่อใหม่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็น

0: พคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ
1: Bank of World มาเรามาใช้สิทธิ์โหวต
2: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
3: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
2: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
3: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปทวงเลขจองดิ
2: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อะ
3: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
4: พ่อแม่พี่น้องผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนกันไปแล้วไม่ต้องกังวลใจหายห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป๋าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
6: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับรองนายกรัฐมนตรีเร่งแก้ไขกฎหมายลำดับรองกว่า 7,000 ฉบับเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
7: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
8: ์1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน
9: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: รองนายกรัฐมนตรีเร่งแก้ไขกฎหมายลำดับรองกว่า 7,000 ฉบับเพื่อลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนคาดว่าจะใช้เวลา2เดือนก่อนเสนอคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป
11: นายประกรณ์ อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงแนวทางการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.ในวันจันทร์ที่22มิถุนายนนี้ว่า ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบดูแลด้านกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการลงทุนเบื้องต้นเตรียมเสนอเพิ่มสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการกรอ.เพื่อให้การขับเคลื่อนเศรษฐกิจครอบคลุมทุกมิตินอกจากนี้ยังได้ประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.และแต่งตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจนำมาวิเคราะห์และจัดลำดับความสำคัญในการแก้ไขสำหรับกฎหมายที่เป็นอุปสรรคสำคัญส่วนใหญ่เป็นกฎหมายลำดับรองหรือกฎกระทรวงที่มีอยู่กว่า 7,600 ฉบับซึ่งมีขั้นตอนและหลักเกณฑ์ที่ซับซ้อนจะเน้นปรับปรุงกฎหมายลำดับรองเหล่านี้เป็นลำดับแรกเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างรวดเร็วหรือควิกวินคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ2เดือนในการสรุปแนวทางเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมกรอ.และคณะรัฐมนตรีต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
6: กองทัพบกนำสื่อมวลชนลงพื้นที่ปราสาทคณาจังหวัดสุรินทร์ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นกำลังพลปฏิบัติภารกิจปกป้องอธิปไตยอย่างเต็มขีดความสามารถและเตรียมพร้อมรับทุกสถานการณ
12: ์พลตรีวินทัยสุวารีโฆษกองทัพบกกล่าวถึงการนำคณะสื่อมวลชนเดินทางลงพื้นที่ปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ในวันนี้เพราะเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามภารกิจและสร้างขวัญกำลังใจให้กับทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนทั้งนี้ผู้บัญชาการทหารบกได้กำชับให้กำลังพลทุกนายปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถในการเฝ้าปกป้องอธิปไตยของประเทศไม่ให้เกิดการรุกล้ำพื้นที่พร้อมเน้นย้ำว่าไม่ควรประมาทต่อสถานการณ์เนื่องจากปราสาทคณาถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่มีความได้เปรียบในทางทหารรวมทั้งให้หน่วยในพื้นที่เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าตรวจเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเพื่อรองรับทุกสถานการณ์ให้เกิดความปลอดภัยนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาเส้นทางลาดตระเวนการส่งกำลังบำรุงและการเก็บกู้ทุนระเบิดในพื้นที่โดยทุกภารกิจต้องดำเนินการภายใต้มาตรการความปลอดภัยสูงสุดปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงานจากจังหวัดสุรินทร์
6: จังหวัดเชียงรายจัดงานรำลึก8ปีกู้ภัยถ้ำหลวงรวมใจเป็นหนึ่งเดียวถอดบทเรียนการทำงานแบบบูรณาการควบคู่กับการดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยว
13: เชียงรายจัดงานรำลึก8ปีกู้ภัยถ้ำหลวงรวมใจเป็นหนึ่งเดียวณอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายเพื่อรำลึกถึงภารกิจกู้ภัยทีมหมูป่าอะคาเดมี่13ชีวิตที่สร้างความประทับใจไปทั่วโลกพร้อมสืบสานบทเรียนแห่งความเสียสละความร่วมมือและความสามัคคีของทุกภาคส่วนนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้เป็นการแสดงความขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในภารกิจกู้ภัยรวมถึงรำลึกถึงผู้เสียสละพร้อมต่อยอดพื้นที่ถ้ำหลวงสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์สร้างการเรียนรู้ควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนโดยงานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่19ถึง20มิถุนายน2569ณอุทยานแห่งชาติถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวสินทร์คำพิระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
6: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยจิตตินันตั้งประเสริฐ

สวัสดีค่ะพบกับรายการสาระสารพันกับดิฉันจิตตินันตั้งประเสริฐทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสำหรับวันนี้ค่ะในช่วงแรกมินมีเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะสำหรับมะเขือเทศหลายๆท่านนะคะก็คงชอบรับประทานมะเขือเทศใช่ไหมคะเพราะมะเขือเทศนั้นก็มีประโยชน์แล้วก็ช่วยรักษาผิวแล้วก็มีสรรพคุณต่างๆมากมายเลยค่ะวันนี้ค่ะก็เลยอยากจะพาคุณผู้ฟังนั้นไปหยิบจับมะเขือเทศค่ะในตู้เย็นหรือเดินไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะนำมารับประทานกันเพื่อที่จะใช้มะเขือเทศนี่แหละค่ะให้มีสารพัดประโยชน์เชื่อนะคะว่าหลายๆท่านคงคิดว่าพืชสีแดงอย่างมะเขือเทศเนี่ยเรารู้จักกันดีว่าประโยชน์ของมะเขือเทศเนี่ยจะช่วยบำรุงผิวพรรณแต่ความจริงแล้วค่ะสรรพคุณของมะเขือเทศยังมีมากมายเลยค่ะทั้งบำรุงความสวยแล้วก็ช่วยบำรุงผิวพรรณด้วยค่ะวันนี้ค่ะมะเขือเทศอยากจะมาบอกคุณผู้ฟังว่าสรรพคุณของมะเขือเทศนั้นมีประโยชน์ครบครันเลยและบางครั้งนะคะคุณผู้ฟังอาจจะคาดไม่ถึงเลยทีเดียวหนึ่งเลยนะคะมะเขือเทศนั้นช่วยเติมความอูมามิอูมามิหลายคนคิดว่าอ้าวเป็นการปรุงอาหารด้วยการเติมความอร่อยและรสอูมามิกลมกล่อมโดยการใช้สารสังเคราะห์ต่างๆจากธรรมชาติแต่จริงแล้วนะคะประโยชน์ของมะเขือเทศนั้นมีรสอูมามิในตัวเองเลยค่ะเพราะเขามีกลูตาเมตอยู่ในนั้นจึงไม่แปลกใจเลยนะคะว่าหลายๆครั้งถ้าเรานั้นปรุงอาหารโดยใช้มะเขือเทศเข้าไปรสชาติอาหารจะรู้สึกกลมกล่อมค่ะ2ค่ะมะเขือเทศนั้นช่วยบำรุงหัวใจหลายคนก็ไม่ค่อยทราบนะคะว่ามะเขือเทศนั้นสามารถช่วยบำรุงหัวใจได้เพราะมะเขือเทศอุดมไปด้วยสารไลโคปีนซึ่งไลโคปีนเนี่ยค่ะมันจะช่วยป้องกันความเสี่ยงที่เกิดจากภาวะหัวใจวายช่วยลดความเสี่ยงเรื่องหลอดเลือดแข็งตัวลดคอเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรด์ค่ะ3นะคะมะเขือเทศยังช่วยป้องกันโรคเบาหวานประโยชน์ของมะเขือเทศอีกข้อนึงที่เด่นๆก็ช่วยป้องกันความเสี่ยงต่อโรคเบาหวานเพราะมะเขือเทศขับปรุงรกปรุงสุกสรรพคุณที่จะช่วยลดการเกิดออกซิเดชันและความเสียหายของเนื้อเยื่อต่างๆอันเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคเบาหวานนั่นเองค่ะอย่างที่4มะเขือเทศช่วยสร้างภูมิคุ้มกันซึ่งประโยชน์ของมะเขือเทศนอกจากจะบำรุงความสวยแล้วนะคะยังช่วยเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกายได้อย่างเยี่ยมยอดเพราะในมะเขือเทศนั้นมีวิตามินซีสูงมากซึ่งตัววิตามินซีนี่เองค่ะที่จะช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกายได้แล้วก็มะเขือเทศยังช่วยป้องกันโรคมะเร็งด้วยนะคะประโยชน์ของมะเขือเทศหลายๆข้อก็อาจทำให้เราคิดเกินคาดไปได้ว่าสรรพคุณของมะเขือเทศจะมีได้ขนาดนี้ซึ่งต้องยกความดีความชอบนี้ให้กับสารสำคัญในมะเขือเทศอย่างไลโคปีนค่ะเพราะว่านอกจากจะช่วยบำรุงหัวใจแล้วยังมีคุณสมบัติช่วยป้องกันมะเร็งต่างๆได้อีกด้วยนอกจากนี้ค่ะมะเขือเทศยังช่วยเราลดน้ำหนักด้วยค่ะแค่ได้ฟังแค่นี้เราก็ลุกตาเป็นวาวแล้วนะคะประโยชน์ของมะเขือเทศเนี่ยมีคุณสมบัติมากมายส่วนการที่จะให้มะเขือเทศเนี่ยลดน้ำหนักเพราะมะเขือเทศค่ะสรรพคุณของเขาจะช่วยลดน้ำหนักได้จริงเพราะมะเขือเทศจะมีส่วนช่วยกระตุ้นการผลิตสารคาร์นิทีนซึ่งสารตัวนี้ค่ะจะเพิ่มความสามารถในการเผาผลาญไขมันในร่างกายมากขึ้นได้ถึง 30% เลยทีเดียวช่วงนี้ค่ะเลยจะพาคุณผู้ฟังนั้นมาคิดครีเอทเมนูที่จะช่วยดึงประโยชน์ของมะเขือเทศแบบสุดปังเลยค่ะรับรองว่าเอาไปจัดแน่นจัดเต็มมากกว่าความสวยเลยนะคะเมนูแรกค่ะก็คือเมนูแซนด์วิชมะเขือเทศผัดไข่ก็น่ารับประทานนะคะทำไม่ยากเลยเมนูที่2ค่ะซุปมะเขือเทศอันนี้หลายคนอาจจะโปรดปรานเพราะซุปมะเขือเทศถ้าใส่ใบกระวานเพิ่มกลิ่นหอมและปรุงรสด้วยเกลือกับพริกไทยตามชอบรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะสุดท้ายค่ะมะเขือเทศอบชีสมะเขือเทศอบชีสนั้นใส่กับหมูสับและมอสซาเรลล่าชีสก็ทำให้เราทำมะเขือเทศอบชีสได้น่ารับประทานมากยิ่งขึ้นอบไฟกลางนะคะประมาณ15นาทีมะเขือเทศจะนุ่มและสามารถทานได้เลยค่ะ3เมนูที่นำมาเสนอคุณผู้ฟังในวัน
ันนี้ก็เปลี่ยนไปด้วยประโยชน์ที่จัดเต็มทำง่ายทานอร่อยไม่มีเบื่อค่ะสามารถนำไปลองทำตามกันได้นะคะเมนูกับมะเขือเทศแล้วก็ประโยชน์เคล็ดลับแบบนี้มาฝากคุณผู้ฟังกันในการสาระสารพันค่ะพักฟังเพลงเพราะๆกันสักครู่นะคะแล้วช่วงหน้ากลับมาพบกับรายการสารพันกันต่อค่ะ

0: วจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มด็อกเตอร์สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการสาระสารพันในช่วงเรื่องราวดีๆจากรอบโลกกันแล้วนะครับโดยในช่วงนี้คุณผู้ฟังก็อยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวเกี่ยวกับ AI ในภาคที่เกี่ยวกับเรื่องของความเป็นมนุษย์เรื่องเกี่ยวกับสังคมมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังนะครับโดยบทความนี้นะครับก็มาจากเว็บไซต์ The New Yorker ซึ่งพูดถึงเรื่องของ AI Influencer นั่นเองนะครับหรือว่าเป็นคนสวยคนดังในโลกของออนไลน์แต่ว่าเขาถูกสร้างด้วย AI นั่นเองนะครับในบทความนี้ก็พูดถึงคนสวยคนหนึ่งในโลกออนไลน์นะครับที่ชื่อว่าคุณอิซาเบล่าเธอเป็นฝรั่งมีผมบอนหุ่นสวยงามแบบนางแบบที่แบบรูปร่างเฟิร์มมากที่ดูแล้วเข้ายิมทุกๆวันแน่ๆใส่ชุดออกกำลังกายรัดรูปที่มาจากแบรนด์ดังโพสต์รูปไปเที่ยวคาเฟ่เก๋ๆหรือไม่ก็ภาพเซลฟี่หน้ากระจกที่มียอดไลค์หลักหมื่นหลักแสนนะครับดูแล้วก็เหมือนอินฟลูเอนเซอร์ทั่วไปใช่ไหมล่ะครับแต่ความจริงที่น่าตกใจนะครับคุณผู้ฟังก็คือคุณอิซาเบล่าเนี่ยไม่ได้มีตัวตนอยู่จริงเลยครับเธอไม่ได้มีชีวิตจริงๆไม่ได้ไปคาเฟ่นั้นจริงๆแต่คือ AI นั่นเองนะครับที่ถูกสร้างขึ้นโดยคุณร็อบบี้ผู้หญิงวัย45จากรัฐจอร์เจียประเทศอเมริกาที่คอยนั่งป้อนพร้อมคำสั่งลงในโปรแกรม AI อยู่ที่บ้านและที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือคุณโรบี้เนี่ยนะครับก็เป็นผู้หญิงผิวสีซะด้วยแต่เธอจงใจสร้าง AI influencer ขึ้นมาที่ชื่อว่าอิซาเบล่าเนี่ยให้กลายเป็นผู้หญิงผิวขาวเพราะเธอบอกว่าในโลกของทุนนิยมหรือโลกของการตลาดเนี่ยนะครับนางแบบผิวขาวเนี่ยขายได้ง่ายกว่าวันนี้เรามาลองดูบทความนี้ของ The New Yorker กันดูนะครับว่า AI ที่ทำให้ใครๆก็ได้กลายเป็น influencer เรามีคำถามอะไรต่อประเด็นนี้บ้างนะครับเรื่องแรกเลยนะครับเขาก็พูดถึงในเรื่องของประเด็นของการปฏิวัติความสวยซึ่งในอดีตเนี่ยนะครับการที่คนเราเนี่ยจะกลายเป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้เราก็จะต้องมีต้นทุนต่างๆใช่ไหมล่ะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหน้าตาเรื่องของต้นทุนทางสังคมต่างๆเรื่องของการถ่ายรูปไลฟ์สไตล์เก๋ๆหรือแม้แต่ต้องคอยมีช่างภาพเก่งๆติดตามตัวด้วยนะครับแต่บทความนี้กำลังบอกว่า AI มันกำลังจะทลายกำแพงนั้นลงมีกลุ่มหนึ่งใน Facebook นะครับที่เขาใช้ชื่อว่า Bad Guy in AI ซึ่งมีสมาชิกหลักแสนคนเลยในกลุ่มนี้เนี่ยไม่ใช่ที่รวมตัวกันของคนที่เป็นสายเทคโนโลยีจ๋าๆนะครับแต่เป็นกลุ่มคนที่อยากจะหารายได้จากการสร้างอวตาร AI ขึ้นมาพวกเขาแชร์เทคนิคกันว่าทำยังไงเนี่ยให้ AI สร้างรูปนางแบบที่ดูสมจริงที่สุดผิวมีความมันวาวเหมือนเหงื่อออกจริงๆหรือแม้แต่การใส่ไฝไปนะครับเพื่อให้ดูไม่สมบูรณ์แบบเกินไปเป็นคนจริงๆนั่นเองทำไมพวกเขาถึงทำอย่างนั้นล่ะครับคุณผู้ฟังคำตอบง่ายๆนะครับก็คือผลตอบแทนหรือว่าเงินนั่นเอง AI ที่เขาสร้างขึ้นมาเนี่ยนะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีค่าตัวเขาไม่จำเป็นที่จะต้องไปจ้างนางแบบไม่ต้องจ้างสไตลิสต์เขาควบคุมนางแบบ AI เนี่ยได้ 100% เลยนะครับเพราะว่านางแบบ AI เนี่ยไม่เคยเหนื่อยไม่เคยสายไม่เคยโต้เถียงไม่เคยที่จะมีวันที่เหวี่ยงมีวันที่สุขภาพจิตไม่ดีและไม่เคยที่จะมีข่าวเช้าด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือการสามารถทำให้ตรงกับอุดมคติของผู้คน

0: ในโลกออนไลน์ได้ซึ่งในบทความนี้เขาก็พูดว่ามันเป็นประเด็นที่น่าเศร้าอยู่เหมือนกันว่าโปรไฟล์ AI ที่เป็นผู้หญิงผิวขาวในตาสีฟ้าเนี่ยมันได้รับการติดต่อเสนองานมากกว่าโปรไฟล์ผู้หญิงผิวสีซะอีกนะครับทีนี้เรามาลองดูฝั่งของอินฟลูเอนเซอร์ตัวจริงที่เป็นมนุษย์กันบ้างดีกว่านะครับโดยในบทความนี้ก็เล่าถึงเรื่องของคุณทาเทน่าอลิซาเบธนะครับเธอก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ผิวสีที่มีตัวตนจริงๆมีผู้ติดตามหลักแสนคนวันหนึ่งนะครับเธอก็ไปเจอรูป AI นางแบบผิวขาวคนหนึ่งในโซเชียลที่ดูคุ้นตามมากๆเลยปรากฏว่ามันคือรูปของตัวเธอเองแต่ถูก AI เนี่ยเปลี่ยนหน้าให้กลายเป็นผู้หญิงผิวขาวโดยที่ยังคงใส่ชุดเดิมท่าโพสเดิมและอยู่ในสถานที่เดิมที่เธอไปถ่ายมาจริงๆโอ้โหอันนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นประเด็นทางจริยธรรมที่ใหญ่มากนะครับไม่ว่าจะเป็นการขโมยอัตลักษณ์ตัวตนหรือว่าการขโมยลิขสิทธิ์ที่เธอเนี่ยนะครับต้องไปลงทุนจ้างพี่เลี้ยงดูแลลูกจ้างช่างแต่งหน้าทำผมต้องเดินทางไปสถานที่จริงในการถ่ายแบบแต่กลับถูกคนที่ใช้ AI เนี่ยนะครับสร้างนางแบบมาขโมยความพยายามของเธอในการสร้างรูปนั้นไปภายในเวลาไม่กี่นาทีเองผู้เชี่ยวชาญในบทความนี้ก็บอกว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่ครั้งหนึ่งเราเคยหวังว่าจะเป็นโลกแห่งจิตวิญญาณและปัญญาที่ไม่เกี่ยงของเรื่องรูปลักษณ์กลับกลายเป็นว่าในยุค AI เนี่ยร่างกายเนี่ยถูกทำให้เป็นสินค้าที่ปรับแต่งได้ตามใจชอบมากกว่าของเดิมซะอีกนะครับในยุคนึงเนี่ยอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆเขาดังได้ด้วยความจริงใจนะครับเราชอบดูวล็อกของอินฟลูเอนเซอร์เหล่านี้ที่ทำกับข้าวไปเที่ยวไลฟ์สไตล์ต่างๆหรือแม้แต่การมานั่งระบายความเครียดผ่านหน้ากล้องแต่พอเป็น AI อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยความจริงใจเหล่านี้ถูกแต่งหรือว่าถูกสร้างขึ้นมาทั้งนั้นนะครับคุณฟังครับเขายังเปรียบเทียบด้วยนะครับว่าระหว่างอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นมนุษย์กับอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็น AI เนี่ยมันมีความแตกต่างอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยนะครับก็คือเรื่องของต้นทุนนั่นเองอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นมนุษย์เนี่ยกว่าจะสร้างภาพลักษณ์กว่าจะสร้างรูปถ่ายแต่ละใบได้เนี่ยโอ้โหเขามีค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับไม่ว่าจะต้องเดินทางไปเที่ยวสถานที่นั้นจริงๆหรือว่าสั่งอาหารมารับประทานจริงๆต้องใช้อุปกรณ์กล้องเครื่องจ้างผู้คนต่างๆมากมายแต่อินฟลูเอนเซอร์ที่เป็น AI เนี่ยนะครับมีแต่ค่าซอฟต์แวร์เท่านั้นเองนะครับส่วนความยืดหยุ่นล่ะครับถ้าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่เป็นมนุษย์เนี่ยโอ้โหถ้าเกิดเราจ้างเขามาถ่ายแบบหรือเขาเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าให้เราเนี่ยจะเจอข้อจำกัดต่างๆนานาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเหนื่อยของเขาความที่เขาเนี่ยบางวันอาจจะทะเลาะกับคนที่บ้านมาแล้วก็ทำงานให้เราได้ไม่เต็มที่แต่อินฟลูเอนเซอร์ที่เป็น AI เนี่ยกับไร้ข้อจำกัดในเรื่องนี้ไปเลยนะครับซึ่งบทความนี้นะครับก็สรุปไว้ได้อย่างน่าสนใจเลยนะครับว่าสุดท้ายแล้ว AI อินฟลูเอนเซอร์เนี่ยอาจไม่ได้มาแทนที่มนุษย์ทั้งหมดแต่จะทำให้มาตรฐานของมนุษย์เราเนี่ยผิดเพี้ยนไปเราอาจจะกดดันตัวเองมากขึ้นเพื่อให้ดูสมบูรณ์แบบเหมือนภาพที่ AI สร้างขึ้นซึ่งมันเป็นสิ่งที่มนุษย์เนี่ยไม่มีวันชนะได้หรอกนะครับและสุดท้ายนะครับสิ่งที่ผู้เขียนเนี่ยเขาทิ้งท้ายเพื่อให้เราคิดก็คือเทคโนโลยีเนี่ยมันก็เป็นแค่เครื่องมือเท่านั้นเองมันสามารถเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้คนที่ขาดโอกาสได้มีต้นทุนได้มีพื้นที่ในสังคมหรือมันอาจจะเป็นเครื่องมือที่เข้ามาทำลายอาชีพลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์เมื่อต้องไปเปรียบเทียบกับ AI ในวันที่ใครๆก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์ได้โดยการพิมพ์พร้อมด้วยการสร้างรูปต่างๆสิ่งที่มีค่าที่สุดอาจไม่ใช่แค่ความสวยที่สมบูรณ์แบบแต่เป็นความผิดพลาดและความเป็นมนุษย์ที่ AI เนี่ยมันเรียนแบบได้ยากที่สุดนะครับแล้วคุณผู้ฟังล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องของการใช้ AI มาเป็นอินฟลูเอนเซอร์ลองส่งข้อความมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผมได้นะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผมนำมาฝากคุณผู้ฟังในช่วงที่2นี้เดี๋ยวช่วงนี้พักฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่เดียวกลับมาช่วงหน้ายังคงมีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กับคุณผู้ฟังกันต่อครับ
1: เรื่องเล่าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ

0: าจากรอบโลกกับอาจารย์หนุ่มดร.สราวุธทองศรีคำ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับคุณผู้ฟังยังคงอยู่กับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำโดยในช่วงนี้ผมก็มีเรื่องราวจากหนังสือที่ชื่อว่า Strong Mind ของคุณโนเอลบริดที่เป็นเรื่องของการเติมพลังใจและก็การเปลี่ยนมุมมองความคิดมาฝากคุณผู้ฟังกันนะครับคุณผู้ฟังครับคุณผู้ฟังอาจจะเคยคิดว่าเหล่านักกีฬาระดับโลกที่เขาคว้าเหรียญทองหรือว่าทำสถิติโลกได้เนี่ยเขาอาจจะเต็มไปด้วยการฝึกซ้อมแล้วก็พลังกายที่เข้มแข็งนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับคุณโนเอลบริดเนี่ยนะครับนักเขียนเนี่ยเขาก็นำเสนอว่าจริงๆแล้วนะครับจุดแข็งที่ทำให้นักกีฬาเหล่านี้เนี่ยไปถึงอันดับโลกเนี่ยนะครับมันมีเรื่องของพลังใจเข้ามาด้วยนะครับและเรื่องของพลังใจเนี่ยมันไม่ใช่พรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่กำเนิดแต่มันคือกล้ามเนื้อทางจิตใจที่เราทุกคนฝึกฝนได้ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเป็นนักกีฬาเท่านั้นไอพลังใจเนี่ยเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับการทำงานของเราได้ทุกคนเลยนะครับอันดับแรกนะครับเขาก็พูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนความเครียดให้กลายเป็นเชื้อเพลิงคุณผู้ฟังครับเวลาคุณผู้ฟังต้องทำงานสำคัญต่างๆแล้วรู้สึกว่าโอ้โหใจมันเต้นรัวใจสั่นมือชุ่มมือหายใจทีๆเนี่ยอาการแบบนี้เนี่ยเรามักจะเรียกว่าความกลัวใช่ไหมล่ะครับแต่นักจิตวิทยานะครับเขาบอกว่าด้วยทางกายภาพแล้วเนี่ยอาการตื่นเต้นกับอาการกลัวเนี่ยมันแทบจะเหมือนกันเป๊ะๆ เลยแต่สิ่งที่ทำให้มันแตกต่างกันก็คือการตีความหรือว่ามุมมองของเรานั่นเองนะครับนักกีฬาระดับโลกเนี่ยเขาใช้เทคนิคที่เรียกว่าการประเมินสถานการณ์ใหม่แทนที่จะบอกกับตัวเองว่าฉันกำลังกลัวอยู่เนี่ย

มหาวิทยาลัยเลยนะครับอย่างเช่นงานวิจัยหนึ่งของมหาวิทยาลัยแบงเกอร์เนี่ยเขาก็พบว่านักปั่นจักรยานที่ฝึกพูดประโยคให้กำลังใจกับตัวเองสามารถที่จะทดทอนต่อความเหนื่อยล้าได้มากกว่าคนทั่วไปถึง 18% เลยนะครับเสียงในหัวของเราเนี่ยสำคัญมากนะครับถ้าเสียงนั้นเนี่ยมันบอกกับเราว่าไม่ไหวแล้วร่างกายเนี่ยมันก็จะเกิดอาการหยุดทำงานทันทีแต่ถ้าเราฝึกพูดกับตัวเองเหมือนที่โค้ชเก่งๆเขาพูดกับลูกศิษย์หรือว่านักกีฬาของเขานะครับเช่นก้าวต่อไปนิดเดียวหรือเราฝึกหนักมาเพื่อนาทีนี้เสียงเหล่านี้เนี่ยมันก็จะทำหน้าที่เป็นเกราะป้องกันไม่ให้เราล้มเลิกไปซะก่อนกลางคันนั่นเองนะครับประเด็นต่อมานะครับเขาพูดถึงเรื่องของการที่จะอู่เวลาที่เราเหน็ดเหนื่อยมากๆนะครับท้อแท้มากๆเนี่ยในอาชีพการงานหรือในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่เนี่ยนะครับเรามักจะชอบคิดกับตัวเองใช่ไหมครับว่าพอแล้วหรือว่าจะไปต่อซึ่งในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาก็มีเครื่องมือมาให้ด้วยนะครับเครื่องมือนี้เนี่ยผู้เขียนเขาตั้งชื่อมันว่า Decisional Balance นะครับหรือเครื่องมือในการตัดสินใจนั่นเองให้คุณผู้ฟังนะครับลองหยิบกระดาษขึ้นมา1แผ่นกระดาษ A4 ก็ได้นะครับ1แผ่นแล้วก็ลองแบ่งมันเป็นตาราง4ช่องดูนะครับขีดตรงกลางทั้งแนวตั้งแนวนอนพอมันออกมาเป็นตาราง4ช่องได้แล้วเนี่ยนะครับให้เราลองเขียนตัวหนังสือไว้ตรงมุมด้านซ้ายของตารางทั้ง4ช่องนี้โดยช่องแรกนะครับก็คือด้านมุมบนด้านซ้ายนั่นเองให้เราเขียนคำว่าถ้าเราเลิกวันนี้เราจะได้อะไรอันนี้ช่องแรกนะครับช่องที่2ให้เราเขียนคำว่าถ้าเราเลิกวันนี้เราจะต้องเสียอะไรไปบ้างและช่องที่3นะครับก็ให้เราเขียนคำว่าถ้าเราสู้ต่อเราจะได้อะไรและช่องที่4นะครับให้เราเขียนว่าถ้าสู้ต่อเราต้องแลกด้วยอะไรบ้างซึ่งภาพรวมทั้งหมดนี้นะครับมันก็จะทำให้เราเนี่ยเห็นว่าถ้าเราตัดสินใจพอแล้วไม่สู้ต่อหรือถ้าเราไปต่อเนี่ยนะครับเราจะได้อะไรเราจะเสียอะไรเราจะเห็นผลลัพธ์จากความสำเร็จในเป้าหมายของเรานะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยอาจจะไม่ล้มเลิกไปซะก่อนการคันจากอารมณ์เป็นแค่ชั่ววูบแต่จะทำให้เราเห็นเหตุและผลเห็นเป้าหมายและก็เข้าใจตัวเองได้อย่างแท้จริงนะครับคุณผู้ฟังครับชีวิตเราเนี่ยมันก็เหมือนกับการเล่นกีฬาเหมือนกันนะครับมันก็มีช่วงที่ทั้งสนุกช่วงที่เหนื่อยแทบขาดใจช่วงที่ท้อแท้ล้มเหลวและก็มีช่วงที่ประสบความสำเร็จแน่นอนนะครับซึ่งสิ่งนี้เนี่ยเราจะทำให้รับมือกับมันได้แล้วก็ไปสู่ความสำเร็จได้ในท้ายที่สุดนะครับเราต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าความยืดหยุ่นทางจิตใจนั่นเองซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างได้ในทุกๆวันนั่นเองนะครับวันนี้ถ้าคุณผู้ฟังกำลังเจอความกดดันก็ลองเปลี่ยนมันให้เป็นความท้าทายดูพูดกับตัวเองดีๆเหมือนที่โค้ชพูดกับนักกีฬาของเขาขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านมีจิตใจที่เข้มแข็งสนุกกับการก้าววันละก้าวไปหาเป้าหมายของตัวเองนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วครับผมอาจารย์หนุ่มสราวุธทองศรีคำสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับอานนท์ นันตะสุคนครับศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยเตรียมพร้อมรอบด้านสำหรับกระบวนการประนอมภาพบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลอีกสักครู่ก็มาติดตามรายละเอียดครับ
2: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วม

0: มั่นคง
1: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันไทยเตรียมพร้อมรอบด้านสำหรับกระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลพร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญยึดผลประโยชน์ของประเทศเป็นสำคัญ
3: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเปิดเผยความคืบหน้าการเข้าสู่กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรืออันคลอสว่าแม้ไทยจะไม่เคยมีประสบการณ์เข้าสู่กระบวนการดังกล่าวแต่ขณะนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างรอบด้านโดยผู้ประนอมทั้งสองคนที่ไทยแต่งตั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านกฎหมายทะเลและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและเข้าใจบริบทของประเทศไทยเป็นอย่างดีคณะทำงานฝ่ายไทยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นหัวหน้าคณะเจรจาขณะที่รองหัวหน้าคณะมีเอกอัครราชทูตไทยประจำคูเวตที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศและกฎหมายทะเลโดยได้ร่วมเตรียมการกับคณะที่ปรึกษากฎหมายอย่างใกล้ชิดเพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของไทยในประเด็นเขตทางทะเลอย่างเต็มที่ซึ่งขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเรื่องนี้ด้วยความรอบคอบมีข้อมูลทางวิชาการรองรับมีผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศร่วมให้คำปรึกษายึดผลประโยชน์ของชาติสำคัญสูงสุดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงการประชุมร่วมกันของ2คณะกรรมาธิการเพื่อติดตามโครงการ THAI Passport เป็นอำนาจหน้าที่ของกรรมาธิการไม่ได้มาจากคำสั่งของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1
4: นายรัฐกิจบุญเจริญรองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรในฐานะโฆษกสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรชี้แจงกรณีการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณและคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาโครงการ THAI Passport ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ได้มีการกล่าวอ้างว่าการประชุมดังกล่าวได้รับอนุญาตจากนางสาวมาริกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ว่าการประชุมดังกล่าวไม่ได้เป็นผลจากการพิจารณาหรือการอนุญาตของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1โดยสำนักงานได้เสนอข้อมูลผลการตรวจสอบวาระการดำเนินงานของคณะกรรมการสามัญทั้ง35คณะในช่วงวันที่15ถึง19มิถุนายน2569ซึ่งปรากฏว่าไม่มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1เพียงรับทราบข้อมูลตามที่สำนักงานเสนอเท่านั้นดังนั้นการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการทั้ง2คณะเป็นการดำเนินการตามหน้าที่และอำนาจของแต่ละคณะกรรมการตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพ.ศ. 2562ไม่ได้เกิดจากการอนุญาตของรองประธานสภาผู้แทนราษฎรชวิสาประทุมมารายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเปิดโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังมุ่งสร้างอาชีพและโอกาสใหม่ให้ผู้ต้องขังหลังพ้นโทษ
5: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดการอบรมตามโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทานรุ่นที่8/1ที่เรือนจำจังหวัดนราธิวาสอำเภอเมืองนราธิวาสผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองและกลับคืนสู่สังคมได้อย่างมั่นคงพร้อมให้โอวาทเน้นย้ำให้ผู้เข้ารับการอบรมตั้งใจเรียนรู้และนำความรู้ไปต่อยอดสร้างอาชีพและรายได้สำหรับโครงการดังกล่าวน้อมนำศาสตร์พระราชาและหลักเกษตรทฤษฎีใหม่มาถ่ายทอดทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการจัดการพื้นที่การสร้างความมั่นคงทางอาหารและการพัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืนตามแนวทางป่า3อย่างประโยชน์4อย่างครั้งนี้การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่19มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569ปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลน จบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: พราะเราอยากให้คนไทยทุกคนยิ้มได้และยิ้มยังมีความสุขเพราะคนไทยทุกคนมีสุขภาพดีทั้งกายและใจฟังรายการสุขภาพดีวิถีไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
1: ธรรมชาติเนี่ยสร้างเราขึ้นมาธรรมชาติก็สร้างสิ่งที่ดูแลเราสิ่งที่ดูแลเราตอนที่เราเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเรียกว่าสมุนไพร
2: จากยาสมุนไพรตัวแรกนำมาซึ่งการพัฒนายาสมุนไพรตัวอื่นๆอย่างต่อเนื่องจากตำนานภูมิปัญญาสู่นวัตกรรมแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าต่อผู้บริโภคผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรต้องไว้ใจได้มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นสากลวันนี้อภัยภูเบศรได้รับคัดเลือกจากภาครัฐให้เป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมเราจะเป็นพลังที่สร้างสรรค์สิ่งดีงามเราจะดูแลเพื่อนมนุษย์และธรรมชาติเราจะเป็นพลังแห่งตำนานสมุนไพรไทย

0: ก่อนใครต้องที่นี่อภัยภูเบศชวนคุณสัมผัสนวัตกรรมสมุนไพรใหม่ล่าสุดเปิดตัวครั้งแรกในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบอภัยโบนแคร์จากสมุนไพรเพชรสังฆาฏดูแลกระดูกและข้อยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมสูตรไม่ใส่น้ำตาลตำนานยาแก้ไอที่คนไทยไว้วางใจและอภัยพรีเมียม UV ชิลนวัตกรรมกันแดดผสานพลังสารสกัดสมุนไพรและเทคโนโลยีสมัยใหม่ปกป้องผิวจากแสงแดดและมลภาวะพร้อมช็อปผลิตภัณฑ์สมุนไพรคุณภาพโปรโมชั่นพิเศษส่วนลดของแถมและสิทธิพิเศษมากมาย 2-5 กรกฎาคมนี้ 10 โมงเช้าถึง 2 ทุ่มที่ Impact เมืองทองธานีห11ห12อภัยภูเบศรนวัตกรรมสมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพของคนไทย
1: ย้ำเจอกันนะครับ 2-5 กรกฎาคมต้นเดือนหน้าอีกไม่กี่วันแล้วนะครับประมาณ2สัปดาห์ครับสำหรับงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติที่เดิมครับ Impact เมืองทองธานีฮ11และฮ12นะกี้ได้ฟังสปอร์ตกันไปแล้วนะครับแล้วก็อีกงานหนึ่งนะมีก่อนงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติคืองาน Healthcare Thailand 2026ครับอันนี้จัดโดยเครือมติชนนะ25ถึง28มิถุนายนก็ปลายเดือนนี้นะครับปลายเดือนนี้ก็สัปดาห์หน้านี้แล้วนะครับจัดที่เดิมครับ3ย่านมิดทาวนะฮะ3ย่านมิดทาวน่าจะอยู่ชั้น5ถ้าจำไม่ผิดนะครับก็ไปเจอกันนะมีกิจกรรมคล้ายๆกับที่มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติเหมือนกันใครอยู่ย่าน3ย่านนะหรือว่าใกล้เคียงเนี่ยจะมาเรียกว่าปรีสมุนไพรกันก่อนนะสำหรับงานHealthcare Thailand ของมติชนนะครับ25 26 27 28 4วันเหมือนกันเลยนะมหากรรมสมุนไพรแห่งชาติก็4วัน2 3 4 5ก็ใกล้ๆกันนะครับมา2งานเลยยิ่งดีนะฮะเป็นกำลังใจให้ทางอภัยภูเบศรของเราไปจัดบูธแล้วก็พบปะเจอกันนะเราก็นานๆจะมีโอกาสมาที่กรุงเทพสำหรับทีมงานของอภัยภูเบศรนะครับกรุงเทพปริมณฑลพอมีเวลาหรือใครพอจะวางแผนมาได้ก็เจอกันนะครับอาจารย์อามารอแล้วนะครับค่ำคืนนี้สำหรับสุขภาพดีวิถีไทยเภสัชกรหญิงอาสาลาเฉาเจริญจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจังหวัดปราจีนบุรีนะครับอาจารย์อานี่ก็แฟนคลับเยอะนะเวลามีกิจกรรมที่อาจารย์อามานี่คนก็จะมาทักทายมาถามหาอาจารย์อากันเรียกว่าเป็นแม่เหล็กคนหนึ่งของอภัยภูเบศรทีเดียวนะครับอาจารย์อาท่านมารอแล้วครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ปีนี้เตรียมตัวยังอาจารย
2: ์ค่ะก็เตรียมทำข้อมูลอะไรอยู่ค
1: ่
2: ะ
1: ฮะแล้วอาจารย์ไปกี่งานครับ
2: ไปมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติงานเดียวค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อไปเน้นที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ2-5กรกฎาคมต้นเดือนหน้าที่ Impact เมืองทองธานีอยู่ประจำทุกวันเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ oh. ตอนแรกว่าจะไม่ไปสักหน่อย
1: เขาไม่ยอมกันใช่ไหม
2: ใช่ต้องบอกให้ไปค่ะ
1: โดนไฟบังคับก็โดนไฟบังคับคืออาจารย์อามาก็จะทำให้บรรยากาศคึกคักขึ้นคึกคืนขึ้นแฟนคลับอาจารย์อาก็เยอะด้วยนะครับเชิญครับเชิญครับอาจารย์นะครับวันนี้จะมีเรื่องอะไรมาเล่าให้กับแฟนคลับเราเชิญเลยครับ
2: ค่ะวันนี้ก็จะมาพูดถึงยาใส่แผลจากเปลือกมังคุดในแผลเบาหวานค่ะ
1: โอเคเลยครับค่ะกาซิดีนป่ะตัวกาซิดีนป่ะ
2: ใช่ค่ะที่ชื่อกาซิดีนค่ะ
1: โอเคครับ
2: ก็ที่มาที่ไปนะคะก็คือไปเจอรีวิวประสบการณ์การใช้ยาใส่แผลจากเปลือกมังคุดของอภัยภูเบศรนะคะที่ชื่อว่ากาซิดีนนะคะกับแผลเบาหวานนะคะเดี๋ยวขออนุญาตอ่านรีวิวของท่านนั้นให้ฟังเลยนะคะก
1: ็คือ
2: ดีมากเลยกับแผลเน่าเปื่อยโดยเฉพาะแผลเบาหวานนะคะคือเขาบอกว่าสามีเขาเนี่ยเป็นแผลโรคเบาหวานตามซอกนิ้วเท้าทุกนิ้วนะคะรักษากับหมอแผนปัจจุบันอยู่8เดือนนะคะไปล้างแผลทุกวันหมอเปลี่ยนยาใส่ให้หลายยี่ห้อแต่ไม่หายบวมนะคะบวมมากลึกถึงกระดูกแล้วก็หมอเนี่ย จะทำเรื่องให้ไปตัดนิ้วที่โรงพยาบาลใหญ่นะคะก็เลยขอหมอเนี่ยมารักษาลองทำแผลเองที่บ้านนะคะก็ใช้น้ำเกลือล้างแผลเช็ดให้แห้งแล้วก็ใส่ยากาซีดีนจากเปลือกมังคุดเนี่ยนะคะทุกวันทุกวันนะคะเขาบอกว่าใช้ไปได้สักครึ่งขวดนะคะแผลก็แห้งหายเป็นปกตินะคะเขาพูดว่าแผลเบาหวานเนี่ยไม่มียาอะไรเอาอยู่นอกจากยานี้เพราะว่าเหมือนใน8เดือนที่ผ่านมาเนี่ยหมอเปลี่ยนยาใส่แผลให้หลากหลายตัวแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นอีก1เคสเนาะแต่ก็ไม่ใช่คิดว่าในความเป็นจริงอ่ะไม่ใช่แผลเบาหวานทุกเคสหรอกที่จะหายด้วยยานี้นะคะก็แต่ก็เป็นทางเลือกเอาเป็นว่ามันมีเคสหนึ่งที่ดีขึ้นนะคะ
1: uh-huh,
2: ทีนี้ ต้องบอกว่าแผลเบาหวานเนี่ยนะคะมันเป็นสาเหตุหลักของการถูกตัดขา
1: oh,
2: นะคะ
1: ค
2: เพราะว่ามันจะเป็นแผลที่มีการอักเสบติดเชื้อเรื้อรังนะคะมักจะพบที่เท้าก็เกิดจากน้ำตาลในเลือดสูงนะคะทำให้หลอดเลือดเนี่ยตีบตันนะเลือดไปเลี้ยงส่วนปลายเช่นเท้าเนี่ยได้น้อยนะคะร่วมกับคนไข้มักจะมีอาการชาจากเส้นประสาทเสื่อมนะคะซึ่งเวลาที่คนไข้ไปเหยียบไปโดนอะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่รู้ตัวแล้วก็เป็นแผลนะคะแต่ตัวเองเคยสัมภาษณ์คนไข้ที่เป็นแผลเบาหวานบางคนเขาก็บอกว่าจู่ๆมันนึกจะเป็นก็เป็นนะคะคือไม่ต้องเหยียบอะไรมันก็เหมือนแบบว่ามันเห่ออักเสบขึ้นมาก็มีเหมือนกันนะคะทีนี้เนี่ยแพทย์เนี่ยจะพิจารณาตัดขาหรือเท้าก็ต่อเมื่อแผลนั้นเนี่ยมันมีเนื้อตายนะคะหรือว่ามันลุกลามถึงกระดูกเส้นเอ็นซึ่งอาจจะมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเข้ากระแสเลือดนะคะหรือว่ามีเลือดไปเลี้ยงเท้าไม่พอนะคะซึ่งก็แล้วแต่คนเนาะคืออยู่ๆเขาก็คงจะไม่ได้ตัดขาคนไข้เลยนะคะก็ต้องลองรักษาด้วยยากินยาอะไรไปก่อนนะคะแต่ว่าถ้าถึงแบบว่ายืดเยื้อเรื้อรังแล้วเนี่ยนะคะเขาก็อาจจะพิจารณาตัดตามความรุนแรงของโรคเหตุผลของการตัดเนี่ยก็เพื่อจะหยุดการแพร่กระจายของการติดเชื้อเพื่อรักษาชีวิตคนไข้ไว้นะคะทีนี้โดยปกติแล้วเนี่ยการรักษาแผลเบาหวานเนี่ยหมอก็มักจะให้ยาฆ่าเชื้อนะคะให้ยาปฏิชีวนะร่วมกับให้คนไข้ไปทำแผลที่อนามัยใกล้บ้านนะคะหรือมาโรงพยาบาล นะคะหรือถ้าเป็นไม่มากก็อาจจะสอนทำแผลอยู่ที่บ้านอย่างถูกวิธีนะคะ
1: คร
2: ับ ถูกวิธีเนี่ยคือการใช้แอลกอฮอล์เนี่ยใช้เช็ดแค่รอบแผลนะคะจะไม่ได้ใช้ลาดทั้งแผลนะคะใช้เช็ดแค่รอบแผลแล้วก็ต้องล้างน้ำเกลือก่อนแล้วก็เอาแอลกอฮอล์เช็ดรอบแผลนะคะแล้วค่อยใส่ยานะคะแล้วก็ปิดแผลแต่ทีนี้เกิดคนที่แผลมันเน่าเยอะเนี่ยมันมีเนื้อตายเยอะเนี่ยก็ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อให้พยาบาลเนี่ยตัดแต่งแผลเพราะว่าบางทีมันต้องเอาเนื้อตายออก
1: ใช่ใช่ใช่
2: ซึ่งไม่แนะนำให้คนไข้ทำเองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปโดนกินเนื้อกินอะไรแล้วทำให้เสี่ยงติดเชื้อได้นะคะแล้วก็คนไข้ต้องพยายามพักเท้านะคะเพราะว่าการเดินน้ำหนักตลอดเวลาเนี่ยกดลงไปบนแผลมันก็อาจจะทำให้แผลมันยืดเยื้อเรื้อรังเข้าไปอีกนะคะแล้วก็ถ้าเป็นการรักษาสมัยใหม่แบบโรงพยาบาลเอกชนใหญ่ๆอะไรเงี้ยบางทีเขาจะมีการใช้พวกออกซิเจนบำบัดนะคะเพื่อกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่ออะไรต่างๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยคนไข้ต้องคุมน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์เป้าหมายมาตรฐานอันนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะเพราะว่ายิ่งปล่อยให้น้ำตาลที่ไหลอยู่ในเลือดเนี่ยสูงมากเท่าไหร่นะคะมันจะทำให้แผลเบาหวานเนี่ยมันอักเสบไม่หยุดนะคะเพราะว่าน้ำตาลในเลือดที่สูงเนี่ยมันกระตุ้นการอักเสบการแฉะการเน่าของแผลได้นะคะและขัดขวางกระบวนการสมานแผลการซ่อมแซมตัวเองนะคะทีนี้เปลือกมังคุดเนี่ยจริงๆตามตำรายาโบราณของไทยเนี่ยมันใช้ล้างแผลอยู่แล้วตัวเปลือกอ่ะนะคะมีรสฝาดจึงมีรสสมานแผลนะคะเขาก็มักจะฝนกับน้ำปูนใสนะคะทาแผลเน่าเปื่อยแผลผู้พองแผลมีหนองนะคะสมานแผลสดแผลเรื้อรังจะต้มชะล้างบาดแผลก็ได้นะคะก็จะช่วยลดอักเสบช่วยสมานแผลงานวิจัยสมัยใหม่เนี่ยเขาก็พบว่าเปลือกมังคุดเนี่ยมันมีสารฝาดนะคะที่ชื่อว่าแทนนินแล้วก็จะมีสารอีกตัวที่ชื่อแซนโทนนะคะแซนโทนเนี่ยก็มีแยกย่อยลงไปอีกพวก แอลฟาเมงโกสตินแกมมาเมงโกสตินนะคะพวกนี้ก็จะมีฤทธิ์ต้านการอักเสบนะคะต้านอนุมูลอิสระต้านเชื้อแบคทีเรียโดยเฉพาะแบคทีเรียที่ทำให้เกิดฝีหนองนะคะแล้วก็กระตุ้นการสร้างหลอดเลือดใหม่ก็คือเป็นกลไกสำคัญในการที่จะสมานแผลนะคะแล้วก็กระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อและคอลลาเจนค่ะจริงๆมังคุดเนี่ยเปลือกมังคุดเนี่ยมันกินได้นะคะเขาจะใช้พวกแก้ท้องเสียเนาะหรือว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในท้องตลาดเนี่ยบางทีเขาเอามากินน้อยๆเพื่อต้านมะเร็งด้วยแต่ไม่ควรจะกินเยอะเพราะว่าอาจจะมีผลกับตับนะส่วนใหญ่จะใช้ภายนอกจะปลอดภัยกว่านะคะทีนี้ในคนไข้เบาหวานเนี่ยน้ำตาลในเลือดที่มันสูงเรื้อรังเนี่ยค่ะมันจะทำให้เกิดสารตัวนึงที่เขาเรียกว่าสาร AGE นะคะ AGEs นะคะก็คือ Advanced Glycation End Products ก็คือเหมือนน้ำตาลมันไปจับกับพวกโปรตีนเนื้อเยื่อในร่างกายนะคะแล้วก็เร่งให้เกิดการอักเสบเกิดเซลล์แก่เกิดอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็เกิดการตายของเซลล์ชนิดที่เซลล์มันจะปลดปล่อยสารก่อการอักเสบออกมาจำนวนมากนะทางภาษาวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่าไพรอปโตซิสนะเป็นการตายของเซลล์ที่ปลดปล่อยสารก่อการอักเสบออกมาจำนวนมากนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในคนไข้ที่เป็นแผลเบาหวานว่าทำไมมันไม่ยอมหายสักทีนึงหรือว่ามันหายช้ามันซ่อมแซมน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้พอมาเจอรีวิวเคสนี้เนี่ยก็เลยศึกษาว่าเอ๊ะมันมีการศึกษาหรือเปล่าว่าเปลือกมังคุดเนี่ยกับแผลเบาหวานโดยตรงเนี่ยมันมีงานวิจัยอะไรสนับสนุนไหมนะคะ
1: ครับ
2: ก็เลยไปพบว่าเขาเนี่ยมีการศึกษาผลของสารที่อยู่ในเปลือกมังคุดนะคะโดยใช้กับเซลล์ที่เรียนแบบแผลเบาหวานนะคะใช้เซลล์เนื้อเยื่อไฟโบบลาสต์นะคะโดยทำสภาวะจำลองให้เหมือนแผลเบาหวานเลยนะคะเขาก็พบว่าสารจากในเปลือกมังคุดเนี่ยแกมมาแมงโกสตินเนี่ยสามารถที่จะลดการตายของเซลล์แบบไพรอปโตซิสได้ก็คือภาวะที่เกิดขึ้นกับตัวแผลเบาหวานที่มันจะปล่อยสารอักเสบออกมาเยอะมากนะคะคือตัวเปลือกมังคุดสามารถไปลดการตายของเซลล์แบบนั้นได้ผ่านการส่งสัญญาณลดการอักเสบต่างๆนะคะมันก็เลยทำให้การอักเสบเนื้อน้อยลงลดลงเนื้อเยื่อก็จะถูกทำลายลดลงการสมานแผลก็จะดีขึ้นนะคะอีกการศึกษาหนึ่งเนี่ยเขาพบว่าตัวแกมมาแมงโกสตินที่เจอในเปลือกมังคุดเนี่ยสามารถที่จะชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์เนื้อเยื่อบาดแผลที่เขาจะเรียกกันว่าเซลล์แก่หรือเซลล์ซอมบี้นะคะ
1: ค
2: ือเซเนเซนส์ไฟโบบลาสต์เซลล์นะคะก็คือเซลล์ซอมบี้เนี่ยหมายความว่ามันหมดอายุไขไปแล้วแต่มันไม่ยอมตายนะคะแล้วมันก็ไม่ปิดปากแผลอยู่แบบนั้นเนี่ยนะคะมันก็เลยเหมือนกับว่าไม่มีเซลล์ใหม่เนี่ยขึ้นมาเติมหลุมแผลเอาเป็นว่าเซลล์ซอมบี้เนี่ยมันขัดขวางการสมานแผลนะคะซึ่งโดยปกติเนี่ยมันก็คือคล้ายๆกับพวกเนื้อตายนะคะที่พยาบาลจะต้องตัดเนื้อตายออกนะคะเพื่อเปิดโอกาสให้เซลล์ใหม่เนี่ยมันแบ่งตัวขึ้นมาเติมหลุมแผลนะคะทีนี้ไอ้เซลล์ซอมบี้ตัวนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นกับตัวแผลเบาหวานนะคะมันไม่ยอมตายแล้วตัวมันเองเนี่ยก็ไม่สามารถแบ่งตัวซ่อมแซมเซลล์ได้มันก็เลยไม่มีเซลล์ใหม่มาเติมหลุมแผลมันจะขัดขวางกระบวนการสมานแผลแล้วมันไม่ได้แบบขวางทางแค่นั้นนะคะมันตัวมันเนี่ยยังหลั่งสารอักเสบออกมาตลอดเวลานะคะทำให้ทำลายเนื้อเยื่อดีๆรอบบาดแผลคนไข้ก็จะมีแผลเบาหวานที่ขยายวงกว้างนะลุกลามนะคะเนื้อตายเยอะอย่างเงี้ยนะคะท
1: ี
2: น
1: ี้
2: อีกการศึกษาหนึ่งเนี่ยเขาก็พบว่าสารแอลฟาแมงโกสตินเนี่ยสามารถที่จะกระตุ้นเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดแมคโครฟาจนะคะภายใต้สภาวะน้ำตาลสูงก็คือจำลองเหมือนแผลเบาหวานนะคะมันสามารถที่จะไปเพิ่มการสร้างโปรตีนกลุ่ม growth factor นะคะเช่น platelet derived growth factor หรือว่า vascular endothelium growth factor ซึ่ง กรดแฟกเตอร์พวกนี้มันเป็นโปรตีนที่ทำหน้าที่เป็นสื่อสัญญาณในร่างกายที่จะไปบอกให้เซลล์เนี่ยมันสร้างหลอดเลือดใหม่นะคะหรือว่ามันซ่อมแซมเนื้อเยื่อตัวเองซึ่งคือมังคุดมันไปช่วยตรงนี้นะคะแล้วก็มันยังลดค่าบ่งชี้การอักเสบนะคะซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยเสริมการหายของแผลเบาหวานเรื้อรังนะอันนี้คือการศึกษาแบบประมาณสัก 4-5 ฉบับแต่อาจจะมีมากกว่านั้นนะคะอันนี้คือลองหาเบื้องต้นนะคะก็ถือว่าเป็นหลักฐานที่น่าสนใจในการสนับสนุนการใช้ยากาซิดีนกับแผลเบาหวานนะคะทีนี้การศึกษาในคนเนี่ยก็เรามีรีวิว1เคสใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเคยมีทีมวิจัยนะคะของดร.ทักษิณาไกรลาศนะคะเขาเคยทำการศึกษาผลของเปลือกมังคุดผสมน้ำปูนใสรักษาแผลเรื้อรังในผู้สูงอายุที่เป็นแผลเบาหวานจำนวน30คนในเขตชุมชนจังหวัดมหาสารคามและ101นะคะโดยวิธีการเนี่ยเขาก็จะแบ่งคนไข้ออกเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งใช้มังคุดอีกกลุ่มหนึ่งไม่ได้ใช้มังคุดนะคะตัวเปลือกอะนะคะ
1: uh-huh.
2: แล้วก็ทั้งสองกลุ่มเนี่ยทำการล้างแผลด้วยน้ำเกลือเหมือนกันเช็ดรอบแผลด้วยแอลกอฮอล์เหมือนกันนะคะแต่ว่ากลุ่มที่ใช้น้ำมังคุดเนี่ยเขาจะวางผ้าก๊อซคลี่บางๆคลี่ผ้าก๊อซออกบางๆชั้นเดียวบนปากแผลนะคะจากนั้นเนี่ยเอาผ้าก๊อซอีกแผ่นนึงเนี่ยไปคลุกกับผลเปลือกมังคุดที่ผสมอยู่กับน้ำปูนใสนะคะแล้วก็วางทับลงไปบนปากแผลนะคะ เขาก็พบว่ากลุ่มที่ได้ยาจากเปลือกมังคุดเนี่ย นะคะ
1: ครับ
2: มีแผลเบาหวานเนี่ยที่หายเร็วกว่านะคะโดยจะใช้เวลาประมาณสัก12ถึง45วันแล้วแต่ความรุนแรงของแต่ละคน
1: โอ้ครับ
2: นะคะเพราะว่าคนที่คัดเข้ามาก็มีความรุนแรงที่
1: แตกต่างก
2: ัน
1: ใช่
2: ใช่ค่ะแล้วก็แผลเบาหวานน่ะที่มันจะปิดได้ดีๆเนี่ยคือหลุมมันต้องไม่ลึกมาก
1: ครับ
2: คือมันยังพอดึงเนื้อเยื่อฐานมาติดดึงมาชิดกันได้อะไรเงี้ยนะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็เขาเพราะว่าแผลแบบที่มีหนองมีกลิ่นน่ะนะคะก็ช่วยได
1: ้
2: คือจริงแผลเบาหวานเหม็นนะคะ
1: หรอจะเหม็นแบบมันจะเหม็นใช่ไหมส่วนใหญ่จะเหม็นใช่ไหมครับผม
2: ใช่ค่ะเพราะมักจะมีหนองอยู่ลึกๆนะคะ
1: ครับ
2: ก็อันนี้ก็ช่วยลดกลิ่นเหม็นของแผลได
1: ้
2: นะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็ลดการอักเสบแดงๆของเนื้อเยื่อรอบๆแผลนะคะซึ่งจริงๆแล้วพอมาอ่านงานวิจัยนี้เนี่ยเขาเพราะว่ามันลดกลิ่นเหม็นของแผลเบาหวานได้เนี่ยก็เลยนึกถึงเคสหนึ่งในอดีตที่ตัวเองเคยไปสัมภาษณ์กับคนไข้ที่เป็นมะเร็งเต้านมนะคะซึ่งก็คือเป็นแผลมะเร็งปะทุเหมือนดอกกระหล่ำมีเลือดมีหนองนะคะบริเวณเต้านมนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าพอใช้กาซิดีนเนี่ยนะคะคือไม่ใช่ว่าทำให้แผลมะเร็งหายนะแต่หมายความว่ามันแห้งดีกว
1: ่
2: าตอนใช้ยาโพวิโดนไอโอดีนนะคะแล้วก็เลือดที่มันออกอ่ะมันทำให้แผลมีกลิ่นคาวนะคะซึ่งเปลือกมังคุดเนี่ยก็ช่วยลดกลิ่นคาวของเลือดจากแผลมะเร็งเต้านมได้ อันนี้คือตัวเองสัมภาษณ์โดยตรงกับตัวญาติคนไข้นะคะทีนี้พอไปดูผลการใช้เนี่ยแบบเขามารีวิวเองนะคะคือตัวกาซิดีนเนี่ยคนมักจะพูดประมาณว่าทาแล้วแผลมันแห้งไวนะแผลมันแห้งไวในที่นี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่คำพูดที่เกินจริงนะคะไม่ได้แบบว่าคนเขามาโนหรือว่าคิดไปเองเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยทำการทดสอบยึดยากาซิดีนเนี่ยกับแผลเทียบกับโพวิโดนไอโอดีนนะคะเขาก็พบว่าตัวกาซิดีนเนี่ยมันกระตุ้นการเคลื่อนที่ของเซลล์เพื่อปิดแผลเนี่ยได้เร็วกว่ายาโพวิโดนไอโอดีนนะคะทำให้แผลเนี่ยมันแห้งไวแล้วก็สมานตัวได้เร็วกว่านะคะซึ่งยาเปลือกมังคุดเนี่ยเป็นยาในบัญชียาหลักแห่งชาติตั้งแต่ปีพ.ศ.2556นะคะก็อยู่ในกลุ่มเข้าบ่งใช้ยารักษาแผลสดแผลเรื้อรังนะคะปกติก็จะทาวันละ 2-3 ครั้งนะคะหลังจากที่เราล้างน้ำเกลือเช็ดแอลกอฮอล์รอบแผลแล้วนะคะพวกแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกอะไรอย่างเงี้ยนะคะ ก็มีการใช้กันนะคะก
1: ็
2: เป็นทางเลือกเนาะแล้วก็ราคาไม่ได้แพงเลยอ่ะนะคะรู้สึกก็จะประมาณ30หรือ40บาทเนี่ยนะคะถ้าจำไม่ผิดนะคะก็ตัวของไพเวทก็ทำมาพร้อมใช้แล้วนะคะเราก็ไม่ต้องไปฝนเปลือกมังคุดกันเองนะไม่รู้ว่าจะสะอาดหรือเปล่า
1: แล้วมันไม่แพงด้วยไงอาจารย์
2: ใช่ค่ะ
1: เออครับ
2: ค่ะวันนี้ก็มีมาฝากกันเท่านี้ค่ะอ้อแล้วก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์งานก่อนที่จะถึงงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาตินะคะก็เป็นงานเขาเรียกว่าอะไรอยู่ดีแฮปปี้นานนะคะลองจีวิตี้นะคะ3ย่านมิตรทาวน์ชั้น5ในปลายเดือนที่จะถึงนี้25ถึง28มิถุนายน69นะคะซึ่งมีการแจกรอบเช้า11โมงเนี่ยเป็นหนังสือบันทึกของแผ่นดินวันละ100เล่มนะคะโดยวันที่25 27แจกสมุนไพรรักดูแลท้องไส
1: ้
2: นะคะแล้วก็26กับ28แจกหนังสือแกงส้มนะคะก็คือสลับวันกัน
1: อ
2: ะลำไส้แกงส้มลำไส้แกงส้ม
1: โอ้แค่ยักษ์ใครอยากได้แกงส้มแกงส้มนี่มีคนอยากได้เยอะก็ต้องไปที่งาน3ย่านมิตรทาวน์นะเฮลแคร์ไทยแลนด์ใช่ไหม
2: ใช่แต่จริงเล่มน้องไส้ก็ดีนะคะ
1: ดีดีดีทั้งคู่เลย
2: ตั้งแต่เล่มที่6ละ
1: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
2: แล้วก็รอบบ่ายเวลาบ่ายสามนะคะวันแรกวันที่25มิถุนายนจะแจกต้นหูเสือด่างนะคะใช้บำรุงปอดแก้ไอได้อ
1: ันนี้ทั้งกินทั้งโชว์เลยนะหูเสือด่างเนี่ยนะ
2: ใช่ค่ะ
1: ครับ
2: อยากได้เหมือนกันนะคะเนี่ย26 มิถุนายนนะคะแจกต้นแป๊ะตำปึงอ
1: ัน
2: น
1: ี้
2: ก็เคยได้ยินมานานแล้วช่วยคุมน้ำตาลคุมความดันนะคะ
1: ครับ
2: 27มิถุนายนแจกพยายอนะคะราชายาโรคผิวหนังนะคะใช้ตำแก้ผื่นแพ้แมลงสัตว์กัดต่อยเลิมงูสวัสดได้นะคะแล้วก็28มิถุนายนวันสุดท้ายแจกต้นลิ้นมังกรนะคะสมุนไพรช่วยดับร้อนในปอดนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มสมุนไพรชิมฟรีตลอดงานนะคะมีชาติผลาชาขิงมะขามป้อมคอมบูชาติผลาน้ำอัญชันชาหูเสือนะคะแล้วก็มีสินค้าลดราคาพิเศษนะคะเช่นอภัยบี1กระปุกแถม1แผงนะคะมัสกูสเปรย์เหลือขวดละ100ถ้าซื้อ3ขวดนะนะคะแล้วก็ตัวแอนตี้ดาร์กสปอตเซรั่มแล้วก็เซรั่มบัวไผ่ข้าวแล้วก็อภัยโพลูชิลนะคะลด
1: 20%
2: นะคะแล้วก็ในส่วนของงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ 2-5 กรกฎาคมก็จะจัดที่ Impact เมืองทองธานีฮอ11ถึง12นะคะซึ่งในงานเนี่ยก็จะมีตัวบันทึกของแผ่นดินเล่มใหม่ไปแจกเล่มที่16
1: นะ
2: จะเป็น สมุนไพรป้องกันสุขภาพในภัยพิบัติก็คิดว่าน่าจะเป็นสมุนไพรรวม
1: ๆที่
2: เราหยิบยกมาใช้ในการดูแลความเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆได้อะไรเงี้ยนะคะก็ยังไม่ได้เห็นเนื้อหาในนั้นนะคะน่าจะพิมพ์สดๆร้อนๆแล้วก็ไปที่งานเลย
1: ก่อนงาน2วันอาจจะเสร็จพอดีครับผม
2: ค่ะแจกวันละ200เล่มรอบ11โมงกับรอบบ่าย3เนาะก็แบ่งเป็นรอบละ100เล่ม
1: 2รอบ
2: ใช่ค่ะแล้วก็มีแจกต้นไม้พันธุ์สมุนไพรคัดพิเศษนะคะวันละ300ต้นแบ่งแจก150ต้นตอนเช้า10โมงแล้วก็อีก150ต้นตอนบ่าย 2
1: ใช่ใช
2: ่ก็วันที่2กรกฎาคมจะแจกต้นหอมแซ่นะคะหอมแซ่อันนี้ไม่รู้ว่าเขาไปเอามาจากทางเหนือหรือเปล่านะคะก็เป็นยาแก้หวัดคัดจมูกนะคะแล้วก็วันที่3กรกฎาคมแจกรังจืดนะคะ
1: รังจืดหนองทะเล
2: ใช่
1: ดี
2: นะว่าเป็นพันธุ์หรืออะไรนะคะ
1: เป็นพันธุ์ที่เอามาจากหนองทะเลครับมันจะเห็นดร.ต้องบอกว่าสารสำคัญจะสูงพันธุ์นี้ครับผมดอกจะเข้มครับ
2: แสดงว่าพี่ต้อมน่าจะคัดกรองมาแล้วนะคะ
1: ใช่
2: แล้วก็วันที่4กรกฎาคมแจกพลูนะคะแจกใบพลู
1: พลูลงยา
2: ใช้ขับลมหรือใช้รักษาโรคผิวหนังนะคะ
1: ครับ
2: แล้วก็อันสุดท้ายแจกต้นกะเพราป่
1: าก
2: ะเพราป่าจริงๆกะเพราป่าเนี่ยมันจะหอม
1: กลิ่นจะฉุนกว่า
2: ใบกะเพราปกติ
1: กลิ่นจะแรงกว่า
2: เป็นยาดีกว่านะคะแล้วก็ กะเพราเนี่ยเป็นสมุนไพรที่ใช้คลายเครียดได้ดีนะคะแล้วก็แค่ขยี้ใบแล้วดมอ่ะ
1: ก็ชื่นใจ
2: ใช่ใช่คือปีที่แล้วหนูอยากได้มากเลยหนูก็ไม่ได้กะเพราป่าเนี่ยนะคะแล้วก็มีนิทรรศการนะคะเกี่ยวกับสมุนไพรนะคะก็เราจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ก็คือตัวเพชรสังฆาต 100%นะคะที่ใช้ดูแลกระดูกข้อนะคะแล้วก็ยาแก้มะขามป้อมสูตรใส่ย่าหวานนะคะก็สูตรเก่าก็ยังอยู่นะคะแล้วก็กันแดดตัวใหม่นะคะอันนี้ก็ไอตอนหลังนี่คือเป็นงานมหกรรมนะคะก็ไปเจอที่งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติค่ะ
1: แล้วก็ไปเจออาจารย์อาได้เลยนะครับอยู่ทุกวันอยู่ทุกวันครับขอบคุณอาจารย์อาเดี๋ยวให้อาจารย์อาพักแป๊บนึงนะครับพักเสียงนิดนึงจิบนมจิบน้ำก็ต้องบอกว่าปีหนึ่งมีครั้งเดียวคุณผู้ฟังครับแฟนคลับอภัยภูเบศถ้ามีโอกาสก็เชิญนะครับ 2-5 กรกฎาคมต้นเดือนหน้าที่ Impact เมืองทองธานีนะครับฮ.11 ฮ.12 เดินทางสะดวกนะครับขึ้นทางด่วนก็ลงที่เมืองทองเลยก็ได้นะครับทั้งรถไฟฟ้าไฟฟ้าน่าจะไม่มีนะครับมีรถไฟฟ้าผมไม่แน่ใจมีรถประจำทางผ่านด้วยนะครับก็สถานที่เรียกว่าเหมาะสมนะที่จะลงที่จอดรถก็หลากหลายนะครับเจอกันนะครับผมเองก็จะไปสัก2วันน่าจะไปวันศุกร์กับวันเสาร์วันอาทิตย์ยังไม่แน่ใจเพราะว่าติดงานเลี้ยงรุ่นอยู่เหมือนกันอาจจะไม่ได้ไปวันอาทิตย์อาจจะไปวันศุกร์กับเสาร์2วันนะครับพักฟังสปอร์ตคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วเดี๋ยวผู้ฟังที่มีข้อสงสัยในประเด็นที่อาจารย์พูดคุยไปนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกาสดีนเปลือกมังคุดของไพพุเบศซึ่งผมซื้อติดบ้านไว้เลยนะติดบ้านไว้เลยเพราะว่าเวลามีแผลเนี่ยโอ้ดีจริงนะดีต้องบอกว่าดีจริงใช้แล้วสมานแผลดีฆ่าเชื้อแล้วก็ไม่แสบด้วยนะไม่ค่อยแสบพักฟังสปอร์ตคุณผู้ฟังครับจบสปอร์ตแล้วเปิดสายเหมือนเดิมสำหรับผู้ฟังที่อยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพเพิ่มเติมหรือว่าจะปรึกษาเกี่ยวกับอภัยภูเบศนะครับ02-290-0473นะ02-290-0473หลังเบรกโทรเข้ามาได้ฟังสปอร์ต1ชุดครับ
3: ภูณทเวททั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: สำหรับพี่น้องประชาชนที่เคยตกสำรวจและยังไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฟังทางนี้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569เจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยพร้อมลงพื้นที่เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบข้อมูลของท่านตามฐานข้อมูลของรัฐผู้เคยตกสำรวจการได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐตั้งแต่วันนี้ถึง21มิถุนายน2569ไม่ต้องเดินทางไปลงทะเบียนที่ไหนย้ำเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครของกระทรวงมหาดไทยจะไปหาท่านเองถ้าหากสงสัยหรือไม่แน่ใจสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้นำชุมชนสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโทร02-791-7517
5: ลุกก็โอยนั่งก็โอยปวดเมื่อยคอหลังไหล่ใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์ทำจากสมุนไพรกระดูกไก่ดำลดปวดอักเสบบวมช้ำใช้มัสคูลสเปรย์มัสคูลสเปรย์มีงานวิจัยรองรับปลอดภัยใช้ได้ทุกวันโทร095-763-7945หรือตามร้านขายยาทั่วไปมั่นใจสมุนไพรมั่นใจอภัยภูเบศ
6: แล้วลูก จ๋าเรามาช่วยกันลดโลกร้อนกันเถอะทำอะไรดีนะ
7: ใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกค่ะ
8: ปลูกต้นไม้ครับปลูกต้นมะขามป้อมครับแม่ผมชอบยาแก้ไอมะขามป้อมคุณพ่อชอบยาอมมะขามป้อม
6: ส่วนแม่นะชอบครีมบำรุงผิวหน้าแอมบริก้าพลัสกับไอเจลสมุนไพรของอภัยภูเบศ
7: เย้ใช้เลยคุณแม่สวยกว่าใครเลยค่ะแล้วมาปลูกต้นมะขามป้อมกันนะคะ
9: คุณแม่ตากเปลือกมังคุดไว้ทำไมครับ
10: ลูกรู้ไหมเปลือกมังคุดมีประโยชน์มากนะใช้ต้มอมบนปากรักษาแผลในปากใช้ล้างแผลก็ได
9: ้แต่ตอนนี้ผมไม่เห็นใครเขาใช้มังคุดกันเลย
10: มีสิลูกแม่เห็นอภัยภูเบศเขาทำยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุดด้วยนะ
9: ใช่ผมเคยเห็นการซีดีนยาทาแผลฆ่าเชื้อจากเปลือกมังคุด
10: ถูกต้องเลยลูกเขายังมียาสีฟันใส่เปลือกมังคุดสบู่เปลือกมังคุดเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดจริงๆแล้วอ่ะเจลล้างหน้ากับสบู่มังคุดเหมาะกับลูกเลยนะแม่ว่าเพราะมันกระชับรูขุมขนลดความมันลดการเกิดสิวด้วยนะ
9: ยอดเลยผมจะได้เอาไปให้เพื่อนใช้ด้วยเจลล้างหน้าเปลือกมังคุดอภัยภูเบศ
0: อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์อภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรบรรเทาอาการเจ็บคอลดกลิ่นปากพ่นแล้วสบายคอพกไว้สบายใจใช้ง่ายใช้ดีใช้เลยใช้ได้ทุกวันของดีบอกต่ออภัยเมาส์สเปรย์สเปรย์พ่นคอฟ้าทลายโจรผลิตภัณฑ์คุณภาพจากอภัยภูเบศร์

0: โลกเปลี่ยนเร็วสุขภาพเราต้องพร้อมกว่าเดิมอภัยภูเบศชวนคุณและครอบครัวมาเรียนรู้การพึ่งตนเองด้วยสมุนไพรไทยในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่23พบของแจกฟรีทุกวันทั้งหนังสือสมุนไพรต้นพันธุ์สมุนไพรหายากเมล็ดพันธุ์มะระขี้นกตรวจปรึกษาสุขภาพฟรีชมสวนสมุนไพรกว่า100ชนิดและอัปเดตงานวิจัยสมุนไพรล่าสุด 2-5 กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 20:00 นที่ Impact เมืองทองธานีห่อ1112สุดยอดงานสมุนไพรแห่งปีที่คนรักสุขภาพไม่ควรพลาด
1: โอเคครับไม่ควรพลาดนะแฟนคลับอภัยภูเบศเจอกันนะไม่ใช่มีเฉพาะอภัยภูเบศคุณผู้ฟังครับเต็ม2ฮอเลยภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนมาจากทั่วประเทศแล้วต้องบอกเป็นมหากรรมสมุนไพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้วนะฮะที่ Impact เมืองทองธานีนะครับต้นเดือนหน้าเจอกันนะฮะผู้ฟังโทรมารอแล้วนะครับที่02-290-0473โทรจากไหนครับ
2: พัชโนสายจะตัดละกันอยากจะถาม
1: เธอเนี่ยถามได้เลยอ้าวทำไมสายมันรีบตัดจังเกิดอะไรขึ้นโทรใหม่ครับโทรใหม่สายตัดเพราะว่าเงินหมดป่ะต้องเติมเงินใหม่อ่ะโอเคครับถ้าโทรได้โทรนะฮะเพราะว่าเราก็อยากจะให้คำปรึกษานะฮะส่วนท่านอื่นที่รออยู่ก็เชิญครับ02-290-0473ครับสายนี้จากไหนครับ
2: จากพี่ทิพย์ค่ะสวัสดีค
1: ่
2: ะ
1: อ๋อพี่ทิพย์จากมาเลเซียเชิญพี่ทิพย์มีอะไรเชิญเลยครับ
2: เดี๋ยวมันคุ้นดีจริง
3: ค่ะขอบคุณค่ะเคยมีประสบการณ์ยังไงคะ
2: ค่ะก็โดนน้ำร้อนลวกก็เคยเอาเปลือกมันคุ้นมาฝันแล้วก็แช่แอลกอฮอล์เก็บไว้โดนน้ำร้อนลวกเอามาทา2วันก็แห้งหายไปเลยค่ะ
1: ครับใช้แอลกอฮอล์แช่เหรอ
2: ใช่ใช้แอลกอฮอล์แช่
1: แอลกอฮอล์ก็ต้องใช้ต้องระวังนิดนึงเพราะแอลมันก็จะกัดผิวมันกันใช่ไหม
3: คลายเคืองได้ในบางแผล
1: คร
3: ับ
1: ผมครับครับครับโอเค
2: มันเจือจางด้วยน้ำด้วยมันใช้แอลกอฮอล์อย่างเดียวไม่ได้เจือจางด้วยน้ำ
1: โอ้ก็ทำเองใช้เองด้วยเนาะดีจังเนาะ
2: ค่ะเพราะว่าที่บ้านมันมีมังคุดเยอะก็เก็บมาปอกเปลือกข้างนอกแล้วก็ฝันตากไว้แห้งเก็บเอาไว้ค่ะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของการใช้พึ่งพาตัวเองครับขอบคุณพี่ทิพย์มากเลยครับแบ่งปันความรู้กันโอเคครับสมัยเด็กๆผมก็เห็นพ่อแก่แม่แก่เขาเอ้ยเขาร้อยเปลือกมังคุดไปทำอะไรอ๋อประโยชน์เยอะครับช่วยปิดวิทยุแล้วก็คุยทางโทรศัพท์นะครับถามอาจารย์ได้เลยครับเชิญครับคุยทางโทรศัพท์นะครับไม่ต้องฟังวิทยุแล้วครับ
4: ไม่ต้องฟังวิทยุครับ
1: คุยทางโทรศัพท์ครับ
5: ครับ
1: เชิญเลยครับ
5: ครับให้ยาเปลือกมังคุดนี่เป็นน้ำหรือเป็นครีมคะ
3: เป็นน้ำค่ะเป็นน้ำสารสกัดใช่ค่ะ
1: เหมือนทิ้งเจออะไรพวกนี้เป็นน้ำเหมือนทิ้งเจอครับ
5: อ๋อแล้วทาแผลอะไรก็ได้ใช่ไหมคะ
3: แผลสดแผลเลื้อรังค
1: ่
3: ะ
1: ได้หมดเลยแผลกดทับก็ได้ครับ
3: ใช่แผลกดทับก็ได
5: ้คือบางทีมันเป็นเม็ดขึ้นมาผุพองขึ้นมาเฉยๆนะคะทาได้ใช่ไหมคะคือไม่ทราบว่ามันสาเหตุจากอะไร
1: เป็นเม็ดผุพองแต่ไม่ได้เป็นแผลใช่ไหม
5: มันก็เป็นแผลเหมือนเป็นแผลค่ะ
3: ก็ลองดูได้นะมีคนเคยทาแล้วยุบเหมือนกันนะคะเขาบอกเป็นตุ่มขึ้นมาเวลาเจอฝุ่น
5: อ
3: ่ะอันนี้คืออ่านรีวิวเจอนะแต่ว่าก็ลองดูได้เพราะว่าการใช้ยาทาภายนอกเนี่ย
1: ไม่ค่อยอันตราย
3: ใช่ค่ะมันก็มีฤทธิ์สมานฝาดลดอักเสบอย่างเงี้ยแต่ถ้าแบบทาไป 2-3 ครั้งแล้วไม่ดีขึ้นเราก็อาจจะเปลี่ยนเป็นพยายออะไรอย่างงี้ก็ได้ค่ะ
1: ต้องดูเหตุด้วยว่าเหตุที่มันเป็นเนี่ยมันเป็นเหตุมาจากอะไรแล้วก็รักษาให้ตรงกับเหตุก็ใช้สมุนไพรก็ตรงก็ได้ผลครับ
5: มันไม่ทราบว่าเป็นอะไรค่ะ
1: ลองได้
5: ครับขึ้นมาเป็นเม็ดแดงๆนะค่ะ
1: เม็ดเล็กเม็ดใหญ่เนี่ยเม็ดเล็กเม็ดใหญ่ครับ
5: เม็ดเล็กๆค่ะ
1: เหมือนผดเหรอ
5: ค่ะ
1: คล้ายๆผดเหรอ
5: มันใหญ่กว่าผดนิดนึงคล้ายๆเหมือนก็จะเป็นอะไรอีสุกอีใสอะไรงั้นนะคะแต่ไม่ใช่อีสุกอีใส
1: ไม่แตกก็ทาได้ใช่ไหมอาจารย์ก็ลองทาได้ใช่ไหมครับ
3: ก็ลองทาได
1: ้ลองทาได้ครับลองทาได้เลยครับ
5: นะคะแล้วถ้าสั่งซื้อนี้สั่งซื้อที่ไหนคะ
1: อ๋อหลายทางครับสั่งออนไลน์ก็ได
3: ้
5: สั่งออนไลน์
1: โทรศัพท์ก็ได้ตัวแทนจำหน่ายก็ได้ครับ
3: ลองดูในเน็ตก็มีนะคะ
1: ในช้อปปี้ Lazada ได้หมดเลยมีหมดครับเสิร์ชเลยก็ได้ว่ากาซีดีนเปลือกมังคุดอภัยภูเบศกาซีดีนเปลือกมังคุด
5: มันในโทรศัพท์พี่มันมีของอภัยภูเบศนะคะแต่มันไม่มีที่พูดเลย
3: อ๋อมันหมายความว่าต้องทักถามแอดมินดูก็ได้ค่ะ
5: มันไม่มีที่จะพิมพ์ถามอะไรอะค่ะเขาจะขึ้นอะไรมาเรื่อยๆไม่ทราบว่าจะกดตรงไหน
1: ส
5: ั่
1: งซื้อทางโทรศัพท์ก็ได้ครับ
5: แล้วทางโทรศัพท์
3: ลูกหลานช่วยดูให้ไหม
5: แต่ยังไม่ได้ถามเลยค่ะ
1: เอาเบอร์โทรศัพท์ไปดีกว่านะ02
5: ค่ะ
1: แล้วก็02
5: ค่ะ
1: 877
5: 10
1: ค่ะ02-02-877-10นะครับ
5: ค่ะ
1: เบอร์นี้เป็นเบอร์กลางก็สามารถที่จะปรึกษาปัญหาสุขภาพได้แล้วก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้แต่ว่าต้องกดต่อถ้าสั่งซื้อต้องต่อ2นะครับ
5: สั่งซื้อต่อ2ใช่ไหมครับ
1: เขาจะมีคอมพิวเตอร์แจ้งมาฟังแล้วก็ฟังตามแล้วก็กดตามคอมพิวเตอร
5: ์
1: เอาเบอร์เดี๋ยวแป๊บนึงเอาเบอร์มือถือไปอีกเบอร์นึงฝ่ายขายเวลาหาไม่ค่อยเจอนั่นเนี่ยเดี๋ยวนะแป๊บนึง
3: ถามคำถามรอเลยก็ได้ค่ะ
1: มีคำถามไหมมีคำถามไหม
5: คือถ้าถามอาการอย่างอื่นได้ไหมคะ
1: ได้ครับได้ครับ
3: ได้ค่ะ
1: ได้เบอร์แล้วจดเบอร์ก่อนเดี๋ยวค่อยถาม
5: ค่ะ
1: 086
5: ค่ะ
1: 563
5: 563ค่ะ
1: 1123
5: 1123ค่ะ
1: 0865631123โทรไปฝ่ายขายได้เลยนะครับคำถามเลยครับเชิญครับ
5: ยังพี่ไม่รู้ไม่ทราบเป็นอะไรค่ะคือพอช่วงบ่ายๆแล้วมันมีน้ำลายสอมันออกมันไม่ใช่ออกมาจากคอนะคะมันออกมาจากที่กระพุ้งแก้มกับลิ้นนะคะแล้วต้องบ้วนทิ้งอยู่เรื่อยไม่ทราบเป็นเพราะอะไรคะ
3: น
5: ้
3: ำลายสอช่วงสายๆเหรอคะ
5: ค่ะบางทีก็จะเป็นช่วงบ่ายช่วงเย็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นน้ำลายออกมาต้องบ้วนทิ้งตลอดนะคะคือไม่ได้ออกมาจากคอนะคะมันออกมาจากกระพุ้งแก้มกับลิ้นนะคะ
3: มีกินยาอะไรอยู่ไหมคะ
5: กินยาก็มียาความดันยาไขมันนะคะ
3: แต่ว่าเป็นยาที่กินมานานแล้วใช่ไหมคะ
5: อ๋อค่ะกินมานานแล้วแต่ว่าเมื่อก่อนที่กินก็ไม่เป็นนะครับเพิ่งมาเป็นระยะหลังๆนะคะ
3: อ๋อแต่ไม่มียาพวกแบบว่าพากินสารหรือยาทางโรคสมองใช่ไหมคะมีไหม
5: อ๋อไม่มีครับยาสมองนี่มันเป็นอาหารเสริมของนายแพทย์ด้านสมองนะคะที่พี่เคยซื้อมาทานเป็นยาบำรุงสมองแบบเสริมและอาหารเสริมสมองนะคะเป็นยาของนายแพทย์ด้านสมองโดยตรงนะคะ
3: แล้วก็คือกินมานานแล้วแต่ว่าก็ไม่เป็นเหมือนกันเนาะถูกไหมคะ
5: เพิ่
3: งม
5: า
3: เป
5: ็นค่ะใช่ค่ะ
3: ทีนี้คือ
5: ค่ะ
3: มีใส่ฟันปลอมอะไรอยู่ไหมคะ
5: หมอใส่ค่ะ
3: คือมันก็พูดยากนะคะว่ามันเกิดจากอะไรแต่ว่าสาเหตุที่เป็นไปได้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นการระคายเคืองในช่องปากที่น้ำลายมันพยายามแบบถูกกระตุ้นหลั่งออกมาเพื่อแบบลดการระคายเคืองก็เป็นไปได้หรือว่าอาจจะเป็นอาการหนึ่งของกรดไหลย้อนก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันทีนี้คนไข้มีอาการทางกระเพาะทางกรดไหลย้อนอะไรบ้างไหมคะ
5: หนอเคยเป็นบ่อยค่ะกรดไหลย้อนนะคะเพราะว่าชอบทานข้าวแล้วก็ชอบนอน
1: เคยเป็นกรดไหลย้อนอยู่ด้วยเน
3: า
1: ะ
3: ก็อาจจะลองปรับพฤติกรรมดูอะค่ะว่าเราอย่าไปกินอิ่มเกินนะคะแล้วก็กินแล้วอย่าเพิ่งนอนเลยแล้วก็อย่ากินดึกเพราะว่าบางทีอะน้ำลายมันเป็นเหมือนกลไกของร่างกายที่จะเจือจางกรดอะไรประมาณเนี้ยค่ะมันก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันในคนไข้กรดไหลย้อนบางคนค่ะ
5: นะคะตอนนี้พี่ก็เลยกินพยายามกินแอลเอ็กกินไอ้แกลซิทอนกินยารักษาโรคกระเพาะอะไรเงี้ยค่ะ

0: เดียวมา
1: ดูอาการไปก่อนเนาะดูอาการไปแล้วสังเกตอาการไปลองดูพฤติกรรมอาจจะปรับเปลี่ยนแล้วจะค่อยๆดีเนาะเอามาแล้วค่อยโทรมาปรึกษาเพิ่มใหม่เพิ่มเติมนะครับ
2: ค่ะ
1: โอเคครับ
2: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอเคอ่ะก็โรคแบบนี้ไม่น่าจะมีอะไรรุนแรงเนาะอาจารย์เนาะ
0: ค่ะแต่อาจจะรำคาญใจอ
1: าจจะรำคาญหน่อย ก็ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมบางสิ่งบางอย่างหรือว่าก็ลองดูว่าน่าจะมาจากโรคอะไรเชิญครับอาจารย์อาฟังอยู่ครับเชิญครับปิดวิทยุและคุยทางโทรศัพท์ได้เลยครับ
3: ค่ะอยากถามว่าไออ่ะค่ะไอมันไอนานอ่ะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ไอนานเนี่ยเราจะกินยาอะไรดีคะไปหาหมอแล้วหมอจัดยาให้ก็ไม่หายค่ะมันมี
0: คนไข้
3: มีแบบ
0: มีอะไรคะ
3: มีแบบไอมันไม่ออกอะค่ะมันเหนียวอยู่ในลึกๆตรงคอค่ะไอออกมาหากออกมามันก็เหนียวอยู่ตรงนั้นอะค่ะมันไม่ค่อยออกค่ะ
0: อ๋อค่ะ
1: เสลดอยู่เหมือนก
0: ัน ก็น่าจะมีเสมหะที่ร่างกายมันสร้างออกมาตลอดเวลามันก็เลยเป็นกลไกของร่างกายที่พยายามจะไอเอาเสมหะออกมาม ันประมาณนั้นไหมคะ
3: ค่ะแล้วมันเรียรังมาเป็นมานานเป็นปีอะค่ะ
0: ทีนี้คนไข้ไม่ได้กินยาลดความดันอะไรอยู่เนาะมันจะมีตัวนึงที่ทำให้ไอ
3: ไม่มีค่ะไม่กินยามีแต่แล้วนอนหลับ
0: แล้วมีโรคกรดไหลย้อนไหมมีโรคกรดไหลย้อนกระเพาะไหมคะ
3: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีเหมือนกัน
1: ภูมิแพ
0: ้ทีนี้ยาแก้ไอที่คนไข้กินนะคะเรียกได้ว่ากินมาครบทุกอย่างหรือยังเช่นพวกยาละลายเสมหะเม็ดฟู่เงี้ยค่ะเคยลองบ้างยังคะ
3: ลองแล้วค่ะคุณหมอสั่งไปให้ไปซื้อร้านขายยาข้างนอกแต่ข้างในโรงพยาบาลไม่มี
0: แล้วดีขึ้นไหมคะ
3: มันก็ดีขึ้นหน่อยค่ะดีขึ้น
0: ทีนี้คนไข้อาจจะต้องลดการกินหวานด้วยเนาะเป็นคนแบบกินขนมกินหวานกินอะไรอย่างงี้ไหมคะหรือกินของกรอบๆอ่ะ
3: ไม่กินข้าวอ่ะอย่างนั้นมีแต่นานๆทีจะกินหวานค่ะ
0: คือบางทีถ้าเรากินแป้งแบบที่มันเป็นน้ำตาลเป็นของหวานเยอะๆค่ะกินบ่อยๆเนี่ยมันก็ทำให้ร่างกายเรามันสร้างเสมหะขึ้นมาได้ค่ะอาจจะช่วงอายุเยอะๆเนี่ยอาจจะต้องลดพวกของหวานแล้วก็ของมันของทอดเนาะแล้วก็ถ้าเป็นยาทางสมุนไพรเนี่ยก็ใช้เป็นยาลดเปรี้ยวเพื่อละลายเสมหะเช่นถ้าเป็นเชิงอาหารก็เป็นพวกสับปะรดที่ไม่หวานจัดที่ไม่หวานฉ่ำอะนะคะก็ลองกินดูได้หรือว่าถ้าเป็นตัวยาของไพบูเบกก็จะมีตัวสเปรย์พ่นคอจากฟ้าไรโจนตัวยาน้ำแก้ไอมะขามป้อมนะคะที่ลองดูได้แต่ถ้าแบบว่าลองไปแล้วขวด2ขวดไม่ดีขึ้นจริงๆมันจะมีพวกยาตำรับพวกปราสาทมาแว้งพวกตีผลาพวกเนี้ยก็ลองพิจารณาเป็นลำดับขั้นในอนาคตได้ค่ะ
3: แล้วขอเบอร์โทรหน่อยค่ะเดี๋ยวแม่จะสั่งซื้
1: อยาเมื่อกี้ไม่ได้จดใช่ไหม
3: ไม่ได้จดค่ะ
1: ไม่ได้จดเอาเบอร์เอาปากกามาจดใหม่นะครับ
3: ค่ะ
1: จดพร้อมยัง
3: ค่ะ
1: 02 02 02 02 02 877
3: 877
1: 10ผมทวนยาวๆนะ02 02 877 10ตรงนะ
3: จ้า
1: อีกเบอร์นึงครับ086 086 563 563 1123ครับ
3: 1123
1: ครับโทรไปที่ฝ่ายขายต้องการตัวไหนก็แจ้งได้เลยนะครับโอเคครับ
3: ขอบคุณค่ะ
1: โอเคครับ สุดท้ายครับมีเวลาอีกประมาณสัก2 นาทีต้องด่วนๆนะต้องคำถามต้องไม่ยาวมากนะครับมา

0: เชิญครับผู้ฟังที่รออยู่นะครับมาสายสุดท้ายครับเวลาจะหมดรีบถามเลยครับถามได้เลยครับเวลาจะหมดครับ
1: ฮัลโหลเนื้อมังคุดน่ะมีประโยชน์ไหมทำไมบอกกับเปลือกมังคุดอย่างเดียว
0: เอาเนื้อมังคุด
2: ค่ะก็มังคุดจริงๆตัวผลมันก็ถือว่าเป็นผลไม้ได้เย็นนะคะแล้วก็มีพวกวิตามินนะคะวิตามินซีอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่มันก็มีน้ำตาลด้วยอ่ะนะคะก็กินตามความเหมาะสมคือมันไม่ได้ถูกใช้ในเชิงยาเท่าไหร่นะคะมันจะเป็นเชิงอาหารเพื่อสุขภาพมากกว่าช่วยขับถ่ายได้บ้างมีกากใยเล็กน้อยค่ะ
1: ก็น่าจะประมาณประโยชน์ของมันมีพอๆกับเปลือกไหมเนื้อกับเปลือก
0: คนละแบบครับมันคนละแบบเปลือกมันเป็นยาม
2: ันไม่ได้ฝาดเนาะเพราะนั้นฤทธิ์ในเรื่องของการสมานแผลอะไรเงี้ยค่ะอาจจะไม่ได้มีมากเท่ากับตัวเปลือกค่ะ
0: เปลือกเนี่ยเอามาทำยาแต่ว่าเนื้อมันเนี่ยเป็นผลไม้ก็พวกมีวิตามินสารต้านอนุมูลอิสระนะครับพวกนี
1: ้คร
0: ับก็เหมือนผลไม้ทั่วไป
1: ครับผม
0: ครับ
1: งานที่3ย่านนิทราวันไหนบ้างนะ
0: วันที่25 26 27 28ปลายเดือนครับเริ่มวันที่25ครับ25 26 27 28ครับ
1: ศุกร์เสาร์อาทิตย
0: ์ประมาณนั้นครับโอเคเจอกันนะคะจะไปเปิดบูธแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาเยอะเลยโอเคนะครับหมดเวลานะ
1: โอเคขอบคุณมาก
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณอาจารย์อาด้วยครับ
2: ครับ
0: ครับสวัสดีครับอ่ะข่าวมาแล้วครับไปฟังข่าวนะโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับอานนท์นันตสุคนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันไม่มีการทุบทิ้งอาคาร9ชั้นโรงพยาบาลสงขลาอีกสักครู่กับการติดตามรายละเอียดครับ
5: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: 1วันพันเรื่องราวเราเห็นข่าวสารผ่านตานับไม่ถ้วนทั้งข้อมูลข่าวด่วนคลิปไวรัลจากหลากหลายช่องทางดังนั้นต้องแยกให้ออกระหว่างข้อเท็จจริงกับกระแสอารมณ์เลือกเปิดรับสื่ออย่างมีสติเลือกเสพสื่อที่สร้างสรรค์สื่อที่ดีช่วยเพิ่มความรู้สร้างแรงบันดาลใจและพัฒนาคุณภาพชีวิตได้สนับสนุนการใช้สื่ออย่างมีวิจารณญาณเพราะการรู้เท่าทันสื่อคือเกราะป้องกันตัวเราในโลกออนไลน์
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมยืนยันไม่มีการทุบทิ้งอาคาร9ชั้นโรงพยาบาลสงขลาหลังผู้รับเหมาเดิมทิ้งงานพร้อมเร่งหาผู้รับเหมารายใหม่ภายในไตรมาส4ปีนี้
9: นายสันเพชรบุญยมณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก9ชั้นโรงพยาบาลสงขลาหลังประสบปัญหาผู้รับเหมารายเดิมทิ้งงานโดยยืนยันว่าโครงการยังเดินหน้าต่อไม่มีการทุบทิ้งอาคารตามที่มีกระแสข่าวเผยแพร่สำหรับโครงการดังกล่าวมีวงเงินก่อสร้าง424ล้านบาทเบิกจ่ายไปแล้วกว่า200ล้านบาทปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับราคากลางใหม่และจัดทำรายละเอียดการปรากฏราคาเพื่อหาผู้รับเหมารายใหม่คาดว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส4ปี2569หลังจากนั้นจะใช้เวลาก่อสร้างต่ออีกประมาณ 2-3 ปีด้านความปลอดภัยวิศวกรของโรงพยาบาลยืนยันว่าโครงสร้างอาคารยังมีความแข็งแรงได้มาตรฐานขณะที่จังหวัดสงขลาได้เตรียมงบประมาณ 300,000 บาทรองรับการรื้อถอนเคลนและอุปกรณ์ก่อสร้างที่ถูกทิ้งไว้หากผู้รับเหมารายเดิมไม่ดำเนินการนอกจากนี้ยังมีแผนศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดทำลานจอดรถเพิ่มเติมบริเวณหน้าโรงพยาบาลรองรับรถยนต์ได้ประมาณ500คันเพื่อแก้ปัญหาความแออัดและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาใช้บริการในอนาคตธัญวรรณจิระโรสวทสงขลารายงาน
4: ตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลปฏิบัติการจับกุมเครือข่าย call center และขบวนการฟอกเงินข้ามชาตินำไปสู่การดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องได้อีกจำนวนมาก
10: พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาไสผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลปฏิบัติการทลายเครือข่ายแก๊ง call center และขบวนการฟอกเงินข้ามชาติโดยเป็นผลสืบเนื่องจากการขยายผลคดีปาร์ตี้คอกม้าภายในภูวิลล่าเมื่อต้นปีที่ผ่านมาและการเข้าตรวจค้นเซฟเฮาส์ภายในคอนโดมิเนียมย่านห้วยขวางเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจากการปฏิบัติการครั้งนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาคนสำคัญได้4รายการสืบสวนขยายผลนำไปสู่การจับกุมและดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในเครือข่ายบัญชีม้าเพิ่มเติมอีก28รายและนิติบุคคลอีก3แห่งขณะเดียวกันยังมีผู้ต้องหาคนสำคัญอีก3รายที่ยังหลบหนีอยู่ในประเทศกัมพูชาได้แก่อาเทาซึ่งเป็นบอสใหญ่ของเครือข่ายฝ่ายการเงินผู้ควบคุมทีมบัญชีม้าและการกดถอนเงินสดรวมถึงผู้รับผิดชอบจัดหาทองคำแท่งโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปดนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
4: ทีมชาติบราซิลยังไม่มีชื่อเนย์มาร์ในการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ที่จะพบกับเฮติเช้าวันพรุ่งนี
11: ้การแข่งขันฟุตบอลโลก2026ในคืนนี้จนถึงช่วงสายของวันพรุ่งนี้มีโปรแกรมลงสนามทั้งหมด4คู่โดยคู่ที่น่าสนใจอยู่ในกลุ่ม C เป็นการพบกันระหว่างบราซิลกับเฮติซึ่งจะลงแข่งขันในเวลา 7:30 นาทีตามเวลาประเทศไทยโดยนัดแรกของทัพแซมบ้าเสมอกับโมร็อกโก1ประตูต่อ1ขณะที่เฮติแพ้สกอตแลนด์0ประตูต่อ1เกมนี้บราซิลยังหมดสิทธิ์ใช้งานเนย์มาร์ซุปเปอร์สตาร์ตัวเก่งของทีมที่ยังไม่หายจากอาการบาดเจ็บแต่แกนหลักรายอื่นอย่างวินิซิอุสจูเนียร์อลิซงเบเกอร์มากินยอสและมาติอุสคุนย่ายังอยู่ครบด้านเฮตินำทัพมาโดยชองริกเนอร์เบลการ์ดมิดฟิลด์จากวูฟแฮมตันวันเดอร์เรอร์โดยมีดูแคนนาซงและฟรองซี่ปิแอโรเป็นความหวังในแนวรุกสำหรับสถิติการพบกัน3ครั้งที่ผ่านมาบราซิลเป็นฝ่ายเอาชนะได้ทั้งหมดโดยในปี1974ชนะ4ประตูต่อ0ปี2004ชนะ6ประตูต่อ0และปี2016ถล่มไปขาดลอย7ประตูต่อ1ส่วนโปรแกรมคู่อื่นๆกลุ่ม C สกอตแลนด์พบโมร็อกโกเวลา 5:00 นกลุ่ม D สหรัฐอเมริกาพบออสเตรเลียเวลา 2:00 นและตุรกีพบปารากวัยเวลา 10:00 นปุริพัฒน์สอนการรายงาน
4: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอานนท์นันตะสุคนอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
3: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยเป็นองค์กรการกุศลไม่แสวงหาผลกำไรจัดตั้งตามพระดำริของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถโดยทรงดำรงตำแหน่งเป็นนายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติที่รุนแรงอันได้แก่การร่วมกันระดมองค์ความรู้นวัตกรรมกำลังแรงกายทุนทรัพย์และจิตสาธารณะเพื่อช่วยเหลือและฟื้นฟูอย่างครบวงจรรวมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ยังสนับสนุนให้ผู้ทุกข์ยากน้อยกว่าช่วยเหลือผู้ทุกข์ยากมากกว่าผู้ที่แข็งแรงช่วยผู้อ่อนแอเป็นต้นโดยมุ่งเน้นการประทังชีวิตและการฟื้นฟูสภาพจิตใจมูลนิธิปฏิบัติงานและยึดหลักภายใต้แนวคิดแบ่งปันพอเพียงยั่งยืนในการก่อตั้งครั้งแรกเป็นเพียงโครงการอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งมีขึ้นในขณะที่เกิดอุทกภัยครั้งร้ายแรงในกรุงเทพมหานครปีพุทธศักราช2538และมีผู้ได้รับความเดือดร้อนเป็นจำนวนมากจนภาคราชการและองค์กรการกุศลที่มีอยู่มิอาจให้ความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึงจนเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งกันระหว่างประชาชนอันเกิดจากความเครียดอันเนื่องมาจากการป้องกันให้น้ำท่วมในวงจำกัดผู้ที่เดือดร้อนจึงรู้สึกว่าขาดที่พึ่งขาดความเห็นอกเห็นใจต้องได้รับความเดือดร้อนเฉพาะชาวพื้นที่ของตัวเองขณะที่พื้นที่ติดกันได้รับความสะดวกสบายอย่างเป็นปกติในช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2538เป็นวันที่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงออกปฏิบัติภารกิจในโครงการเป็นครั้งแรกโดยเสด็จออกรับน้ำใจจากผู้ไม่ประสบอุทกภัยที่สถานีบริการน้ำมันต่อจากนั้นในช่วงบ่ายได้เสด็จพระดำเนินเยี่ยมเยียนประชาชนที่ซอยจรัญสนิทวงศ์34เขตบางกอกน้อยซอยจรัญสนิทวงศ์82 84และ86เขตบางพลัดการออกปฏิบัติพระกริยกิจในครั้งนี้ส่งผลให้เหตุการณ์สงบลงอย่างปาฏิหาริย์จากนั้นมาโครงการก็ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนได้จัดตั้งเป็นมูลนิธิที่ผู้บริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายน2544และได้พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเรื่อยมาเป็นระยะเวลากว่า20ปีวิสัยทัศน์เป็นองค์กรการกุศลที่มีความชำนาญในด้านการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยแบบครบวงจรและยั่งยืนโดยเน้นการเชื่อมโยงสนับสนุนร่วมมือกับภาครัฐเอกชนชุมชนเพื่อก้าวไปสู่การเป็นต้นแบบของโลกในการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อสร้างแรงบันดาลใจพร้อมถ่ายทอดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสังคมพันธกิจการช่วยเหลือประชาชนด้านอุทกภัยอย่างครบวงจรและยั่งยืนตั้งแต่การเตรียมพร้อมรับภัยพิบัติการช่วยเหลือระหว่างเกิดภัยพิบัติและการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐเอกชนและประชาชนเข้าด้วยกันเพื่อการบรรเทาทุกข์ที่เกิดจากอุทกภัยต้นแบบของโลกในการบรรเทาทุกข์และพัฒนาอย่างยั่งยืนมูลนิธิจะเป็นศูนย์กลางการเป็นเลิศด้านการบรรเทาทุกข์และจัดการภัยพิบัติอันเกิดจากอุทกภัยในด้านสังคมและมนุษย์เน้นการประสานงานกับภาคีเครือข่ายซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาเพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งด้านการป้องกัน
พื่อให้เกิดการสูญเสียน้อยที่สุดหรือมีประสิทธิภาพมากที่สุดในการป้องกันการสูญเสียการบรรเทาทุกข์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นเวลาที่ยากลำบากไปได้ด้วยดีและการฟื้นฟูให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยให้สามารถกลับมาดำรงชีวิตอย่างปกติได้อย่างยั่งยืนจึงจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลเชิงสังคมแล้วนำมาบูรณาการมองและเข้าใจปัญหาแบบองค์รวมดำเนินการตามเป้าหมายอันเดียวกันเพื่อมุ่งไปสู่การพัฒนาที่เกิดความยั่งยืนให้กับสังคมด้วยพระนโยบายสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา

พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถประธานสัมภาษณ์พิเศษถึงการทรงงานและความรักความผูกพันที่ทรงมีต่อพระธิดาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาผ่านรายการเจาะใจเมื่อวันพระศุกร์ที่17สิงหาคม2549โดยทรงเล่าถึงพระองค์พาเมื่อยังทรงพระเยาว์ว่าตอน 4-5 ขวบลูกสนมากเหมือนเด็กผู้ชายจะไม่ทรงอยู่นิ่งมีต้นไม้ที่ไหนก็จะทรงอยู่บนต้นไม้ขนาดบาดเจ็บที่พระบาทต้องเข้าเฝือกยังทรงขี่จักรยานปีนรถดับเพลิงพอถึงเวลาผ่าเฝือกต้องขอหมอใส่เฝือกต่อเพราะกระดูกไม่เข้าพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถรับสั่งถึงการเลี้ยงดูพระธิดาด้วยว่าพระองค์จะต้องคอยดูอะไรที่อันตรายก็ต้องบอกต้องห้ามแต่อะไรที่สนแล้วไม่อันตรายก็ทรงปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติของเด็กตอนทรงพระเยาว์พระองค์พาโปรดอ่านหนังสือทุกอย่างชนิดที่ต้องใช้คำว่านอนหนังสือนอกจากนี้ยังโปรดสัตว์เลี้ยงทุกชนิดทรงเลี้ยงทั้งสุนัขปลาอีโกน่าหนูแม้กระทั่งงูก็ทรงเลี้ยงไม่ใช่งูตัวเล็กๆแต่เป็นงูเหลือมตัวใหญ่ก็ต้องบอกลูกว่าให้เลือกเอาระหว่างแม่กับน้องงูเพราะพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถไม่โปรดสัตว์เลื้อยคลานเลยแต่ก็มีที่ทั้งสองพระองค์โปรดเหมือนกันคือเรื่องสุนัขสมัยประทับอยู่พระที่นั่งอัมพรสถานบริเวณรอบพระที่นั่งจะมีคนเอาสุนัขมาปล่อยเป็นประจำถึงขนาดมีคนนั่งแท็กซี่เอาลูกสุนัขใส่ลังนมมา10กว่าตัวแล้วมาทิ้งไว้หน้าทางเข้าพระที่นั่งอัมพรโดยบอกเจ้าหน้าที่ว่าเอามาถวายปัจจุบันทรงเลี้ยงสุนัขไว้ถึง87ตัวพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถรับสั่งว่าพระองค์พานอกจากจะทรงมีพระนิสัยเหมือนพระองค์ในเรื่องของความรักสัตว์ยังทรงมีอะไรที่อดทนและลุยเหมือนเสด็จแม่ขณะนี้พระองค์พาทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกแล้วได้ทรงงานอยู่ที่ UN ประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ภาคหนึ่งและได้เสด็จกลับมาเมืองไทยแล้วตอนแรกทรงตั้งพระทัยจะสอบเป็นผู้พิพากษาแต่ก็ทรงเปลี่ยนพระทัยสอบเป็นอัยการพระองค์พาพระชนสา28ปีถือว่าทรงโตเป็นผู้ใหญ่แล้วก็จะปล่อยให้ตัดสินพระทัยในการทรงงานด้วยพระองค์เองแต่อย่างไรก็ตามในฐานะที่ทรงเป็นพระมารดาพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถก็ยังทรงเป็นห่วงพระธิดาอยู่เสมอเหมือนแม่ทั่วไปที่ห่วงลูกทั้งเรื่องคู่ครองและทุกอย่างอะไรที่ดีหรือไม่ดีก็จะบอกลูกจะคุยกันแบบผู้ใหญ่ด้วยเหตุด้วยผลตอนทรงพระเยาว์ก็ห่วงเรื่องการคบเพื่อนเพราะกลัวคบเพื่อนไม่ดีก็จะพาไม่ดีไปเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าทรงเลี้ยงลูกแบบตีหรือไม่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทานารีนาถรับสั่งว่าทรงยึดสุภาษิตโบราณรักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีถ้าทรงดื้อเอาแต่พระทัยมากๆก็จะทรงตีบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วใช้การคุยกันมากกว่าสิ่งที่ทรงห่วงพระธิดาตอนนี้เห็นจะเป็นเรื่องคู่ครองแต่อย่างไรก็ต้องทรงตามใจพระองค์พาตามสุภาษิตว่าปลูกเรือนตามใจผู้อยู่จะไปกะเกณฑ์ไม่ได้ขอเพียงให้ทรงดูคนที่ดีและรักพระองค์พาจริงตอนนี้พระองค์พามีแต่เพื่อนเยอะยังไม่เอาจริงสักทีตอนนี้ท่านสนุกกับเรื่องของงานมากกว่า

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ปีพุทธศักราช2543ทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกด้านกฎหมายจากมหาวิทยาลัยคอร์เนลประเทศสหรัฐอเมริกาปีพุทธศักราช2548ในปีพุทธศักราช2549ทรงปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขานุการตรีในคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติและเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยทรงผ่านการทดสอบและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการอัยการในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดต่อมามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอัยการผู้เชี่ยวชาญหรือข้าราชการอัยการชั้น5สำนักงานอัยการภาค2สำนักงานอัยการสูงสุดตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2560เมื่อวันที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านการส่งเสริมหลักนิติธรรมและระบบงานยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อดำเนินกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยุติธรรมในสังคมซึ่งการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีนี้เป็นผลมาจากการที่ทรงมีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติในภูมิภาคและการที่ทรงช่วยระดมความร่วมมือในประเด็นระดับโลกที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างต่อเนื่องรวมถึงการส่งเสริมวาระ2030เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเมื่อวันที่5มีนาคม2561เวลา 10:35 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จไปยังศูนย์การประชุมสหประชาชาติส่งร่วมการประชุมระดับสูงว่าด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนการป้องกันอาชญากรรมและสังคมที่ปลอดภัยในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติและสถาบันเพื่อการยุติธรรมแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติด้านการป้องกันอาชญากรรมและกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการวางนโยบายด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในการนี้นายยูริเฟโดทอฟผู้อำนวยการบริหารสำนักงานป้องกันยาเสพติดและปราบปรามอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติได้กล่าวชื่นชมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาว่านอกจากจะทรงเป็นนักกฎหมายและพนักงานอัยการแล้วทรงสนพระทัยและทรงมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมหลักนิติธรรมทั้งยังทรงทุ่มเทปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสอันนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาประธานพระดำรัสความตอนหนึ่งว่าเป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่าผู้ปฏิบัติงานด้านการอำนวยความยุติธรรมฝ่ายความมั่นคงผู้กำกับกติกาบ้านเมืองและผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนามีแนวโน้มที่จะต่างฝ่ายต่างปฏิบัติหน้าที่ของตนไปในลักษณะที่แยกส่วนจากกันในขณะที่หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมตลอดจนหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายก็มักจะไม่ได้เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับวาระในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจหรือสังคมการประชุมในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายจะได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่างหลักนิติธรรมกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนทั้งแสดงให้เห็นว่ายุคสมัยได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วในทางที่ดีขึ้น
จากนั้นทรงฟังการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการเสวนาหลักนิติธรรมและความท้าทายในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ว่าด้วยเรื่องหลักนิติธรรมและความท้าทายจากอาชญากรรมรูปแบบต่างๆที่ดำเนินมาอย่างช้านานในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อะไรคือข้อกีดขวางไม่ให้คนกลุ่มต่างๆรวมถึงกลุ่มเปราะบางเข้าถึงความยุติธรรมในอาเซียนและความท้าทายในการสร้างสถาบันที่มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างหลักนิติธรรมในสังคมการประชุมเกี่ยวกับการพัฒนาอย่างยั่งยืนในครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีผู้เชี่ยวชาญระดับชาติระดับภูมิภาคและระดับนานาชาติมาประชุมร่วมกันซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทภารกิจด้านการป้องกันอาชญากรรมและการเสริมสร้างสังคมที่ปลอดภัยโดยเน้นกลุ่มบุคลากรที่อาจยังไม่เคยได้ตระหนักว่าบทบาทหรือภารกิจของตนนั้นเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการพัฒนาประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ระดับสูงผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันวาระแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน2030ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และผู้แทนรวม250คน

่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์

ควรจะปลูกต้นไม้ในใจคนเสียก่อนแล้วคนเหล่านั้นก็จะพากันปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเองพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันเสาร์ที่20เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น6ค่ำเดือน8ปีมะเมียดิฉันมชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศกิติพงษ์พนมสวรรค์ปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการธรรมรับอรุณเวลา6นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา6นาฬิกา7นาทีข่าวยามเช้าเวลา7นาฬิกาข่าวภาค7นาฬิกาเวลา8นาฬิกาเทียบเวลา8นาฬิกาเคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเพลงจากสถานีเวลา9นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา9นาฬิกา7นาทีรายการคนไทยหันไปข้างหน้ากับชัยยายิ้มเวลา9นาฬิกา30นาทีรายการสไตล์ดีเวลา10นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา10นาฬิกา7นาทีอาสาพาเที่ยวเวลา11นาฬิกาข่าวต้นชั่วโมงเวลา11นาฬิกา7นาทีรายการสัญจรปลอดภัยกับกรมการขนส่งทางบกเวลา12นาฬิกาถ่ายทอดข่าว12นาฬิกาจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ไปจนถึงเวลา13นาฬิกาหลังจากนั้นเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHzต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการธรรมรับอรุณและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเดิมนะคะพบกันในทุกเช้าวันเสาร์ก็เป็นที่แน่นอนว่าจะเป็นช่วงของการขุดเพชรในพระไตรปิฎกซึ่งดิฉันก็จะนำท่านผู้ฟังทางบ้านนั้นไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนทั้งนี้เพื่อที่จะรับฟังท่านได้มาชี้แจงเล่าให้ฟังถึงข้อความสำคัญเนื้อหาสำคัญในพระไตรปิฎกซึ่งก็ถือว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าของบรรดาพุทธศาสนิกชนเราเหมือนเช่นเคยนะคะขณะนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านพร้อมอยู่แล้วเราไปกราบนมัสการแล้วก็พบกับพระอาจารย์กันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าขา
1: เชิญพานเชิญพาน
0: สาธุเจ้าค่ะ
1: จนถึงวันเสาร์นั้นเรามาพบกันเพื่อที่จะทำความเข้าใจในเรื่องเกี่ยวกับพระไตรปิฎกเป็นช่วงเวลาที่พระอาจารย์ก็ขอไว้สัปดาห์ละครั้งโดยหลวงพ่อท่านก็แนะนำมาว่าให้อ่านพระไตรปิฎกก็จึงมาชักชวนท่านผู้ฟังมาร่วมกันศึกษาทำความเข้าใจไปทีละบรรทัดไปทีละข้อไปทีละหน้าไปทีละเล่มไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆคิดว่าก็จะมีสักวันหนึ่งที่เราทำจบได้ในกระบวนการนี้ความรู้ของเราก็มีความกว้างขวางก่อนที่จะมาคุยกับท่านผู้ฟังพระอาจารย์ก็ต้องไปอ่านมาก่อนทั้งแปลฉบับนั้นแปลฉบับนี้บางครั้งสงสัยไม่เข้าใจยังไงไปดู

0: สาบาลีบ้างไปดูที่ครูบาอาจารย์ท่านอื่นอธิบายไว้บ้างเราก็จะมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังคุณเตือนใจด้วยท่านผู้ฟังด้วยฟังแล้วดูแล้วอธิบายอย่างนี้มันใช่ไหมยังไงเราก็ไปศึกษาดูจากในตำราคัมภีร์เพิ่มเติมบางทีเรื่องราวตรงไหนจบตรงไหนแล้วเราดูต่อไปจะเป็นยังไงอ่านมาก่อนบ้างไปดูตามหลังบ้างความรู้ของเราก็กว้างขวางขึ้นมาได้ก็อาศัยทุกวันเสาร์เป็นประจำทางสถานีวิทยุนี้ท่านฟังก็สามารถติดตามได้ทั้งในระบบพอดแคสต์หรือว่าดูทาง YouTube ดูทาง Facebook แล้วก็ทางเว็บไซต์เราก็ติดตามได้อีกประการหนึ่งก็คือรายการธรรมะรับบรุณของเราเนี่ยคุณเดินใจก็จะมีหลากหลายรูปแบบนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ท่านผู้ฟังบางคนก็ชอบฟังนิทานบางคนก็ชอบเรื่องการปฏิบัติทีนี้สำหรับท่านที่ชอบศึกษาในพระไตรปิฎกอย่างเดียวก็จะมีส่วนที่เข้ากันก็คือวันพฤหัสกับวันเสาร์แบบนี
1: ้เจ้าค่ะที่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับพระไตรปิฎกใช่ไหมเจ
0: ้
1: าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆวันพฤหัสนั้นจะเป็นเรื่องของคลังพระสูตรที่เอาพระสูตรมาอ่านให้ฟังโดยไม่อธิบาย
1: เจ้าค่ะ
0: แต่วันเสาร์นี้เอาเรื่องในพระไตรปิฎกคือเรียงตามลำดับเลยเอามาอธิบายโดยไม่อ่านให้ฟังนี่ท่านผู้ฟังไปอ่านเองเรียงตามมาลำดับอยู่แล้วแต่วันพฤหัสเนี่ยไม่อธิบายแต่อ่านให้ฟังแล้วก็ไม่เรียงตามลำดับบางทีเอาพระสูตรนั้นบ้างพระสูตรนี้บ้างมาพูดคุยให้ฟังทีนี้ท่านผู้ฟังก็ต้องเข้าใจเนาะว่ามันเป็นคนละอย่างเป็นคนละอย่างกันกับช่วงของสำคัญชีวิตที่อันนั้นจะไม่ได้เน้นพระสูตรเลยจะเน้นเฉพาะการนำไปใช้ซึ่งการนำไปใช้บางทีต้องพลิกแปลงหลากหลายรูปแบบมันก็จะไม่ตรงเป๊ะกับเรื่องที่มีมาในพระไตรปิฎกเพราะมันต้องเอาไปดัดแปลงในบางเคสเพราะฉะนั้นคือในพูดถึงท่านผู้ฟังบางคนที่ไปฟังในช่วงอื่นๆต่างๆแล้วก็สงสัยว่าทำไมไม่มีที่สอนในพระไตรปิฎกในส่วนนั้นส่วนนี้อะไรเงี้ยนะอันนี้ก็ต้องชัดเจนให้หน่อยว่ามันแยกเป็นรายการรายการกันไปเป็นคนละอย่างถ้าต้องการศึกษาในพระไตรปิฎกพระสูตรนั้นนี้ที่เจาะจงมาก็จะคลังพระสูตรนี่แหละอ่านให้ฟังเลยนั่นคือทุกวันพฤหัสถัดมาก็จะเป็นขุดเพชรในพระไตรปิฎกนี่ก็อธิบายให้ฟังในทุกวันเสาร
1: ์
0: ส่วนใต้ร่มบริบทก็ด้วยเนาะหัวข้อแม่บทมาอธิบายอันนั้นก็จะเป็นลักษณะว่าหยิบตรงนั้นตรงนี้เกี่ยวข้องไปอย่างไรอย่างไรอันนั้นทุกวันพุธใต้ร่มบริบทก็จะมี3รายการนี้ที่ค่อนข้างจะเป็นไปในแนวเดียวกันคนที่ชอบฟังก็แยกเลือกฟังให้เหมาะสมกันละกันเนาะ
1: เจ้าค่ะ
0: เชิญไป
1: แล้วใครที่ชอบการปฏิบัตินะเจ้าค่ะก็ฟังทุกเช้าวันอังคารถูกไหมเจ้าค่ะ
0: นั่นคือช่วงของจิตวิเวกใช่
1: เจ้าค่ะทุกเช้าวันอังคารจิตวิเวกและถ้าจะฟังว่าอะไรมาปรับใช้ในชีวิตบ้างซึ่งพระอาจารย์ก็จะจัดร่วมกับคุณทรงพลชูเวศในบางสัปดาห์คือจันทร์เว้นจันทร
0: ์
1: ก็ฟังกันทุกวันจันทร์นะเจ้าคะ
0: ถูกต้อง
1: ส่วนวันอาทิตย์พรุ่งนี้ก็จะเป็นช่วงของการที่เปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามเข้ามาหรือสอบถามเข้ามาทาง Facebook หรือว่าช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆที่พระอาจารย์ได้เปิดไว้แล้วนะเจ้าคะทุกวันอาทิตย์อย่างนี
0: ้
1: ก็เป็นรูปแบบที่เราปรับมาให้เป็นรูปแบบแตกต่างกันในแต่ละวันเนี่ยก็ปรากฏว่าได้รับผลตอบรับกันอย่างดีนะเจ้าค่ะเพราะว่าก็มีท่านผู้ฟังตามที่เราได้ขอความเห็นนั้นก็ขอให้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปิโนเนี่ยจัดรายการต่อไปแล้วก็น่าสนใจมากขึ้นต่อไปนะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะ
0: วันนี้เราก็มาพูดคุยในเรื่องของพระไตรปิฎกก็ยังอยู่ในเล่มที่3ของอังคุตตรนิกายตอนที่แล้วเราจบในเรื่องการเดินจงกรมมีอานิสงส์5อย่างวันนี้ก็จะมาถึงในข้อที่30ว่าด้วยพระนาคิตะเรื่องราวนี้เกิดที่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่ชื่อว่าอิชานังคละในตอนนั้นพระพุทธเจ้ามีภิกษุที่ชื่อว่านาคิตะท่านเป็นอุปถาและในคราวนั้นก็เป็นวาระแรกที่พระพุทธเจ้าได้ไปที่หมู่บ้านแห่งนั้นพอไปที่หมู่บ้านแห่งนั้นแล้วปรากฏว่าชาวบ้านนี่โอ้โหตื่นเต้นมากเลยพระพุทธเจ้ามาพระเจ้านี่เป็นกษัตริย์นะเนี่ยเดินทางมาโอ้เป็นนักบวชเนี่ยเป็นโอ้เป็นผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้าโอ้ยนานๆจะได้เห็นคนแบบนี้สักทีนึงไปๆเราพากันไปไปดูไปชมไปฟังเราไปแล้วนี่ก็ ถือเรื่องตยธรรมเรื่องตยธรรมนี่คือหมายถึงความกำนันบ้างหรือสิ่งของที่จะมอบถวายให้คือไม่ไปมือเปล่า
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ไปเสร็จแล้วไปถึงที่ที่ท่านพักอยู่ที่ซุ้มประตูด้านนอกโอ้เสียงอื้ออึงกันดังมากคนนั้นเตรียมอันนี้มานี่เธอเตรียมอะไรมาแล้วฉันเตรียมอันนี้มาแล้วเธอจะพูดอะไรยังไงแต่ละคนเนี่ยโอ้ตื่นเต้นน
1: ี่
0: นะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นอย่างนั้น
1: เ
0: ป็นอย่างนี้เสร็จแล้วเป็นยังไงท่านพระนากิตะตอนนั้นก็เป็นพระอุปชาพระพุทธเจ้าก็ถามว่าอันนี้มันเสียงอะไรกันนี่อยู่ข้างนอกนี่ท่านก็เลยอธิบายให้ฟังว่าชาวบ้านเนี่ยเขามาออมารุมดูกันเพื่อที่จะมาถวายของทั้งของเคี้ยวของอะไรต่างๆเพื่อให้พระพุทธเจ้าที่มีหมู่สงฆ์ห้อมล้อมพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านากิตะเราไม่ติดยศยศก็ไม่ติดเราผู้ใดที่ไม่ได้ตามปรารถนาไม่ได้โดยยากไม่ได้โดยไม่ลำบากซึ่งในกัมมสุขก็ต้องมีการไปตามความปรารถนาอาศัยลาภสักการะแล้วก็มีการสรรเสริญแต่พระพุทธเจ้าไม่เป็นอย่างนั้นนี่คือสรุปให้ฟังนะ
1: เจ้าค่ะ
0: ท่านพระนายกิตาก็บอกว่าโอ้ยขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยไปรับเธอเพราะว่าพระพุทธเจ้าเสด็จไปทางไหนพวกพราหมณ์ชาวชนบทชาวบ้านเขาก็จะตามไปทางนั้นเหมือนเวลาที่ฝนตกลงมาน้ำก็จะไหลไปตามที่ลุ่มที่ราบที่ดอนต่างๆไปในตามทางที่มันจะไหลไปไหลไปนะตามแรงดูดของโลกแต่ในที่ต่ำเพราะว่าพระพุทธเจ้านี่มีทั้งศีลมีทั้งสมาธิมีทั้งปัญญาเป็นผู้ที่ใครๆเขาก็จะติดตามไปเรามาหยุดกันที่ตรงนี้เวลาที่พระพุทธเจ้าปรารภเรื่องใดเรื่องหนึ่งขึ้นมาบอกว่าเราจะไม่ทำอย่างนี้คนที่เป็นอุปถากนี่ควรจะต้องคล้อยตามควรจะต้องคล้อยตามแต่ท่านพระนากิตะนี่ไม่คล้อยตามคือในลักษณะที่ว่าควรจะต้องไปนะท่านบอกไม่ไปไม่ได้ควรต้องไปอย่างนี
1: ้
0: คือไม่ทำตาม
1: คนมีศรัทธาประสาทจะมาเจอแล้วแล้วก็จะถวายของแล้วใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: ใช่ก็จึงว่าควรจะไปเจอเอ้าแล้วทำยังไงพระพุทธเจ้าก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ไปคือไม่ใช่ว่าไม่ไปนะแต่ย้ำว่าเราไม่ติดยศไม่ติดเราเราก็จึงบอก5ข้อนี้ขึ้นมาบอก5ข้อนี้ขึ้นมาคือย้ำในเฟรซเดิมที่เคยพูดไว้ตั้งแต่ตอนต้นละแล้วก็ย้ำมาอีกครั้งหนึ่งในเป็นวาระที่2ด้วยพูดแบบเดียวกันแล้วก็เพิ่มเติม5ข้อนี้ขึ้นมา5ข้อนี้น่าสนใจ1
1: ค่ะ
0: ท่านบอกว่าสิ่งที่เป็นผลไหลออกมาของเหตุถ้ามีเหตุแล้วต้องมีผลมี5ประการดังนี้คือ1อุจจาระปัสสาวะเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ไหลออกมาจากอาหารที่เรากินดื่มเคี้ยวเข้าไปนี่ต้องเป็นอย่างนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: แบบนี้ make sense นะคือ
1: เจ้าค่ะ
0: คุณกินอะไรเข้าไปมันก็ดูดซึมไปที่เหลือก็ไหลออกมาเป็นอุจจาระปัสสาวะ
1: คือถ่ายออกมาจากร่างกายเรานะคะ
0: ใช่ๆนี่ข้อที่1
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาความทุกข์ความโศกความคับแค้นย่อมเกิดเพราะอาศัยความรักถ้ามีความรักและความรักนั้นเปลี่ยนแปลงไปหมายถึงคนที่เรารักนั้นน่ะเกิดเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นเราจะมีความโศกมีความร่ำไรรำพันแสดงว่าความรักนี่เกิดขึ้นใช่ไหมเหมือนอาหารที่กินเข้าไปที่ไหลออกมาจากอาหารนั้นคืออุจจาระปัสสาวะสิ่งที่ไหลออกมาจากความรักนี่คือความโศกความร่ำไรรำพันความทุกข์กายความทุกข์ใจความคับแค้นใจแปรสภาพไปละ
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้เข้าใจเนาะข้อที่สอง
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนะฮะแต่ไม่อีกข้อที่สามท่านบอกว่าเวลาที่เราตามประกอบในสิ่งที่ไม่สวยงามเวลาพยายามที่จะเห็นสิ่งที่ไม่สวยงามอยู่ต่างเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ไหลออกจากการเจริญอสุภนิมิต
1: เจ้าค่ะ
0: สิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือจะเห็นสิ่งต่างโดยความเป็นของไม่สวยงามคือการที่เราเจริญอสุภนิมิตอยู่มากๆทำอยู่เรื่อยๆเราจะเห็นสิ่งต่างๆโดยความเป็นของไม่สวยงามอันนี้คือมีเรื่องราวที่เป็นประวัติของครูบาอาจารย์อยู่มากมายเลยที ่พอท่านเจริญอสุภะมากๆมากๆเสร็จปุ๊บเวลาไปบิณฑบาตเนี่ยเห็นคนที่เขายืนเรียงบิณฑบาตรอใส่บาตรกันเนี่ยเหมือนเป็นซี่โครงมีแต่กระดูกอยู่ทุกคนทุกคนเลย มองไปทางไหนก็เห็นแต่คนที่เป็นกระดูกเต็มไปหมดร่างกระดูกเนี่ยนะก็คือเห็นสิ่งต่างๆด้วยความเป็นของปฏิกูลไม่น่ายินดีเอาทำไมมองไปเห็นเป็นอย่างนั้นได้เพราะเจริญอสุภานิมิตมาอย่างมากการเห็นเป็นปฏิกูลในสิ่งต่างๆนั้นจึงเป็นผลที่ไหลออกมาเกิดขึ้นจากการที่เจริญอสุภะมาก
1: ๆ
0: ตรงนี้ป้าจันก็เคยเจอในตัวเองก็เป็นเวลาเราพิจารณาผมคนเล็บฟันหนังมากๆทำเป็นปีแล้วนะคุณชัยทำทุกวันทำทุกวันเอ้ยทำไมมองๆไปเนี่ยโอ้คนสวยๆเนี่ยกลายเป็นเหลือแต่กระดูกคนหล่อๆเนี่ยกลายเป็นเหลือแต่กระดูกอย่างเงี้ย
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะว่าแบบไม่ให้เราไปติดในของสวยงามนั้น
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือข้อที่สามถัดมาข้อที่สี่พูดถึงการพิจารณาความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาในที่นี้ท่านพูดถึงอนิจจังอย่างเดียวนะอนิจจังคือความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงอยู่เรื่อยๆจะเห็นความเป็นปฏิกูลในผัสสะภาษาหมายถึงสิ่งที่มากระทบสิ่งที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้เห็นเราจะเริ่มเห็นความเป็นปฏิกูลของสิ่งนั้นๆคือตาหูจมูกลิ้นกายใจมีภาษามาก็ผ่านทางเห็นด้วยรูปเสียงกลิ่นรสปฏิวัติธรรมรมผ่านมาทางช่องทางตาหูจมูกลิ้นกายใจรวมเมื่อเราจิตมีการรับรู้รวมกันก็เป็นภาษาภาษาเหล่านั้นจะปรากฏเป็นของปฏิกูลแก่ผู้ที่พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำ
1: เจ้าค่ะเหมือนกับเห็นความจริงแบบนั้นใช่ไหมเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช
1: ่เห็นแก่นแท้ของสิ่งนั้น
0: ๆถูกต้อง
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือข้อที่4ข้อที่4ต่อมาข้อที่5พูดถึงเหตุคือการพิจารณาเห็นความเกิดและความดับความเกิดขึ้นและความดับไปในอะไรในขันธ์ทั้ง5มีความเกิดขึ้นมีความดับไปในขันธ์ทั้ง5แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความยึดถือเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่ดีเลยถ้าเราไปยึดถือในสิ่งที่มันเกิดมันดับมันไม่เที่ยงความยึดถือเนี่ยมันจะค่อยๆ คลายไปขันธ์5นะขันธ์5
1: เจ้าค่ะ
0: ขันธ์5คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราเห็นความไม่เที่ยงคือความเกิดขึ้นความดับไปของขันธ์5นั้นอยู่เรื่อยๆอุปทานคือความยึดถือในขันธ์5เขาจะชื่อเต็มๆของเขาเนี่ยคืออุปทานขันธ์5
1: เจ้าค่ะ
0: อุปทานมันเริ่มจะแยกออกจากขันธ์5ได
1: ้
0: อุปทานเนี่ยไม่เกิดขึ้นในที่ไหนนอกจากในขันธ์5โอเคนะอุปทานไม่เกิดขึ้นในที่ไหนนอกจากในขันธ์5แล้วถ้าเราเห็นขันธ์5ด้วยความเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นดับไปอุปทานที่มันจะเกิดขึ้นอยู่กับขันธ์5ติดกันอยู่ขันธ์5เนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้
1: ครับค่ะ
0: โอเคเรื่องนี้ท่านอธิบายไว้แค่นี้เลยจบตรงนี้เลยแล้วก็ไม่รู้ว่าได้ไปพบกันหรือไม่ละแต่คือเทศให้พระนาคีตาเนี่ยฟังก็จะไม่คือพระพุทธเจ้าบางทีท่านก็ไม่บอกตรงๆอ่ะว่านี่อุปทานไงอย่าเป็นแบบนี
1: ้
0: แต่เทศให้ฟัง
1: เทศให้ฟังว่ามันควรจะเป็นแบบนี้แบบนี
0: ้หมายถึงว่าไม่ก็เทศให้ฟังนี่คือไม่ได้เทศตรงๆว่าเธอต้องทำอย่างนี้นะแต่คือเทศให้ฟังว่าเรื่องขันห้าเนี่ยเป็นต้นนะเรื่องห้าอย่างเนี่ยว่าจะเป็นสิ่งที่ไหลออกสิ่งที่ไหลออกจากการที่ต้องไปเกี่ยวข้องนั่นนี่คือห้าข้อนี้จึงพูดขึ้นมาโดยที่พระนายกิตาก็ไม่ได้ถามแค่อยากให้พระพุทธเจ้าไปพบบุคคลเหล่านี้เท่านั้นเอง
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เทศให้ฟังเรื่องนี้เพราะฉะนั้นจึงมีข้อปฏิบัติคุณใจของในการอุปถัมภ์ครูบาอาจารย์เนี่ยว่าเวลาท่านต้องการอะไรยังไงเราก็ต้องคล้อยตาม
1: เจ้าค่ะ
0: ท่านพระนนท์เนี่ยพระอาจารย์จึงเข้าใจท่านเลยว่าตอนแรกๆที่เขาคิดว่าจะมีองค์ใดองค์หนึ่งที่เป็นอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าโดยตลอดตอนนั้นคือปีที่12แล้วในช่วง10ปีแรกเนี่ยเดี๋ยวพอดีกับพระนาคิตะบ้างพระสาคตะบ้างพระรูปนั้นรูปนี้บ้างคือไม่ได้อยู่ตลอด
1: คือไม่ได้มีองค์ใดองค์หนึ่งประจำถูกไหมคะ
0: ใช่ใช่ไม่ได้มีประจำก็เลยคิดว่ามันมีข้อผิดพลาดหลายอย่างนั่นนี่เอาก็เราจะเอารูปไหนให้เป็นประจำดี เรื่องทั้งหมดมันก็จึงมาตกลงที่ท่านพระอนนท์พระอนนท์ก็จึงขอไว้ก่อนขอพรไว้ก่อนที่พระอาจารย์เคยนำมาเล่าให้ในช่วงของนิทานพรรณนาหรือว่าพรแปดอย่างที่ท่านพระอนนท์ขอนี่ก็คือจุดนี้ด้วยแหละว่าเอาถ้ามีใครจะเข้าพบแล้วท่านพระอนนท์เห็นสมควรแล้วก็จะจัดเวลาให้เข้าพบในเวลาที่เหมาะสมขอให้ได้เข้าด้วยอันนี้ท่านจึงขอไว้ก่อนก็คงจะปรารภเหตุการณ์ตรงนี้ด้วยแล้วนะอาจารย์ตั้งข้อสันนิษฐานไว้ว่าอาจจะเกี่ยวข้องกันเนาะอันนี้คือประสูตรที่30ข้อ30เป็นประสูตรแรกที่เราพูดถึงกันในวันนี
1: ้ก็คือนาคิตะสูตรนะคะ
0: นาคิตะสูตรใช่
1: เกี่ยวกับเรื่องของพระนาคิตะณจุดนั้นนะเจ้าคะ
0: ทีนี้อยากจะอธิบายเพิ่มเติมในบทธรรมะ5อย่างตรงนี้ที่ว่าสิ่งที่ไหลออกจากการกระทำก็คือเหตุผลนั่นเองว่าเอ๊ะทำไมท่านถึงยกเอาเรื่องจระปัสสาวะมาว่าเป็นสิ่งที่เราออกจากการกินอาหาร
1: เพรา
0: ะว่าเอ๊ะถ้าคนที่ได้ความสุขจากเนกขัมมะได้ความสุขจากเนกขัมมะคือว่าใน5ข้อนี้ไม่มีพูดถึงเรื่องลาภเรื่องยศเรื่องสรรเสริญไม่มีเลยนะ
1: แต่ไ
0: อเหตุปัจจัยที่ให้ท่านพูดเรื่องนี้คือเรื่องลาภยศสรรเสริญโอเคป่ะลาภยศสรรเสริญว่ามีคนจะเอาสิ่งต่างๆมาถวายให้ยกย่องให้มีชื่อเสียงต่างๆนั่นนี่โอเคนะเอ๊ะแต่ทำไมใน5ข้อนี้ไม่มีพระอาจารย์ก็จึงต้องการจะตั้งข้อสังเกตตรงนี้ว่าอ๋อเพราะว่าท่านนี่พอได้เนกขัมมสุขได้เนกขัมมสุขสิ่งที่ไหลออกมาถ้าจะเอาตัวอย่างของ5ข้อนี้มาแล้วอนุมานเปรียบไปกับเหตุปัจจัยที่ทำให้ท่านพูดเรื่องนี้ขึ้นมาว่าเอาถ้าอย่างนั้นการที่เราได้ในกามสุขในกามสุขคือสุขที่เกิดจากสมาธิจิตใจสงบเย็นมีสมาธิแล้วความที่จะอยากได้ลาภสการะยศชื่อเสียงเนี่ยจะไม่มีจะหายไป
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนะจะหายไปก็จึงมาสอดคล้องกับปรารภเรื่องเหตุตรงนี้ว่าอ๋อกับพระพุทธเจ้าเนี่ยแหละเป็นผู้ที่มีความสุขอยู่ในภายในแล้วจะประกอบความสุขในวิหารธรรมในภายในไม่ได้ต้องไปหาความสุขจากที่เขาพูดดีๆยกย่องเรานั่นนี่ไม่ต้อง
1: หรือว่าเอาของมาถวายอะไรอย่างนี้นะเจ้าค
0: ่ะใช่ใช
1: ่เพราะว่าของที่มาถวายนั้นเนี่ยพอฉันเข้าไปแล้วมันก็ออกมาเป็นอุจจาระปัสสาวะถ้าพูดง่ายๆแบบภาษาชาวบ้านเราก็คงประมาณนี้ใช่ไหมจ๊ะอาจารย์เจ้าค่ะ
0: ที่มันจึงเกี่ยวข้องกันตรงนี้เนื่องจากที่บอกว่าอ่านมาหลายรอบนี่ก็คิดว่า
1: เจ้าค่ะ
0: มันน่าจะเกี่ยวข้องกันตรงนี้แหละที่ว่าทำไมไม่ไปพบหรือทำไมถึงจะไปพบที่ไม่ไปพบเพราะว่าฉันสุขอยู่ในภายในอยู่แล้วเพียงพอแล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็พอสุขอยู่ในภายในแล้วเพียงพอแล้วก็ไม่ต้องไปพบไปเจอก็ได้
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็มีความสุขอยู่ในการยืนการเดินการนั่งการนอนไม่ต้องอาศัยลาภสการะต่างๆเหล่านั้น
1: เจ้าค่ะ
0: ก็จึงปรารภในข้อนี้เป็นตัวอย่างขึ้นมา
1: เจ้าค่ะ
0: นี่คือข้อที่30เนาะข้อที่30
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็จบไปสำหรับข้อ30นาคิตะสูตรนะเจ้าค่ะแล้วข้อ31ล่ะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ
0: เจ้าค่ะเมื่อสักครู่นี้เป็นวรรคที่3ตัววรรคที่3จบไปแล้วต่อไปเราก็มาขึ้นวรรคที่4อีก10ข้อหนึ่งวรรคนี้ชื่อสุมนาวรรคพระบาทประสูตรแรกนี่คือว่าด้วยเรื่องของพระนางสุมนาเทวีเป็นราชกุมารีของพระเจ้าประสิทธิโกศล
1: เจ้าค
0: ่ะเรื่องนี้ก็คือข้อที่31ข้อที่31เรื่องนี้เกิดที่เมืองสาวัตถีตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่วัดเชตวันแล้วก็พระนางสุมนาราชกุมารีเธอมีรถอยู่500คันคือมีบริวารมากพากันไปเฝ้าพระพุทธเจ้าถามคำถามนี้เปรียบเทียบคนสองคนคนสองคนว่าคนสองคนนี่มีศรัทธาเสมอกันมีศีลเสมอกันมีปัญญาเสมอกันศรัทธาศีลปัญญานะสามอย่างเสมอกันเลยแต่ว่าคนหนึ่งให้ทานอีกคนหนึ่งไม่ได้ให้ทานในระหว่างสองคนจะมีความแตกต่างกันยังไงจะมีความพิเศษไปไงจนว่าถ้าตายแล้วไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์เนี่ยคือด้วยศรัทธาศีลปัญญาต้องไปเกิดบนสวรรค์แน่นอนแต่คนหนึ่งให้ทานคนหนึ่งไม่ให้ทาน เอ๊ะแล้วมันจะต่างกันยังไงจะมีความพิเศษแตกต่างกันหรือไม
1: ่เจ้าค่ะ
0: ท่านก็จึงแยก5ข้อนี้บอกว่ามีความแตกต่างกันอย่างนี้บอกว่าศรัทธาศีลปัญญาใช่ไหมศรัทธาศีลปัญญานะเสมอกันนะเสมอกัน
1: เจ้าค่ะ
0: แต่ถ้าคนไหนที่ให้ทานคนไหนที่ให้ทานนี่จะเลิศกว่าดีกว่าในเรื่องอายุที่เป็นทิพย์วรรณะที่เป็นทิพย์ความสุขที่เป็นทิพย์ยศที่เป็นทิพย์อธิปไตยที่เป็นทิพย์ห้าอย่างนี้จะก็เรียกว่าดีกว่าแต่คนที่ไม่ได้ให้ทานก็ห้าอย่างนี้จะน้อยกว่าคือจะถูกข่มได
1: ้
0: คนที่ให้ทานก็จะมี5อย่างนี้สามารถข่มเขาได้คนที่ไม่ให้ทาน5อย่างนี้คืออายุวรรณะความสุขยศและอธิปไตยก็จะถูกเขาข่มได้โอเคนะ2คนนี้จะมีความแตกต่างกัน
1: อ
0: ายุหมายถึงอะไรก็คืออายุยืนไม่ยืนอายุที่เป็นทิพย์เนี่ยสมมติมี1,000ปีเท่ากันแต่คนที่ให้ทาน1,000ปีของเขาเนี่ยสามารถข่ม1,000ปีของคนที่ไม่ให้ทานได้สุขก็เหมือนกันวรรณะนี่หมายถึงผิวพรรณร่างกายก็จะเป็นแสงสว่างออกมายศนี่ก็หมายถึงตำแหน่งเท่ากันก็จริงแต่ว่าคนที่ให้ทานนี่เขาจะข่มคนที่ไม่ให้ทานได
1: ้อืม
0: ค่ะอธิปไตยนี่คือความเป็นใหญ่ความเป็นใหญ่อยู่ในสวรรค์โอเคคำถามเธอก็ยังไม่หมดเท่านี้ยังถามต่อไปว่าถ้าสมมติเทวดา2ตนนั้นน่ะอยู่บนสวรรค์จนกระทั่งหมดอายุละที่เท่ากันเคลื่อนมาสู่ความเป็นมนุษย์เอาแล้วจะมีความแตกต่างกันไหมในบรรดา2คนนี้
1: เจ้าค่ะ
0: ก็เหมือนกันอีกเลยว่าคนที่ให้ทานเนี่ยจะข่มขี่คนที่ไม่ให้ทานได้ด้วยอายุที่เป็นมนุษย์วรรณะที่เป็นของมนุษย์ความสุขที่เป็นของมนุษย์ยศที่เป็นของมนุษย์แล้วก็อธิปไตยที่เป็นของมนุษย์
1: เจ้าค่ะ
0: ส่วนคนที่ไม่ให้ทานก็จะถูกเขาข่มได้ด้วยข้อนี้เช่นมียศเท่ากันยศที่เป็นของมนุษย์มีเท่ากันน
1: ะ
0: แต่คนที่เคยให้ทานไว้เนี่ยเขาจะข่มคนที่ไม่เคยให้ทานได
1: ้เจ้าค่ะ
0: คนที่ไม่เคยให้ทานก็จะถูกเขาข่มได้คำว่าข่มในที่นี้คุณใจต้องอธิบายไว้คุณไม่ใช่แบบว่าไปข่มขี่เขาแบบกดดันเขาหรืออะไรเงี้ยนะไม่ใช่อย่างนั้น
1: เจ้าค่ะหมายถึงอะไรเจ้าค่ะ
0: แต่หมายถึงว่าเวลาที่มีพูดคุยกันปรึกษากันว่าเอาไงดีนะฉันว่าเอางี้นะความเห็นของคนที่เขาให้ทานเนี่ยจะได้รับการฟังจะได้รับการพิจารณามากกว่าคนที่เขาไม่ให้ทาน
1: เจ้าค่ะ
0: อย่างสมมติเรามีเพื่อนตำแหน่งเดียวกันเนี่ยนะอยู่ในที่ทำงาน
1: เจ้าค
0: ่
1: ะ
0: เฮ้คนนี้ทำไมพูดแล้วมีคนฟังมากกว่าอีกคนหนึ่งพูดเหมือนกันอะแต่ไม่ค่อยมีคนฟังแฮ
1: คนไม่ค่อยเชื่อถืออ
0: ะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ไหมเจ้าค่ะ
0: มีนะมีนี่คือเรากำลังพูดถึงว่าเขาดีเหมือนกันเลยนะศรัทธาศีลปัญญาเขาเท่ากันนะ
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วก็มีคนเชื่อฟังเหมือนกันแหละแต่ว่าพอพูดกันไปแล้วเนี่ยเรื่องความเห็นของคนที่เขาให้ทานเนี่ยมันฟังดูมีน้ำหนักทั้งที่ก็เรื่องเดียวกันนั่นแหละพูดออกมาคล้ายๆกันได้แต่ฟังแล้วมันดูดีกว่าอะไรประมาณนี้คือข่มเขาในข้อแบบนี้ได้
1: เจ้าค่ะอันนี้เราเห็นในโลกจริงเหมือนกันนะเจ
0: ้
1: าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่เห็นในโลกความเป็นจริงเลย
1: เจ้าค่ะ
0: อายุก็เท่ากันนี่แหละความสุขก็คล้ายๆกันนี่แหละแต่ว่าพอจะถูกยกย่องอ่ะว่าโอ้บ้านคุณสวยงามไหมก็บ้านดีไซน์เดียวกันเลยนะสมมตินะแล้วแต่ทำไมคนเขาจะมาชมบ้านของคนที่ให้ทานมากกว่าบ้านคนที่ไม่ให้ทานก็บ้านดีไซน์เดียวกันนะแต่ว่ามันจะมีอะไรที่แบบนิดนึงที่เหนียวค่ะอย่างเงี้ยนะคือเขาเรียกว่าข่มกันได้อย่างนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: คือไม่ใช่ว่าไปแบบข่มในลักษณะที่เป็นกิเลสอย่างนั้นไม่ใช่
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคอ่ะต่อไปแล้วทีนี้ถ้าบวชเป็นพระแล้วล่ะสองรูปนี้สองคนนี
1: ้ถามต่อไปนะเจ้าค่ะ
0: การต่อไปก็คือ1ความเป็นเทวดา2ความเป็นมนุษย์3ความเป็นนักบวช
1: เจ้าค่ะ
0: ถ้าเป็นนักบวชแล้วนี่มันก็จะไม่มีอายุวรรณะอะไรเงี้ยแล้วนะแล้วมันจะต่างกันยังไงด้วยศรัทธาศีลปัญญาที่เสมอกันนะเสมอกัน
1: เจ้าค่ะ
0: เอาบวชเป็นพระแล้วก็น่าจะเสมอกันแต่พระพุทธเจ้าบอกว่ามีความแตกต่างกันอยู่5อย่างนี้คือ1คนที่บวชแล้วมีเคยเป็นทายกมาก่อนเนี่ยนะ
1: เจ้าค่ะ
0: 4ข้อแรกก็จะเป็นเรื่องปัจจัย4คือ1จีวร สองบิณฑบาตสามเสนาสนะสี่ก็คีรณะเภสัชปัจจัยบริการต่างๆปัจจัย4อย่างเนี้ยสำหรับคนที่มีการให้ทานมาเป็นทายกเนี่ยเขาจะได้รับสิ่งเหล่านี้ดีกว่า
1: คือ
0: ถูกร้องขอให้ใช้สอยมากกว่าคนที่มีไม่ได้ให้ทานมามากเท่าไหร่มีการให้ทานมาน้อยไม่ได้เป็นทายกมาก่อนพอมาบวชแล้วปัจจัย4เนี่ยก็จะได้น้อยก็จะไม่ได้จีวรมากจะได้จีวรน้อยบิณฑบาตเสนาสนะหรือคีรณปัจจัยเภสัชบริการจะได้น้อยหรือจะถูกร้องขอให้ใช้น้อยคำว่าถูกร้องขอนี่คือหมายถึงว่านิมนต์ไปรับนั่นเองขอท่านนิมนต์ไปรับปัจจัย4ที่นี
1: ้
0: มีอาหารถูกนิมนต์ไปรับประทานอาหารหรือว่าเขาใส่บาตรเนี่ยเราจะดูได้ว่าคนที่ถ้าไม่ค่อยได้เคยให้ทานมาเวลาไปบิณฑบาตเนี่ยจะไม่หมานคือได้น้อยภาษาอีสานเนี่ยเขาจะมีคำพูดว่าหมานไหมเวลาไปบิณฑบาตเนี่ยนะมันดีไหม
1: ได้เยอะไหม
0: นั่นเอ้าทำไมบางวันได้น้อยเอ๊ะทำไมบางวันได้มากถ้าได้น้อยอาจจะว่าด้วยไปกันกับภิกษุที่ไม่ได้เคยให้ทานมาก่อน
1: แล้
0: วไหนได้มากอาจจะได้เคยไปกับภิกษุที่ได้เคยให้ทานมาก่อนก
1: ็
0: จะมีวัดบารมีกันตรงนี้ได้ตอนนี้สี่ข้อแรกแล้วข้อที่ห้าก็คือเวลาอยู่ร่วมกับผู้ประพฤติพรหมจรรย์จะถูกประพฤติด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมมันเป็นที่น่าพอใจซะส่วนมากสำหรับคนที่เคยให้ทานมาแต่สำหรับคนที่ไม่ก็ได้เคยให้ทานจะถูกปฏิบัติด้วยกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นที่น่าพอใจเนี่ยน้อย
1: น้อยกว่า
0: น้อยกว่า
1: คนที่เคยให้ทานมานะเจ้าคะ
0: อยู่ด้วยกันในวัดอย่างเงี้ยเป็นพระอ่ะถูกพูดดีๆหรือว่าทำดีๆให้มากหรือน้อยอันนี้เป็นตัวดูได้ว่าเราเคยได้ทำทานมาน้อยหรือมาก
1: นี่เจ้าค่ะ
0: เอ้าถ้ามีความแตกต่างกันอย่างนี้แม้แต่ในความเป็นพระยังแตกต่างกันเลยเหรอนี่เธอก็แบบคงจะสงสัยนึกในใจนะยังมีคำถามที่สี่ต่อไป
1: เจ้าค่ะ
0: เอาแล้วถ้าสองคนนี้คนหนึ่งเป็นทายกคนหนึ่งไม่เป็นทายกมีศรัทธาศีลปัญญาเสมอกันปฏิบัติไปปฏิบัติไปจนบรรลุเป็นพระอรหันต์น่ะยังจะมีความแตกต่างกันไหม
1: อยากรู้เลยนะเจ้าค่ะ
0: พระพุทธเจ้าบอกกับนางสุมนาว่าไม่แตกต่างกันเลยระหว่างวิมุตติกับวิมุตติไม่แตกต่างกันเลย
1: เจ้าค่ะ
0: เธอทราบข้อมูลนี้นะเธอแบบว่าอาโตนี่โอ้โหขึ้นมาเลยอาโหขึ้นมาเลยในคำนี้เป็นคำบูชาอาโหแล้วก็ถ้าสมมติอยู่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าเนี่ยต้องตีมือปรบมือเลย
1: อ
0: ะแต่ว่านี่มันเรื่องน่าสะใจจริงๆเลยนะเธอว่า
1: เจ้าค่ะ
0: โอ้ยทานนี่ควรให้แท้ๆบุญนี่ควรทำแท้ๆ
1: เจ้าค่ะ
0: เพราะอะไรเพราะว่าแม้แต่เทวดามนุษย์หรือนักบวชเป็นบรรพชิตเนี่ยก็ยังแบบว่าปรากฏเห็นอานิสงส์ของสิ่งเหล่านี
1: ้เจ้าค่ะ
0: ควรทำแท้ๆควรทำแท้ๆเอาแต่สมมติเราพูดถึงพระอรหันต์เลยนะพระอรหันต
1: ์เจ
0: ้าค่ะคุณบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วกับอีกองค์หนึ่งก็เป็นพระอรหันต์เหมือนกันนั่นแหละสององค์แต่องค์หนึ่งเคยให้ทานมาองค์หนึ่งไม่ค่อยได้ให้ทานมาบรรลุได้บรรลุธรรมขั้นสูงเนี่ยได้เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: เอาแตกต่างกันอยู่นะองค์ที่เคยให้ทานมาก็จะมีลาภปัจจัย4มากแล้วก็จะมีเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ดีๆ ด้วยมาก
1: เจ้าค่ะ
0: ในขณะที่องค์ที่ไม่เคยให้ทานมาลาภปัจจัย4ก็จะน้อยคนที่จะมาทำดีๆกับเราก็จะน้อยด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: แต่การบรรลุธรรมนี่ได้เหมือนกันนะได้เหมือนกัน
1: เจ้าค่ะ
0: แล้วจุดที่น่าสนใจในพระสูตรนี้ก็คือท่านอธิบายเอาไว้ว่าความไม่แตกต่างกันระหว่างวิมุตติกับวิมุตตินั่นคือความแตกต่างกันมันมีแน่ละในเรื่องอายุวรรณะความสูงยศสวรรค์อธิปไตย
1: เจ้าค่ะ
0: หรือปัจจัย4การได้รับการดูแลหรือพูดคุยกันจากคนนั้นคนนี้อันนี้มีแน่แต่พอวิมุตติกับวิมุตติไม่ต่างกันเลย
1: การหลุดพ้นนี้ใช่ไหมเจ้าคะที่จะบรรลุพระอรหันต
0: ์
1: ไม่ต่างกัน
0: ไม่ต่างกันทั้งเพศแล้วก็มาถ้าท่านพูดว่าไม่ต่างกันเนี่ยนะคือไม่ใช่แค่ว่าคนหนึ่งให้ทานกับคนหนึ่งไม่ให้ทานนะ ยังรวมถึงผู้ชายผู้หญิงก็ไม่ต่างกันเด็กอายุ8ขวบหรือภิกษุอายุ100ปีก็ไม่ต่างกันจะเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ไม่ต่างกันจะเป็นพรหมหรือเทวดาก็ไม่ต่างกันในการหลุดพ้น
1: เจ้าค่ะ
0: พอพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้เสร็จปุ๊บนางสุมนาเทวีเนี่ยโอ้ยดีใจมากได้ยินเรื่องนี้คือบางคนมีปัญหาในใจ
1: เจ้าค่ะ
0: แบบถามเรื่องนี้แล้วเธอก็ได้รับการเคลียร์ตอบนี่ดีใจมากพระพุทธเจ้าคือสรุปเป็นคาถาขึ้นมาเราบอกว่าดวงจันทร์นี่เคลื่อนไปในอากาศนี่จะสว่างกว่าหมู่ดาวทั้งหมดคนที่มีศีลศรัทธามีปัญญาแล้วให้ทานด้วยเนี่ยก็เหมือนกันจะรุ่งเรืองกันกว่าคนที่ตระหนี่แล้วท่านก็ยกเปรียบเทียบถึงเมฆฝนที่นอกจากเป็นเมฆแล้วสีดำแล้วร้องมีฟ้าแลบแล้วฟ้าผ่าแล้วยังฝนตกด้วยคือเมฆเนี่ยจะมีทั้งที่ฟ้าร้องแต่ฝนไม่ตกหรือฝนตกแต่ฟ้าไม่ร้องอันนี้คือมีอุปมาในหมวด4ที่เราเคยผ่านมาแล้วเนี่ยนะ
1: okay.
0: ว่าถ้าเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วให้ทานด้วยเนี่ยคือเหมือนเมฆฝนที่นอกจากฟ้าร้องแล้วยังฝนตกด้วยซึ่งก็เป็นเมฆฝนที่ดีแล้วก็จะรุ่งเรืองกว่าด้วยอายุวันนะความสุขโหคะตายไปก็ไปสวรรค์เป็นอย่างนี้ขึ้นมา
1: เจ้าค่ะสาธุเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ก็เป็นเรื่องของนางสุมนาเทวี
1: เจ้าค่ะถามเกี่ยวกับเรื่องของการให้ทานนั้นดีอย่างไรนะเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่
1: และคุณจะมีศีลศรัทธาเท่ากันอะไรต่าง
0: ๆเ
1: จ้าค่ะ
0: ต่อมา
1: เจ้าค่ะ
0: ต่อมาข้อ32เป็นพระสูตรที่3ในวันนี้เรื่องของนางจุนทีราชกุมารีก็ในทั้งสองฝั่งกุฎใจฝั่งที่เป็นแคว้นโกศลมีพระเจ้าประเสนที่โกศลเป็นพระราชาอยู่ปกครองที่เมืองสาวัตถีกับฝั่งแคว้นมคธมีพระเจ้าพิมพิสารเป็นพระราชาอยู่ปกครองที่เมืองราชกฤห์ฝั่งของแคว้นโกศลก็มีนางสุมนาราชกุมารีนี่เป็นลูกของพระเจ้าประเสนที่โกศลส่วนฝั่งของพระเจ้าพิมพิสารก็จะมีนางจุนทีราชกุมารีมีสองฝั่งในพระสูตรที่ข้อที่32ก็ว่าด้วยนางจุนทีนี่เหมือนกันแล้วก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าในลักษณะเดียวกันขี่รถไป500แล้วก็มีบริวารมากลงรถเสร็จปุ๊บก็ไปถามคำถามแต่ถามคนละคำถามคราวนี้ถามคนละคำถามก่อนที่จะไปถึงคำถามของนางจุนทีอยากจะให้ข้อมูลแบ็คกราวด์ตรงนี้สักนิดหนึ่งเรื่องของนางสุมนาราชกุมารี
1: ดีจังค่ะมี
0: ประวัติมีประวัติสั้นๆนางสุมนาเนี่ยเคยเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าวิปัสสีแล้วก็ได้เคยถวายดอกมะลิให้พระพุทธเจ้าวิปัสสีในชาตินี้เธอก็จึงได้ชื่อว่าสุมนาที่แปลว่าดอกไม้หรือดอกมะลิเนี่ยนะแล้วก็พูดถึงคนที่มีรถ500คันมีบริวาร500คนก็จะมีอยู่แค่3คนเท่านั้นในจุปทวีปคือสุปนาราชกุมารี1จุนทีราชกุมารี2แล้วก็นางวิสาขา3คนนั่นคือจะเป็นผู้ที่มีบริวารมากมีทรัพย์สมบัติมากร่ำรวย
1: เจ้าค่ะ
0: 3คนนี้เรากลับมาพระสูตรที่32เรื่องของนางจุนที
1: เจ้าค่ะ
0: ฉะนั้นก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้ากับด้วยบริวารของเธอมีคำถามคำถามบอกว่าคนไหนก็ตามชายหรือหญิงที่ถือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งรักษาศีล5ได้ดีผู้นั้นตายไปย่อมเกิดในสุคติอย่างเดียวไม่เกิดในทุคติเลยที่ว่าพระพุทธเนี่ยเป็นยังไงที่ว่าพระธรรมเนี่ยเป็นยังไงที่ว่าพระสงฆ์เนี่ยเป็นยังไงเราที่ว่าศีลคือศีล5เนี่ยเป็นอย่างไรนี่คือคำถามของเธอคือถามมาในเรื่องของโสตาปัตติยังคสีนะคุณใจโสตาปัตติยังคสี4ข้อนี้นะเรียกเป็นองคุณของผู้ที่จะไปสู่กระแสแปลมาจากคำว่าโสตาปัตติยังคมี4อย่างเอ้ก็เธอก็บอกอยู่แล้วใช่ป่ะคุณใจว่าในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ศีล5ก็นี่คืออย่างที่เราเข้าใจกันอยู่ทุกวันนี้นะ
1: เจ้าค่ะ
0: พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ศีล5เวลาไปวัดวันพระอย่างเงี้ย พวกญาติโยมก็จะบอกว่าวิชุงวิชุงลัคนาท่ายะนี่คือขอศีล
1: เจ้าค่ะรับศีล5นะเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ๆพระก็จะบอกว่าพุทธังสรณังกัจฉามิธัมมังสรณังกัจฉามิแล้วก็ให้สมาทานศีล5ปานาติปาตาโยมก็ว่าตามไปอย่างนี้ใช่ป่ะ
1: เจ้าค่ะ
0: นี่แหละคือที่เธอถามเลยที่เธอตั้งต้นมาก่อนคือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีพระจุกวาลในคนหนึ่งชื่อจุนทะมาเล่าให้ราชกุมารีที่ชื่อคุณทีเนี่ยฟังว่าเป็นอย่างเงี้ยคนแบบเนี้ยจะไปสู่สุคติโลกสวรรค์จะไม่เกิดในทุคติก็แสดงว่าราชกุมารที่ชื่อจุนทะเนี่ยก๊อปปี้คำของพระพุทธเจ้าไปเล่าให้นางจุนทีเนี่ยฟังนางจุนทีฟังแล้วเก็ตไม่เก็ตยังไงไม่รู้ก็มาถามพระพุทธเจ้าอีกไอ้ว่าหญิงหรือชายที่ถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยพระพุทธเจ้ายังไงเลื่อมใสยังไงตายแล้วจึงไปเกิดในสุคติไม่เกิดในทุคติและธรรมะด้วยสงฆ์สังฆะด้วยแล้วศีลอย่างไรที่ว่าเนี่ยว่าศีล5เนี่ยยังไงคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติในกามเป็นคำที่จุนทะราชกุมารก็บอกมายังไงซึ่งนี่มี4ข้อเองคุณใจพระอาจารย์ก็ไม่แน่ใจว่าแล้วมันไป5ข้อยังไงนะในหมวด5เนี่ยนะข้อนี้เป็นข้อที
1: ่
0: ก็ไม่รู้จะจับยัดยังไงคือถ้าจับยัดก็อาจจะจับยัดในข้อศีล5ก็ได้มั้งเนาะศีล5
1: ยกก็ว่าอย่างนั้นนะเจ้าค
0: ่
1: ะ
0: ทีนี้เรามาดูในแต่ละข้อในข้อแรกพระพุทธเจ้าตอบว่ายังไงผู้ที่เลื่อมใสในศาสนาอย่างไรอธิบายต่อจากคำถามตั้งต้นของนางจุนดีที่ได้ยินได้ฟังมาจากราชกุมารที่ชื่อจุนทะพระพุทธเจ้าบอกอย่างนี้บอกว่าในบรรดาสัตว์ทั้งหลายในบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่มีเท้ามากไม่มีเท้ามีสองเท้าสี่เท้ามีรูปไม่มีรูปมีสัญญาหรือไม่มีสัญญาก็ตามมีประมาณเท่าไหร่ตถาคตผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยปรากฏว่าเลิศกว่าบริษัททั้งหลายเหล่านั้นบุคคลที่เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศวิบากคือผลก็ต้องได้วิบากที่เลิศเหมือนกันนี่คือข้อที่1ข้อที่2ที่ว่าธรรมะเนี่ยธรรมะล่ะธรรมะอย่างไรที่ว่าถ้าถึงแล้วถึงจะไปดีได
1: ้เจ้าค่ะ
0: ท่านก็บอกว่าในธรรมมีประมาณเท่าไหร่ในโลกนี้ปรุงแต่งก็ตามไม่ปรุงแต่งก็ตามปรุงแต่งนี่ก็คือเป็นสังคตธรรมไม่ปรุงแต่งก็คืออสังคตธรรมธรรมะที่เรียกว่าวิราคะวิราคะแปลว่าความคลายกำหนัดหมายถึงความสั่งเมาความดับความกระหายความถอนซึ่งความอะไรการตัดตัณหาการตัดวัฏฏะความคลายกำหนัดความดับทุกข์วิราคะนั้นน่ะคือนิพพานบัณฑิตกล่าวว่าวิราคะนี่เลิศกว่าธรรมทั้งหลายเหล่านั้นเพราะฉะนั้นบุคคลที่เลื่อมใสในวิราคะธรรมชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศผลที่จะเกิดขึ้นก็คือผลที่เลิศนั่นเองนี่ข้อที่สอง
1: เจ้าค่ะ
0: คือวิราคะเนี่ยคุณเดชมันเป็นจุดที่ว่าสุดท้ายแล้วจะต่อเข้านิพพานแล้วก็หลุดอยู่ตรงนั้นจะแบบหลุดจากนั้นปุ๊บก็เป็นนิพพานเลยเพราะฉะนั้นในบรรดาธรรมะที่เป็นสังคตธรรมนี่คือทำเองการปรุงแต่งมันจะไปจบตรงนี้ตรงวิราคะธรรมหลุดปุ๊บก็ไปเข้าสังคตธรรมตรงนี้จึงเป็นจุดที่ยอดสุดสูงสุดตรงนี
1: ้เจ้าค่ะ
0: นี่จึงถ้ามาถึงจุดนี้ปุ๊บก็จึงเป็นจุดที่เลิศละนี่ข้อที่สองตอบคำถามของพระนางจุนดีต่อมา
1: ถูกค่ะ
0: ต่อมาข้อที่3สงล่ะสงคือหมู่สงแปลว่าหมู่นะคุณยายสงแปลว่าหมู่สงเนี่ยไม่ใช่หมายถึงพระภิกษุพระภิกษุนี่คือนักบวชเนาะหมายถึงจะรูปเดียวถ้าจะใช้คำพูดในหมอก็คือภิกษุสงภิกษุสงก็คือหมู่สง
1: เจ้าค่ะ
0: ไม่ใช่หมู่สงนะหมู่ภิกษุถึงจะถูกถ้าใช้ว่าหมู่สงนี่ผิดเพราะสงนี่คือหมู่ถ้าเราจะพูดหมู่สงแปลเป็นภาษาไทยคือหมู่หมู
1: ่
0: ไม่ถูกนะต้อง
1: เหมือนเดินจงกรมเป็นเดินเดินนะ
0: ใช่ใช่ใช่อย่างนั้นแ
1: หละ
0: แต่ใช้คำไม่ถูกก็คือภิกษุสงหรือหมู่ภิกษุใช้คำนี้ได
1: ้เจ้าค่ะ
0: โอเคหมู่ภิกษุอะไรเหมือนที่ว่าเลิศเนี่ยที่เราต้องเลื่อมใสนี่เอ้าก็คือหมู่นะคือสงนะ
1: เจ้าค่ะ
0: สาวกคือหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนคือไม่ใช่ว่าหมู่ไหนก็ได้นะแต่ต้องเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนไม่ใช่หมู่แห่งคนขายของไม่ใช่หมู่แห่งพ่อค้าแต่ต้องเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนบ ู้ฟังคำสอนนี่คือสาวกเขาจึงใช้คำว่าสาวกสังโฆสังโฆหรือสงฆ์นี่คือหมู
1: ่
0: สาวกคือผู้ฟังคำสอนคือสาวกสังโฆแล้วก็ไม่ใช่ว่าหมู่พ่อค้านี่เราไม่ต้องพูดถึงแล้วเอาหมู่ที่ผู้ฟังคำสอนก็ต้องไม่ใช่คำสอนอื่นๆทั่วๆไปต้องเป็นคำสอนของพระผู้มีพระภาคด้วยเขาจึงใช้คำว่าภควโตสาวกสังโฆภควโตสาวกสังโฆแล้วก็ไม่ใช่ว่าหมู่ผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคคนไหนก็ได้นะไม่ใช่แต่ต้องเจาะจงลงมาเอาหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบด้วย
1: เจ้าค่ะ
0: นี่จึงเป็นที่มาของสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆนี่แบบนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นหมู่สงฆ์ที่ว่าเป็นหมู่ที่ดียังไงมีอะไรก็ประกอบด้วยคู่สี่คู่สี่ก็คือคู่โสดาบันมรรคและผลสกทาคามีมรรคและผลอนาคามีมรรคและผลอรหันตมรรคและผลมี8บุคคลนี่แหละจะเป็นสงฆ์ที่ควรแก่การเคารพบูชาควรแก่การกราบไหว้ควรแก่การต้อนรับควรแก่การทำบัญชีควรแก่การทำทักษิณาทานเป็นนาบุญของโลกระหว่างนี
1: ้ค
0: นผู้เลื่อมใสในหมู่นี้คือเป็นหมู่ที่เลิศแบบนี้นี่โอ้ยังมีวิบากที่เลิศเหมือนกันนี่คือข้อที่สามอธิบายเรื่องของสงฆ์เอาไว
1: ้เจ้าค่ะ
0: ส่วนศีลศีลศีลยังไงศีลยังไงเธอก็พูดศีลห้าอยู่แล้วเห็นไหมเธอก็พูดเรื่องศีลห้าคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติในกามจนถึงไม่ดื่มสุราเมรัยพระพุทธเจ้าก็เอานัยยะที่เธอไม่ได้พูดอธิบายขึ้นมาอธิบายเธอว่าก็ต้องเป็นศีลที่เป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าเป็นศีลที่ไม่ขาดทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นศีลที่เป็นอิสระจากตัณหาไม่ถูกทิฏฐิครอบงำเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิศีลแบบนี้จะเป็นศีลที่เลิศกว่าศีลทั้งหลายนี่จะเป็นข้อที่4ข้อที่4อธิบายเรื่องของศีลเรื่องของศีลทีนี้โดยมาตามความเข้าใจในแต่ละข้อลักษณะการอธิบายของพระพุทธเจ้าในข้อนี้นะพระอาจารย์อ่านมาอ่านมาเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตไว้อย่างนี้ว่าข้อความที่นางจุนตีไปฟังมากับจากราชกุมารที่ชื่อจุนทะเนี่ยราชกุมารที่ชื่อจุนทะก็ไม่ได้อธิบายคำว่าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คืออะไรอธิบายแต่เรื่องของศีลว่าศีลมีปาณาติบาตเว้นขาดใช่ไหมลักทรัพย์เว้นขาดตรงนี้อธิบายไปตรงนี้แต่เธอไม่เข้าใจพระพุทธเจ้าก็มาอธิบายคำว่าพระพุทธหมายถึงอะไรในบทพยัญชนะที่เธอไม่ได้ฟังมาพระธรรมหมายถึงอะไรในบทพยัญชนะที่เธอไม่ได้ฟังมาพระสงฆ์ด้วยแล้วศีลเขาคิดว่า5ข้อมันก็ชัดเจนอยู่แล้วท่านก็ไม่อธิบายตรงที่เธอได้ฟังมาไม่แต่อธิบายตรงที่เธอไม่ได้ฟังมาตรงไหนคือเพราะว่าถ้าเราจะเอา2อย่างนี้มาจับใส่รวมกันนะคุณใจเราเคยพูดเรื่องนี้กันไปในสมัยตอนหมวด4ข้อนะหมวด4ข้อในหัวข้อที่เรียกว่าแว่น2ธรรมแว่น2ธรรมว่าจะรู้ได้ไงว่าเราเป็นโสดาบันก็ต้องเอาบทพยัญชนะใน4ข้อที่แบบละเอียดตรงนั้นเลยเนี่ยพูดถึงว่าพระพุทธเจ้าคืออะไรคือความศรัทธาอย่างไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้าว่าแม้เพราะเห็นอย่างนี้อย่างนี้พระผู้มีพระภาคเป็นพระอรหันต์บลาบลาว่าไปหรือพระธรรมเป็นสวัคคตธรรมบลาบลาว่าไปอันนั้นน่ะมันถึงจะเต็มที่แต่ที่เธอได้ฟังมาเนี่ยย่อมาแล้วแล้วท่านก็จึงอธิบายอีกแบบหนึ่งซึ่งบทพยัญชนะตรงนี้ไม่มีที่อื่นด้วยนะที่ว่าในบรรดาสัตว์สองเท้าสี่เท้าอะไรเนี่ยจะมีคิดว่าอยู่ในสังยุตตนิกายแต่ในพระสูตรอื่นๆจะไม่มีเลยก็จะมีแค่ตรงนี้ที่บอกว่าในบรรดาสัตว์สองเท้าสี่เท้านี่จะมีข้อนี
1: ้
0: ก็คิดว่าเป็นข้อสังเกตที่ดีทีนี้สี่ข้ออธิบายไปละพอจบอธิบายสี่ข้อนี้พระพุทธเจ้าก็สรุปเป็นคาถาเราบอกว่าบุญคืออายุวรรณะเกียรติยศสุขและพละ5 อย่างนะย่อมเกิดในผู้ที่มีความเลื่อมใสในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีศีลเป็นแบบนี้อธิบายไป
1: ม
0: าดิก็จึงคิดว่า5 อย่างเหรอนี่มันหมวด5ใช่ไหมห้าอย่างอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้นะอายุวรรณะยศสุขพละก็อาจจะเป็นได้เหมือนกัน แต่ว่าเป็นข้อสรุปของ4ข้อแรกนั้น4ข้อแรกคือความศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็ศีล4อย่างก็จะทำให้เกิด5อย่างนี้คืออายุวรรณะยศสุขและพละ5อย่าง
1: เจ้าค่ะเข้าใจเจ้าค่ะ
0: โอเคเอาคิดว่าเราอาจจะมีเวลาต่ออีกสักข้อหนึ่งคุณใจสักข้อหนึ่ง
1: อีกสักหนึ่งพระสูตรใช่ไหมคะ
0: หนึ่งพระสูตรคิดว่ามันจะได้จบให้มันเหมาะสมกัน
1: เจ้าค
0: ่ะก็เป็นเรื่องที่คล้ายๆกันกับสองเรื่องเมื่อสักครู่นะที่ว่ามีราชกุมารีไปถามกระดาษพระพุทธเจ้า
1: เจ้าค่ะ
0: คราวนี้ก็เป็นกระดาษพอดีพระสูตรที่ชื่อว่าอุคหะเศรษฐีข้อที่33
1: เจ้าค่ะ
0: อุคหะเศรษฐีนี่เป็นหลานของเมนาทกะเศรษฐีเราไปถามคำถามพระพุทธเจ้าคือไม่ได้ไปถามเป็นนิมนต์ท่านเป็นนิมนต์ท่าน
1: เ
0: ป็นนิมนต์ให้มาฉันในที่บ้านสามรูปอันนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคุณใจบอกว่าบางครั้งบางคราวเราก็นิมนต์พระไปฉันอาหารที่บ้านเราไปฉันอาหารที่บ้านแล้วไปไงก็จะประกอบด้วยเหตุแห่งบุญห้าอย่างเรื่องนี้เราพูดไปแล้วเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนเนาะว่าหนึ่งก็จะได้พบเห็นผู้ทรงศีลเนาะสองได้กราบไหว้เราสามได้ให้ทานสี่ได้ฟังธรรมห้าได้สอบถามคำถามซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องเป๊ะเลยที่อุกาเศรษฐีไปนิมนต์พระพุทธเจ้าไปฉันที่บ้านแล้วก็ได้ห้าอย่างนี้เลยยังไงหนึ่งพอนิมนต์เสร็จปุ๊บนิมนต์สามรูปนะนิมนต์สามรูปก็นิมนต์พระพุทธเจ้าด้วยแล้วก็พระติตามอีกสองรูปไปถึงปุ๊บกับปูผ้าอะไรท่านนั่งเสร็จเรียบร้อยถวายอาหารเสร็จปุ๊บท่านฉันได้บาตรเรียบร้อยปุ๊บตอนที่จะกลับก็ฟังธรรมก่อนฟังธรรมก่อนโดยฟังธรรมนี่คือหนึ่งนี่ได้กราบไหว้แล้วนะได้พบเห็นละสองได้กราบไหว้ละสามได้ถวายอาหารละสี่ได้ถามคำถามด้วยได้ถามคำถามถามว่าอะไรตรงนี้อุกาเศรษฐีบอกว่านี่หลานของข้าพระองค์เนี่ยจะแต่งงานเธอแต่งงานต้องออกไปสู่เรือนของสามีนี่เล่าให้พระพุทธเจ้าฟังขอให้พระพุทธเจ้าเนี่ยพร่ำสอนเด็กหญิงคนนี้เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อเขาข้อที่5จึงได้ฟังธรรมนี่คือได้ถามใช่ไหมได้ถาม
1: เจ้าค่ะ
0: เราก็จึงได้ฟังธรรมพระเจ้าสอนว่าอย่างไรซึ่งนี้จะเป็นอันที่สอดคล้องกันกับในเรื่องของทิศทั้ง6ส่วนที่ว่าหน้าที่ของปริยาเลยคุณใจ
1: เจ้าค่ะ
0: จะสอดคล้องกันในข้อแรกท่านสอนอย่างนี้บอกว่ามารดาบิดาของสามีตัวสามีนี่เราต้องเคารพดูแลให้ดีเราจะต้องตื่นก่อนนอนทีหลังคอยปฏิบัติรับใช้ให้ถูกใจพูดจาที่เป็นคำไพเราะกับท่านเหล่านั้นโอเคนะคือมารดาบิดาและสามีอย่าไปบอกว่าเถียงกันว่ากันด่ากันไม่ควรคือพูดดีๆกันตัวเราเนี่ยนะควรจะพูดดีๆกับบุคคลเหล่านั้นต่อให้บุคคลเหล่านั้นเนี่ยเขาพูดไม่ดีกับตามเราต้องพูดดีๆให้สำเนียงอย่างนี้ให้สำเนียง
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนี่ก็ที่หนึ่งมาข้อที่สองบอกว่าชนเราใดที่ว่าสามีพ่อสามีแม่สามีที่เขาเคารพบูชานับถือไม่บอกคนนั้นจะเป็นเพื่อนเป็นญาติผู้ใหญ่เป็นสมณพราหมณ์ก็บูชานับถือใครอะไรไงเราต้องบูชานับถือบุคคลเหล่านั้นด้วยเราคือว่าบุคคลเหล่านั้นมาเยี่ยมบ้านอย่างเงี้ยนี่เป็นญาติผู้ใหญ่เราต้องรู้จักจัดแจงต้อนรับทำนี่ให้ไม่ว่าบุคคลนั้นจะหมายถึงว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบก็ตามแต่ถ้ามารดาบิดาของสามีและสามีท่านชอบยินดีเราก็ต้องดูแลต้อนรับให้ถึงจะถูกในข้อที่สองถัดมาข้อที่สามเรื่องการงานแล้วการงานอะไรต่างๆที่เป็นงานบ้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำความสะอาดเรื่องการจัดแจงอาหารการกินเราต้องเป็นผู้จัดการขยันไม่เกียจคร้านในการงานเหล่านั้นอาจจะไม่ได้ทำเองแต่ก็ต้องจัดการให้ทำด้วยอุบายอันใดอันหนึ่งให้ได้
1: ต
0: ้องมีอุบายในการที่จะจัดให้ทำให้มันสำเร็จการงานในเรือน
1: เจ้าค่ะคือถ้ารวยมากมีบริวารก็ต้องสั่งการจัดการให้บริวารทำให้เรียบร้อยนะเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช่
1: เรียกว่างานบ้านงานเรือนเจ้าค่ะ
0: เรื่องนี้ก็พระอาจารย์เคยเล่าให้ฟังอยู่เรื่องของนางเวทีกาแล้วเรื่องนางเวทีกาก็ลักษณะนี้เลยว่าแต่งงานไปอยู่เรือนของสามีแล้วปรากฏว่าเรือนของสามีเนี่ยมีคนจัดการดูแลต่างๆให้เรียบร้อยอยู่แล้วคือนางกาลีเธอก็แค่แบบสั่งๆนิดๆหน่อยๆทุกอย่างก็เรียบร้อยไม่มีปัญหานี่คือเธอก็ทำการจัดการงานใ ให้ดีให้ถูกต้องได้อันนี้คือข้อที่3
1: เจ้าค่ะ
0: อันนี้คือลักษณะที่ว่าเป็นแม่เจ้าเรือนละเริ่มมาที่จะเป็นแม่เจ้าเรือนก็ว่าแม่เจ้าเรือนนี่ก็คือคนที่ดูแลเรื่องราวต่างๆในเรือนใครมาถ้าเป็นคนของสามีที่เขารู้จักต้อนรับดีเราก็ต้องต้อนรับให้ดีทำอย่างนี้ให้เหมาะสมหน่วยการงานในบ้านก็ไม่เกียจคร้านจัดแจงการงานให้ถูกต้องทำความสะอาดนั่นนี่จัดแจงเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่ข้อที่3แค่นั้นยังไม่พอคุณเดี๋ยวยังมีข้อที่4ข
1: ้
0: อที่4บอกว่าคนของสามีที่เขาต้องทำการงานให้สามีนะอันนี้จะต่างกับข้อ2ข้อ2นี่คือคนที่สามีหรือพ่อผัวแม่ผัวเขาเคารพบูชาเราก็ต้องเคารพตามด้วยแล้วก็ต้อนรับบุคคลเหล่านั้นเข้ามาบ้านในข้อที่4เนี่ยคือคนที่ทำงานอยู่แวดล้อมเช่นลูกน้องเพื่อนร่วมงานหรือว่าหัวหน้าของสามีเราต้องรู้เราต้องรู้รู้แล้วไงรู้แล้วก็ต้องจัดแจงให้คนเหล่านั้นเนี่ยทำงานให้ถูกต้องเอ๊ะทำหรือยังหรือยังไม่ได้ทำต้องรู้เช่นคนนี้ต้องไปเกี่ยวหญ้ามาให้หมากินโอเคนะเอ๊ะแล้วเขาไปทำหรือยังเราต้องรู้หมายถึงภรรยานะต้องรู้จักการงานด้านบนนี้คนนี้เขาต้องไปรีดนมแพะเขาทำหรือยังเราต้องรู
1: ้
0: ว่ายังไม่ได้ทำนางเวทีกาตัวอย่างนี้เกิดเหมือนกันเธอก็ทำหน้าที่นี้ไงนางกาลีเธอต้องไปรีดนมแพะทำไมวันนี้เธอยังไม่ได้ไปรีดนมแพะนี
1: ่เ
0: ธอต้องกวาดบ้านแล้วนี่ทำไมวันนี้เธอยังไม่ได้กวาดนี่เขาก็ต้องรู้แต่ข้อผิดพลาดตรงนี้มันจะแบบมันจะมีได้ว่าถ้าสมมติว่าเกิดแบบเขายังไม่ได้ทำแล้วก็มีปัญหาถ้าเราจะแบบว่าใช้วาจาหยาบคายร้ายกาจลงมือลงไม้เราก็ไม่ถูก
1: ไม่ได้
0: นางเวทีกาเนี่ยก็จึงถูกตำหนิในข้อนี้ว่าอ่อนหวานเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้แล้วก็มีความสงบเสงี่ยมโถก็เวลาที่คนหนึ่งเขาทำพอใจนั่นแหละที่เวลาเขาทำดีๆแต่พอคนหนึ่งเขาทำไม่ดีเช่นน้องแป้งไม่ได้รีดบ้านยังไม่ได้กวาดเธอนี่ไม่เรียบร้อยแล้วไม่อ่อนหวานแล้วแล้วก็ไม่สงบเสงี่ยมด้วยเราอย่าพลาดตรงนี้ในข้อที่4
1: เจ้าค่ะ
0: โอเคนอกจากนี้งานการทำใช่ไหมโอ้เราคุณก็อย่าโหดหลายถ้าคนเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ต้องรู้ว่าเขาป่วยนะแล้วเขาดีขึ้นหรือยังเขาหายหรือยังเราก็ต้องจัดแจง
1: เจ้าค่ะ
0: เห็นไหมไม่ใช่แค่จี้ให้ทำงานอย่างเดียวต้องดูแลกันด้วยทั้งเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งเรื่องอาหารการกินแบ่งจ่ายให้เหมาะสมมีอะไรดีๆกับแบงค์เขาบ้างด
1: ู
0: แลทุกด้านนี่คือข้อที่4
1: ก็คือเหมือนกับดูแลที่เบื้องล่างก็คือคนที่ต่ำกว่าเราหรือเป็นลูกน้องคนใช้เรานะเจ้าค่ะ
0: ใช่ใช
1: ่เจ้าค่ะ
0: เนื้อหานี้ก็จะคล้ายๆกับในอุโบสถสูตรเรื่องของนางวิสาขาที่ไปถาม
1: เจ้าค่ะ
0: ถัดมาข้อที่5มีข้อหนึ่งข้อสุดท้ายก็เรื่องของการดูแลรักษาทรัพย์ว่าถ้าสิ่งไหนสามีหาไม่ได้เป็นทรัพย์สินเงินทองเป็นข้าวของเครื่องใช้คุณอย่าไปพลานเอาไปถลุงเอาไปทำไม่ดีอย่าไม่เป็นอย่าไปเป็นนักเลงการพนันอย่าเป็นขโมยอย่าไปดื่มสุราไปเป็นคนเจ้าชู้หรือล้างผลาญทรัพย์เหล่านี้ให้สิ้นเสียหายไปแต่ต้องรู้จักรักษาให้ดีต้องรู้จักรักษาให้ด
1: ีค่ะค่ะ
0: ด้วยการทำอย่างนี้5อย่างนี้เราจะได้บุญจะเป็นบุญอยู่แล้วเลยนะคุณใจข้อนี้คืออยู่บ้านเฉยๆนี่แหละแค่ดูแลการงานให้ดีนี่แหละแล้วก็ไม่ได้ไปวัดเลยนะแล้วไม่ได้เสียบาทด้วยในข้อข้อนี้พูดไปสวรรค์ได
1: ้
0: ไปสวรรค์ได้ไปอยู่ร่วมกับเหล่าเทวดาในชั้นมนาปกายิกานี่เป็นเรื่องที่ท่านพระนุรุทธะเคยไปสอบถามมาแล้วแล้วก็มาอยู่ในส่วนที่เพิ่มเติมของอุโบสถสูตรพระพุทธเจ้าเทศสอนนางวิสาขาก็เทศเรื่องนี้ตอนนั้นเธอก็มาถามเรื่องของการรักษาอุโบสถก
1: ็
0: ได้เทศสอนเรื่องนี้ท่านพระอนุรุทธะมาถามไปเห็นเทวดาเหล่านั้นพระพุทธเจ้าก็เทศสอนเรื่องนี้อุกหาเศรษฐีจะมีลูกสาวที่จะไปแต่งงานเข้าสู่เรือนของคนอื่นก็เทศสอนเรื่องนี้พระพุทธเจ้าก็เทศสอนแล้วก็เป็นบทธรรมที่ดีพระอาจารย์ว่าทำให้ครอบครัวเนี่ยอยู่กันเป็นสุขได้
1: เจ้าค่ะก็คือลูกสะใภ้หรือแม่บ้านที่เข้ามาดูแลสามีหรือคุณพ่อคุณแม่สามีนี่ก็มีบทบาทสำคัญนะเจ้าคะถ้าปฏิบัติหน้าที่ของตัวเองดีครบทั้ง5ข้อนี้ก็มีสิทธิ์ที่จะไปสวรรค์ได้เช่นเดียวกันก็เหมือนกับทำบุญทำในสิ่งที่ดีนะเจ้าคะ
0: แล้ว
1: เจ้าค่ะ
0: ม่ใช่แค่นั้นอยู่ในปัจจุบันนั้นก็เป็นสุขด้วย
1: ใช่เจ้าค่ะ
0: เวลาต่อมาไปที่อื่นคือตายไปแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ด้วย

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ยกระดับศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Water สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามิสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
7: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลก
8: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ความสำคัญกับการพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันของข้าวไทยในตลาดโลกตามนโยบายตลาดนำนวัตกรรม

0: เติมเพิ่มรายได้มอบหมายให้กรมการข้าวประสานความร่วมมือกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เพื่อแสวงหาแหล่งทุนสนับสนุนงานวิจัยเพิ่มเติมรวมถึงพิจารณาแนวทางการสนับสนุนจากภาครัฐเร่งพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพสูงกระจายสู่เกษตรกรได้อย่างทั่วถึงล่าสุดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับรองพันธุ์ข้าวใหม่2สายพันธุ์ได้แก่กข .113 ข้าวเจ้าพื้นนุ่มที่ให้ผลผลิตเฉลี่ยมากกว่า1ตันต่อไร่และกข .119 ข้าวเจ้าหอมพื้นนุ่มที่มีอายุเก็บเกี่ยวเพียง95วันเพื่อเพิ่มทางเลือกให้เกษตรกรและตอบสนองความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศนอกจากนี้ยังส่งเสริมการผลิตข้าวคาร์บอนต่ำและการทำนาแบบเปียกสลับแห้งเพื่อลดการใช้น้ำลดต้นทุนการผลิตและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกพร้อมเพิ่มโอกาสให้ข้าวไทยเข้าถึงตลาดสินค้าเกษตรที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนและสิ่งแวดล้อมมากขึ้นชาวนันท์มาลีรายงาน
1: กระทรวงแรงงานเร่งคลี่คลายปัญหาแรงงานไทยเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนและฟินแลนด์มอบหมายกรมการจัดหางานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเงินประกันรายได้พร้อมรายงานผลภายใน2สัปดาห์
2: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยภายหลังรับฟังข้อร้องเรียนจากตัวแทนแรงงานไทยที่เคยเดินทางไปเก็บผลไม้ป่าในสวีเดนและฟินแลนด์เพื่อทวงถามความคืบหน้าเรื่องเงินประกันรายได้และเงินกองทุนช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศว่าปัญหาดังกล่าวมีการร้องเรียนตั้งแต่ปี2565ถึง2566ก่อนที่ตนเองจะเข้ารับตำแหน่งจนถึงปัจจุบันจึงมอบหมายให้กรมการจัดหางานเร่งพิจารณาแนวทางช่วยเหลือแรงงานที่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะกรอบระยะเวลาในการยื่นคำร้องและการทบทวนสิทธิ์ซึ่งการจะระบุว่าหมดสิทธิ์หรือพ้นกรอบเวลาตามกฎหมายอาจต้องพิจารณารายละเอียดอย่างรอบคอบจึงให้กรมการจัดหางานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือแรงงานที่อาจได้รับผลกระทบหรือเสียสิทธิ์จากข้อจำกัดของกระบวนการทางกฎหมายพร้อมแจ้งความคืบหน้าให้ผู้ได้รับผลกระทบรับทราบภายใน2สัปดาห์ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026สหรัฐอเมริกาเอาชนะออสเตรเลีย2ประตูต่อ0ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้สำเร็จ
3: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มD นัดที่2สหรัฐอเมริกาเจ้าภาพร่วมลงสนามพบกับออสเตรเลียโดยในเกมนัดแรกต่างคว้าชัยชนะมาได้ทั้งคู่ผลปรากฏว่าเจ้าภาพไม่ทำให้แฟนบอลเจ้าถิ่นผิดหวังเอาชนะไปได้2ประตูต่อ0เก็บ3แต้มเพิ่มเป็น6คะแนนผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับในวันนี้ยังเหลือการแข่งขันอีก3คู่กลุ่ม C สกอตแลนด์พบโมร็อกโกกำลังแข่งขันอยู่ในขณะนี้บราซิลพบเฮติและกลุ่ม D ตุรกีพบปารากวัยปูริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกาค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าครับวันนี้วันเสาร์แล้วครับ20มิถุนายน2569ขึ้น6ค่ำเดือน8ปีมะเมียนะครับวันนี้อยู่กับผมต้นอานนท์ อันตาสุคนครับ
2: และอยู่กับไอวรินทร์ อนันทเมธนะคะ
1: ครับพบกันเป็นประจำทุกๆวันเลยนะครับเช้าวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยตั้งแต่6โมงเช้าหลังข่าวต้นชั่วโมงจนถึง7โมงเช้าครับ FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 819 891 KHz ของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมไปถึงเครือข่ายวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์หอกระจายข่าวทั่วประเทศด้วยนะครับแล้วก็ Facebook Live Fanpage ข่าวยามเช้าแล้วก็ทางช่องทางอื่นๆของทางกรมประชาสัมพันธ์ด้วยก็ฝากทักทายพวกเราทั้ง2คนแล้วก็ทีมงานกันได้วันนี้กับทีมงานนิวมีเดียพี่ฟิวพี่โบ๊ทพี่แดนแล้วก็ทีมงานช่างเทคนิควันนี้พี่สายชนีสั่งครับ
2: ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเพจข่าวยามเช้าก็ได้ไลฟ์เรียบร้อยแล้วสามารถเข้ามากดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจแล้วก็คอมเมนต์กันได้ดูกันซิว่าตอนนี้นะคะในแต่ละพื้นที่นั้นเป็นยังไงกันแต่ว่าห้วยขวางดินแดงของเราตอนนี้ก็คือฝนตกชุ่มฉ่ำกันเลยทีเดียวนะคะ
1: ชุ่มฉ่ำอยู่แล้วก็เมื่อกี้ก็ไปปล่อยละนิดนึงนะครับแต่ว่าตลอดคืนที่ผ่านมานี่ก็ชุ่มฉ่ำอยู่เหมือนกันนะครับพื้นที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างส่งข่าวมาบอกเรากันหน่อยเรื่องของสภาพอากาศที่ยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องนะครับภาพรวมอากาศวันนี้ต้องบอกว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยฝนฟ้าคะนองอย่างของกทม.ปริมณฑลเองวันนี้จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยานะวันนี้ฝน 70% ของพื้นที่ของกทม.และปริมณฑลแล้วก็ตกหนักบางแห่งด้วยส่วนในพื้นที่ของภาคใต้อันดามันก็ 60%อ่าวไทยก็ 60% แล้วก็ฝนตกหนักบางพื้นที่ภาคตะวันออกก็ 60% เหมือนกันแต่ในส่วนของภาคกลางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานน้อยหน่อยครับ 40% ของพื้นที่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็โอ้โหต้องบอกว่าเยอะอยู่นะในช่วงฤดูฝนแบบนี้ยังไงก็รักษาสุขภาพกันด้วยถ้าจำเป็นต้องออกไปไหนอะไรไงก็พกร่มติดตัวเอาไว้หรือว่าพี่น้องชาวสวนเองที่อาจจะต้องออกไปไร่ไปสวนอะไรตอนเช้าหรือตอนกลางวันหรืออะไรก็แล้วแต่ยังไงก็พกร่มอุปกรณ์กันร่มนะครับ
2: แล้วก็อย่าลืมเรื่องของผลผลิตทางการเกษตรด้วยที่ต้องดูแลให้ดีๆนะคะหาอะไรมาห่อมาหุ้มเอาไว้นะอย่างเช่นผลมะม่วงทุรุงทุเรียนนะคะก็ห่อหุ้มไว้ว่ามันก็ยังมีลมมีฝนอยู่นะคะเอามาดูพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะพยากรณ์อากาศ7วันข้างหน้านะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งนะคะเนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางก็ยังคงปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่21ถึง25มิถุนายนนะคะประเทศไทยจะมีฝนลดลงนะอันนี้จับตาดูนะว่าลดจริงหรือเปล่านะคะมีฝนลดลงแต่ก็ยังมีฝนตกหนักบางแห่งด้วยบริเวณภาคตะวันออกแถวบ้านที่ฉันเองนะคะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยส่วนใครที่อยู่ภาคใต้ค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดช่วงเลยค่ะซึ่งทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้แจ้งถึงความเป็นห่วงบรรยายแล้วก็มีให้ความระมัดระวังมาว่าข้อควรระวังในช่วงวันที่20ก็คือวันนี้ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกที่สะสมด้วยซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มค่ะส่วนชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วงเช่นเดียวกันนะคะ
1: ครับผมขณะเดียวกันเองหลายหน่วยงานหลายพื้นที่เขาก็เตรียมความพร้อมเรื่องของการบริหารจัดการน้ำเนื่องจากว่าแม้ว่าจะเจอเรื่องของฝนทิ้งช่วงแต่เดี๋ยวพอหลังจากกรกฎาคมเป็นต้นไปเนี่ยหลายพื้นที่ฝนก็จะตกชุก พอสมควรนะครับซึ่งในหนึ่งพื้นที่นั้นคือที่นครพนมนครพนมเองเขามีการบูรณาการทุกภาคส่วนเตรียมพร้อมรับมือเรื่องของน้ำท่วมกันซึ่งเรื่องนี้ทางด้านว่าที่ร้อยตรีรวยรุ่งไคลบุตรรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมครับก็เป็นประธานประชุมเตรียมพร้อมฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของทางกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของนครพนมแล้วก็ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ของนครพนมนี่แหละนะครับซึ่งก็มีท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนครพนมนางสาวจันทร์สีมาแสงสุริยาแล้วก็หัวหน้าส่วนต่างๆเนี่ยเข้าร่วมซ้อมกันแล้วก็ประชุมกันเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยเป็นการฝึกซ้อมแผนแบบตั้งโต๊ะแบบฝึกบนโต๊ะก็คือมีวัตถุประสงค์คือเตรียมความพร้อมของแผนเผชิญเหตุของการเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมของนครพนมดูว่าพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นมาแต่ละหน่วยงานเขาจะต้องมีหน้าที่ยังไงกันบ้างปฏิบัติยังไงประสานงานกับใครบูรณาการเอาหน่วยงานนี้มาร่วมกับหน่วยงานนั้นหรือเปล่าทำยังไงบ้างทั้งภาครัฐทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาสังคมให้สามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับนอกจากนี้ก็กำหนดแนวทางในการทดสอบระบบการสื่อสารการจัดการทรัพยากรจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์แล้วก็จัดการพวกด้านกำลังพลวัสดุอุปกรณ์ให้รองรับเหตุน้ำท่วมได้อย่างทันท่วงทีลดความสูญเสียต่อทรัพย์สินและก็ชีวิตของพี่น้องประชาชนด้วยครับ
2: ค่ะแล้วก็ทางด้านของกรมควบคุมมลพิษนะคะก็ได้ไปตรวจด้วยตรวจตะกอนดินแม่น้ำสารวินครั้งที่4พบว่ามีสารหนูเกินมาตรฐานส่วนลำสาขาส่วนใหญ่ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยนะคะทางด้านของกรมควบคุมมลพิษหรือว่าคพ.กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองก็ได้ดำเนินการกำหนดจุดตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมเพื่อตรวจวัดคุณภาพน้ำแล้วก็ตะกอนดินในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อสักครู่นี้ไปจังหวัดอะไรนะนครพนม
1: อันนี้ขึ้นไปหน่อย
2: ไปแม่ฮ่องสอนละนะคะโดยได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างตะกอนดินครั้งที่4ซึ่งเก็บไปแล้วนะคะแล้วก็มีการมาดูว่ามีอะไรบ้างที่เกินค่ามาตรฐานปรากฏว่ามีสารหนูในตะกอนดินจริงๆเคยมีข่าวอยู่ช่วงนึงจำได้ไหมนะคะก็ไปตรวจอยู่อย่างสม่ำเสมอแหละนะคะมีสารหนูเกินค่ามาตรกะหมามาตรฐานเนี่ยจริงๆแล้วค่ามาตรฐานกำหนดไว้ไม่เกิน33มิลลิกรัมต่อกิโลกรัมแต่ไปตรวจที่แม่ฮ่องสอนพบ34ถึง68ก็ถือว่าค่อนข้างสูงพอสมควรนะส่วนคุณภาพตะกอนดินในลำน้ำสาขานะคะพบสารปนเปื้อนในบางพื้นที่เกินมาตรฐานระดับที่ยังปลอดภัยต่อหน้าดินนะคะก็คือค่าสารหนูไม่เกิน10ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมละหะแล้วก็มีโครเมียมไม่เกิน 43.4 นะตรงถ้าส่วนสารโลหะชนิดอื่นไม่ว่าจะเป็นตะกั่วแคดเมียมนะคะก็อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนดทีนี้ในเรื่องของเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยแน่นอนว่าเราเองไม่สามารถที่จะรู้ได้หรอกว่าตรงนี้มันเสี่ยงแล้วนะตรงนี้มีสารหนูหรือว่ามีสารที่เป็นภัยต่อร่างกายเพราะฉะนั้นนะเวลาที่เราไปทำกิจกรรมที่อยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำหรือว่าอะไรแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ฟังเจ้าหน้าที่ของรัฐฟังข่าวคราวจากทางรัฐด้วยว่าอันไหนควรที่จะระมัดระวังกันแน่นะคะ
1: ครับ
2: มาดูทางด้านนี้ท่านนายกอนุทิน
1: ใช่
2: มาดูท่านได้ไป
1: ภารกิจท่านนายกนิดน
2: ึ
1: งคือถ้าได้ดูภาพข่าวนี่โอ้ท่านได้พบท่านประธานาธิบดีรัสเซียด้วยนะไปเยือนรัสเซียมาถามว่าไปทำอะไรไปประชุมอาเซียนรัสเซียไม่ได้เราประเทศเดียวที่ไปน
2: ะ
1: สมาชิกของประเทศอาเซียนก็คือไปร่วมกันที่นั่นด้วยนะครับซึ่งพอตอนนี้ท่านนายกกลับมาแล้วกลับมาเมื่อวันก่อนกลับมาปุ๊บเนี่ยก็มีการสรุปผลกันสักนิดหนึ่งเนอะว่าตกลงไปทำอะไรกันบ้างซึ่งเรื่องนี้ทางด้านนางสาวรัชดาธนาฤทธิ์เดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยนะครับว่าการเยือนสหพันธรัฐรัสเซียของท่านนายกอนุทินเนี่ยตั้งแต่17ถึง18มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษที่เมืองคาซานใช้เวทีนี้เนี่ยในการเสริมบทบาทของไทยในฐานะศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเชื่อมโยงอาเซียนแล้วก็ผลักดันความร่วมมือรัสเซียแล้วก็ประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยนี่แหละซ
2: ึ่
1: งในการประชุมเนี่ยนะครับท่านนายกเขาเสนอศักยภาพของไทยในฐานะประตูยุทธศาสตร์เชื่อมภาคธุรกิจรัสเซียสู่ตลาดอาเซียนที่มีประชากรกว่า700ล้านคนอาเซียนเรานี่ถือว่าแข็งแกร่งเหมือนกันนะ EU เขามีแบบสหภาพยุโรปถูกไหมฝั่งของเราเนี่ยอาเซียนก็ถือว่าแข็งแกร่งไม่น้อยแล้วก็เชิญชวนนักลงทุนรัสเซียเนี่ยมาขยายฐานการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนนี่แหละเน้นจุดเด่นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน ทำเลที่ตั้งของเราโลจิสติกของเราอุตสาหกรรมแห่งอนาคตพวก data center semiconductor เศรษฐกิจดิจิทัลพลังงานสะอาดอุตสาหกรรมอาหารด้านการแพทย์สุขภาพเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งท่านนายกบอกว่าเศรษฐกิจไทยรัสเซียเนี่ย3ด้านสำคัญในการร่วมมือกันคือการเชื่อมโยงการค้าการลงทุนแล้วก็การแลกเปลี่ยนระดับประชาชนแล้วก็สนับสนุนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียด้วยเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนภาคเอกชนในอนาคตนอกจากนี้การประชุมในครั้งนี้เนี่ยท่านนายกเสนอแนวคิด 3R เน้นบทบาทของอาเซียนในการรักษาสันติภาพเสถียรภาพของภูมิภาคเสริมสร้างความมั่นคงด้านอาหารพลังงานห่วงโซ่อุปทานรวมไปถึงรับมืออาชญากรรมไซเบอร์การค้ามนุษย์การพัฒนาทักษะแห่งอนาคตนอกจากนี้ก็ร่วมรับรองเอกสารสำคัญ4ฉบับอย่างเช่นนี้ยกตัวอย่างนะปฏิญญาคาซาน2026แถลงการร่วมด้านความร่วมมือพลังงานแถลงการร่วมด้านความร่วมมือทางวัฒนธรรมและก็แผนดำเนินการความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์อาเซียนรัสเซียซึ่งถือว่าเป็นกรอบสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงเศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมในระยะต่อไปนั่นเองนะครับ
2: ค่ะซึ่งทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะคะจริงๆแล้วว่ามันก็จะมีเหตุการณ์ไม่สงบเนาะที่เกิดขึ้นด้วยทางด้านของรัสเซียนะคะท่านนายกอนุทินก็ได้บอกว่าเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียเนี่ยก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยให้กับความปลอดภัยของคนไทยที่อยู่ในอาศัยในพื้นที่นะคะและแน่นอนว่าการไปในครั้งนี้ได้พบกับนายฮุนมาเน็ตด้วยนายกรัฐมนตรีกัมพูชาระหว่างการประชุมเนี่ยได้มีโอกาสพูดคุยแล้วก็ทำความเข้าใจกันเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆระหว่าง2ประเทศทั้งหมดและระบุตรงกันนะคะว่าจะทำหน้าที่ปกป้องหรือป้องกันประเทศของตนเองโดยให้ไม่ให้ประชาชนเนี่ยไม่ต้องกังวลเพราะว่าการพูดคุยเนี่ยเป็นไปในแนวทางของการหาแนวทางแก้ไขปัญหาเออนะคะประกอบกับไทยไม่สามารถมีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านไปได้ตลอดกาลหรอกอันนี้ท่านนายกบอกนะ
1: เราอยู่ติดกันเราย้ายหนีกันไปไหนไม่ได้
2: ใช่เพราะฉะนั้นก็ไม่อยากจะมีปัญหากันไปตลอดกาลหรอกนะชั่วลูกชั่วหลานไม่ได้อยากจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ทำแล้วไม่เกิดความเสียหายไม่ทำให้ประเทศไทยเสียเปรียบก็ต้องหาแนวทางให้บรรลุผลสำเร็จให้ได้มากที่สุดและนี่ก็คือภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่ลงไปนะก็ได้ผลงานก็เป็นชิ้นเป็นอันนะนะคะ
1: ก็มีความร่วมมือ
2: แล้วก็มีความคืบหน้ามีความคืบหน้านึงที่น่าสนใจเพราะว่ากรมประชาสัมพันธ์ของเรานะคะก็ได้เปิดบ้านเป็นตัวแทน IMF ร่วมหารือการเตรียมพร้อมการสื่อสารเวทีเศรษฐกิจระดับโลกที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคมนี้หลายๆท่านยังไม่ทราบเลยนะว่าประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ
1: World Bank
2: หรือว่า IMF แล้วนะคะในช่วงตุลานี้คือจริงๆแล้วเนี่ยกรมประชาสัมพันธ์ได้มีการพูดคุยกับผู้แทนจากกองทุนเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ไปเมื่อวันก่อนนะคะโดยการเข้าหารือกับกรมประชาสัมพันธ์ของเราเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569หรือว่า2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งประเทศไทยเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ปีนี้นะคะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครการหารือเนี่ยนะคะเป็นการครอบคลุมแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการสนับสนุนข้อมูลให้กับสื่อมวลชนแล้วก็สร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนทั้งในต่างประเทศแล้วก็ในประเทศของเราด้วยเกี่ยวกับความสำคัญของ IMF เนี่ยแหละซึ่งทีมงาน NBT Connect ของเราเนี่ยพูดง่ายคือเป็นเจ้าภาพเลยเป็นแม่งานในการประชุมในครั้งนี้มีโอกาสได้ร่วมประชุมแลกเปลี่ยนการเตรียมความพร้อมด้านการสื่อสารบนเวทีเศรษฐกิจสำคัญระดับโลกนะคะที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งการประชุมประจำปีหรือว่า IMF World Bank เนี่ยเป็นเวทีเศรษฐกิจการเงินระดับโลกเลยนะที่ยังไงจะรวบรวมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางแล้วก็ผู้กำหนดนโยบายภาคเอกชนนักวิชาการและสื่อมวลชนจากทั่วโลกนะจ๊ะ อันนี้ทั้งโลกนะไม่ได้แค่เฉพาะเอเชียหรือว่าอะไรนะทั้งโลกเลยนะเพื่อหารือประเด็นสำคัญทางด้านของเศรษฐกิจโลกเสถียรภาพการเงินการพัฒนาแล้วก็การเติบโตอย่างยั่งยืนซึ่งรู้ไหมว่าประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งที่2ต่อจากปี34 2534
1: ครับ
2: ก็
1: ประมาณ35ปีที่แล้ว
2: โอ้คุณอุ้ย35ปีวนมาครั้งนึงเหรอ
1: ใช่
2: ถือว่าครั้งนี้เป็นครั้งสำคัญนะก็ถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศไทยบนเวทีนานาชาตินะคะทั้งในด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการประชุมระดับโลกของภูมิภาคซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยรวมถึงกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.และ IMF เนี่ยอยู่ระหว่างการประสานความร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเลยเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกมิติทุกด้านไม่ว่าจะเป็นทั้งด้านของสถานที่การอำนวยความสะดวกความปลอดภัยการสื่อสารหรือว่าการประชาสัมพันธ์ซึ่งกรมประชาสัมพันธ์ของเราก็ทำหน้าที่นี้อยู่แล้วนะคะก่อนที่จะมีการประชุมที่จะมีในเดือนตุลาคมนี้ค่ะ
1: อันนี้ก็คือในแง่ของด้านเศรษฐกิจโลกซ
2: ึ่
1: งต้องบอกว่าเป็นวาระสำคัญและก็เราได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพซึ่งแน่นอนแหละว่าพอรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของทั้งโลกเนี่ยมาที่นี่
2: มารวมกัน
1: ที่นี่แน่นอนแหละว่าเรื่องของเศรษฐกิจมันคือบางคนบอกว่าโอ้มาประชุมแล้วไทยเราเป็นเจ้าภาพแล้วยังไงอยากให้นึกภาพเหมือนเวลาเราเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาอะไรสัก
2: อย่างบอล
1: หรืออะไรแบบนี้แล้วมาจัดที่ไทยแน่นอนแล้วว่าเขาไม่ได้มาตัวคนเดียวเนอะเขาต้องมีทีมงานของเขามาถูกไหมเขาต้องมีผู้ติดตามมีนู่นมีนี่มีนั่นแล้วคือมาเนี่ยมาจับจ่ายใช้สอยที่นี่อยู่แล้วแหละคือมันก็จะมีบางอย่างที่เราต้องเตรียมให้เขาอยู่แล้วถูกไหมแต่บางทีอาจระหว่างประชุมเสร็จระหว่างช่วงพักการประชุมหรือที่พักหรืออะไรก็แล้วแต่แน่นอนแล้วว่าเขาต้องมาเที่ยวแบบชมเมืองเราบ้างสักนิดนึงแหละ
2: สถานที่ต่างๆ
1: นั่นแหละมันคือผลอีกด้านหนึ่งที่เราจะได้จากการประชุมครั้งนี้เช่นเดียวกัน
2: และที่สำคัญก็คือเรื่องของการ PR เพราะว่าเชื่อไหมคะว่าใครก็ตามที่มาประเทศไทยเราเนี่ยประทับใจทั้งนั้นแหละประท
1: ับ
2: ใจทั้งหมดอดไม่ได้หรอกที่จะ PR ให้แบบเนียน
1: ๆเดี๋ยวนี้แล้วเดี๋ยวคืออ่ะอย่างตอนปี 3-4 ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ35ปีที่แล้วที่เราเป็นเจ้าภาพตอนนั้นโซเชียลมันอาจจะไม่ได้บูมขนาดนี้แต่พอเนี่ยพอมาจากการประชุมในช่วงที่ยุคโซเชียลบูมนึกออกไหมคือแน่นอนแหละว่าต้องมีทั้งการลงโซเชียลลงน่ะนู่นนี่นั่น
2: อาจจะมี I love TikTok เกิดขึ้นมาบ้างนะ
1: นั่นแหละมันเลยแล้วทำใหโลกเนี่ยมันไร้พรมแดนมากกว่ายุคตอนปี 3-4 อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายๆคนน่าจะเห็นภาพอะไรต่างๆของไทยเนี่ยเยอะพอสมควร
2: แน่นอนว่าโลกทางด้านของดิจิตอลนะคะหรือว่าในเรื่องของการสื่อสารประเทศไทยของเราก็กระเพื่อมแน่นอนในเรื่องของวัฒนธรรมสถานที่ต่างๆประเทศไทยนี่โหมีอะไรหลากหลายนะคะที่หลายๆคนอยากที่จะเรียนรู้แล้วก็สัมผัสนะ
1: ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีมุกเป็นมุกขบขันซึ่งเป็นมุกขบขันที่ค่อนข้างตลกร้ายต
2: ่
1: างชาติมองว่าเรายังขี่ช้างไปทำงานหรือไปเรียนอะไรแบบนี้ซึ่งเนี่ยแหละ
2: เขามาเห็นของจริง
1: ว่าจริงๆแล้วโอ้บ้านเมืองเราเนี่ยพัฒนา
2: ไปไกล
1: แล้วนะครับอันนี้จากเศรษฐกิจโลกมาดูเรื่องของมรดกโลกกันต่อสักนิดหนึ่งเพราะว่าเป็นข้อถกเถียงกันหลายคนถ้าติดตามประเด็นนี้อยู่เนื่องจากว่าทางกัมพูชาเองได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการของทางยูเนสโกเป็นสมาชิกคณะกรรมการเรื่องของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติของยูเนสโกทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นหลายคนกังวลว่าแล้วสิ่งที่สถานการณ์ไทยกัมพูชาในช่วงที่แบบว่าตึงๆกันแบบนี้
2: เราก็ทราบกันดีอยู่เน
1: า
2: ะ
1: แล้วจะทำยังไงถ้าไทยจะเสนอมรดกโลกเข้าไปจะโดนการซีนไหมพูดง่ายๆนะครับเรื่องนี้ทางด้านนางสาวสาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้โพสต์ Facebook ชี้แจงเรื่องนี้บอกว่ากรณีกัมพูชาเนี่ยได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการยูเนสโกโดยระบุว่าการที่กัมพูชาเนี่ยได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการเรื่องของมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติเรื่องนี้ไม่กระทบสิทธิ์ในการยื่นจดทะเบียนของไทยเพราะการเป็นสมาชิกคณะกรรมการเนี่ยไม่ได้หมายความว่าประเทศนั้นๆเนี่ยจะมีอำนาจหรือว่ากระบวนการพิจารณาที่เหนือกว่ายูเนสโกเพราะว่ายูเนสโกเองเนี่ยเขามีขั้นตอนที่เป็นหลักสากลขั้นตอนของเขาอยู่แล้วพิจารณาพวกข้อมูลทางวิชาการที่ส่งมาว่าอ่ะอยากพิจารณามรดกอันนี้อันนั้นเขาพิจารณาข้อมูลอย่างรอบด้านทุกมิติโดยการดำเนินงานของยูเนสโกเนี่ยดำเนินงานแบบพหุภาคีหมายความว่าไงหมายความว่าประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังเนี่ยไม่สามารถที่จะมาค้านหรือมาแย้งได้ในเรื่องของมรดกภูมิปัญญาวัฒนธรรมของประเทศอื่นๆได
2: ้
1: นะครับเขาเลยยืนยันว่ากระทรวงวัฒนธรรมจะดำเนินการเชิงรุกประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์เรื่องนี้อย่างใกล้ชิด แล้วก็ย้ำว่าไทยเราเองเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารยูเนสโกอยู่แล้วตั้งแต่ปี2025ดำรงตำแหน่ง4ปีจะหมดวาระปี2029ซึ่งคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยถือว่าเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่เลยนะที่จะทำหน้าที่ในการกำหนดทิศทางองค์กรดูแลทุกภารกิจของยูเนสโกซึ่งในกลุ่มของเอเชียแปซิฟิกเองเนี่ยไม่ได้มีแค่เราที่เป็นคณะกรรมการมีทั้งเวียดนามอินเดียเกาหลีใต้จีนปากีสถานมาเลเซียนะครับเพราะฉะนั้นแล้วหายกังวลได้เรื่องของมรดกทางวัฒนธรรมที่จะต้องไม่ได้ซึ่งไทยเราเองเนี่ยเดี๋ยวกำลังเข้าคิวอีก2อันคือชุดไทยในปีนี้กับมวยไทยที่จะเข้าคิวต่อกันมาเนี่ยนะครับยังไงต้องรอดูกันต่อไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยืนยันว่าไม่มีใครกันซีนเราได้ นะครับ
2: เพราะว่าจริงๆเราก็ไม่คือจะบอกว่าหลายๆอย่างอ่ะมันประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่าอันนี้มันเป็นของเราอันนี้มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ตอนไหนนะคะทีนี้การที่ใครสักคนหนึ่งจะไปโพสเฟซบุ๊กว่าแบบอันนี้เป็นของฉันนะชุดไทยเป็นของฉันก็ต้องไปดูกันอีกทีนึงในเรื่องของหลักฐานแล้วก็สบายใจได้ว่าจริงๆแล้วไทยนี่แหละก็เป็นหนึ่งในสมาชิกเช่นเดียวกันนะคะก็พูดง่ายก็คือไม่มีใครทำอะไรใครได้หรอกเพราะว่าเราจะไปอยู่เหนือยูเนสโกก็ไม่ได้นะ
1: เขามีกระบวนการอะไรต่างๆของเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยกลายเป็นว่าเดี๋ยวพอเรายื่นเสนอไปแล้วจะไม่ได้รับคัดเลือกแล้วอะไรแบบนี้ไม่ต้องกังวลนะครับ
2: มาดูอ่านคอมเมนต์กันสักนิดนึงค่ะมีใครบ้างตอนนี้จริงๆแล้วว่าหลายๆพื้นที่เลยนะคะบอกว่าคุณไก่เกตสยองอันนี้ชื่อนะ
1: ชื่
2: อเขานะนครสวรรค์26องศานะคะอากาศกำลังดีเลยนะฝนตกกันบ้างหรือเปล่านะคะ
1: มีคุณชาตรีบอกว่าเมื่อคืนงานเมื่อคืนฝนตกจนเลิกงานฝนก็ยังตกอยู่นะจ๊ะ คุณสุรัชยาบอกคุณต้นคุณไอสวัสดีค่ะ
2: สวัสดี
1: ติ ดตามทุกวันเลย
2: ค
1: ุณแบงค์คอฟฟี่บอกว่าผมเอารถพ่วงข้างไปจดทะเบียนมาแล้วเป็นคันที่3ของจังหวัดระยองเขาเปิดให้อันนี้แล้วนะ
2: ที
1: ่ถ้าจะตามจังหวัดแต่ละจังหวัดเนี่ยก็ไปติดต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัดได้เลยเรื่องของรถพ่วงข้างเขาพยายามที่จะเขาเรียกว่าไงปรับปรุงแล้วก็ทำให้มันถูกต้องตามระเบียบนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถพ่วงข้างเนี่ยหลายๆคนใช้ทำประกอบอาชีพเนอะใช้ทำเป็นแบบขายของบ้างรับส่งคนบ้างอะไรแบบนี้นะครับ
2: จริงๆก็ต้องมีข้อกำหนดแหละเพราะว่าบางทีรถพ่วงข้างเนี่ยก็อาจจะไม่มีตัวสัญญาณหรือว่าใดๆที่กำหนดว่าเอ๊ะเคยเห็นไหมคะเวลาขับรถไปแล้วเป็นรถพ่วงข้างเนี่ยเห็นแค่สัญญาณไฟดวงเดียวเลยเข้าใจเป็นมอเตอร์ไซค์ก็เลยมีอุบัติเหตุชนด้านข้างขึ้นมา
1: เพราะฉะนั้นเขาเลยทำจัดระเบียบให้มันถูกต้อง
2: ค่ะก็อาจจะต้องมีการติดสัญญาณหรือว่าติดสัญลักษณ์อะไรสักนิดนึงที่ให้เห็นว่าฉันน่ะมีรถพ่วงข้างอยู่ข้างๆนะคะมาดูทางด้านนี้บ้างคุณภูมิเดชาบอกว่าวิทยุชุมชนเสมาพันปีถ่ายทอดข่าวยามเช้าออก FM 99.0ทุกวันที่อำเภอลืออำนาจอำนาจเจริญ
1: สวัสดีค่ะสวัสดีพี่น้องชาวอำนาจเจริญที่รับฟังอยู่ด้วยนะคะ
2: วิทยุชุมชนรับสัญญาณดีมากเลยนะนะคะ
1: อาจจะหลายคนบอกว่าโอ้ยังไม่อยากตื่นอะไรแบบนี้ แต่จริงๆก็จะบอกว่าอาจจะงงเงียมาฟังพวกเราก็ได้นะเราไม่ว่ากันนะครับมารับฟังข่าวสารกันตอนเช้า
2: อัปเดตข่าวสารกันนะแล้วเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะติดตามตีคองร้องข่าวแล้วมาอัปเดตข่าวสารกันอีกที่ยังเหลืออยู่เป็นปึกเลยนะตอนนี้ในมือของพวกเรานะคะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะ
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อ
4: ยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
5: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
6: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันมั้ยนะ
7: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
6: เราต้องเริ่มยังไงอะ
7: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
5: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
4: อยากเสริมสภาพคล่องเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจห้ามพลาดกองทุนพัฒนา SME ตามแนวประชารัฐเปิดรับสมัครสินเชื่อเสือติดปีกรอบ2เพิ่มความสามารถธุรกิจกู้ได้สูงสุดไม่เกิน15ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 3-5% ต่อปีและสินเชื่อคงกระพันรอบ2เสริมสภาพคล่องให้ธุรกิจกู้ได้สูงสุด5ล้านบาทต่อรายดอกเบี้ยคงที่ 5-7% ต่อปีสมัครด่วนตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2569หรือจนกว่าวงเงินจะหมด
8: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช้อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคล้องร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพี่บูลครับมาเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศครับนายกรัฐมนตรีเข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสซาลามเดินหน้าสานต่อความร่วมมือเพื่อความมั่งคั่งมั่นคงและความผาสุกของประชาชนทั้ง2ประเทศพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายอนุทินชาญวีรกูลเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระราชาธิบดีฮาจีฮัสซันเอาโบเกียมูอิดซัดดินวัดดอเลาะแห่งบรูไนดารุสซาลามระหว่างเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษณเมืองคาซานสหพันธรัฐรัสเซียโดยทั้งสองฝ่ายครับทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายบรูไนนั้นหารือยกระดับความร่วมมือไทยบรูไนใน4ด้านสำคัญด้วยกันครับได้แก่ด้านที่1ด้านเกษตรและความมั่นคงทางอาหารด้านที่2พลังงาน3สาธารณสุขและ4การลงทุนเพื่อสร้างความมั่นคงและการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันในระยะยาวซึ่งด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจนายกรัฐมนตรีแสดงความสนใจเพิ่มการนำเข้าปุ๋ยจากบรูไนเพื่อกระจายแหล่งนำเข้าและลดความเสี่ยงจากความผันผวนของสถานการณ์โลกขณะเดียวกันครับไทยเราพร้อมส่งเสริมบทบาทในฐานะผู้ผลิตอาหารสำคัญของภูมิภาคเพิ่มการส่งออกข้าวและสินค้าเกษตรคุณภาพไปยังบรูไนเพื่อสนับสนุนความมั่นคงทางอาหารของทั้ง2ประเทศรวมถึงการขยายความร่วมมือด้านพลังงานเพื่อจะรองรับความท้าทายในอนาคตสำหรับในด้านสาธารณสุขนั้นไทยเราสนับสนุนความร่วมมือด้านการแพทย์และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนอกจากนี้ครับทั้งสองฝ่ายนั้นยังหารือความคืบหน้าข้อตกลงเพื่อการเว้นการเก็บภาษีซ้อนพร้อมเชิญชวนภาคเอกชนบรูไนเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพื่อสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจร่วมกันอย่างยั่งยืนซึ่งเรื่องนี้ครับนายกรัฐมนตรีระบุว่าไทยพร้อมทำงานร่วมกับบรูไนอย่างใกล้ชิดสานต่อความร่วมมือในทุกมิติเพื่อมุ่งสู่ความมั่นคงความมั่งคั่งและความผาสุกของประชาชนทั้ง2ประเทศครับมาต่อกันที่เรื่องต่อไปครับนายกรัฐมนตรีหารือประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียมุ่งขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงเศรษฐกิจพลังงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้หารือทวิภาคีกับนายวลาดิเมียร์ปูตินประธานาธิบดีสหพันธรัฐรัสเซียในโอกาสเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนรัสเซียสมัยพิเศษเมื่อวันที่18มิถุนายนครับโอกาสนี้ครับทั้งสองฝ่ายได้มีการหารือถึงความร่วมมือต่างๆดังต่อไปนี้ครับด้านการเมืองและความมั่นคงโดยเฉพาะผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ส่งผลต่อความมั่นคงด้านพลังงานและห่วงโซ่อุปทานโดยไทยเราครับขอบคุณรัสเซียที่จะให้การสนับสนุนพลังงานสะอาดก๊าซ LNG และสินค้าจำเป็นครับเช่นปิโตรเคมีปุ๋ยและเห็นพ้องขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงในทุกมิติซึ่งก็จะครอบคลุมไปถึงด้านการทหารด้านสารสนเทศด้านสาธารณสุขรวมถึงด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการศึกษาด้วยส่วนในด้านเศรษฐกิจครับทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายรัสเซียนั้นเห็นพ้องว่าไทยและรัสเซียมีศักยภาพที่จะส่งเสริมการค้าระหว่างกันได้อีกมากโดยปัจจุบันครับมูลค่าการค้าระหว่าง2ประเทศนั้นอยู่ที่ 1,500 ล้านเหรียญสหรัฐยังสามารถจะขยายได้อีกมากทั้งนี้ครับสภาธุรกิจไทยรัสเซียสนใจขยายการค้าการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคและแสวงหาโอกาสความร่วมมือใหม่ๆสำหรับในส่วนของรัฐบาลนั้นจะมีการเดินหน้าการเจรจาจะทำ FTA ไทยกับสหภาพเศรษฐกิจยูเรเซียเพื่อจะเพิ่มโอกาสทางการค้าการลงทุนและการเข้าถึงตลาดระหว่างไทยรัสเซียและประเทศสมาชิก ทั้งนี้ครับไทยเรานั้นพร้อมจะให้ความร่วมมือกับรัสเซียในประเด็นต่างๆอาทิครับเศรษฐกิจดิจิทัล AI ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์และการต่อต้านสแกมเมอร์รวมไปถึงความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกอีกด้วยครับไปดูกันต่อที่ข่าวต่อไปครับรองนายกสุภจีเดินหน้าปราบน้ำมะพร้าวปลอมปนส่งตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง24รายพร้อมเร่งแก้ราคามะพร้าวตกต่ำพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงการตรวจพบปัญหาราคาและการปลอมปนน้ำมะพร้าวน้ำหอมบรรจุขวดในท้องตลาดครับมีการสั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งตรวจสอบและแก้ไขปัญหาตลอดห่วงโซ่อุปทานยกระดับการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งที่มากวดขันตรวจสอบนิติบุคคลที่อาจเข้าข่ายใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือนอมินีครับเบื้องต้นนะครับพบโรงงานผลิตที่มีความเสี่ยงปลอมปนน้ำมะพร้าวจำนวน24แห่งด้วยกันครับส่วนความคืบหน้าการปราบปรามนอมินีและแก้ไขปัญหาราคามะพร้าวตกต่ำมีการประชุมร่วมกับภาครัฐและสมาคมมะพร้าวน้ำหอมไทยที่จังหวัดราชบุรีพร้อมส่งรายชื่อนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงให้9หน่วยงานมีการตรวจสอบตามกฎหมายแบ่งเป็นล้งผลไม้ที่อาจจะเข้าข่ายใช้นอมินีจำนวน15บริษัทในพื้นที่5จังหวัดด้วยกันครับได้แก่จังหวัดราชบุรีสมุทรสาครปทุมธานีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครรวมทั้งนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงที่มีโรงงานตั้งอยู่ในจังหวัดราชบุรีสมุทรปราการนครปฐมและสมุทรสงครามอีกจำนวน24รายครับเพื่อดำเนินการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไปครับพี่น้องประชาชนครับไปดูกันต่อที่เรื่องการลุยตรวจอพาร์ตเมนต์บ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศลุยตรวจอพาร์ตเมนต์ในอุดรธานีขยายผลปราบสัญญาเช่าเอาเปรียบย้ำค่าน้ำค่าไฟต้องเก็บตามจริงเงินประกันต้องคืนใน7วันพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีในฐานะรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบครับลงพื้นที่ในการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยในเขตอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีครับเมื่อวานที่ผ่านมาเพื่อเป็นการขยายผลการตรวจสอบเชิงรุกซึ่งจากการลงพื้นที่ครับและรับฟังปัญหาที่ผ่านมานั้นพบประเด็นที่ผู้เช่าจำนวนมากกังวลและอาจจะนำไปสู่ความไม่เป็นธรรมเช่นการคิดค่าน้ำค่าไฟสูงเกินจริงโดยไม่แสดงวิธีคำนวณที่ถูกต้องหรือการกำหนดเงื่อนไขริบเงินประกันและการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นที่ไม่ชัดเจนในสัญญาซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวประชาชนโดยเฉพาะคนทำงานนักศึกษาและผู้ที่มีรายได้น้อยครับโดยเรื่องร้องเรียนที่เข้าสู่กระบวนการของสคบนั้นได้ช่วยเหลือจนยุติเรื่องแล้วกว่าครึ่งและผู้บริโภคได้รับการเยียวยาแล้วขณะเดียวกันครับทางสคบเองยังเดินหน้าทำงานเชิงรุกลงพื้นที่ในการตรวจสอบสร้างความเข้าใจให้กับผู้ประกอบธุรกิจและป้องกันปัญหาก่อนจะเกิดความเสียหายในวงกว้างซึ่งปัจจุบันครับมีประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญาเรื่องให้ธุรกิจการให้เช่าอาคารเพื่ออยู่อาศัยเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญาพุทธศักราช2568ซึ่งมีผลบังคับใช้แล้วโดยกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดทำสัญญาเช่าตามแบบสัญญามาตรฐานมีข้อความชัดเจนเป็นภาษาไทยอ่านเข้าใจง่ายและต้องส่งมอบสัญญาให้ผู้เช่าเก็บไว้เป็นหลักฐานค่าน้ำและค่าไฟนั้นต้องเรียกเก็บไม่เกินอัตราที่ผู้ให้บริการไฟฟ้าและน้ำประปาเรียกเก็บจากผู้ประกอบธุรกิจพร้อมระบุวิธีคำนวณไว้ในสัญญาอย่างชัดเจนห้ามเรียกเก็บค่าเช่าล่วงหน้าและเงินประกันรวมกันเกิน3เดือนของค่าเช่ารายเดือนและเมื่อตรวจสอบไม่พบว่าผู้เช่าทำทรัพย์สินเสียหายต้องคืนเงินประกันภายใน7วันนับแต่วันที่สัญญานั้นสิ้นสุดกรณีไม่ส่งมอบสัญญาหรือไม่ส่งมอบสัญญาที่มีข้อสัญญาหรือแบบที่ถูกต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับหากพบการเอาเปรียบหรือเงื่อนไขไม่เป็นธรรมท่านสามารถจะร้องเรียนได้ที่สายด่วนสคบครับ1166หรือแอปพลิเคชัน OCPB Connect และเว็บไซต์ของสคบครับหรือศูนย์ดำรงธรรมทุกจังหวัดทั่วประเทศครับ มาต่อกันที่เรื่องต่อไปกันบ้างครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมชี้แจงกัมพูชาเป็นสมาชิกคณะกรรมการมรดกโลกไม่กระทบการขึ้นทะเบียนยูเนสโกของไทยครับสำหรับในเรื่องนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวสบิดาไทยเศษได้โพสต์ข้อความชี้แจงในประเด็นการที่ประเทศกัมพูชาได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลเพื่อการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้คริสตศักราช2003ขององค์การยูเนสโกจะกระทบการขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมของไทยหรือไม่นั้นเรื่องนี้ครับระบุว่าการที่ประเทศกัมพูชานั้นได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการไม่กระทบสิทธิ์ในการยื่นจดทะเบียนของประเทศไทยเพราะการเป็นสมาชิกคณะกรรมการไม่ได้หมายความว่าประเทศนั้นจะมีอำนาจเหนือกระบวนการพิจารณาของยูเนสโกเพราะยูเนสโกนั้นจะมีขั้นตอนที่เป็นหลักสากลมีการพิจารณาเรื่องข้อมูลทางวิชาการที่รอบด้านครบทุกมิติโดยการดำเนินงานของยูเนสโกเป็นการดำเนินงานแบบพหุภาคีเพราะฉะนั้นประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังไม่สามารถที่จะคัดค้านหรือแย้งในเรื่องของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของประเทศอื่นได้ครับทั้งนี้ประเทศไทยเราเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารยูเนสโกอยู่แล้วตั้งแต่ปี2025และจะดำรงตำแหน่งต่อไปถึงปี2029มีวาระ4ปีครับซึ่งเรียกว่ายูเนสโก Executive Board โดยคณะกรรมการชุดนี้ครับถือเป็นคณะกรรมการชุดใหญ่ทำหน้าที่กำหนดทิศทางองค์กรและดูแลทุกภารกิจของยูเนสโกซึ่งในกลุ่มของเอเชียแปซิฟิกมีประเทศที่เป็นคณะกรรมการคือเวียดนามอินเดียเกาหลีใต้จีนปากีสถานมาเลเซียรวมถึงประเทศไทยเราครับโดยกระทรวงวัฒนธรรมครับยืนยันครับว่าจะดำเนินการเชิงรุกและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับพี่น้องประชาชนครับมาต่อกันที่เรื่องของ IMF กันบ้างครับกรมประชาสัมพันธ์เปิดบ้านต้อนรับตัวแทน IMF ร่วมหารือการเตรียมพร้อมการสื่อสารเวทีเศรษฐกิจระดับโลกที่ไทยเป็นเจ้าภาพในเดือนตุลาคมนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาครับผู้แทนจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เข้าร่วมหารือกับกรมประชาสัมพันธ์เพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งประเทศไทยเราครับจะเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับโดยในการหารือดังกล่าวนั้นครอบคลุมแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการสนับสนุนข้อมูลแก่สื่อมวลชนและการสร้างการรับรู้ต่อสาธารณชนทั้งในและต่างประเทศเกี่ยวกับความสำคัญของการประชุมดังกล่าวซึ่งการประชุมประจำปี IMF World Bank ถือเป็นเวทีเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกที่เป็นการรวบรวมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายภาคเอกชนนักวิชาการและสื่อมวลชนจากทั่วโลกครับเพื่อหารือประเด็นสำคัญด้านเศรษฐกิจโลกเสถียรภาพทางการเงินการพัฒนาและการเติบโตอย่างยั่งยืนและสำหรับประเทศไทยเราครับได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้นั้นนับเป็นครั้งที่2แล้วครับต่อจากปี2534และถือเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศบนเวทีนานาชาติครับทั้งในด้านเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานและความพร้อมในการเป็นศูนย์กลางการประชุมระดับโลกของภูมิภาคครับทั้งนี้ครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยรวมไปถึงกระทรวงการคลังธนาคารแห่งประเทศไทยและ IMF นั้นอยู่ระหว่างประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมในทุกมิติทั้งด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกความปลอดภัยการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ก่อนการประชุมใหญ่ที่จะมีขึ้นในเดือนตุลาคมนี้ครับพี่น้องประชาชนครับและปิดท้ายในวันนี้ครับสำนักงานประกันสังคมกำหนดวันเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกันตนและผู้แทนนายจ้างร่วมใช้สิทธิ์เลือกคนที่ใช่เป็นเสียงแทนคุณพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับการเลือกตั้งผู้แทนผู้ประกันตนและผู้แทนนายจ้าง เป็นโอกาสสำคัญนะครับในการเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและเข้าใจปัญหาของผู้ประกันตนเข้าไปทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการรักษาและผลักดันสิทธิประโยชน์ของทุกคนครับสำนักงานประกันสังคมได้กำหนดช่วงเวลาบริหารจัดการเลือกไว้3ช่วงหลักๆดังต่อไปนี้ครับ 1. มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569วันลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ประกันตนและนายจ้างที่มีคุณสมบัติครบถ้วนจะต้องทำการลงทะเบียนแสดงความจำนงขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งก่อนจึงจะมีสิทธิ์ไปลงคะแนนในวันจริงสะดวกสบายกับ3ช่องทางของการลงทะเบียนใช้สิทธิ์ครับช่องทางแรกคือออนไลน์ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th 2คือแอปพลิเคชันมือถือทำรายการได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus 3คือช่องทางออนไซต์ครับสำหรับผู้ที่สะดวกในการเดินทางหรือต้องการคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่สามารถจะ walk in เข้าไปลงทะเบียนได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศครับ2คือ 1-15 กรกฎาคม2569วันสมัครรับเลือกตั้งสำหรับผู้ที่ต้องการอาสาเข้ามาเป็นกระบอกเสียงเป็นตัวแทนฝ่ายนายจ้างหรือตัวแทนฝ่ายผู้ประกันตนสามารถยื่นใบสมัครได้ในช่วงครึ่งเดือนนี้ครับ3คือวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ครับวันนี้คือวันลงคะแนนเลือกตั้งวันดีเดย์ที่ทุกคนนั้นจะออกไปใช้สิทธิ์เข้าคูหาตามที่ได้เลือกไว้ในวันที่ลงทะเบียนครับไปใช้สิทธิ์เลือกผู้แทนที่จะเข้าไปเป็นปากเสียงในการขับเคลื่อนนโยบายของสำนักงานประกันสังคมช่องทางการติดตามข่าวสารนะครับหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือกตั้งหมายเลขโทรศัพท์ครับ02956-2929หรือกด1506กด9ครับรวมไปถึงครับการติดตามผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียของสำนักงานประกันสังคมได้ทุกช่องทางทั้ง Facebook, LINE, YouTube และ TikTok สิทธิ์ของคุณครับคือเสียงที่กำหนดอนาคตประกันสังคมครับพี่น้องประชาชนครับสำหรับวันนี้ครับตีคล้องร้องข่าวกับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลย์และทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์หมดเวลาลงแล้วครับพบกันได้ใหม่ในทุกวันนะครับวันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

กรุงเทพคือเมืองที่มีเสียงมากมายแต่เสียงที่สำคัญที่สุดคือเสียงของพวกเราที่มีพลังกำหนดอนาคตของกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน69 8 โมงเช้าถึง 5 โมงเย็นออกไปใช้เสียงใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสก.ร่วมกำหนดอนาคตกรุงเทพจากเสียงของคุณ Bank of World เลือกกรุงเทพในแบบคุณ

0: 6 นาฬิกากับอีก50 นาทีกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการข่าวยามเช้านะครับสวัสดีทุกท่านที่อาจจะเพิ่งหมุนคลื่นมาฟังพวกเรากันในตอนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาสั้นๆ สักนิดหนึ่งละกันเรื่องของพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชเรื่องของวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารต้องบอกว่าเป็นวัดดังของจังหวัดซึ่งเรื่องนี้เองต้องบอกว่าถือว่าเป็นข่าวดีเพราะกรมศิลปากรเขาเตรียมประสานจังหวัดในการที่เขาจะเตรียมจัดทำแผนเพื่อเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยรองรับการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของไทยนะในเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งเรื่องนี้จากท่านอธิบดีกรมศิลปากรนายพนมบุตรจันทรโชติบอกว่าตามที่แหล่งวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเนี่ยของนครศรีธรรมราชเนี่ยได้รับการบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณามรดกโลกทางวัฒนธรรมเดี๋ยวเขาไปพิจารณากันในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่นครปูซานของเกาหลีใต้ช่วงเดือนกรกฎาคมนี้แหละซึ่งของกรมศิลปากรเองเขาเตรียมความพร้อมเนื้อดูแลเรื่องของบริหารจัดการพื้นที่รองรับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกก็ต้องมีแผนการอนุรักษ์การปกป้องพื้นที่ถ้าได้รับประกาศขึ้นทะเบียนในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่9นะครับของไทยเราแต่จะเป็นแหล่งทางวัฒนธรรมแหล่งที่6และยังเป็นมรดกโลกแหล่งแรกที่กรมศิลปากรไม่ได้อยู่ในการดูแลของกรมศิลป์โดยตรงและการเสนอครั้งนี้เนี่ยนครศรีธรรมราชถือว่าเป็นเจ้าภาพเลยนะในการดำเนินการหลักจึงต้องหารือกันในการวางแผนจัดการด้วยซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีเหมือนกันในเรื่องนี้เดี๋ยวรอลุ้นกันในวันในช่วงเดือนกรกฎาคมนะครับ
1: ค่ะก็ถ้าเกิดว่าใครยังไม่เคยไปนะคะก็สามารถไปดูกันได้ไปเที่ยวกันได้นะคะ
0: งดงามแล้วก็มีคุณค่าจริงๆผมเนี่ยแม่เป็นคนเชียงใหญ่เนอะของนครศรีธรรมราชเวลาไปนครเนี่ยก็มีโอกาสได้ไปนี่แหละ
1: คุณไปแล้วคุณเป็นยังไงประทับใจ
0: สวยคือจริงๆโลเคชั่นของวัดพระมหาธาตุเนี่ยถ้าในละครเก่าๆหลายเรื่อง
1: ใช้โลเคชั่นนี้เยอะใช่เครื่องพ
0: ระ
1: นางมีไหม
0: ไม่รู้ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้น
1: มาดูอีกพื้นที่นึงนะคะตอนนี้ก็กำลังเป็นข่าวกันในโลกโซเชียลนั่นก็คืออุทยานแห่งชาติทับลานได้มีการประกาศคุมเข้มห้ามซื้อขายแล้วก็เปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานถ้าเกิดว่ามีการฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีอาญาอย่างถึงที่สุดค่ะทางด้านนายประวัติศาสตร์จันเทพนะคะหัวหน้าอุทยานแห่งชาติทับลานได้ออกประกาศอุทยานแห่งชาติทับลานเรื่องห้ามมิให้ซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานโดยบอกนะคะว่าตอนนี้ที่มีกระแสข่าวปรากฏต่อสาธารณชนเกี่ยวกับมติที่ประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติทับลานเมื่อวันที่15 มิถุนายนที่ผ่านมาคือมันมีกรณีพิจารณาเสนอแนวทางการเพิกถอนพื้นที่บางส่วนของอุทยานแห่งชาติทับลานคือทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือว่าทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนนะคะว่าพื้นที่นั้นน่ะที่ออกมติมาถูกเพิกถอนจากอุทยานแห่งชาติทับลานเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้มีการประกาศซื้อขายที่ดินคือพูดง่ายก็คืออุทยานแห่งชาติทับลานนะคะขอชี้แจงว่ามติหรือว่าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติเนี่ยในคราวนั้นนะคะยังไม่ได้มีผลบังคับใช้ให้เป็นกฎหมายหรือว่าเป็นระเบียบที่กำหนดให้มีผลเปลี่ยนแปลงแนวเขตของอุทยานแห่งชาติทับลานแต่อย่างใดโดยพื้นที่นั้นก็ยังคงเป็นอุทยานแห่งชาติแล้วก็ยังอยู่ในความดูแลรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชอยู่ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562เพื่อมิให้การกระทำความผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัดอาศัยอำนาจตามความมาตรา20แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติศักราช2562เช่นเดียวกันซึ่งอุทยานแห่งชาติทับลานนะคะได้ขอประกาศกำหนดให้ถือปฏิบัติดังนี้เลยบอกว่าห้ามให้มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนโอนสิทธิ์หรือดำเนินการใดๆอันเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลผู้ครอบครองทำประโยชน์ในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทับลานโดยเด็ดขาดเลยนะเนื่องจากว่าเป็นที่ดินในเขตอุทยานแห่งชาติแล้วก็เป็นพื้นที่พิพาททางกฎหมายด้วยอันนี้นี่แหละที่เขามีการพูดถึงกันในโลกโซเชียลว่าเอ๊ะยังไม่ได้อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานหรอแล้วก็ยังเป็นพื้นที่พิพาททางกฎหมายอีกไม่ใช่หรอมันยังอยู่ในกระบวนการไม่ใช่หรอทำไมยังมีการมาซื้อขายกันอุทยานแห่งชาติทับลานแล้วก็ทางด้านของกระทรวงก็ได้ออกมาพูดเรียบร้อยแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันยังไม่มีการเสนอให้ขายหรือว่าอะไรทั้งสิ้นหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองขอให้ประชาชนนะคะอย่าได้หลงเชื่อโฆษณาชวนเชื่อหรือว่าการแอบอ้างสิทธิ์ในการเป็นสิทธิ์เป็นเจ้าของเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยก็จะชอบบอกว่าเนี่ยมีที่มี โฉนดในการซื้อขายพื้นที่ของอุทยานแล้วก็มาทำการซื้อขายกันจริงๆแล้วไม่มีนะคะมันก็จะทำให้พวกเราเนี่ยแหละที่ได้รับการสูญเสียเพราะมิจฉาชีพก็จะใช้โอกาสเนี่ยแหละค่ะในการช่อโกงถ้าเกิดและถ้าเกิดว่ามีเจ้าหน้าที่หรือว่าพนักงานตรวจว่ามีการกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนประกาศฉบับนี้หรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ครอบครองโดยมิชอบและถ้าหากว่ามีเจ้าหน้าที่ท่านใดนะดำเนินการฝ่าฝืนบังคับใช้ก็จะดำเนินการทางอาญาแล้วก็มาตรการทางการปกครองอย่างถึงที่สุดค่ะ
0: จากเรื่องของอุทยานแห่งชาติทับลานไปดูอีกหนึ่งเรื่องที
1: ่
0: หลายคนจับตากันเมื่อวานนี้เรื่องของคดีฟอเร็กฟอเร็กคืออะไรฟอเร็กคือเครือข่ายธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างเงินตราต่างประเทศนะแล้วก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้ DSI เขาร่วมกับหลายหน่วยงานเลยแถลงเรื่องของผลการปฏิบัติการซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าร่วมมือกันทั้งตำรวจนะสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ธนาคารแห่งประเทศไทยเขาไปตรวจค้นเป้าหมาย24จุดในพื้นที่กทม.ปทุมธานีสมุทรการแล้วก็สมุทรสาครครอบคลุมเนี่ย15บริษัทนะครับแล้วก็บ้านพักที่เกี่ยวข้องอีก9แห่งตรวจค้นเนี่ยสิ่งที่พบนะครับแล้วก็ยึดแล้วก็อายัดทรัพย์จำนวนมากเงินสดกว่า65ล้านบาทเงินตราต่างประเทศด้วยแล้วก็รถยนต์หรู5คันทองคำแท่งทองรูปพรรณเงินแท่งน้ำหนักรวม12กิโลกรัมแล้วก็พวกเครื่องประดับอาวุธต่างๆคอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือฮาร์ดแวร์อะไรต่างๆนานาเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยใช้เวลาสืบค้นสืบสวนคดีนี้นานกว่า6เดือนพบผู้เสียหายมากกว่า500รายนะครับมูลค่าความเสียหายเนี่ยหลายพันล้านบาทขบวนการนี้เนี่ยแบ่งการทำงานเขาบอกว่าแบ่งเป็น3กลุ่มคือกลุ่มของโบรกเกอร์ที่อ้างว่าได้รับอนุญาตกลุ่มผู้แนะนำการลงทุนหรือว่า IB ซึ่งเป็นโค้ชหรือว่าพวกอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆที่ทำหน้าที่ชักชวนประชาชนมาลงทุนอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มระบบชำระเงินทำหน้าที่ในการรับส่งเงินนอกระบบสถาบันการเงินเพื่อที่จะเลี่ยงการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที
1: ่
0: แล้วก็เจ้าหน้าที่เขาพบหลักฐานที่บ่งชี้ถึงการแทรกแซงระบบซื้อขายเช่นการควบคุมราคาการหน่วงเวลาล็อกคำสั่งซื้อขายซึ่งสะท้อนว่าไม่มีการนำเงินเนี่ยไปลงทุนจริงในตลาดโลกแล้วช่วงแรกผู้ลงทุนเนี่ยสามารถถอนเงินได้ก็จริงแต่หลังจากนั้นเนี่ยดันไปถูกเรียกเก็บค่าใช้จ่ายกำหนดเงื่อนไขว่าทำต้องขนาดเงินต้องเท่านี
1: ้
0: ถึงจะสามารถถอนเงินได้ไปๆมาๆไม่สามารถถอนเงินได้การเป็นคนที่โดนหลอกไปลงทุนเนี่ยการเป็นว่าไม่ได้อะไรกลับคืนมาเลย
1: พอหลอกไปลงทุนหลอกไประดมทุนแต่ว่าก็ไม่ได้กำไรไม่ได้อะไรเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะคะพอมีการตรวจสอบทางด้านการเงินเนี่ยเอาจริงๆนะข่าวนี้มันมีมาตั้งหลายปีแล้วแล้วก็เกี่ยวพันกับดาราบางท่าน

0: ห่วงสามารถรอประกาศผลการลงทะเบียนได้ในวันที่17กรกฎาคมนี้ส่วนใครที่ยังไม่มายืนยันสิทธิ์จะช้าไม่ได้แล้วนะครับขอให้รีบมาลงทะเบียนภายในวันที่21มิถุนายนนี้ผ่าน5ช่องทางทั้งแอปเป่าตังแอปทางรัฐเว็บไซต์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ .mof.go.th ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยและหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารอย่าลืมตรวจสอบความถูกต้องก่อนกดยืนยันการลงทะเบียนด้วยนะครับและติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างเป็นทางการของกระทรวงการคลัง
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนนัดแรกวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งพัฒนาพันธุ์ข้าวและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและยกระดับศักยภาพการแข่งขันข้าวไทยในตลาดโลก
1: ทางการสหรัฐระบุอิสราเอลและกลุ่มติดอาวุธฮิสบอลเลาะบรรลุข้อตกลงหยุดยิงในเลบานอนแล้วการแข่งขันฟุตบอลโลก2026สหรัฐอเมริกาเอาชนะออสเตรเลีย2ประตูต่อ0ส่วนวันนี้บราซิลแชมป์โลก5สมัยเจอกับเฮติต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: องค์การ5ศาสนาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมการศาสนาได้ประสานความร่วมมือกับองค์การ5ศาสนาร่วมจัดกิจกรรมแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและประกอบศาสนกิจตามหลักศาสนบัญญัติของแต่ละศาสนาเพื่อถวายพระกุศลน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในการส่งเสริมและทำนุบำรุงกิจการศาสนาและพระกรณียกิจด้านต่างๆโดยศาสนาพุทธมหาเถรสมาคมได้มีมติให้วัดทั่วประเทศและวัดไทยในต่างประเทศจัดพิธีบำเพ็ญกุศลอาทิการสวดพระพุทธมนต์สวดพระอภิธรรมเจริญจิตตภาวนาและปฏิบัติธรรมอุทิศถวายพระกุศลศาสนาอิสลามจุฬาราชมนตรีกำหนดแนวทางให้พี่น้องชาวไทยมุสลิมร่วมแสดงความอาลัยด้วยความสำรวมแต่งกายสุภาพตามแนวทางของทางราชการศาสนาคริสต์จัดพิธีสวดภาวนาอธิษฐานภาวนาและประกอบพิธีนมัสการตามหลักความเชื่อของแต่ละนิกายและจัดนิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจศาสนาพราหมณ์ฮินดูเทวสถานสำหรับพระนครและองค์กรศาสนาพราหมณ์ฮินดูร่วมประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและสวดมนต์ถวายพระกุศลศาสนาซิกจัดพิธีสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาและลงนามแสดงความอาลัยโดยทุกศาสนาได้ปรับการจัดกิจกรรมทางศาสนาให้เหมาะสมกับช่วงเวลาแห่งการแสดงความอาลัยและสืบสานพระปณิธานในการสร้างความรักความสามัคคีและสันติสุขให้แก่ประเทศชาติน
1: ายกรัฐมนตรีเตรียมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนนัดแรกวันที่22มิถุนายนนี้เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจและกฎหมายกว่า 7,600 ฉบับลดอุปสรรคทางการค้าและการลงทุน
2: นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวถึงสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ